0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์บุญน้อมหญิงเก่งแห่งแม่น้ำนครชัยศรีคนนี้นี่เอง
1: นี่แหละอีบ้าคนเดียวที่นำมาในหมู่บ้านเนี้ยที่นำมาในอำเภอนครชัยศรีเนี้ยนี่แหละอีบ้าคนนี้แหละเขาหาว่าบ้ากันอะไรนะเกี่ยวข้าวแทงดินแล้วยังได้เงินกินมานั่งทำกับอีผักโป่งมันจะได้กินได้อยู่อะไรปกติก็ไปช่วยเขาลิดลานลิดอะไรวันนั้นเขาบอกให้นั่งดูให้นั่งดูเขากำลังขึ้นตูดกันอยู่ทำไมไอเราความจำมันก็ไม่ละเอียดละอออะไรนักหรอกตอนนี้เรามาทำสิมันก็ไม่ดีมันเขาทำซื้อแบบมาซื้อตัวอย่างเขามาส่องใบก็มานั่งทำก็เลยก็มาหาคนทางทำให้มันดีเองอะไม่ยอมแพ้เพราะมันรักด้วยใจมันรักอยากทำใครจะได้อย่าว่าไงก็จะทำแล้วอย่างเราก็ไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องไปซื้อผ้าซื้ออะไรเราก็ตัดเอาเองอะที่ส่งเราก็มีที่ไปตัดลานที่ไปเอาตัวอย่างมาเขาก็รับซื้อทำเสร็จแล้วก็ไปส่งให้เขา

ำหรับการจักสานสำหรับผู้สูงอายุแล้วนะคะการใช้สายตาในการจักสานเนี่ยเราก็อาจจะทำให้สายตาเราเมื่อยล้าง่ายนะคะวิธีการแก้ไขก็คือเราควรจะใส่แว่นตาที่ถูกกับค่าสายตาของเราเพราะว่าคนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทุกคนมีสายตายาวตามวัยนะคะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันนะคะถ้าเราเพ่งอย่างเดียวโดยไม่ใช้แว่นตาเลยเนี่ยโอกาสสายตาเมื่อยล้ามันจะสูงมากนะคะ1เราควรใส่แว่นตาที่เหมาะกับค่าสายตาเรา2เราควรพักสายตาเป็นประจำทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะไม่ควรทำนานติดต่อกันเกิน1-2 ชั่วโมงไม่งั้นสายตาเราจะเมื่อยล้าได้ง่ายนะคะเวลาพักสายตาก็แนะนำให้หยุดงานที่ทำอยู่ตอนนั้นนะคะแล้วก็มองไปที่อื่นๆรอบๆมองไปไกลๆค่ะเราเน้นว่าพักจากงานที่เพ่งระยะใกล้แล้วเราก็มองไปที่วิวทิวทัศน์ข้างนอกนะคะออกไปเข้าห้องน้ำเดินเล่นดื่มน้ำพักสายตานะคะแล้วค่อยกลับมาทำงานเหมือนเดิมโดยสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญนะคะต้องเป็นที่ที่แสงเพียงพอต่อการทำงานนะคะไม่ควรทำในที่มืดเพราะทำในที่มืดเราก็จะใช้สายตาเพ่งมากเกินไปนะคะแสงเพียงพอสิ่งแวดล้อมพักสายตาทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใส่แว่นที่ถูกต้องตามค่าสายตาอันนี้สำคัญการกระพริบตาบ่อยๆก็จะช่วยเหมือนกันค่ะช่วยให้ตาไม่แห้งเพราะเวลาเราเพ่งทำงานเนี่ยเราบางทีเราลืมกระพริบตาไปเลยกระพริบตาจะน้อยกว่าการใช้สายตาตามปกติเพราะฉะนั้นตาแห้งได้ง่ายการกระพริบตาบ่อยๆเตือนตัวเองให้กระพริบตาบ่อยก็จะช่วยลดอาการตาแห้งจากการเพ่งตามองได้เช่นกันอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากการเมื่อยล้าจากการทำงานอันนี้น้ำตาเทียมไม่สามารถช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นควรทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปอาจจะหยอดน้ำตาเทียมด้วยแล้วก็พักสายตาเป็นช่วงๆด้วยแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้มีน้ำตาเทียมใช้อยู่ไม่ได้มีอาการตาแห้งเป็นพิเศษเป็นประจำเนี่ยการพักสายตาอาจจะช่วยมากกว่าก็คือเราควรทำแล้วก็พักสายตาด้วยแล้วก็ค่อยกลับมาทำใหม่

ท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันเลยดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือการไปหาวัตถุดิบซึ่งก็คือผักตบชวานั่นเองแต่การจะได้มาซึ่งผักตบชวาที่พร้อมสำหรับการนำมาจากสารนั้นต้องทำอย่างไรตามไปดูกันครับ

0: าวาเขามาทำเป็นประโยชน์ได้อะคะ
1: เห็นเขาทำกันง่ายก็ทำสวยแล้วก็อยากทำมั่งแล้วก็ไปพยายามหาความรู
0: ้
1: เขาทำยังไงแล้วก็จำเขาตากแห้งแล้วก็เอามาอบสวยแล้วมันขาวอ่อนๆแล้วมันจะขาวแก่แล้วมันไม่ขาว
2: เหรอฮะแล้วเงี้ยต้องตัดอีกไหมคะเนี่ย
1: ตัด
2: งั้นไหนลองดูสิคะสอนยายหน่อยค่ะคุณป้าประนอมค่ะไหนตรงไหนคะเนี่ยตัดตรงนี้เห็นไหมที่แล้วก็อันนี้เราก็เลือกแต่อันนี้ใช่ไหมคะน
1: ี
0: ่บริเวณนี้ผักตบชาวามีเยอะไหมคะ
1: เยอะจ้ะ
0: อ๋อ
1: ตัดแล้วไม่ต้องซื้อเขาตัดเองไม่ต้องซื้อ
2: ตัดเองไม่ต้องซื้ออ
1: ันนี้สวยเนี่ยอันนี้สวย
2: ใช่ไหมคะ

0: ว้าว
1: ไม่เป็นไรค่ะกินได้หมด
2: แล้วหินผูกเชือกแบบนี้ค่ะมีไว้ทำอะไรอะคะ
3: โยนแล้วก็ลากผักเข้ามา
2: สาธิตให้ดูหน่อย
3: ได้ไกลไง
2: ทำยังไงอะคะ
3: ป้าของโยนไม่ไกลโยนเลยนะ
2: ค่ะ
3: ก็ดึงเข้ามาหน้ามันยังไม่เปิด

0: ตากแดดค่ะ
1: ตาก
0: แห้งก่อนแล้วเข้ามาอบใช
1: ้แล้วตากที่ไหนอะคะ
0: ไหนก็ได้ที่มีแดดอะ
1: อ๋อโอเคค่ะงั้นเราไปตากกันเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: พาไปกันค่ะ

0: พี่นอมคะที่เราหอบกันมาเนี่ยตากแดดกี่วันคะถึงใช้ได้
1: 7วัน8วันนั่นแล้วแต่ถ้าซีกจะแห้งเร็วกว่า
0: ถ้
1: าซีกอ่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่ามันพร้อมใช้แล้วอะค่ะ
1: อันนี้ก็แห้งแล้วแล้วก็เอาไปอบอบจะขาวแล้วก็ไปจัดสาร
0: อ๋ออย่างนี้เหรอคะ

0: ็นสิ่งประดิษฐ์ค่ะเป็นหินที่ผูกเชือกค่ะเขาเอาไว้โยนจากนั้นก็ลากผักตบชวาค่ะก็ได้ช่วยถือผักตบชวาและก็ให้ยายตัดใบแล้วก็รากของผักตบชวาค่ะ
1: เมื่อเช้าเหรอคะก็ได้ไปเก็บผักตบชวากับพี่นอมกับคุณลุงตอนเก็บแล้วคะรู้สึกยุ่งยากมากค่ะใช่ไหมลากมาเสร็จเราก็ต้องมาเลือกตัดหางตัดหัวเสร็จต้องเลือกอันที่แข็งแรงได้ช่วยทั้งตัดหัวผักตบตัดหางผักตบแล้วเลือกผักตบแล้วก็ไปลากเนี่ยคงไม่ได้อะค่ะพอดีลุงแกมาช่วยโอ้น้ำก็ไม่ค่อยดีน้ำเน่าก็ไม่คิดว่าผักตบอันเนี้ยจะมาทำกระเป๋าได
2: ้และอีกเช่นเคยเราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากสารจากผักตบชวาได้รับความนิยมมากในต่างประเทศเพราะคนต่างชาติก็ชื่นชอบในงานที่เรียกว่าแฮนด์เมดหรือสินค้าทำมือทั้งนี้ก็เพราะชาวต่างชาติจะเชื่อมั่นในคุณภาพงานฝีมือของคนไทยที่มีทั้งความปราณีตความงดงามและคุณภาพดีจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ได้มีการออกแบบสินค้าให้หลากหลายเพิ่มขึ้นมีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติแต่คนไทยกลับมองข้ามของแบบนี้ทำให้ผู้สืบทอดวิชาความรู้นับวันยิ่งจะน้อยลงก็มีแค่ผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้สืบไป

0: มาติดตามกันต่อว่างานจักสานในวันนี้จะทำได้สำเร็จหรือไม่เพราะดูแล้วก็อยากเอาการเลยทีเดียวนะครับบวกกับการต้องใช้สายตาเพ่งลงไปและการนั่งนานๆดูจะเป็นอุปสรรคพอสมควรกับคุณยายในวัยนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับมีหลานสาวน่ารักคอยดูแลเป็นอย่างดีมีหรือที่คุณยายจะไม่ไหว
1: ก่อนทำเนี่ยเราต้องเลือกต้นให้มันเท่าๆกัน
2: เลือกต้นให้เท่าๆกันก่อนใช่ไหมคะ
1: ใกล้ๆเคียงกันถึงจะออกมาสวย
2: ถึงออกมาสวยแต่ทีนี
1: ้ถ้าใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่สวย
2: นะคะถ้าหนูอยากทำเนี่ยต้องทำยังไงคะพี่นอมสอนหน่อยนะคะ
1: ก็ทำนี่ไงขึ้นไปอย่างนี้ก่อน
2: ขึ้นไปอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะนี่เอาอันนี้สลับมาใช่ไหมคะ
1: ทำอย่างที่บอกขึ้นซ้ายลงขวา
2: ขึ้นซ้ายลงขวา
3: ขั้นตอนนี้เรียกว่าอะไรอะคะ
1: พื้นก้นจ้ะ
3: อ๋อแล้วน้ำเนี่ยค่ะมันมีไว้ทำอะไรอะคะ
1: จะฉีดให้มันนิ่มจ้ะ
2: ฉีดหรือยังคะเนี่ย
1: ฉีดแล้วค่ะแข็งแล้วแหละ
2: ค่ะแข็ง
3: อ๋อมันจะได้นิ่ม
1: จ้ะขึ้นมาตรงไป
2: ขึ้นซ้าย
1: เดี๋ยวพอดีทีหลัง
3: ร้อนไหมคะป้าจ๋าย
2: ังค่ะยัง
3: เสร็จแล้วทำยังไงต่ออะคะ
1: ก็นี่ไงกำลังจะทำให้ดูเนี่ย
2: ตอกตะปูลงไปอีก
1: จะสอนอย่างเนี้ยอันนี้ขึ้นเว้นต้นขึ้นต้นหยิบขึ้นต้นเว้นต้น
2: หยิบขึ้นต้นเว้นต้นแต่ฝั่งนี้ไม่ต้อง
1: เดี๋ยวมีเต็มแล้วไปเอา
3: ดูไม่น่ายากนะคะหนูขอลองบ้างสิคะ
2: เอาสิคะ
1: เอาสิคะเอามือนี่กดไว้ดึงโน่นนี่กดไว้แค่ที่เบื่อไหม
3: ม
1: ัน
3: เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กก็ต้องเบื่ออยู
1: ่
3: แล้ว
1: ขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเต็มก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มาพันรังขึ้นสารแบบเนี้ย
3: อ๋อพอทำเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี
1: ้ใช่สวยไหม
3: โอ้โห
1: โอ้โห

0: ค่ะแล้วนี่เรียกเปียอะไรคะเนี่ย
1: เปียสาม
0: เปียสามเหรอฮะ
1: อันนี้เปียหก
0: อ๋ออันนี้เปียหกง่ายไหมคะ
1: ก็เหมือนกันนะฮะทำเป็นง่ายหมด
0: เหรอคะ
1: แต่นี่ไว้สำหรับทำหู
0: อ๋อนี่ไว้ทำหูแล้วอันนี้ไว้ทำอะไรนะฮะขึ้นข้าง
2: ป้าน้องคะแล้วถ้าเกิดจะถักแบบนี้ค่ะใช้เวลากี่วันนะคะถึงจะเสร็จ
3: ถ้าใส่นี่วันเดียวก็เสร็จแล้ว
2: ฮะ
3: เป็นแล้วทำไม่ยากหรอกหัดเป็นแล้วทำไม่ยาก
2: หนูคิดว่าถ้าสำหรับหนูคง4วันยังไม่เสร็จ
0: พี่น้องแล้วแบบนี้ไม่ปวดเข่ามั้งเหรอคะ
3: ไม่ปวดปวดหลัง
0: เหรอโอ้แต่จะปวดเข่าอะค่ะเนี่ย
3: ปวดกระเบนเน็บ
0: ไม่ได้เลยปวด
3: ถ้าซ่านงี้นั่งเก้าอี้ไม่ได้
0: เหรอ
3: ไม่ถนัด
0: ไม่งั้นก็ต้องขอเหยียดขาค่ะ
2: ป้านอกกำลังทำอะไรอยู่เหรอคะ
3: ตัดต้นแต่งจ้ะตกแต่งสงสัยอะไรอีกถามให้หมด
2: อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
3: จ้าเสร็จแล้ว
2: ก็คือพอเสร็จแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยใช่ไหมคะ
3: จ้า
0: พี่นอมคะกระเป๋าที่ทำเสร็จหมดทั้งหมดนี้เราทำส่งที่ไหนบ้างคะ
3: ตอนนี้ส่งให้ฝรั่งเจ้าเดียวไม่ให้ส่งให้ใครเลย
2: ส่งให้ชาวต่างชาติ
3: เขามารับเองที่บ้านนี่แหละ
2: แล้วกระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไหร่อะคะ
3: อันนี้เขาตีให้เอง750
2: โอ้750
3: ยังทำไม่ไหวเลย
2: สุดยอดอันนี้ค่ะราคาเท่าไหร่อะคะ
3: 300
2: สวยอะ
0: เอาไปใส่ผลไม้อะไรก็ได้นะคะ
3: นี่เขาไปทำอย่างนี
0: ้อ๋อไปทำกระเป๋า
3: แล้วเขาก็ใส่ซิปแล้วมีผู้ห้อย

0: ซึ่งกันและกันด้วยความรักในช่วงเวลาที่ลำบาก
1: โอ้โหได้หลายอย่างค่ะได้รู้ว่าการที่จะได้กระเป๋า1ใบเนี่ยมันจะต้องไปทำยังไงบ้างได้ช่วยตั้งแต่ไปเลือกผักตบแล้วก็ตัดแล้วก็ห่อมาตากแดดตากแดดเสร็จแล้วก็มานั่งทำมาเลือกเอาอย่างที่แห้งว่าจะต้องทำยังไงตอนทำกระเป๋าแล้วคะก็ยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ขั้นตอนทำได้ก็เป็นค่ะ
2: ได้ช่วยหลายอย่างเลยค่ะก็ช่วยทำกระเป๋าช่วยทำเชือกช่วยฉีดน้ำค่ะร้อนไหมคะป้าจ๋าย
1: ังค่ะยัง
2: ตอนที่ทำกระเป๋านะคะโอ้โหมีบางขั้นตอนก็น่าเบื่อมากอันที่น่าเบื่อก็ตอนที่ต้องมานั่งขักซ้ำไปซ้ำมาน่าเบื่อมากเลยค่ะส่วนอันที่สนุกก็ได้ฉีดน้ำค่ะ
1: หลานเหรอคะเขาก็ฉีดน้ำแล้วก็มาช่วยเราสลับก้นตูดพับไปพับมาเขาเลยรู้ว่าคุณค่าของกระเป๋าแต่ละใบอ่ะมันเป็นยังไงมันได้มายังไงกว่าจะได้ต่อหนึ่งใบเหนื่อยแค่ไหนต้องโดนแดดร้อนต้องแบบเหนื่อยไหนจะต้องนั่งปวดแข้งปวดขาปวดหลังอีกกว่าจะทำเสร็จนะคะถ้ากลับไปเนี่ยเขารู้เลยเพราะว่ากระเป๋าของเขาเนี่ยมันขาดแล้วแม่เขาก็บ่นอยู่นั่นน่ะไอ้เราก็เคยแต่ใช้กระเป๋าจักสารอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นขาดก็เลยกลับไปว่าเดี๋ยวจะซื้อไปให้เขาสักใบหนึ่งให้เขาใส่หนังสือไปโรงเรียน
2: ตอนที่เห็นผักปลูกชวาก็คิดว่ามันก็แค่ขยะธรรมดาแล้วพอมารู้ว่าเขาทำกระเป๋าได้ทำตะกร้าได้นะตั้ง720ตั้งแบบ150 120อะไรแบบนี้แพงมากแล้วแบบว่าโอ้โหรู้สึกเหมือนว่ามันมีมูลค่าเยอะมากเลยค่ะ
3: น่ารักก็สิมีอะไรอ่ะก็ไม่รู้เคยเห็นหน้าก็ถูกจะตาเขาอ่ะก็เขายังไม่เคยมันก็ดูเก๊กังๆมันเนาะหัดอีกหน่อยเขาก็เป็นเขาก็เก่งคนเราไม่เป็นกันทั้งนั้นน่ะมาใหม่ๆก็จะจับยังไงทำยังไงก็ไม่รู้แบบเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวเขาก็ทำได้

ือหมอแนะไม่ค่อยแนะนำให้นั่งอยู่กับพื้นเป็นเวลานานๆถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเอากิจกรรมต่างๆขึ้นมาทำบนโต๊ะเป็นนั่งเป็นเก้าอี้จะดีกว่าเป็นเก้าอี้ที่นั่งห้อยขาค่ะอย่างน้อยให้ขาเนี่ยงอไม่เกิน90องศาก็จะช่วยป้องกันเรื่องของข้อเข่าเสื่อมในระยะยาวได้ค่ะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะออกกำลังกายเรื่องของข้อเข่าให้กล้ามเราต้องการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงก็คือจะเป็นนั่งห้อยขากับเก้าอี้แล้วก็เตะขาขึ้นเกรงค้างไว้เกรงเข่าค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำแบบนี้เนี่ย10ครั้งนับเป็น1เซตนะคะทำ2เซตเช้าเย็นหรือว่าบ่อยๆเพื่อให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงเพราะกล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงแล้วเนี่ยก็จะทำให้การเดินหรือว่าการงอเข่าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้ข้อเข่าเนี่ยเสื่อมก่อนเวลานะคะ

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการนัดออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติ

างธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ายคนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับพร้อมเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายจะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
8: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้อยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เฮ้ยไม่เอาไม่กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงหรอ
14: เย้ๆๆๆ
13: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
10: รับคำสั่งประจำการขอรับจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
1: ตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
4: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
4: เฮ้ยนี่เจ้าหยิบเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
11: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
13: ลับๆหล่อไม่หล่อ พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
13: มาโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
4: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอครับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
13: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
11: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
13: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
13: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
13: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
10: อยากรู้เจ้าครับ
13: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
4: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
2: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
4: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
11: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
3: โอ้ได้เลย
11: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
3: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
10: อย่างนี้นี่เอง
13: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
7: เย้ๆๆๆ

0: อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
1: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
0: อย่างนี้นี่เอง
2: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
1: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
0: นั่นรูปปั้นใหญ่บ้าเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
1: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
4: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกแล้วก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: แบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเรา ซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: ปี1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวว่าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลูกหลานเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่เดี๋ยวไ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือพร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
8: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
8: นี่
6: อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการ

0: การเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
1: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
2: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
1: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
0: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
4: ครับ
1: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
4: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
2: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
2: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะพวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
2: ได้เลยห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
3: ลงลิฟต์ลงลิฟต
5: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
2: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
1: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
1: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
5: ขอพระองค์ทรงเจริญ
6: ขอพระองค์ทรงเจริญ
7: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
1: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบ
8: าย
1: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30

0: 30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้หรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: Safety Kiss ตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
2: พี่นึกออกว่ามีโบโซ่อะมาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงนั้นเลย
3: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
2: ตอนนี้เลย
3: เฮ้ยร้อน
2: ไปบ้าน
3: ไปบ้าน
2: ใกล้บ้านเราด้วย

0: เห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหม
1: ค่ะ
0: ไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
1: โอเคค
0: ่ะตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
2: ทางม้าลายสะพาน
0: หนึ่งทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
2: สะพานลอย
0: นะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
2: ไฟเดิน
0: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็ 4. ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
2: ผู้ปกครอง
0: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้าย
3: ถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี
0: 5คําที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้มั้ยว่ามีอะไรบ้าง
2: อยากรู้ค่ะ
0: 1หยุดหยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหลทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้มั้ย
2: ซ้ายขวาซ้าย
0: มองขวาซ้าย
2: ขวาน
0: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังฟังอะไรเอ่ย
2: ฟังเสียงรถค่ะ
0: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดคิดอะไรเอ่ย
2: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
0: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
2: ค่ะ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ1
2: หยุด
0: หยุด2
2: มอง
0: สาม
2: ฟัง
0: ฟังสี
2: ่คิด
0: คิดแล้วก็ห้า
2: เดิน
0: เดินหยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดละ
1: ข้ามได้แล้ว
0: แล้วก็สุดท้ายห้าทำไมคะ
2: เดิน
0: เดินวิ่งได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้โอเคไปเลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูณรัตราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรวนะคะก็สังเกตเห็นว่าวันนี้เด็กๆของคุณครูแพรวนะคะมากันเยอะมากๆเลยได้นับหรือยังนะว่าวันนี้ห้องต้นทางเรามากี่คน
1: ย
0: ังใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เด็กๆช่วยกันนับสมาชิกแต่ต้องตะโกนไหมไม่ต้องนะคะเริ่มจากวันนี้ขอเริ่มจากพี่ปริมค่ะ
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3: 13 14
4: 15 16
5: 17
0: 22คนมีเลข2กับเลข
6: 4
0: เลข2กับเลข2เก่งมาก22คนใครหายไปขอถามพี่เปาใครหายไปจ๊ะที่รักพี่สโนถามพี่เตยใครหายไปอีกจ๊ะใครเอ่ยฮะอะไรนะลูกอานนท์ใช่ไหมใครอีกคนนึงถามพี่นิริน
7: ออมทร
0: ัพย์รวมเป็นกี่คนผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คน2คนรวมกันเป็น3เก่งมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้มาครบไหมเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่ามีห้องที่มาครบแล้วก็มีห้องที่มีเด็กๆเนี่ยไม่สบายลาป่วยกันไปอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้ววันนี้คุณครูแพลวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับคำหนึ่งที่มีให้เห็นในสังคมออนไลน์เยอะมากๆคือคำว่าบูลลี่ใครรู้จักคำนี้บ้างขอถามความคิดเห็นของเด็กๆ ก่อนนะคะขอเชิญพี่ปังหอมปังหอมจ๋าปังหอมคิดว่าคำว่าบูลลี่คืออะไร
8: หนูว่าน่าจะเป็นด่าเพื่อน
0: มันเป็นสิ่งที่เกิดกับเพื่อนใช่ไหมคะ
8: ใช่
0: เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีลูก
8: ไม่ดี
0: ไม่ดีความเข้าใจของปังหอมถูกและปรบมือให้ปังหอมดังๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะการบูลลี่นะคะคือการกลั่นแกล้งกันไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายกันการใช้คำพูดหรือการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีจากบุคคลหนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่งเช่นสมมุติว่าห้องเรามีคุณครูอยู่2คนใช่ไหมถ้าคุณครูแพลวเนี่ยไม่ชอบครูแพรสมมุตินะคุณครูแพรเนี่ยไปว่าคุณครูแพรทุกวันเลยจนคุณครูแพรร้องไห้เสียใจนี่ก็เป็นหนึ่งการบูลลี่คิดว่าแบบนี้ดีไหมคะ
9: ไม่ด
0: ีไม่ดีถูกต้องเพราะว่ามนุษย์ของเราเด็กๆของเราแต่ละคนหน้าตาต่างกันไหมลูกต่างสิคนเราเนี่ยสวยกันคนละแบบใช่ไหมคะเช่นพี่ปิมตาสวยใช่ไหมพี่ใบบุญแก้มสวยอย่างนี้ทุกคนก็มีความแตกต่างกันแต่บางครั้งการบูลลี่เนี่ยเด็กๆอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะเพราะว่าคำพูดเนี่ยมันสามารถทำร้ายจิตใจคนเราได้เยอะเลยไหมลูกได้เยอะเลยแล้วเราจะทำแบบนี้กับเพื่อนๆไหมคะ
9: ไม
0: ่ถ้าเราโดนเพื่อนๆบูลลี่หรือว่าโดนรังแกแบบนี้น้องจะทำยังไงดี
9: ขอ
0: ถามพี่โอติมาเลยค่ะ โอติจ๋าโอติจะทำอย่างไรถ้าหากว่าโอติเนี่ยโดนบูลลี่คะ
10: เราก็ไม่ต้องไปเล่นกับเขา
0: เราไม่ต้องไปเล่นไม่ต้องไปใส่ใจเขาใช่ไหมคะ
10: ใช่ค
0: ่ะแล้วเราทำอย่างไรได้อีกลูก
10: ไปเล่นกับพี่ดีกว่าคือแบบว่าสนุกคร
0: ับ ไปเล่นกับเพื่อนที่เขาดีกับเรามากกว่าใช่ไหมคะ
10: ใช่คร
0: ับแล้วเราสามารถบอกใครได้บ้างคะ
10: คุณพ่อคุณแม่ครับ
0: บอกคุณพ่อคุณแม่และบอกใครได้อีก
10: คุณย่าตายายครับ
0: แล้วใครที่อยู่กับโอติตลอดวันเลย
10: พ่อ
0: คุณครูหรือเปล่าคุณครูใช่ไหมถ้าหากว่าเด็กๆโดนเพื่อนแกล้งสิ่งแรกเลยหรือว่าคนแรกเลยที่เด็กๆควรที่จะมาปรึกษาคือใครคะ
9: คุณครู
0: ปรบมือให้โอติด้วยเก่งมาก แต่คุณครูแพรวมั่นใจว่าเด็กๆที่น่ารักของคุณครูแพรวเนี่ยจะไม่แกล้งเพื่อนทั้งการกระทําหรือคําพูดใช่ไหมใช่ถ้าเราไม่ชอบให้เพื่อนแกล้งเราจะไปแกล้งเพื่อนไหม
1: ไม
0: ่เราจะไปล้อเพื่อนไหมคะ
1: อืม
0: ใช่แต่ถ้าเพื่อนไม่ฟังวิ่งมาบอกใครทันทีเลยคุณครูถูกต้องเลยรู้ไหมว่าทำไมคุณครูแพรวถึงจะต้องมาคุยเรื่องนี้กับเด็กๆเพราะว่าในชีวิตประจำวันนะคะเด็กๆขาคุณครูคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้อยู่กับเด็กๆทุกวันทุกช่วงเวลาใช่ไหมมันจะต้องมีบางช่วงที่เด็กๆเนี่ยอยู่กับเพื่อนหรือกับคนอื่นๆด้วยใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราก็จะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและที่สำคัญเลยถ้าเรารู้สึกว่าคุยกับใครแล้วไม่สบายใจหรือว่าคนคนนั้นนะคะว่าเด็กๆเยอะๆโดยที่ไม่มีเหตุผลล้อเด็กๆเยอะๆเด็กๆก็ไม่ต้องไปสนใจเขาแล้วไปอยู่กับคนที่เราสบายใจแต่ถ้าเขายังแกล้งเราไม่หยุดฟ้องคุณครูบอกคุณครูได้เลยเข้าใจไหมคะอืมใช่บอกคุณครูก่อนเพราะว่าคุณครูอยู่ในที่เกิดเหตุใช่ไหมคะแล้วคุณครูจะประสานทางคุณพ่อคุณแม่ให้เนาะแต่สัญญาได้ไหมว่าจะไม่เป็นเด็กที่ไม่น่ารักแบบนั้นสัญญาได้ไหมคะสัญญาเอามือลงวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวบ้างคุณครูแพรวขอเชิญพี่ฟ้าใสค่ะมาเลยฟ้าใสจ๋าวันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างลูก
3: หนูไปล่องเรือมา
0: ล่องเรือที่ไหนคะ
3: ที่เพชรบุรี
0: อ๋อที่เพชรบุรีเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ล่องเรือทำอย่างไรลูก
3: ห้ามวิ่ง
0: อ๋อวิ่งแล้วอย่างไรอีกลูก
3: ห้ามไปชนคนอื่น
0: อ๋อห้ามไปชนคนอื่นเวลาที่เราอยู่ในเรือเราต้องใส่อุปกรณ์อะไรไหมคะ
3: ใส่ชูชีพ
0: ใส่ชูชีพใช่ไหมคะหนูคิดว่าทำไมเราต้องใส่ชูชีพลูก
3: ถ้าเราตกเรือเราจะจมน้ำ
0: เราก็จะต้องเซฟตัวเองหรือว่าป้องกันตนเองใช่ไหมคะปรบมือให้ฟ้าใสดังๆด้วยคนต่อมาขอเชิญพี่พีคค่ะเดินสวยๆที่รักอ่ะเล่าเลยจ้ะที่รักจ้ะ
4: หนูไปนอนห้องพัก
0: หนูไปนอนห้องพักเหรอคะที่ไหนจ้ะ
4: ที่ตลาดโรงเล
0: อ๋อตลาดโรงเลใช่ไหมคะ300ยอดหรอ
4: ใช่
0: เอ้าเป็นอย่างไรลูก
4: สน
0: ุ
4: ก
0: สนุกมากๆได้ซื้ออะไรที่ตลาดโรงเลรับประทานไหมคะ
4: ซ
0: ื้
4: อน
0: ้
4: ำ
0: ซื้อน้ำนะคะแล้วซื้ออะไรอีกลูกแสดงว่ารับประทานเยอะมากใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรค่ะซื้อน้ำอะไรจำได้ไหมลูก
4: น้ำโค้
0: กน้ำโค้กหรือน้ำอัดลมใช่ไหมแ
4: ต่
0: เอากินนิดนึงรีบแก้ตัวเลยบอกว่าดื่มนิดเดียวพอใช่ไหมคะเอาไม่เป็นไรอ่ะปรบมือให้พี่พีคด้วยขออีกคนหนึ่งขอเชิญพี่ปั้นครับ พี่ปั้นจ๋าเดินสวยๆอ่ะช่วยจัดระเบียบเรียบร้อยอ่ะเล่าเลยจ้ะ
5: ตอนวันหยุดหนูไปดูคอนเสิร์ตกับก็
0: โอ้โหไปดูคอนเสิร์ตกับคุณพ่อเหรอคะที่ไหนลูก
5: หน้าบ้านพอไปดูคอนเสิร์ตกับก็
0: อ๋อเขาจัดคอนเสิร์ตกันใช่ไหมคะใครมาคะนักร้องเป็นใครลูก
5: ไม่ใช่หนูไปดูมีคนเตะตะก้ออยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เขาเตะออกหนูก็ไปเก็บไง
0: อ๋อไปดูคนเตะตะก้อด้วยพอเขาเตะลูกออกไปใช่ไหมหนูก็เลยไปช่วยเขาเก็บลูกด้วยใช่ไหมคะเขาเก็บเขาเตะตะก้อท่าไหนคะสาธิตให้ดูหน่อย
6: นะ
0: ยังไง
6: มันจะยกขาขึ้นสูง
0: อ๋อแบบเตะแบบอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
6: ม
0: ัน
6: ต้องยกขาขึ้นสูง
0: อ๋อแล้วปั้นยกได้ไหมอ๋อไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะ
6: ยกไม
0: ่
6: ได
0: ้ยกไม่ได้เดี๋ยวค่อยๆฝึกไปใช่ไหมคะใช่เอาโอเคค่ะแล้วพี่ปั้นจ๋าเวลาที่พี่ปั้นวิ่งไปเก็บลูกตะกอ้อถ้าหากว่ามันออกไปที่ถนนใหญ่พี่ปั้นจะวิ่งออกไปเก็บเลยได้ไหมคะ
6: ไม
0: ่
6: ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรลูก
5: เพราะเดี๋ยวรถชน
0: อ๋อเพราะเดี๋ยวรถชนเอาขอบคุณค่ะต่อไปนะคะก็อยากทราบจังเลยว่า คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างดังนั้นนะคะคุณครูแพลจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกันค่ะ

ุณครูปลายทางนะคะสามารถขออาสาสมัครเด็กๆนะคะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้และที่สำคัญนะคะสามารถตั้งคำถามถามเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของตนเองและอารมณ์ของตนเองในวันนั้นๆออกมาได้ค่ะ

วันนี้นะคะเด็กๆปลายทางก็สามารถเล่าเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะมีเด็กๆนะคะเล่าให้คุณครูแพรวฟังนะคะว่าบางครั้งนะคะก็ถูกเพื่อนๆแกล้งค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็จัดการกับอารมณ์ตัวเองได้เป็นอย่างดีเด็กๆนะคะบอกว่าเมื่อเขาแกล้งนะคะเด็กๆนะคะก็จะบอกความต้องการของตนเองออกไปได้อย่างชัดเจนว่าไม่ชอบและที่สำคัญเด็กๆนะคะก็ไปปรึกษากับคุณครูประจำชั้นและให้คุณครูประจำชั้นนะคะช่วยกล่าวตักเตือนนะคะรวมถึงประสานงานกับผู้ปกครองด้วยเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวัน

พุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสักการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอีบุ๊กด้วยนะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเคลื่อนไหวกันนะคะขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลง

0: ก่อนได้ไหมคะ
1: ได้
0: ถ้าคุณครูแพรวเคาะจังหวะแบบนี้หนูต้องเคลื่อนไหวยังไงนะลูกช้าตามจังหวะเก่งมากแล้วถ้าแบบนี้ล่ะให้เร็วขึ้นตามแล้วถ้าหากว่าเคาะแบบนี้น้องต้องทำอย่างไร
1: หย
0: ุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากๆเลยอ่ะลองสังเกตบริเวณรอบๆห้องสิจ๊ะขอถามพี่เบพี่เบคอนครับพี่เบคอนสังเกตเห็นอะไรบ้างป้ายนิเทศใช่ไหมคะแล้วพี่แสนดีล่ะคะโทรทัศน์ใช่ไหมลูกแล้วพี่อันน้ำหวานล่ะจ๊ะเห็นโต๊ะด้วยพี่เช่ล่ะลูกเห็นคุณครูพี่แม็กล่ะคะป้ายนิเทศเอามือลงได้แล้วแบบนี้เราจะเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
1: ได้
0: หนูต้องทำยังไงลูกหาพื้นที่เป็นของใครของตัวเองถูกต้องดังนั้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นคุณครูแพลวนะคะจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองด้วยการกางแขนออกแต่ถ้าได้พื้นที่แล้วหนูต้องทำยังไงคะยืนตัวตรงใช่พร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังนะระวังนะคะถ้าหนูพร้อมแรงจนเกินไปใครจะเจ็บตัวเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้ใครมีสมาธิดีได้บ้างพี่ต้นน้ำเขาได้พื้นที่แล้วตอนนี้พี่ปิมพี่ตูนพี่ตูนไปทางนู้นได้ค่ะลูกช้าๆนะคะไหนดูซิว่าเด็กๆได้พื้นที่เป็นของตนเองหรือยังได้แล้วแล้วปลายทางล่ะคะอ๋อเพื่อนปลายทางก็ได้แล้วดังนั้นนะคะต่อไปเราจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวอย่างอิสระกันเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณของห้องได้สามารถเคลื่อนไหวอยู่กับที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก็ได้เด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟัง
1: ฟัง
0: เก่งมากเริ่มเลยนะ

0: นนี้เบคอนเขาเคลื่อนไหวตรงจังหวะเก่งมากเลยคุณครูแพลวขอถามพี่นิลินน้องหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: นก
0: นกหรอ BM ล่ะครับลูก
1: หน
0: ูหนูหรอคะมาลิล่ะจ๊ะ
1: เสือ
0: เสือหรอคะเสือร้องยังไงจ๊ะน่ารักมากๆเลยพี่พาคินละลูก
1: จ
0: ิ
1: งโจ
0: ้จิงโจ้เหรอฟ้าใสล่ะ
1: นางฟ้าน
0: างฟ้าเลยเหรอน่ารักมากๆเลยลูก

ี่พีคตรงจังหวะไหมนะตั้งสติแล้วฟังดีๆพี่ตูนทำดีๆค่ะ

0: ขอถามพี่โอตีน้องหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกอะไรนะ
1: หมาป
0: ่าหมาป่าเหรอโอ้หมาป่าเดียวดายหรือเปล่า แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะ โอ้เด็กๆปลายทางบอกว่ากำลังทำท่าเป็นหอยทาก ค่อยๆใช่ไหมคะแล้วหนูล่ะทำท่าเป็นหมูป่าโอ้น่ารักมากๆเลยโอ้พี่เตยเขาเคลื่อนไหวตรงจังหวะเก่งมากเลยลูก

0: ณครูแพลวขอถามพี่แม็กอยู่ในท่าอะไรคะหมาป่าเหมือนกันเหรอเนาะเดี๋ยวต้องรวมฝูงกันแล้วทีนี้ทีนี้ให้เด็กๆทุกคนนั่งลงต่อไปนะคะคุณครูแพลวนะคะจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวตามคำบรรยายเย้ปรบมือ1ครั้ง2ครั้งคุณครูแพลวนะคะจะบรรยายออกมาแล้วให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับคำบรรยายนั้นทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค่ะ
0: ถ้าทำได้ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเย็นวันหนึ่งขณะที่เด็กๆกำลังเดินทางไปที่ตลาดเด็กๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดินและเดินเดินเดินเดินจากนั้นเด็กๆก็สังเกตว่าโอ้ตรงนั้นเนี่ยมีร้านผลไม้อยู่น่าสนใจจังเลยเด็กๆจึงค่อยๆย่องช้าๆไปที่ร้านผลไม้นั้นชึบชึบชึบชึบชึบอุ๊ยทางนี้เขาปิดนี่นาเด็กๆจึงค่อยๆเดินอ้อมเดินอ้อมเดินอ้อมเดินอ้อมเดินอ้อมและเร็วเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนถึงร้านผลไม้อี๊ดชึบจากนั้นเด็กๆมองผลไม้ที่อยู่ด้านหน้าโอ้โหมีหลากหลายชนิดเลยแตงโมลูกใหญ่มากๆเด็กๆค่อยๆอุ้มแตงโมขึ้นมาอุ้ยหนักมากๆน่าจะเอากลับบ้านไม่ไหวจึงค่อยๆวางลงวางลงวางลงวางลงจากนั้นเด็กๆจึงขอถุงแม่ค้า1ถุงจากนั้นเด็กๆจึงค่อยๆเลือกผลไม้ที่ตนเองชอบ10ผล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดแล้วมั้งจากนั้นค่อยๆหยิบถุงให้แม่ค้าแม่ค้าเอาไปชั่งกิโลปึ้งไหนดูกิโลสิต้องจับโต๊ะไหมหูตั้ง2กิโลแน่เด็กๆจ่ายเงินแม่ค้า40บาทชึบจากนั้นจึงค่อยๆหยิบถุงผลไม้เดินกลับบ้านเดินเดินเดินเดินเดินเดิน
1: เด
0: ินอุ๊ยระหว่างทางเจอแอ่งน้ำอุ๊ยเด็กๆจึงกระโดดข้าม1ครั้ง1กี่ครั้งนะ1ครั้งจากนั้นให้เด็กๆค่อยๆย่องกลับบ้านช้าๆช้าๆช้าๆช้าๆช้าๆช้าๆช้าๆช้าๆอุ๊ยฝนเริ่มตกวิ่งหนีวิ่งหนีจากนั้นนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงใครที่ยังติดกันอยู่น้องขยับออกได้ไหมคะคุณครูแพลวขอเชิญ

0: พี่ฟ้าใสพี่มาลีไปนั่งเป็นเพื่อนปังหอมด้านนู้นได้ไหมคะกว้างๆอ่ะลุกจากที่รักพี่ปิมมาทางนี้ค่ะไปนั่งเป็นเพื่อนปังหอมหน่อยพี่เช่น้องขยับถอยหลังลงไปจากที่รักขอบคุณค่ะจากนั้นให้เด็กๆนะคะยืดขาออกมาและใช่เอากระโปรงคุมหัวเข่าของใครด้วยลูกพร้อมนวดและร้องเพลงว่าน
1: วด
0: นวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาให้เด็กๆขัดสมาธิเด็กผู้หญิงเอากระโปรงคลุมหัวเข่าด้วยนะจ๊ะครูแพลวขอถามพี่ฟ้าใสทำท่าอะไรดีลูก
2: หม
0: ุ
2: นไหล่
0: หมุนหัวไหล่เหรอคะไปด้านหน้าหรือด้านหลังคะไปด้านหลังอ่ะหมุนหัวไหล่ไปด้านหลัง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9หมุนมาด้านหน้า10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอถามขวัญเอ๋ยค่ะทำท่าอะไรดีคะทุบแขนเหรอคะทุบแขนพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นขอถามพี่โอตีทำท่าอะไรดีลูกสะบัดมือ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ลม

0: ช่ำเย็นดังหน้าผากาศอันบางเบาไหนขอดูซิว่าเด็กๆของคุณครูแพลวจะทำสมาธิได้ไหมโอ้วันนี้เด็กผู้ชายของคุณครูแพลวเก่งกันทุกคนเลยลูกแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะนะเด็กๆปลายทางก็เก่งเช่นกันขอชื่นชมเลยให้เด็กๆนะคะค่อยๆลืมตาขึ้นกลับไปนั่งที่ด้วยเสียงที่เบาที่สุดเลยหอมลุกเลยลูกเตยลุกเลยค่ะลุกขึ้นไหมอ่ะโอเคพี่แม็กขยับชิดพี่พีคเลยลูกนั่นแหละขวัญเอ๋ยขยับชิดเพื่อนค่ะอ่ะเบคอนนั่งเลยจ้ะที่รักนั่งตัวตรงตรงก้มหัวลงตบมือแปะคุณครูอยู่ทางไหน
1: ทางหน้าไปทางน
0: ั้นแหละเก่งมากๆวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาวันนี้เคลื่อนไหวแบบใดไปนะ
1: คือ
0: ตามคำบรรยายใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
1: yeah!

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องใหม่แล้วให้เด็กๆสังเกตที่ป้ายนิเทศยังไม่ได้ให้ยกมือนะให้สังเกตก่อนอ่ะจากนั้นหนูเห็นอะไรบ้างครูแพลวขอถามพี่ต้นน้ำหนูเห็นอะไรบ้างจ๊ะที่รักน้องเห็นอะไรนะทุเรียนเหรอคะนี่ใช่ไหมอ่ะขอถามพี่นิลินหนูเห็นอะไรอีกลูก
1: เห
0: ็
1: นแอปเปิ
0: ้
1: ล
0: เห็นแอปเปิ้ลใช่ไหมอ่ามีคนบอกว่าเห็นอย่างอื่นด้วยอ่ะถามพี่ใบเตยเห็นอะไรอีกลูกสับปะรดใช่ไหมคะสับปะรดถามพี่พีคเห็นอะไรอีกลูกเห็นส้มใช่ไหมพี่เบล่ะคะอ๋อเห็นแอปเปิ้ลเขียวด้วยใช่ไหมอ่ะเอามือลงเด็กๆพอจะทายได้ไหมว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไร
2: ผลไม
0: ้ผลไม้อ่ะเก่งมากๆเลยพูดตามคุณครูแพรวนะคะสัปดาห์นี้หนูเรียนหน่วย
2: ผลไม
0: ้
2: ผลไม้
0: เก่งมากผลไม้ของเราเนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันเราใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่หันไปทางไหนบางครั้งนะยิ่งช่วงฤดูร้อนนะคะหรือว่าฤดูฝนเนี่ยเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าโอ้โหผลไม้ออกดีมากๆเลยใช่ไหม
3: เพราะว่าฝนม
0: ัน
3: ตก
0: ใช่เพราะว่ามันฝนตกใช่ไหมคะมันเติบโตถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะชื่อรูปร่างลักษณะส่วนประกอบนะคะของผลไม้และสีที่แตกต่างกันชื่อยาวไหมคะ
4: ยาว
0: ชื่อนะคะรูปร่างลักษณะส่วนประกอบนะคะรวมถึงสีของผลไม้เนี่ยโอ้โหมันอยู่ใกล้ตัวเด็กๆแต่อยู่ที่ว่าเด็กๆเนี่ยจะสังเกตหรือเปล่าใช่ไหมใช่เด็กๆลองมองมาที่ด้านหน้าของคุณครูแพรวโอ้โหเหล่านี้นะคะคือผลไม้จริงทั้งนั้นเลยใช่ไหมลูก
4: ใช่
0: ใช่ไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างมีเงาะมีอะไรอีกกล้วยเมลอนแอปเปิ้ลองุ่นถูกต้องใช่ปรบมือ1ครั้ง2ครั้งแล้วทราบไหมว่าส่วนประกอบของผลไม้มีอะไรบ้างอ่ะอย่าชูให้ดูก่อนให้ดูภายนอกก่อนเด็กๆบอกว่าสังเกตเห็นเลยว่าเป็นเปลือกใช่ไหม
3: แล้วก็ข้างบนแต่บาง
0: ใช่เป็นเปลือกใช่ไหมคะใช่บางชนิดเนี่ยเปลือกรับประทานได้บางชนิดเปลือกก็รับประทานไม่ได้มเมล็ดข้างในก็เช่นกันอยากดูข้างในไหมดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรวจะผ่าครึ่งให้ดูพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ในขั้นตอนนี้ขอใช้สมาธิเพราะว่ามีดมีคมนะคะ
3: ใช
0: ่มันจะบาดมือชายน่ากลัวไหมอย่างนั้น
3: อ่
0: ะนับพร้อมกัน1 2 3อ่ะให้ดูซี่1
3: มี
0: อ่ะหนูเห็นอะไรบ้างคุณครูแพลวขอถามพี่โอติหนูเห็นอะไรบ้างเห็นเนื้อสีอะไรลูกอ๋อมันออกเหลืองๆขาวๆใช่ไหมถามพี่ปริมจ้ะน้องเห็นอะไรอีกคะเห็นเปลือกใช่ไหมลูกเปลือกที่พี่ปิมเห็นมีสีอะไรเนื้อเปลือกนะ
3: ส
0: ีแดงอ๋อออกเป็นสีชมพูสีแดงๆใช่ไหมคะเอามือลงแล้วถามพี่น้ำหวานหนูเห็นอะไรอีกเห็นเมล็ดข้างในใช่ไหมอ่ะเอามือลงโดยส่วนใหญ่นะคะผลไม้ของเรานะคะจะมีส่วนประกอบหลักอยู่3ส่วนประกอบส่วนประกอบแรกนะคะก็จะเป็นเปลือกนะคะที่เด็กๆเห็นน้องเห็นไหมคะ
3: เ
0: ปลือกเนี่ยห่อหุ้มผลไม้อยู่ใช่ไหมลูก
3: ใช
0: ่ใช่เปลือกของผลไม้นะคะมันก็จะมีสีแตกต่างกันไปนะคะตามชนิดของผลไม้ไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีชมพูสีเหลือง
4: สีม่วงสีเขียวแล้วแต่ผลไม้ชนิดนั้นๆใช่ไหมลูกอ่ะเรามาดูเนื้อข้างในเนื้อข้างในของผลไม้ก็เช่นกันบางชนิดเนี่ยก็สีคล้ายๆกันแต่ว่าเนื้อข้างในนะคะบางครั้งรสชาติมันอาจจะแตกต่างกันไปใช่ไหมลูกใช่อ่ะอย่างแรกเป็นเปลือกอย่างที่สองเป็นเนื้อใช่ไหมคะแล้วสีดำๆที่อยู่ด้านในล่ะพูดตามเมล็ด
2: เมล็ด
4: ใช่ถูกต้องค่ะคุณครูแพลวไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเมล็ดกับเม็ดแตกต่างกันคำว่าเมล็ดใช้กับพืชที่เอาไว้ไปปลูกได้สามารถเพาะปลูกได้เช่นเมล็ดแอปเปิ้ลนะคะเมล็ดผลไม้เมล็ดผักต่างๆเอาไว้ไปปลูกได้แต่เม็ดเนี่ยมันเป็นลักษณะของน้ำนะคะหรือบางครั้งเนี่ยใช้เรียกเม็ดทรายเม็ดฝนแบบนี้ใช่ไหมลูกแต่ถ้าเมล็ดหนูจำเลยถ้าเมล็ดแสดงว่ามันเอาไปปลูกได้ใช่ไหมใช่เมล็ดแอปเปิลก็เช่นกันแต่เด็กๆรู้ไหมว่าผักหรือผลไม้นะคะบางชนิดไม่สามารถรับประทานเมล็ดได้แอปเปิลรับประทานเมล็ดได้ไหม
5: ไม่ได้
4: เพราะอะไร
5: เพราะว่ามันจะ
4: หนึ่งความเชื่อเขาบอกว่าไปเกิดที่ท้องจริงๆมันไม่ได้ไปเกิดที่ท้องนะลูกหนึ่งเลยมันจะติดคอสองเลยถ้าหากว่ารับประทานเข้าไปแล้วเมล็ดมันมีความคมมันจะไปบาดลำไส้ข้างในบางครั้งมันอาจจะทำให้กระเพาะอาหารเป็นแผลหรืออาจจะไปตกอยู่ในไส้ติ่งทำให้ไส้ติ่งอักเสบทีนี้ปวดท้องต้องผ่าตัดแต่ที่เมล็ดแอปเปิลเนี่ยเขาบอกว่ารับประทานไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเมล็ดแอปเปิลเนี่ยมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าไซยาไนด์การรับประทานไซยาไนด์สะสมเยอะๆมันจะทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงและเกิดอันตรายต้องเข้าโรงพยาบาลวี่หว่อวี่หว่อเลยนะจ๊ะเอาแบบนั้นไหมเด็กๆลองสังเกตดูสิเวลาที่หนูรับประทานแอปเปิลนะคุณครูแพลครูแพลหรือป้าณะเนี่ยจะเอาออกให้เสมอเลยใช่ไหมคะแต่แอปเปิลเนี่ยรับประทานเปลือกได้ไหม
5: ได
4: ้ใช่มาดูอีกหนึ่งอย่างขอประกบไว้ก่อนโอ้โหอะสิ่งนี้คืออะไร
2: แก้ว
4: อะไรนะคะ
2: แก้ว
4: ถูกต้องแก้วมังกรหนูสังเกตมีเปลือกไหมลูก
2: ม
4: ีแต่เปลือกรับประทานได้ไห
2: ม
4: ไม่ได้อยากดูข้างในไหมเดี๋ยวคุณครูแพลวจะผ่าให้ดูชึบแตนแตกต่างจากแอปเปิลเมื่อสักครู่แก้วมังกรมีเมล็ดไหมคะรับประทานได้ใช่ไหมลูกใช่มีเนื้อไห
2: ม
4: เนื้อแก้วมังกรลูกนี้เป็นสีอะไรเป็นสีขาวแต่แก้วมังกรมีสีขาวอย่างเดียวไห
2: ม
4: มีสีอะไรได้อีกเด็กๆบอกมีสีแดง
2: ม
4: ีสีเหลืองด้วยสีดำยังไม่เคยเจอส่วนใหญ่จะเจอแต่สีแดงสีขาวแล้วก็สีเหลืองใช่ไหมหนูเห็นไหมมีเปลือกอยู่รอบๆหนูเห็นไหมคะเปลือกเป็นสีอะไรลูกเป็นชมพูออกแดงๆใช่ไหมคะเนื้อข้างในสีอะไรเป็นสีขาวเก่งมากการ์ตูนแล้วเมล็ดสีอะไร
2: ดำ
4: แต่เมล็ดของแก้วมังกรรับประทานได้ไหม
2: ได
4: ้ดังนั้นวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะได้แบ่งกลุ่มจากนั้นคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าผลไม้ที่กลุ่มตนเองได้คือผลไม้อะไรรับประทานเปลือกได้หรือไม่มีสีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถใช้ผลไม้นะคะตามบริบทที่โรงเรียนของตนเองมีได้เลยนะคะสามารถเดินตามกลุ่มของเด็กๆนะคะเพื่อตั้งคำถามนะคะให้เด็กๆนะคะได้สังเกตได้นะคะพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
4: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลย

0: หลังจากที่เด็กๆนะคะได้สังเกตผลไม้ไปนะคะเป็นอย่างไรบ้างลูกสนุกไหม
1: สนุก
0: อ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะขอตัวแทนนะคะหรือว่าอาสาสมัครของแต่ละกลุ่มเนี่ยลองออกมาบอกซิว่าหนูเนี่ยสังเกตแล้วเป็นอย่างไรบ้างดีไหมคะดีอ่ะขอเชิญตัวแทนสีเหลืองค่ะมาเลยอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะลองจดบันทึกนะคะสิ่งที่เด็กๆเนี่ยได้พูดมาอ่ะพี่พิกจ๋ากลุ่มหนูสังเกตแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: สีชมพูม่วง
0: อ๋อมันมีสีชมพูม่วงๆใช่ไหมลูกสี

0: มีสีชมพูม่วงแล้วมีอะไรอีกคะพี่จำได้ไหมมันมียังไงอีก
1: ขรุขระขรุขระ
0: อ๋อมันผิวไม่เรียบใช่ไหมผิวไม่เรียบ

0: แล้วพี่พีคได้ลองสังเกตดูพี่พีคพบว่าสิ่งที่ฝุ่มพี่พีคได้คือผลไม้ชนิดอะไรคะ
1: แก้วมังกร
0: พี่พีคบอกว่าได้ผลไม้แก้วมังกรใช่ไหมลูกสิ่งนั้นก็คือมันคือแก้วมังกรใช่ไหมคะเด็กๆใช่กลุ่มพี่พีคได้แก้วมังกรน่ะขอเติมหัวไม้หันอากาศนิดนึงฟึบเก่งมากปรบมือให้พี่พีคด้วยกลุ่มต่อมาขอเชิญสีชมพูค่ะมาเลยอ่ะพี่ปังหอมกลุ่มหนูสังเกตแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: กล้วยของหนูมันฝืดๆแล้วก็มันรอยช้ำ
0: ๆอ๋อมันฝืดแล้วก็มีรอยช้ำใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อ่ะผิวฝืดใช่ไหมลูกมีรอยช้ำเนาะ

0: แล้วหนูได้ผลไม้ชนิดไหนคะ
1: หนูได้เป็นกล้วย
0: กล้วยใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: มันมีสีอะไรจ๊ะ
1: มันมีสีเหลือง
0: อ๋อกล้วยมีสีเหลืองใช่ไหม

0: มีสีเหลืองอื้อหือตะเขียนพอนะใช่นี่เป็นไงกะพื้นที่เป๊ะอ่ะขอบคุณค่ะต่อมากลุ่มที่3กลุ่มสีเขียวเชิญค่ะมาเร็วอ่ะที่รักกลุ่มสีเขียวของลูกสาวได้ผลไม้เป็นอย่างไรคะ
1: มันเป็นสีชมพูชมพู
0: อ๋อมีสีชมพูใช่ไหมลูกมีสีชมพูนี่อ้าวเขียนผิดเราก็ลบได้นี่ใช่ไหมลูกอืมแล้วเป็นยังไงคะ
1: มันก็กลมๆนิดนึง
0: อ๋อมันมีลักษณะกลมใช่ไหมนี่มีความกลมขอเขียนสระอีใหม่ชึบชึบนี่มีความกลมเก่งมากสรุปแล้วนะคะผลไม้ที่หนูได้สังเกตหนูได้ผลไม้อะไรลูก
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลใช่ไหมมันคือ

0: อะไรนะเขียนน่าจะพออยู่อ่ะฟึบอืมพอดีขอเชิญสีส้มค่ะมาเลยลักษณะของลูกมีอะไรบ้างจ๊ะ
1: กลมกลม
0: มันมีลักษณะกลมกลมใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: กลมกลมกลมกลมมีลักษณะกลมกลมอ่ะกลมแล้วมีอะไรอีกลูกสีมันเป็นสีอะไรจ๊ะ
1: สีเหมือนค่ะเหมือนสีเหลือง
0: อ๋อมีสีเหลืองๆใช่ไหมลูกมีสีเหลืองมีสีเหลืองแล้วเป็นอย่างไรอีกลูกขนาดเล็กหรือใหญ่คะ
1: เล็ก
0: มันมีขนาดเล็กหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีค่ะขนาดเล็กใครเล่นเก้าอี้นะแล้วสรุปแล้วหนูรู้จักสิ่งนั้นไหมลูกคืออะไร
2: ลองกอง
0: จำได้ไหม
1: ลองกอง
0: ลองกองใช่ไหมคะมันคือลองอ่ะเดี๋ยวขอเขียนคำว่าคือไว้ด้วยคือลองกองวุ๊บเก่งมากต่อมาสีสุดท้ายสีน้ำเงินเชิญค่ะอ่ะพี่ฟ้าใสสิ่งที่หนูสังเกตได้มีอะไรบ้าง
1: มีเปลือก
0: มีเปลือกนะลูกมีเปลือกมีเปลือกแล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีมงกลมมงกลมสีม่วงหรือก็ดำ
0: เป็นลักษณะกลมกลมสีม่วงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: กลมเห็นไหมเสียงดังแล้วเขียนไม่สวยเลยใช่ไหม
2: ใช
0: ่ว้ายกลมสีม่วงใช่ไหมลูกสีม่วงม่วงเข้มม่วงอ่อนลูก
1: ม่วงเข้ม
0: สีม่วงเข้มเนาะแล้วผลไม้ที่หนูได้คืออะไรลูก
1: องุ่น
0: เพื่อนได้อะไรนะ
2: องุ่น
0: องุ่นลักษณะเด็กๆบอกว่ามันคล้ายๆกับอะไรยังไม่ว่างเลยเรียบร้อยปรบมือให้เพื่อนดังๆด้วยขออนุญาตยืนชึบชึบชึบเรียบร้อยอ่ะลองมาอ่านที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาบอกให้คุณครูแพรวเขียนกลุ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่าสีชมพูม่วงผิวไม่เรียบนะคะคืออะไรลูก
2: แก้
0: วมังกรถูกต้องเป็นอย่างที่เพื่อนบอกไหม
2: เป็น
0: ต่อมาเพื่อนกลุ่มที่สองเนี่ยเขาบอกว่าผิวฝืดมีรอยช้ำ ของเขาเนี่ยคือกล้วยแล้วก็มีสีเหลืองจริงไหม
2: จริ
0: งกล้วยมีสีเหลืองไหมมีเด็กๆคิดว่ากล้วยมีสีอื่นได้อีกไห
2: ม
0: สีอะไรได้อีกลูก
2: เข
0: ียวมีอะไรได้อีกลูกอ่ะเขียวคือยังไม่สุกเด็กๆเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วนะกล้วยนะคะมีแม้กระทั่งสีแดง
2: ม
0: ีสีแต่ถ้ามีเวลาคุณครูแพลวจะไปหามาให้ดูดีไหมคะ
2: ด
0: ีอ่ะเรามาดูกลุ่มที่3ก่อนกลุ่มที่3เนี่ยเขาบอกว่าผลไม้ของเขานะลูกมีสีชมพูมีความกลมนะคะเพื่อนๆบอกว่าสิ่งที่ได้ก็คือแอปเปิ้ลถูกต้องApple ถ้าออกเสียงตามภาษาอังกฤษ Apple
2: Apple
0: ถูกต้องอ่ะกลุ่ม C เขาบอกว่าลักษณะที่เขาได้เนี่ยมันกลมนะลูกมีสีเหลืองมีขนาดเล็กเพื่อนได้ลองกองไม่ใช่ลองกองนะลูกลองกองถูกต้องลองกองนะคะลักษณะเนี่ยมันจะอยู่เป็นพวงๆเหมือนองุ่นแต่ว่าแน่นกว่าใช่ไหมคะใช่ใครเคยรับประทานบ้างอ่ะเอามือลงขอถามพี่มาลีลองกองรสชาติเป็นยังไงลูกมันอร่อยหวานๆเปรี้ยวๆใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากเลยใช่แต่ลองกองเนี่ยเวลาที่เด็กๆเด็ดมาเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่ามันจะมีสีขาวๆเป็นน้ำๆติดออกมาด้วยรู้ไหมว่าเรียกว่าอะไรถูกต้องใบเตยคือยางของลองกองรับประทานได้ไหมไม่ได้หนึ่งเลยมันขมลูกใช่ไหมคะเวลาที่รับประทานเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องไปล้างมือด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเปลือกลองกองกับยางเนี่ยมันจะทำให้นิ้วของเด็กๆเนี่ยเป็นสีเหลืองๆเลยใช่ต่อมากลุ่มสุดท้ายเขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้นะลูกมีเปลือกกลมสีม่วงเข้มด้วยคืออะไรลูก
2: อง
0: ุ่นเก่งมากเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าผลไม้แต่ละอย่างที่เด็กๆได้สังเกตนะคะมีชื่อมีลักษณะโอ้โหแล้วก็สีเนี่ยที่ต่างกันใช่หรือไม่ใช่แต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยรับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อใครใช่เพราะผลไม้มีอะไรสูงชื่นใจแสดงว่าจำได้มีวิตามินสูงถูกต้องเลยดีต่อสุขภาพไหมคะถ้าไม่รับประทานผลไม้ส่งผลเสียไหม
2: เสียแล้วก็จะไม่สบาย
0: ถูกต้องใช่แล้วต่อไปนี้ใครสัญญาได้บ้างว่าจะรับประทานผลไม้ให้เหมาะสมโอ้ไม่ใช่กินทุเรียนวันละลูกนะลูกโอ้โหไม่ไหวนะลูกอย่างนั้นจะเกิดผลร้ายนะคะเราจะต้องรับประทานผลไม้ให้เหมาะสมปรบมือให้ตนเองด้วยเก่งมากเลยต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ถ้าอย่างนั้นคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปพบกับกิจกรรมต่อไปเลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00 น.

0: 5นาทีถึง10นาฬิกา40นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้บ่ครับ
2: อันดันดันดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโก
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยเยอะไหมลูกเยอะมากนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพลวนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วให้ทำท่าตามเลยกำกำกำแล้วก็แบแบแบแบแบแบแล้วก็ตอกตอกตอกตอกตอกตอกแล้วก็ม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนแล้วก็ดึงให้ตึงดึงให้ตึงแล้วก็ผลักออกไปเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมปั้นค่ะ

0: และกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะลูกปะติดภาพผลไม้
1: อ
0: ัน
1: ที
0: ่
1: สาม
0: จริงเหรออ๋อถ้าอันที่3เนี่ยเขาจะเป็นพิมพ์ภาพจากที่รักแต่ถ้าสมมุติว่าอันที่4เนี่ยเราจะมาปะติดภาพผลไม้กันเอาล่ะก่อนที่จะสาธิตให้ดูนั่งตัวตรงๆจากนั้นเรามาสังเกตอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันนี่ค่ะอุปกรณ์แรกนะคะที่เราจะแนะนำนั่นก็คือกระดาษค่ะซึ่งในวันนี้นะคะกระดาษที่ใช้คุณครูแพลวจะใช้เป็นกระดาษ A4 นะคะสำหรับทำผลงานศิลปะในวันนี้ใช่นี่เลยค่ะกระดาษนะคะถ้าหากว่าคุณครูปลายทางนะคะมีกระดาษขนาดอื่นนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะตามบริบทของโรงเรียนคุณครูปลายทางได้เลยนะคะต่อมานะคะก็คือดินสอค่ะใช่ดินสอนะคะเราจะใช้ในการเขียนชื่อของใครลูกของตัวเองหรือว่าสัญลักษณ์ของตนเองก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็มีสีเทียนค่ะ
1: เอาไว้ตกแต่ง
0: ถูกต้องเราจะใช้สีเทียนในการวาดนะคะวันนี้และต่อมาค่ะคุณครูแพรวก็มีกระดาษสีนะลูกใช่ค่ะกระดาษสีนะคุณครูแพลวมีหลายสีมากๆเลยขอหยิบเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูประมาณนี
1: ้
0: อ่ะนี่เลยค่ะกระดาษสีนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดหากระดาษสีหรืออาจจะเป็นเศษกระดาษสีนะคะไว้ให้เด็กๆก็ได้นะคะถ้าหากว่าไม่มีสามารถใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษนิตยสารหรือว่าตามบริบทของโรงเรียนคุณครูปลายทางได้เลยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพลวก็มีกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะใช่เลยและถ้ามือเลอะเช็ดที่ไหนจ๊ะผ้าเช็ดมือเก่งมากๆพร้อมที่จะดูหรือยังพร้อมแล้วขออนุญาตขยับพื้นที่ขั้นแรกเลยเราจะต้องเขียนชื่อใครเขียนชื่อตัวเองถ้าหากว่าเด็กๆ เขียนชื่อตัวเองไม่ได้นะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถเขียนเป็นแบบให้เด็กๆ ดูได้นะคะหรือให้เด็กๆ เขียนเป็นสัญลักษณ์ของตนเองหรือปั๊มสัญลักษณ์ก็ได้นะคุณครูแพลวขอเขียนเป็นสัญลักษณ์เพื่อความรวดเร็วปุ๊บตัวอะไรเอ่ย
1: ห
0: อนกฮูกวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆ เนี่ยได้วาดผลไม้ลงไปดูนะคุณครูแพลวจะวาดเป็นอะไรดีนะคิดก่อนมองก่อนแล้วคิดอ่ะรู้แล้วว่าจะวาดอะไรดีนี่เลยจริงหรือเปล่าอ่ะ1 2 3สังเกตนะคุณครูแพลวาดใหญ่นะเพราะว่าถ้าเล็กๆเนี่ยเราจะไม่สามารถฉีกกระดาษลงไปได้ใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่

0: แต่สมบูรณ์หรือยังภาพอะไรลูก
1: สับปะรด
0: ถูกต้องเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วคุณครูแพรวก็จะไม่ให้ระบายสีนะคะจะให้เด็กๆหยิบกระดาษออกมาจากนั้นเตรียมกาวนะคะไม่ใช่กาวนะลูกกาวใช่และไม้สำหรับทากาวเอาไว้จากนั้นให้เด็กๆทำการฉีกและปะลงไปเด็กๆอาจจะฉีกไว้ก่อนก็ได้เวลาเด็กๆฉีกแผ่นปึ๊บอย่างนี้เลยได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้แบบนี้เรียกว่าฉีกปะไหมคะไม่เด็กๆควรที่จะฉีกให้ทำไม
1: ทากาวก่อน
0: ใช่ฉีกไว้รอก่อนก็ได้นะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมคะใช่อ่ะเดี๋ยวเราลองทำติดให้ดูเอาที่เด็กๆถนัดถ้าสมมุติว่าเด็กๆทากาวจนหมดแล้วอ่ะแล้วเด็กๆมานั่งฉีกทีหลังเด็กๆคิดว่ากาวส่วนอื่นมันจะแห้งไหมอ่ะแล้วมันจะติดไหมลูก
1: ไม่ติดแล้วก็ต้องมาน
0: ั่
1: งทา
0: ใช่แบบนั้นดีไหมล่ะ
1: ไม่ดี
0: เหตุผลที่วันนี้คุณครูแพรให้เด็กๆวาดรูปใหญ่ๆเพราะว่ามันจะได้ปะกระดาษลงไปแล้วมันจะสวยถ้าเด็กๆวาดจนเล็กเกินไปเด็กๆคิดว่ามันจะปะกระดาษลงไปได้ไหมจ๊ะ
1: ไม่ได้
0: แบบนั้นดีไหมจ๊ะ
1: ไม
0: ่ดีตรงพื้นที่ว่างตรงนี้หนูสามารถนำสีนะลูกมาตกแต่งก็ได้ง่ายไหมคะ
1: ง่าย
0: พร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมนะคะจากนั้นเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะเปิดเป็นมุมดนตรี

0: เด็กๆนะคะมีความพยายามกันทุกคนเลยและที่สำคัญตั้งใจทำผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะมีใครอยากออกมานำเสนอไหมคนแรกนะคะขอเชิญพี่การ์ตูนค่ะดูซิว่าวันนี้พี่การ์ตูนจะนำเสนอผลงานไหนมาเลยพี่การ์ตูนทำผลงานชิ้นไหนจ๊ะ
1: ชิ้นของใหม่
0: เป็นกิจกรรมใหม่ใช่ไหมลูกทำอย่างไรบ้างจ๊ะที่รัก
1: ว่าผลไม้ลงไปก่อนแล้วก็ติด
0: น้องวาดผลไม้ลงไปใช่ไหมคะแล้วก็ใช้กระดาษในการปะติดลงไปใช่ไหมลูกผลไม้ของหนูคืออะไรจ๊ะ
1: องุ่น
0: ใช่ไหมลูกหนูชอบผลงานชิ้นนี้ไหมชอบใช่ไหมคะแล้วถ้ามีเวลาหนูอยากต่อเติมตรงไหนอีกไหมอ๋อพอใจแล้วใช่ไหมคะถามเพื่อนๆบ้างชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะเอามือลงก่อนชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะ
1: ช
0: อบตรงไหนขอถามพี่ฟ้าใส่ค่ะ
2: ชอบตรงคน
0: ทำไมล่ะลูก
2: เพราะ
0: เพราะว่ามันสวยใช่ไหมลูกอ่ะข้างๆกันพี่มาลิล่ะคะชอบตรงไหนจ๊ะ
2: ต้ององ
0: ุ่นเหรอลูกทำไมล่ะคะลูกเพราะว่ามันสวยใช่ไหมคะมาลิอ่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยคนต่อมาขอเชิญพี่เบครับดูสิว่าพี่เบจะนำเสนอผลงานไหนนะคะค่ะลูกพี่เบย์ไม่จับตรงดำๆนะจ๊ะจับตรงนี้อ่ะพี่เบย์จ๋าวันนี้พี่เบย์ทำผลงานอะไรมาคะ
1: พระประธาน
0: พระประธานหรอตรงไหนจ๊ะหนูทำยังไงลูก
1: ปนพญานาคแล้วก็พระประธานสองตัวพระพญานาคสองตัว
0: อ๋อพญานาคสองตัวพญานาคมีสีอะไรบ้าง
1: สีเขียว
0: กับ
1: สีเหล
0: ื
1: อง
0: เบเคยเห็นสิ่งเหล่านี้ที่ไหนคะ
1: เห็นนอกที่วัด
0: ที
1: ่วัดดอยทับช้าง
0: อ๋อเคยเห็นที่วัดใช่ไหมลูกโอ้วัดนี้มีจริงๆนะอยู่ที่หัวหินของเรานี่แหละใช่ไหมคะปรบมือให้พี่เบด้วยแต่ก่อนอื่นเลยพี่เบชอบผลงานชิ้นนี้ไหมชอบใช่ไหมลูกแล้วพี่เบชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
1: ตรงพระประธาน
0: เพราะอะไรลูก
1: เพราะว่า
0: สวยใช่ไหมลูกแล้วมีเวลาอยากต่อเติมตรงไหนเพิ่มไหมไม่แล้วใช่ไหมลองถามเพื่อนๆเพื่อนๆชอบผลงานไหมลูก
3: ชอบ
0: ขอถามพี่โอติจ้ะพี่โอติชอบตรงไหนมากที่สุดจ้ะอะไรนะอ๋อเพราะอะไรลูกยังไม่เคยไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวหาเวลาไปเนาะใช่ไหมคะขอถามขวัญเอ่ยค่ะชอบตรงไหนจ๊ะที่รัก
4: ตรงพญานาค
0: ตรงพญานาคทำไมถึงชอบตรงพญานาคคะลูก
4: เพราะว่าม
0: ัน
4: สวย
0: เพราะว่ามันสวยใช่ไหมปรบมือให้ขวัญเอ่ยด้วยขอบคุณค่ะพี่เบย์คนสุดท้ายในวันนี้ขอเชิญพี่เช่ครับดูสิว่าวันนี้พี่เช่เขาจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนนะมาเลยลูกไม่เล่นเก้าอี้นะพี่เช่จับตรงนี้นะคะพี่เช่ทำผลงานไหนมาจ๊ะ
1: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่ครับ
1: ใช
0: ่ใช่ครับ
1: ใช่ครับ
0: น่ารักมากพี่เช่ทำอย่างไรลูก
1: ติดลงไป
0: ก่อนที่พี่เช่จะติดนะคะพี่เช่ก็ต้องเอาสีเทียนในการวาดโครงร่างก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับจากนั้นพี่เช่ก็ฉีกกระดาษแล้วก็ติดลงไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่เช่ชอบผลงานชิ้นนี้ไหมครับ
1: ชอบ
0: พี่เช่ชอบตรงไหนมากที่สุดลูก
1: ชอบตรงดวงอาทิตย
0: ์ทำไมล่ะคะ
1: เพราะมันสวย
0: แล้วพี่เช่ปะติดมาเป็นรูปอะไรคะ
1: กล้วย
0: ใช่ไหมพี่เจ้ถ้ามีเวลาพี่เช่อยากเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหม
1: ไม่
0: เนาะชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เพื่อนๆชอบไหมลูก
3: ชอบ
0: ครูแพลวขอถามพี่แสนดีจ้ะพี่แสนดีชอบตรงไหนมากที่สุดคะตรงกล้วยเหรอคะทำไมถึงชอบตรงกล้วยจ้ะที่รักเพราะมันสวยใช่ไหมกล้วยพี่เช่มีกี่ลูกลูก4ลูกอ่ะถามพี่ปริมข้างๆกันพี่ปริมจ๋าพี่ปริมชอบตรงไหนมากที่สุดจ้ะชอบทั้งหมดเลยเหรออัปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณค่ะต่อไปนะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำล้างมือนะคะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เวลาเล่นเกมการศึกษาหนูเล่นกับใครนะคะลูกเพื่อนเพื่อนเก่งมากดังนั้นคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะแบ่งปันซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยนะคะและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันด้วยและที่สำคัญเล่นเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อนเก่งมากและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่9ผลไม้ชื่อเกมสังเกตรายละเอียดของภาพผลไม้

ให้เด็กๆนะคะมาสังเกตเกมไปพร้อมๆกันเลยค่ะปิ้งตอนนี้นะลูกเกมของเรานะคะจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มของภาพหลักนะคะซึ่งภาพหลักของเรานะลูกนะจะมีผลไม้

0: จากนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวชิ้นส่วนของเกมเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเอามาวางให้ถูกต้องสิ่งที่เด็กๆต้องทำดูฝั่งนี้นะลูกนะแล้วก็ดูฝั่งนี้เปรียบเทียบกันว่าผลไม้ที่อยู่บนโต๊ะนะคะมีจำนวนกี่ผลแล้วก็มาดูตัวเกมว่ามีเหมือนด้านนี้ไหมเช่นถ้าคุณครูจะเอามะม่วงลูกหนึ่งมาไว้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ทำไมเด็กๆบอกว่าไม่ได
1: ้เพราะว่าต้องเอาเป็น2ลูก
0: ต้องเป็นมะม่วง2ผลหรือ2ลูกใช่ไหมคะใช่ขอให้พี่เตยมาชี้ให้ครูแพลวหน่อยจ้ะที่รักมะม่วง2ผลมันอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนจ๊ะ
1: ตร
0: งนี้ใช่ไหมลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องไหมจ๊ะถูกต้องเอาปรบมือให้ใบเตยด้วยต่อมาแอปเปิลกี่ผล
1: 3
0: ในนี้มีเท่าไหร่3ใช่ไหมคะอันนี้ใช่หรือเปล่า
1: ใช่
0: วางได้ยากไหมลูกเกมนี
1: ้
0: ไม่ยากนะคะแค่เราจะต้องใช้การสังเกตใช่ไหมลูกแล้วก็การนับอีกนิดหน่อย
1: ความจำ
0: ใช่ค่ะละค่ะเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: คุณครูปลายทางนะคะก็สามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย

0: ชอบกินอาหารไทยหนึ่งบวกกับอะไรหนึ่งบวกกับหนึ่งสี่มันจะได้เป็นสองใช่ไหมลูกใช่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองต่อมาตาใครใบบูนอะไรบวกกันแล้วได้สามสองบวกกับเก่งมากวางเลยถูกต้องวันหลังวางตรงนี้ก่อนแล้วก็วางตรงนี้ใช่ตาใครคะข้าวหอมอะไรบวกกันแล้วได้สี่
1: ได้ส
0: ิใช่วางได้เลยค่ะ

0: เด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและที่สำคัญนะคะช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยเลยวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมให้คุณครูแพรวบ้างคุณเพลแพรวขอเชิญนะคะขอเชิญเป็นพี่ใบบุญค่ะมาจากที่รักวันนี้พี่ใบบุญได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะลูก
1: ผลไม
0: ้เรียนเกี่ยวกับผลไม้ใช่ไหมคะว่าผลไม้เนี่ยมีชื่อรูปร่างลักษณะใช่ไหมลูกแล้วก็ส่วนประกอบรวมถึงสีที่มันแตกต่างกันใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะอัปรบมือให้ใบบุญด้วยเก่งมากๆเลยค่ะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยโดยกิจกรรมแรกนะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถออกมาเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์รวมถึงสิ่งที่เด็กๆเนี่ยสนใจได้นะคะต่อมาค่ะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจำได้ไหมว่าเคลื่อนไหวแบบใดถูกต้องเรานะคะได้เคลื่อนไหวตามคำบรรยายกันนะคะวันนี้สนุกไหมคะและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็พาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าชื่อนะคะลักษณะของผลไม้นะคะว่ามีลักษณะสีที่มันแตกต่างกันใช่ไหมลูกใช่และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมใหม่นะคะนั่นก็คือปะติดภาพผลไม้นั่นเองนะคะชอบไหม
2: ชอบ
0: ปะติดผลไม้นะเก่งมากๆเลยและกิจกรรมเกมการศึกษานะลูกเราก็ได้เล่นเกมใหม่ในวันนี้ชื่อเกมว่าเกมสังเกตรายละเอียดภาพผลไม้โอ้โหคุณครูแพรวลองสังเกตดูว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยมีความตั้งใจนะและสามารถเล่นเกมได้อย่างถูกต้องด้วยขอชื่นชมเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราเป็นอย่างไร
2: หมดลงแล้ว
0: น่าเสียดายจังแต่ก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: นับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.

กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยอัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
1: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
2: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัว

ปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, sí. Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: วันนี้กินอะไรดีนะต้องเป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็ไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำอะไรดี
1: สลัดปลาแซลมอนกับน้ำส้มดีไหมครับครบ5หมู่ด้วยแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำด้วย
0: น่าสนใจนะคะแต่จะอิ่มหรือเปล่า
1: หมอวันนี้คุณหมอฝนมีภารกิจนี่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้างั้นขอสั่งเพิ่มอีกสักเมนูนะคะเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง
1: เอาเลยฮะเต็มที่เลยครับเพราะว่าผมก็อยากจะสั่งสักเมนูสองเมนูเหมือนกัน
0: ถ้างั้นก่อนเราจะสั่งอาหารกันเดี๋ยวเราไปชมวิธีอาร์เรื่องของบันไดสามขั้นป้องกันสมองเสื่อมกันก่อนดีไหมคะ
1: ดีครับ
0: เชิญชมเลยค่ะ
1: เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ครับว่าทำไมบางคนมีสติปัญญาล้ำเลิศมีทักษะในการเรียนรู้ได้ดีมีความคล่องแคล่วในการทำงานแม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นพวกเขามีเคล็ดลับอะไรกันจึงสามารถดูแลและพัฒนาสมองให้มีความจำดีมีความคิดอ่านฉับไวและไม่มีวี่แววของภาวะสมองเสื่อมวันนี้เราจะมาปลดล็อกบันได3ขั้น

0: การดูแลรักษาและพัฒนาสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันครับบันไดขั้นที่1หรือขั้นพื้นฐานนั้นเราจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่เลือดจะได้ไหลเวียนดีและไปหล่อเลี้ยงสมองได้สะดวกต้องได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบ5หมู่เป็นอาหารไขมันต่ำและคอเลสเตอรอลต่ำอาหารต้องมีรสเค็มน้อยหวานน้อยกินผักสดและผลไม้ซึ่งมีสารอาหารมากมายหลายชนิดที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้และควรเป็นผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะครับต้องควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนและออกกำลังกายที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันตั้งแต่15นาทีขึ้นไปเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีผู้สูงอายุควรเลือกการออกกำลังกายประเภทที่ไม่หนักหรือใช้ความว่องไวเกินไปไม่ควรจะเต้นวิ่งหรือกระโดดนะครับอาจจะเดินวันละ30นาทีเพื่อสร้างความสดชื่นควรดูแลตัวเองให้ปลอดจากโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันสูงไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้หลอดเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่สะดวกบันไดขั้นที่2หรือขั้นกลางต้องปรับตัวให้เป็นคนรักสุขภาพหลีกเลี่ยงเหล้าเบียร์บุหรี่หรือสารเสพติดต่างๆระมัดระวังป้องกันไม่ให้ศีรษะบาดเจ็บหรือโดนกระแทกระวังการใช้ยาพวกยากล่อมประสาทยานอนหลับยารักษาโรคจิตโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นการใช้ยาในขนาดเท่าเดิมอาจเกิดอันตรายต่อสมองได้จึงต้องปรึกษาคุณหมออย่างเคร่งครัดทุกครั้งควรทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานมองโลกในแง่ดีมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับผู้อื่นหรือทำงานช่วยเหลือสังคมก็จะยิ่งทำให้จิตใจอิ่มเอมมีความสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นครับเมื่อเตรียมร่างกายและจิตใจในบันไดขั้นที่1และขั้นที่2แล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะขึ้นบันไดขั้นที่3หรือบันไดขั้นสูงกันครับซึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถของสมองด้วยการฝึกความจำมีเคล็ดลับง่ายๆก็คือการตั้งใจจำการจดช่วยจำและการเชื่อมโยงความจำครับยกตัวอย่างเช่นคนชื่อสมศรียิ้มสวยก็ให้พ่วงกับลักษณะเด่นของคนคนนี้เอาไว้ด้วยกันก็จะช่วยให้จำคนแม่นขึ้นครับแต่จำได้แล้วก็ต้องหมั่นทบทวนความจำด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญสำคัญฝึกทำเลขง่ายๆบ่อยๆเล่นเกมรับสมองเช่นหมากรุกต่อภาพเปิดไพ่ทายภาพทำอะไรใหม่ๆไม่ซ้ำวิธีเดิมบ้างเช่นหัดใช้มือซ้ายหัดคลำเสื้อผ้าแล้วทายว่าเป็นตัวไหนแทนการดูเปลี่ยนเส้นทางไปทำงานหรือลองกินข้าวร้านใหม่ๆบ้างหากปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมแล้วผมมีรางวัลให้ด้วยนะครับก็คือการห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อมนั่นเอง
1: ค่ะถ้างั้นวันนี้เรามาเริ่มบันไดขั้นที่1กันนะคะคือการทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เริ่มกันเลยไหมคะ
2: คุณหมอมีภารกิจสำคัญไหมใช่หรือครับ
1: จริงนะคะคุณยอดถ้างั้นพักสักครู่นะคะเราจะกลับมาหมอจะพาไปร่วมพูดคุยและออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะอายุ 60-70 ปีนะคะว่าเขามีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงนะคะขอตัวก่อนนะคะ
2: ครับ

0: ไงบ้างคะเต้นแอโรบิกมาเหนื่อยไหมคะ
1: ไม่เหนื่อย
2: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: โอ้เก่งกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกันแต่ละคนด้วยค่ะ
3: ครับปัสนากรมั่นคงครับ
0: ค่ะ
3: อายุ72ครับ
0: อืมค่ะคุณป้าล่ะคะ
1: สุพิษแก้วฟุ้งค่ะอายุ75ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
4: สมหมายมั่นคงอายุ72ค่ะ
0: ค่ะ
4: รัตดาชัยจันทร์อายุ71ค่ะ
5: บุญเติมชัยจันทร์อายุ74
0: อืมคือขึ้นเลข7กันทั้งนั้นแล้วใช่มั้ยคะ
4: เด็กๆทั้งนั้น
0: ค่ะแล้วแต่ละคนนี้เริ่มมาเต้นแอโรบิกกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็ทำไมถึงสนใจเต้นแอโรบิกคะ
6: จัดชมรม
4: เราไม่ชมรมเราบันทึกถึงสุขภาพเราเองอะนะคะ
3: การจัดชมรมกันมาเต้นมีชมรมก็มีการออกกำลังกายตอนเย็น
4: มาเต้นกัน
3: ครับ
0: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพตั้งแต่ก่อนเต้นแอโรบิกแล้วก็หลังเต้นแอโรบิกมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ
4: แต่เรียกไงดีป้าหรือพี่ดียังไม่อยากเป็นป้านะรู้สึกว่าตั้งแต่เต้นแอโรบิกมานะเมื่อก่อน

0: เมื่อก่อนก่อนเต้นเนี่ยนะก็ต้องนวดเดือนหนึ่งหลายครั้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้นึกถึงหมอนวดเลยนะคะ
1: สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะเดินได้ไกลมากขึ้นออกกำลังกายได้นานมากขึ้นใช่ไหมคะ
2: และช่วยให้เหงื่อได้ออกด้วย
1: ก็ได้ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น
0: แล้วเต้นชั่วโมงนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะมันไม่เครียดได้เพื่อน
1: แล้วการเจ็บป่วยทั่วไปนี้เป็นกันบ่อยไหมคะหรือว่าดีขึ้น
2: ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้น
1: ป่วยเน
3: า
1: ะ
3: นอกจากโรคประจำตัวก็มีบ้าง
0: แต่ยังเป็นเบาหวานนี่ก็นิดหน่อยคุมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะความดันอะไรอย่างนี้นะคะลุงเติมอ่ะนะ
1: คะคือทราบว่าบางคนนี้มีโรคประจำตัวบ้างมาบางคนใช่ไหมคะ
3: อย่างป้านี่มี
1: ป้าเป็นอะไร
3: เป็นเบาหวานกับความดันแต่ในนี้เบาหวานก็ลดลงนะคะคือพอเต้นออกกำลังกายก็ดีขึ้น
1: แล้วก็คุมอาหารด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณลุงล่ะคะมีโรคประจำตัวไหม
4: โรคประจำตัวไม่มีก็อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงบ้าง
1: นิดหน่อย
4: ต้องทานยา
1: โอ้ดีมากเลยค่ะ
5: ก็คือสูงว่าเพิ่มจักรยานวันละชั่วโมง
1: โอ้คือนอกจากแอโรบิกก็ยังมีอย่างอื่นออกกำลังกายอื่นด้วยใช่ไหมคะ
3: บางวันพวกเราไม่เต้นพวกเราก็เดินกันนะสองคนเนี่ยเดินตรงนี้ค่ะเดินวันละ10 รอบ20 รอบอะไรเงี้ย
1: ค่ะคุณลุงจากโรคภาวะสมองเสื่อมไหมคะ
4: หมายถึงโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมครับคือแบบว่าความจำอาจจะเลอะเลือนคือจำถนนหนทางได้ก็อาจจะจำไม่ได้อะไรแบบที่เคยไปมาแล้วบางทีนึกไม่ออกหรือมันอะไรแบบนี้เข้าใจว่าเป็นแบบนี
1: ้ค่ะแล้วคุณป้าล่ะคะ
2: ก็เรื่องอาหารอาจจะเดี๋ยววันนี้ทานมากไม่ได้ทานมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วไหนนอนพักหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้นอนมันอาจจะเสื่อมไปอย่างนั้นน่ะถ้าคิดว่าสมองอ่ะนะคะ
1: เคยมีอาการบ้างมั้ยคะหรือว่า
2: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีโอ้แข็งแรงมากเลยแล้วป้า
3: ก็ชอบลืมของค่ะวางของไว้แล้วก็จําไม่ได้ว่าไปไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอันนี้แหละคือสําคัญกับตัวเองจะลืมบ่อย
1: แล้วคุณป้าล่ะคะ
0: แต่ป้าก็ไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกตัวเองว่ายังเหมือนเดิมเหมือนนึกว่ายังสัก25อยู่เอาจริงๆความจริงอ่ะนะว่าเรามันตั้ง70แล้วมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรมันก็อยู่มันปกติอย่างเงี้ยนะก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะนะหมอก็บอกทุกอย่างปกติก็ไม่รู้เหมือนกันปกติ
1: แล้วคิดว่าที่เราทำกิจกรรมทุกวันออกกำลังกายเนี่ยสามารถช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ไหมคะ
2: ได้แน่นอน
1: ได้แน่นอน
0: ได้แน่นอนนะ
4: คะก็การออกกำลังกายทำให้สมองไม่ว่างเพราะการที่ทำสมองว่างเนี่ยอาจจะฟุ้งซ่านได้ก็อาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายทำให้เรามีกิจกรรม
2: คือการออกกำลังกายเป็นกลุ่มมันทำให้เราสนุกแล้วก็ได้ดูเพื่อนไปเหมือนกันทำเหมือนกันมันกลายเป็นความจำที่ฝึกไว้ในสมองเรา
3: เราก็คิดว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดในการออกกำลังกายเป็นกลุ่มนะฮะที่ได้คุยได้เต้นได้รำมันก็สนุกเพลิดเพลินลืมความเครียด
1: ค่ะแล้วขอบคุณป้าล่ะคะ
0: ก็รู้สึกว่าตั้งแต่มีกิจกรรมอันนี้ดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะดีขึ้นเยอะ
1: ช่วยป้องกันเรื่องสมองเสื่อมยังไงบ้างคะ
0: ก็เนี่ยทำให้เราจำแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็ต้องนึกละเดี๋ยววันนี้เต้นแอโรบิกละแต่งตัวออกกันมาละอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะก
1: ็คุณลุงละคะ
5: ก็มันกระชุ่มกระชวยขึ้นไอ้ที่เคยอ่อนล้ามันก็ข้อคลายหายไป
1: แต่เพราะว่าทำให้เรามีเพื่อนมีกิจกรรมได้พบปะพูดคุยกับคนเนาะแล้วก็ช่วยในการทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
0: แล้วมันก็สนุกสนานด้วยนะคะมันก็ลืมอะไรไป
1: ม
2: ันแก่แต่ร่างกาย
3: ใจมันสู้ใจมันสู
0: ้ใจสู้
2: ใจไม่แก
1: ่มาออกกำลังกายป้องกันสมองเสื่อมกันนะคะ
6: สงสัยหมอฝนคงจะยังคงสนุกกับการออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าอยู่นะครับอาหารตรงหน้าเนี่ยผมคงต้องจัดการเองแหละสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับอันนี้นอกจากว่าจะมีประโยชน์แล้วการทำกิจกรรมยามว่างหรือว่าการช่วยเหลือสังคมนะครับก็ยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วยนะครับ

0: วัสดีครับผมชอบกลั่นหิมครับจิตอาสารามาธิบดีครับก่อนหน้านี้นะทำงานบริษัทเอกชนอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่ครับพอโรงงานปิดแล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆครับที่ผมมาทำจิตอาสานี่เพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าอย่างน้อยจะตอบแทนบุญคุณสังคมได้อย่างไรที่สังคมเคยช่วยเหลือเรานะครับก็เลยมาเป็นจิตอาสานี่ครับคิดว่าช่วยเหลือได้หน้าที่หลักคือมาครั้งแรกเลยก็จัดปัจจุบันนี้ก็จัดคิวให้ผู้ป่วยได้เรียงคิวกันนะเบอร์1ถึงเบอร์10เบอร์20ถึง30อย่างนี้ได้เรียงคิวใครมาเช้าก็ได้ก่อนใครมาสายก็ต่อคิวต่อแถวกันไปครับทำให้มันสะดวกและง่ายคนไข้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับตั้งแต่6โมงยันเที่ยงวันครับอย่างน้อยได้ช่วยเหลือสังคมนี่แหละครับเป็นความภูมิใจมากๆเพราะอายุอย่างเราๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สายเกินไปถ้าจะช่วยสังคมเป็นจิตอาสาเนี่ยนะอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระสมองของเราเธอเครียดนะกลับมาไม่เครียดเพราะได้อยู่กับสังคมอย่างนี้แล้วทำให้สบายใจอิ่มใจภูมิใจนี่ครับจิตของจิตอาสาที่ว่าทำให้มันสบายใจขึ้นนะแล้วก็คนไข้เราก็ดีตัวเราเองก็ดีขึ้นด้วยครับ
1: สวัสดีครับชื่อเจริญชัยนะครับบัพติสตาครับก่อนหน้านี้ที่จะมาทำจิตอาสาทำงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินอยู่ที่หนึ่งครับที่มาเป็นจิตอาสาที่นี่เพราะว่าตั้งใจอยากจะมาทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เลยได้มาสมัครงานที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยแล้วโรงพยาบาลรามาก็เปิดโอกาสได้เข้ามาทำในจุดตรงนี้ที่ต้องการอยู่พอดีเลยนะครับความรู้สึกที่มาทำจิตอาสาตรงนี้สิ่งแรกก็คือการได้รับความสุขความสุขที่เราได้ให้กับคนไข้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราได้ทำงานในสิ่งที่เราตั้งใจและเรารักเวลามาทำงานแล้วเห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยเรามีความรู้สึกว่าผู้ป่วยเขาจะได้รับความสุขเขาจะไม่ได้มีความกลัวในการที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสิ่งนั้นทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขในการที่มาใช้บริการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเราจะมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเรามีการบริการที่ดูแลคนป่วยแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าความสุขเหล่านั้นเราให้กับผู้ป่วยไปเราก็จะมีความสุขในการที่ผู้ป่วยให้เรากลับมาอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงการมาเป็นจิตอาสาเนี่ยมีความคิดว่ามันสามารถที่จะทำให้สมองเรามีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อยู่ในทุกๆวันคิดว่าทำให้มันจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการสมองเราจะมีการใช้ตลอดไอ้เรื่องของการเสื่อมทางสมองเนี่ยคงจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนเลย
2: สวัสดีครับผมนายสมพรชูขำครับเป็นจิตอาสาอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับทำงานอยู่ที่นี่แหละครับแผนกธุรการ OPD ตั้งแต่ปี13แล้วผมเกษียณไปเมื่อปี50ก็ทำต่อเนื่องมาเป็นจิตอาสาครับที่ทำจิตอาสาเพราะมันมีความผูกพันกับโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยเพราะผมทำมานานมากแล้วครับก็ไม่อยากจะใช้เวลาว่างที่เกษียณอายุแล้วก็มาทำประโยชน์ให้แก่สังคมเท่าที่จะทำได้มาทำนี่ก็มีหรือว่ามีเพื่อนฝูงหรือเด็กๆที่เราเคยทำงานด้วยกันก็ใจไปด้วยนะครับหน้าที่หลักของผมก็คือดูแลผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยแนะนำให้เขาไปตรวจที่ไหนที่เขาบอกว่าเขาจะไปรอรับผู้ป่วยครับหรือว่าเจอเขาเข็นกันมาอะไรเงี้ยก็ผมก็จะไปสอบถามเขาว่าเขาไปไหนแล้วผมก็พาเขาไปส่งตามหน่วยที่เขาตรวจเพราะว่าเรามาเนี่ยมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาร่างกายและสมองเราก็ได้คุยกับคนนู้นคนนี้หรือคุยกับผู้ป่วยมันได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าแนะนำเขาเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ยังเราก็ได้ออกแรงออกกำลังไปเลยตัวมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยครับแล้วมันก็ได้ความรู้กับตัวเราที่เรายังไม่เคยเป็นถึงเราอยู่นี่ก็จริงเราก็จะถามเขาว่าเป็นยังไงการไงมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยแหละครับถ้าคุณเกษียณอายุแล้วถ้าคิดว่า มีเวลาว่างก็เชิญเลยนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดียินดีต้อนรับครับผม
3: ก็ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านนะครับที่มาช่วยเหลือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและยังเป็นอาสาในสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะครับสำหรับบันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมนะครับยังมีอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับการนอนที่เหมาะสมนั้นจะป้องกันสมองเสื่อมได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะครับ

การนอนของคนเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันเวลาที่เราหลับนะครับกลุ่มหนึ่งเราจะเรียกว่าเราจะหลับแบบเหมือนกับเราหลับลึกอะเคลิ้มตื่นลึกอย่างเงี้ยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการนอนหลับที่เราเรียกว่าเป็นการนอนหลับที่สัมพันธ์กับการฝันมันจะเกิดสลับไปสลับมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครึ่งหลังของการหลับครึ่งคืนหลังของการหลับการนอนแบบการฝันจะแทรกตัวเข้ามาอยู่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนใกล้ๆตื่นช่วงที่เราใกล้ๆตื่นนอนนี่ความจำล่ะพูดถึงความจำมันแบ่งออกเป็นยังไงบ้างนะครับจะขอพูดถึงเรื่องความจำที่เกี่ยวข้องกับการนอนละกันที่ความจำเนี่ยมันก็จะเราถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะมีความจำแบบนี้ก่อนว่าเมื่อเช้านี้ใครโทรศัพท์มาหาเราเราจะจำได้แล้วเมื่อมีโทรศัพท์มาเมื่อเช้านี้ใครโทรมาเขาพูดเรื่องอะไรความจำอีกแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะว่าสมมุติว่าถ้าเราไปฝึกพิมพ์ดีดนะครับวันนี้เราไปเรียนพิมพ์ดีดเราก็ต้องอาศัยความจำที่มันประสานระหว่างสายตาความจำมือนิ้วนะครับว่าจะกดแป้นพิมพ์ดีดอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต่อไปต่อมาเห็นว่าการเรียนรู้แบบเนี้ยไม่ต้องอาศัยการท่องเลยนะครับไม่ต้องเอาตามองแป้นเลยตาเนี้ยมองที่อักษรที่เราจะพิมพ์เนื้อความเราจะพิมพ์นิ้วไปเองโดยอัตโนมัติเขาพบว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ปกติเวลาที่เราสมองเราจำเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนเวลาที่มันต้องได้รับข้อมูลในที่สุดข้อมูลนั้นต้องถูกกักเก็บเอาไว้ในที่สุดข้อมูลนั้นตกผลึกนะครับแล้วในที่สุดเราพร้อมที่จะดึงเอาผลึกที่มันตกแล้วเนี่ยขึ้นมาได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเทียบกันระหว่างคนที่ต้องอ่านหนังสือสอบเพื่อจะจำว่าในหนังสือมีอะไรแต่คืนนั้นเนี่ยไม่ให้นอนอดนอนทั้งคืนเพื่อจะอ่านหนังสือเทียบกับคนที่อ่านหนังสือสอบแต่ว่าคืนนั้นก็หลับได้ดีคือไม่ไปอดนอนตัวเองมันอาจจะมีผลในแง่ของการที่จะดึงเอาข้อมูลที่มันตกผลึกเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นนั่นคือว่าโดยธรรมชาติการนอนจะช่วยทำให้ความจำเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเกิดโรคสมองเสื่อมเมื่อเวลาผ่านไปแต่ตรงนี้มันทำให้แต่ตรงนี้เองมันไม่สามารถมาถึงคำตอบที่ว่าเอ๊ะจริงๆถ้างั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยไปทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าณตอนที่เขาเริ่มมีปัญหาการนอนเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องโรคอัลไซเมอร์แล้วแต่เพียงแต่ยังไม่โผล่ออกมาที่จะเป็นมันเด่นทางด้านความจำอาจจะมาเริ่มจากการนอนมีปัญหาก่อนหรือจริงๆก็คือการนอนเนี่ยไปมีผลต่อเรื่องของตัวอัลไซเมอร์แต่ถ้าในความน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นทำนองว่ามันน่าจะเป็นไปเร่งมากกว่านะครับไปเร่งทำให้การเกิดโรคเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นนะครับเพราะการเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยพอเสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ศูนย์ควบคุมเวลาคือปกติเนี่ยการนอนเนี่ยของคนเราจะเกิดขึ้นเพราะมันมีนาฬิกาเราเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพในสมองนะครับตำแหน่งเนี่ยอยู่ในสมองซึ่งพอสมองที่เสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยตำแหน่งเนี้ยจะเสื่อมตามไปด้วยพอเสื่อมตามไปด้วยเนี่ยจะชัดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการนอนที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็น2แบบแบบหนึ่งเนี่ยก็คือว่ากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันคือกลางคืนเนี่ยไม่นอนแล้วก็มาหลับเอากลางวันหรือบางทีไม่นอนมา2วัน2คืนเลยแล้วก็หลับที3 2วัน3วันเหมือนกันนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกตามชื่อของอาการว่าเป็นกลุ่มอาการพระอาทิตย์ตกดินพอพระอาทิตย์เริ่มตกดินจริงๆพอตอนเริ่มตอนเย็นนะครับบางคนอาจจะประมาณ4 โมง 5 โมง 6 โมงหรือ

ุ่มเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับจากตอนกลางวันที่อาจจะพูดคุยรู้เรื่องดูยิ้มแย้มเนี่ยพอประมาณเป็นเขาจะเป็นเวลาของเขาเลยสมมติคนนี้ต้องเป็นประมาณ6โมงก็ประมาณใน6โมงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงหงุดหงิดก้าวร้าวพูดไม่รู้เรื่องอารมณ์ออกมาในทางรุนแรงแล้วก็ไม่นอนนะครับนั้นโดยสรุปเนี่ย

0: ำให้อาการเนี้ยเป็นเร็วขึ้นในคนที่พร้อมจะเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เมื่อเป็นมากขึ้นจะมีผลต่อวงจรการนอนของตัวเองนะครับเป็นลักษณะอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นกลุ่มโรคที่เหมือนกับพระอาทิตย์ตกดินเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรือว่ากลายเป็นกลางวันกับกลางคืนสลับเวลากันนะครับเป็นลักษณะนั้นเรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1ใน3ของชีวิตทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าการนอนเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจเลือดโรคความดันโรคเบาหวานนะครับหรือแม้แต่ภูมิต้านทานของร่างกายก็แล้วแต่ถ้าอยากจะดูแลการนอนเนี่ยนะครับจะต้องตัดใจนะครับว่าถ้าถึงเวลาที่เราเริ่มง่วงควรจะนอนแล้วการนอนที่ดีก็คือว่าควรจะตื่นเมื่อเราอิ่มกับการหลับจริงๆนะครับอาจจะบางคนอาจจะ7ชั่วโมงบางคนอาจจะ8ชั่วโมงนะครับคือตื่นโดยที่ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกอันนี้คือการนอนที่ผมคิดว่าโอเคนะครับ
1: แม้ได้ฟังคำแนะนำดีๆจากคุณหมอแล้วนะครับหลังจากนี้ผมคงไม่กล้าที่จะอดนอนหรือว่านอนดึกอีกแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมและหมอน้ำฝนนะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หาวิธีการป้องกันในการที่จะบริหารสมองเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมกันต่อครับ
2: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่อนถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนตัว V ตัวใหญ่บ้างครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากอง

ทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามคู่มือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่เลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟระเบิด
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
3: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อน

ได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ CO2 ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้หลุดซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือคนจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะอ
นี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines.Which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicine, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare.Aiming to correct imbalances in the body's four elements, earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
2: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปี

0: ดีนะครับอาจารย์สมพิษปิตตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
0: ัน
1: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Kumarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because a master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
2: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
0: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดี

0: เหรออ
1: ้าวพี่แว่นวิดดี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิดดี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
0: ถ้าวิดดี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
1: ขออนุญาตนะครับ
0: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณเชอรี่ปฐมพรหาญชาญชัยผมพิชจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณจันทราสุขสัจธรรมครับ
0: ประชาชนจากทั่วประเทศค่ะต่างหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ส่งอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยประชาชนที่เดินทางมาต่างบอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมากมายโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากการแจกของช่วยเหลือน้ำท่วมการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในกรมราชทัณฑ์และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
2: เสียใจมากๆเลยค่ะท่านเป็นผู้ให้เป็นเพื่อนพึ่งพายามยากทางภาคใต้น้ำท่วมหนักท่านยังไปเลยไปโดยท่านไม่ได้เสวยอาหารเลยตอนเช้าท่านวิ่งวิ่งวิ่งน้ำท่วมข้างบ้านนะน้ำท่วมบ้านท่านวิ่ง

0: านข้าวยังคะทานข้าวยังคะสู้ๆนะคะวิ่งวิ่งเร็วกว่าทหารอีกทหารติดตามมาเป็นทหารตัวพอมีอะไรอ่ะท่านจะถึงก่อนค่ะถึงก่อนคนในพื้นที่อีกนี่พูดเป็นเรื่องจริงเลยค่ะแล้วก็ทหารที่วิ่งตามแกนะยังตามท่านไม่ทันเลยเอาข้าวไปให้เพื่อนผู้บาดเจ็บนะไปตั้งโรงครัวเป็นจุดเป็นจุดเพื่อให้ชาวบ้านทานกันแล้วพอชาวบ้านอพยพมาอยู่ข้างบนน้ำท่วมหนักนะท่านไปตั้งโรงครัวเพิ่มให้อีกค่ะท่านเป็นคนน่ารักมากเสียใจมากมากเลยค่ะ
1: ไม่เสียใจมากเลยอยากมาถวายพระองค์ท่านตั้งแต่วันนั้นเลยอ่ะอยากมามากเพราะว่าพระองค์อยู่แล้วพระองค์ทำอะไรได้เยอะมากเลยค่ะช่วยประชาชนอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างเลย
2: ทั้งนี้นะคะทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3ค่ะเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับประชาชนทางมาขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นโดยทางสำนักพระราชวังได้มีการจัดระเบียบและคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเคร่งครัดและมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยแจกจ่ายน้ำดื่มรวมถึงดูแลเรื่องของการปฐมพยาบาลตลอดเส้นทางด้วย
3: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงพลเอกกานาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทั้งนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและมีพระราชหฤทัยห่วงใยพระราชทานความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวมาโดยตลอดรวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับบุตรทหารผ่านศึกภายใต้การดูแลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตที่มั่นคงแก่บุตรของผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติและนับเป็นพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดามีพระเมตตาและพระทัยห่วงใยทหารผ่านศึกและครอบครัวถือเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่ผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติตราบจนปัจจุบัน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาตามรอยพระวิริยะอุตสาหะด้านการศึกษาศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทลานสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอาคารห้องสมุดณศูนย์การเรียนรู้ชั้น1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งนิทรรศการค่ะได้รวบรวมพระรูปและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบเมื่อปีการศึกษา2540อาทิเอกสารการสมัครเข้าศึกษาเอกสารด้านการศึกษาพระรูปเมื่อครั้งทรงเป็นนักศึกษาและพระรูปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตลอดจนเอกสารสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยเก็บ

0: ักษาไว้อย่างต่อเนื่องกว่า30ปีที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการศึกษาและความผูกพันระหว่างพระองค์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สิ่งที่พระราชทานแบบอย่างไว้ให้กับพวกเราคือการที่เรียนเต็มเวลาที่หนึ่งถ้าคนเราสักอย่างนะก็เรียนคู่ขนานกันที่เป็นระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ได้ท่านเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์ท่านก็เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่นี่นะท่านใช้เวลาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยนี่3ปีครึ่งวันที่ผมเห็นแรกเราวันที่เห็นเอกสารที่นี่คราวแรกนะผมน้ำตาซึมนะเพราะเห็นว่าผมนึกถึงท่านว่าท่านขยันเหลือเกินท่านไม่ได้ใช้เวลาว่างให้เปล่าประโยชน์และทรงเห็นว่าการเรียน2อย่างขนานกันไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านสุดท้ายท่านเรียนจบมาด้วยคะแนนยอดเยี่ยมจากเราได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมีเหรียญทองมีเข็มตรีสอนทองคำซึ่งนำตัวอย่างมาแสดงไว้ที่นี่
0: ท่านนี้ค่ะทางมสท.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกได้ตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมถึงวันที่18กันยายน2569ซึ่งตรงกับวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมจัดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัยภายในงานนิทรรศการด้วย
2: กองทัพอากาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ครับพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทำบุญใหญ่ในโครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริที่กองทัพอากาศได้ร่วมกับประชาชนชาวไทยจัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างปูชนียสถานและปูชนียวัตถุสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เยี่ยมชมได้สักการะบูชาและศึกษาเรียนรู้หลักธรรมอีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและเป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริหรือจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกองทัพอากาศเปิดช่องทางรับบริจาคโดยสแกน QR เพื่อบริจาคผ่านระบบ e-donation ของธนาคารทหารไทยธนชาติหรือ TTB หรือธนาคารกรุงไทยหรือ KTB หรือสแกน QR เข้ากลุ่มไลน์พระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3เพื่อส่งสลิปหลักฐานการบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยอัตโนมัติทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหารายได้โครงการพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3หรือกรมการเงินทหารอากาศหมายเลขโทรศัพท์025342295หรือ025341076และสำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะได้รับเหรียญที่ระลึกเพื่อนำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
0: ตอนนี้ราคาพลังงานโลกก็ยังผันผวนนะคะเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่ยุติค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งดูแลราคาน้ำมันนะคะเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนก็มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงพลังงานไปพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนค่ะและต่อมาในช่วงกลางดึกวานนี้ก็มีมตินะคะปรับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงอย่างดีเซลค่ะปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันเบนซินทุกชนิดลดลง2.51 บาทต่อลิตรค่ะ
3: อย่างวันนี้ตอนเช้าเราก็ได้ผมก็ได้สั่งการในที่ประชุมรัฐมนตรีให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการลดค่าน้ำมันให้ได้เหตุผลนะครับก็คือประชาชนทั่วไปได้รับทราบมาแล้วว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความนิ่งแล้วนะครับแล้วก็ลงมาเป็นลำดับผมก็แค่บอกกับเขาในฐานะผู้บริหารว่าตอนขึ้นก็ไปขอประชาชนขึ้น

0: ั้นเมื่อลงไม่ต้องไปขอประชาชนลงให้เขาเลยลงทันทีแล้วลงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ค่อยๆลงนะครับนึกถึงค่าครองชีพนึกถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการด้วยเป็นหลัก
1: ภายหลังมีข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปง.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.เป็นการเร่งด่วนค่ะเพื่อพิจารณาแนวทางปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันให้เกิดผลโดยเร็วที่ประชุมก็เห็นตรงกันนะคะว่าราคาน้ำมันภายในประเทศควรสะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงและประชาชนไม่ควรต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบในตลาดโลกได้ปรับลดลงแล้วทำให้เมื่อคืนนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 19:12 กปน.ก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะคะให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศครั้งใหญ่ครอบคลุมทั้งระบบค่ะอย่างกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลงราคา2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดปรับลดลงราคา2.51 บาทต่อลิตรและหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับลดลงนะคะก็ทำให้บรรยากาศตามสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลาเรียกได้ว่าเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะประชาชนก็ทยอยนำรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะมาเข้าคิวรอรับบริการกันอย่างต่อเนื่องสำหรับราคาน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลาหลังการปรับลดลงนะคะก็พบว่าราคาดีเซลเนี่ยจะอยู่ที่ลิตรละประมาณ35.44 บาทต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล95อยู่ที่ลิตรละ35.44 บาทส่วนแก๊สโซฮอล91อยู่ที่ลิตรละ35.07 บาท E20 อยู่ที่ลิตรละ30.44 บาทค่ะนายพงศกรแก้วเขียวชาวยะลาก็บอกนะคะว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ราคาน้ำมันเนี่ยปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มคลี่คลายการปรับลดลงในราคาระดับนี้ก็สามารถที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างดีทำให้เงินหมุนเวียนในกระเป๋าของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนเพิ่มเติมด้วยค่ะ
2: ตอนนี้ถ้าเกิดน้ำมันลงเหมือนเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วก็จะลดค่าของชีพให้ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับค่าของชีพก็จะลดลงครับอย่าให้น้ำมันลงเหลือประมาณสักลิตร20หรือว่า25บาทก็จะช่วยประชาชนได้เยอะเลยครับก็ดีใจครับสถานการณ์ก็คลี่คลายกว่าเดิมก็ทำให้การใช้ชีวิตดีขึ้นครับราคาข้าวของก็อยากให้ลดลงครับก็จะเป็นผลดีของแก่ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าใช่ครับ
3: มาติดตามความคืบหน้าคดีลูกเรือของสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดนะครับขณะนี้คดีอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียครับซึ่งทางต้นสังกัดอย่างบริษัทการบินไทยยืนยันว่าไม่กระทบต่อสายการบินในการเดินทางเส้นทางดังกล่าวนะครับความคืบหน้าสำคัญก็คือวันนี้ทีมข่าวเราได้ภาพนิ่งหลักฐานใหม่ครับเป็นหลักฐานที่โรสผู้ว่าจ้างพูดคุยกับมินาแอร์สาวแอร์โฮสเตสซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการสอบสวนคดีนี้ครับไปดูแชทนี้นะครับทีละหน้าเลยหน้าที่1พูดคุยกันช่วงเช้าของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาฝั่งโรสพิมพ์บอกว่าขอเลขบัญชีค่ะที่อยู่คืนนี้คงโอนไม่ทันแล้วน่าจะโอนให้พรุ่งนี้ได้ไหมจากนั้นฝั่งมินาก็คือแอร์โฮสเตสพิมพ์บอกว่าส่งจากไหนนะคะคิดที่กิโลละ400บาทเป็น 3,600 บาทลดให้เป็น 3,400 บาทโอนมัดจำมาก่อน 1,700 บาทได้แล้วฝั่งโรสก็พิมพ์บอกว่าราคาครึ่งหนึ่งเท่าไหร่9กิโลกรัมส่งจากอยุธยามินาก็พิมพ์ชื่อคอนโดของเจ้าตัวซึ่งเป็นที่อยู่ปลายทางที่ย่านบางนาพร้อมกับพิมพ์ระบุไปว่าไม่รีบนะคะค่อยส่งมาก็ได้ไม่ไกลกันน่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3-4 วันค่อยโอนตอนส่งได้เลยมาที่แชทหน้าที่2ครับทั้ง2พูดคุยกันวันที่7มิถุนายนเหมือนกันแต่จากเมื่อกี้ช่วงเช้ามาเป็นช่วง 16:39 ฝั่งโรสได้ส่งสลิปการโอนเงิน7มิถุนาเวลา 15:30 จำนวน 1,700 บาทเป็นเงินมัดจำของฝากหิ้วให้กับมินาแล้วมินาก็พิมพ์ตอบว่าได้เลยค่ะพอมีรูปของฝากหิ้วไหม
1: ค่ะส่วนแชทที่3ก็พูดคุยในวันเดียวกันก็คือ7มิถุนายนแต่ว่าช่วงเย็นค่ะ 17:43 นาทีค่ะโรสเนี่ยก็ส่งรูปถุงช้างนะคะซึ่งพักอยู่ในห่อพลาสติกค่ะส่งให้มินาดูพร้อมกับพิมพ์บอกว่ามินาว่าแบบนี้ค่ะแกะดูได้พับได้แล้วก็ยัดใส่สุญญากาศได้ตามสะดวกหิ้วเลยนะคะแล้วก็แชทหน้าสุดท้ายพูดคุยกันในวันที่24มิถุนายนช่วงเวลา 15:41 นาทีค่ะเป็นวันเดียวกับที่มินาขึ้นเครื่องบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังประเทศออสเตรเลียไปทำหน้าที่ลูกเรือบนเครื่องนะคะโดยทางโรสเนี่ยผู้ว่าจ้างส่งสลิปโอนเงินให้กับมินาถูกโอนในวันที่24มิถุนายนช่วงเวลาประมาณ 15:30 นาทีจำนวนเงินคือ 1,700 บาทเป็นเงินมัดจำนะคะทางมินาก็พิมพ์ถามอีกฝ่ายว่ามีเฟซหมายถึง Facebook อ่ะจริงไหมเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเพจอวตารนะคะในส่วนของรถโลสนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสองได้พูดคุยกันก่อนที่มินาจะหิ้วกระเป๋าสัมภาระออกจากห้องพักที่คอนโดย่านบางนาแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นเองค่ะ
3: ในส่วนต้นสังกัดของมินานะครับนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีลูกเรือของสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มนะครับว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยของบริษัทและอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียโดยข้อมูลของคดีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงยังไม่สามารถสรุปผลได้พร้อมย้ำครับว่าการบินไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียและไม่ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากเป็นอำนาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ประเทศต้นทางในส่วนการดำเนินการทางวินัยนั้นการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยของบริษัทอย่างชัดเจนจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณีและเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรจึงไม่กระทบกับความเชื่อมั่นของผู้โดยสารครับ
1: ยังอยู่กันที่เรื่องของคดียาเสพติดนะคะทีมข่าวเฉพาะกิจ NBT ค่ะลงพื้นที่ที่เกาะพะงันพร้อมเจ้าหน้าที่ปปส.นะคะเพื่อตรวจการลักลอบใช้ยาเสพติดในพื้นที่เนื่องจากว่าเป็นวันจัดกิจกรรม Half Moon ค่ะหรือว่าวันพระจันทร์ครึ่งดวงนะคะในขณะที่ตำรวจเนี่ยตรวจค้นอยู่ที่บริเวณท่าเรือเกาะพะงันก็มีรถขนส่งสินค้าของร้านสะดวกซื้อค่ะขับขึ้นมาบนเกาะนะคะและทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เห็นท่าทีต้องสงสัยผิดสังเกตก็เลยขอเข้าไปตรวจสอบก็ไปพบยาเสพติดบรรจุอยู่ในถุงซิปล็อกภายในซองบุหรี่ค่ะก็เป็นชายอายุ41ปีนะคะที่มีท่าทีที่ลุกลี้ลุกลนค่ะเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจค้นภายในรถแล้วก็ไปพบความผิดสังเกตที่ซองบุหรี่เนื่องจากว่ามีถุงซิปล็อกสีขาวยัดอยู่ภายในมาก็พบว่าเป็นเกล็ดสีขาวบรรจุอยู่นะคะคาดว่าน่าจะเป็นไอซ์แต่ว่าเจ้าตัวไม่ยอมรับสารภาพอ้างบอกว่าเป็นของผู้โดยสารที่ขอติดรถมาด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อค่ะทำการตรวจค้นเพิ่มเติมไปพบอุปกรณ์การเสพจึงยอมจำนนต่อหลักฐานแล้วก็ยอมรับสารภาพบอกว่าตนเองเนี่ยเสพยาเสพติดจึงควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.พะงันค่ะเรื่องนี้นะคะนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยนะคะว่าการตั้งจุดตรวจและการเรียกตรวจค้นจะมีการพิจารณาจากข้อมูลข่าวสารและการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต้องสงสัยค่ะเนื่องจากไม่สามารถตรวจค้นได้ทุกคันหรือว่าทุกคนเจ้าหน้าที่จึงต้องอาศัยการพิจารณาจากบุคลิกท่าทางและก็พฤติกรรมที่ผิดปกติอย่างเช่นการหลบเลี่ยงสายตาหรือว่ามีพิรุธโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่เกาะพะงันค่ะ
4: ทางปกครองแล้วก็ทางตำรวจท้องที่เนี่ยเขาก็มีการประชุมร่วมกันแล้วก็มีการบอกถึงเรื่องของมีทั้งการข่าวแล้วก็มีกล้องตรวจและลักษณะของการที่คนกระทำความผิดนะการเรียกค้นเนี่ยคนก็จะเลือกที่จะเลือกดูบุคลิกลักษณะของคนขับเอ้ยก็ดีหรือว่าการล็อกแรกการไม่สบตามันก็จะสามารถที่จะตอบได้ว่าเราจะเรียกเขาตรวจค้นอย่างไรคงไม่ได้ทุกคันนะคะแต่ว่าเราก็พยายามทำให้เต็มที่ให้มากที่สุดเพื่อจะป้องกันไม่ให้ทางเกาะพะงันเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีของเราแล้วก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในเกาะก็ถือว่าเขาก็รักษาพื้นที่ของตัวเองเป็นอย่างดีค่ะ
1: ทางนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจค้นในช่วงเวลากลางวันซึ่งเป็นช่วงที่เรือโดยสารเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมากถือว่าเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะที่บริเวณด่านตรวจและท่าเรือค่ะซึ่งก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าสู่เกาะและตรวจอีกครั้งก็คือในช่วงเวลากลางคืนที่นักท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ
3: ขณะเดียวกันหลายจังหวัดก็เดินหน้าเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะครับมีการผนึกกำลังร่วมกันกับหลายภาคส่วนในการเดินหน้าป้องกันปราบปรามแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังครับเริ่มต้นที่จังหวัดสงขลานะครับนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีจัด

กิจกรรมระดมพลปล่อยแถว Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อประกาศความพร้อมในการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้าป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยมีหน่วยงานด้านความมั่น

0: บัติยาเสพติดในพื้นที่ส่วนนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ภายยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยการปล่อยแถวครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานในการร่วมกันป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังผ่านการบูรณาการกำลังพลและทรัพยากรเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด
1: วันนี้มีการประชุมนัดแรกนะคะสำหรับที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวว่าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสีท่าข้าจะไปไหน

0: ก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
2: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
3: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
1: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
3: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่น
1: น่ะรวมมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เร็วเข้าแม่เดี๋ยวไป

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมคนสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการนี้นำธรรมะของสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพื่อที่จะพัฒนาปัญญาของเราเพราะชีวิตของเรานั้นจะมีอายุมากอายุน้อยจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาของเรานะเพราะปัญญานั้นนะเป็นการพัฒนาชีวิตของเราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญบุคคลนะจะอยู่ในประเทศใดจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามแต่ถ้ามีปัญญานะในการ

พัฒนาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขมีความเจริญได้ดังที่เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์นะได้เห็นได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต4ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายนะแล้วก็สมณะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่นะพระองค์ก็เรียกว่านึกถึงตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่จะมีทางไหนบ้างที่เราจะพ้นจากความแก่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บมีความทุกข์มีความทรมานนะพระองค์ก็กำหนดพิจารณาว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้เราพ้นจากความเจ็บไปได้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนตายพระองค์ก็เกิดความสังเวชใจเกิดความสังเวชใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้แต่ว่าน่าจะมีธรรมะหรือน่าจะมีข้อแก้ไขให้เราไม่ต้องตายพระองค์พิจารณาหรือพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต3ข้างต้นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็มากำหนดพิจารณาว่าโลกของเรานะมีมืดมีสว่างมีสีดำมีสีขาวหรือว่ามีของที่ตรงกันข้ามหน้าที่จะมีของที่ตรงกันข้ามทำให้เราไม่หรือว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างและพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตประการที่4ก็คือสมณะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วนะสมณะนะมีกิริยานะอาการมีความสำรวมอินทรีย์นะเรียกว่ากำลังนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่นะท่านก็กำหนดพิจารณาว่าเอสมณะนั่งทำอะไรหนอนะแล้วก็มีเรียกว่าบุญญาธิการมีบารมีของพระองค์เรียกว่าบารมีของพระองค์นี้เรียกว่าจะเต็มเปี่ยมแล้วได้มาเตือนจิตเตือนใจว่าการออกบวชเป็นสมณะนั้นจะต้องเป็นทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะหรือว่าพระองค์ทรงใช้ปัญญาท่านทั้งหลายพระองค์ทรงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือพระธรรมคำสอนของพระองค์นับถือพระอริยสงฆ์น้อมนำปฏิปทาของพระอริยสงฆ์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องนำวัตตะจริยาแบบนั้นน้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านั้นน้อมนำเอาพระธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเรามีความสุขมีความเจริญเพราะว่าเราต้องการความสุขด้วยกันทุกคนเมื่อต้องการความสุขแล้วเราจะต้องหาเหตุแห่งความสุขให้เจอเมื่อหาสาเหตุแห่งความสุขได้แล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติเหตุแห่งความสุขโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นก็จะหาแง่คิดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะเป็นข้อคิดนะให้เราดำเนินชีวิตโดยเมื่อตอนที่แล้วนะอัตมภาพก็ได้นะเล่าเรื่องนะพระอานนท์เถระนะซึ่งนะเป็นพระอุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียกว่าได้นะมองเห็นนะนะแสงจันทร์นะมีความนะรุ่งเรืองนะส่องสว่างมาจากท้องฟ้ามาจากท้องฟ้าแสงของพระอาทิตย์นะมีความรุ่งเรืองมาจากท้องฟ้าพระมหากษัตริย์นะก็คือนะพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเครื่องราชอิสริย

ริยาภรณ์นะมีความสง่างามนะพระการุธายีท่านนั่งข้อฌานสมาบัติมีความงดงามนะเรียกว่ามีนะสรีโรพาสรุ่งเรืองและนะได้นะมองเห็นพระสรีโรพาสของอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองหรือว่าท่วมท้นแสงสว่างทั้ง4ประการนั้นแล้วอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะอนุสนธิเหตุการณ์นั้น อนุสนธิเหตุการณ์นั้นแล้วมาอธิบายมาอธิบายให้พระอานนท์เถระได้สดับรับฟังได้ตรัสเป็นพระคาถาแล้วก็ได้อธิบายว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตมีสรีโรพาสมีรัศมีรุ่งเรืองท่วมทับรัศมีทั้ง4ประการนั้นเพราะว่าเรามีนะเดชคำว่าเดชนั้นแปลว่าความรุ่งเรืองนะแปลว่าแสงสว่างแปลว่าการเผาซึ่งอกุศลเรียกว่ามีคำแปลมากมายหลายประการโดยตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงจรณเดชกล่าวถึงจรณเดชนะเป็นข้อแรกองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เรานั้นมีเดช5ประการ5ประการก็คือจรณเดชคุณเดชปัญญาเดชปุญญาเดชธรรมเดช5ประการท่วมทับหรือว่าท่วมท้นเดชทั้ง4ประการนั้นโดยเดชประการจรณเดชได้แก่เดชคือศีลเป็นเครื่องดำเนินไปในตอนที่แล้วก็ได้นะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังว่าศีลนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราตอนนี้นะก็จะเล่าต่อนะก็คือคุณเดชคำว่าคุณเดชนั้นคำว่าคุณนะแปลว่าเดชคือคุณความดีนะเราเกิดมานี่เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเรามีคุณนะถ้าเราไม่มีคุณนั้นนะเราเกิดมาก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะถ้าเราไม่มีความดีนะถึงแม้ว่าเกิดมาแล้วถ้าไม่มีความดีนะก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นความดีนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราคุณเดชที่เราได้ยินบ่อยๆนะท่านทั้งหลายที่เราได้ยินบ่อยๆที่เราได้ยินคำว่าคุณนำหน้าอย่างเช่นผู้หญิงชื่อว่าอัปสรก็จะมีคำว่าคุณอัปสรนำหน้าผู้หญิงชื่อว่าประพัสราก็มีคำว่าประพัสรานำหน้าผู้ชายเนี่ยชื่อว่าสมชายก็มีคำว่าสมชายคุณสมชายนำหน้าให้เรากำหนดพิจารณาบุคคลเหล่านี้มีคำว่าคุณนำหน้าเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วนะบุคคลนั้นเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วก็จะต้องมีคุณงามความดีท่านทั้งหลายถ้าไม่มีคุณงามความดีนะบางทีเราได้ยินใช่ไหมจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้านะจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้าเลยนะจะมีคำอย่างอื่นนำหน้านะเพราะฉะนั้นคำว่าคุณเดชจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นนะมีคุณนะมากมายนานับประการนับไม่ถ้วนโดยพระอรรถกถาจารย์ท่านก็ได้ย่อนะคุณของพระพุทธเจ้านะ

ป็นเรียกว่าพุทธคุณ2ก็มีพุทธคุณ3ก็มีพุทธคุณ9ก็มีพุทธคุณ2ประการที่1ก็คืออัตตะหิตะสมบัติได้แก่คุณส่วนพระองค์หมายความว่าคุณส่วนตัวหรือคุณสมบัติส่วนตัวบุคคลที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีคุณสมบัติส่วนตัวหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นญาติพี่น้องนะเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าท้องเดียวกันนะเกิดมาก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะบางทีเป็นแฝดหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเรียกว่าคุณสมบัตินะของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นเรียกว่าอุปนิสัยอุปนิสัยบางทีอ้าวคนนี้มีอุปนิสัยแบบนี้คนนี้มีอุปนิสัยแบบนั้นคนนี้มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นคนนี้มีลักษณะชอบเรียนชอบขวนขวายก็ถือว่าเป็นตะหิตะสมบัติก็คืออุปนิสัยส่วนตัวหรือเป็นคุณสมบัติส่วนตัวประการที่สองปรหิตะปฏิบัติก็หมายความว่าการประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการที่จะประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ต้องเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวคือเกิดจากจิตใจท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธคุณ2ประการนี้ว่าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นนะพระองค์นะทรงเป็นพระอรหันต์ทรงเป็นผู้นะตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองด้วยสิ่งใดๆก็ตามพระองค์นี้ทรงรู้ทั้งหมดเป็นสัพพัญญูทรงรู้แจ้งโลกเรียกว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติเมื่อพระองค์ได้รู้แจ้งโลกพระองค์ทรงรู้หมดแล้วเมื่อพระองค์ทรงรู้หมดแล้วนะพระองค์ก็ได้เรียกว่ามีพระทัยกรุณาต่อสัตว์โลกก็ได้นะเทศนาโปรดสัตว์โลกไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่มีบารมีแก่กล้าที่จะบรรลุนะพระอรหันต์ท่านก็เสด็จไปโปรดหรือนะพระองค์ส่องคายคือพยานไปว่าผู้ที่มีบารมีแก่กล้าจะมาเฝ้าพระองค์นะพระองค์ก็นะเรียกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอให้ผู้มีบารมีแก่กล้ามาเฝ้าพุทธองค์เพื่อพระองค์จะได้โปรดบุคคลผู้นั้นเรียกว่าพระองค์มีพุทธคุณ2ประการต่อมาพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธคุณ3ประการที่1ก็คือพระวิสุทธิคุณประการที่2ก็คือพระปัญญาคุณประการที่3ก็คือพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณนี้ก็คือพระองค์ไม่มีกิเลสใดๆในพระทัยแล้วนะเรียกว่านะนะดับนะซึ่งกิเลสทั้งหมดทั้งมวลนะพระทัยของพระองค์นะไม่ขุ่นมัวแล้วนะไม่เหมือนกับนะนะปุถุชนคนธรรมดานะมีความโลภความโกรธความหลงนะนะทำให้จิตของเราเกิดความขุ่นมัวทำให้จิตของเราเกิดนะความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแต่ว่าพระทัยของพุทธเจ้านะมีความบริสุทธิ์ผ่องนะไม่มีอย่างนั้นแล้วประการที่2พระปัญญาคุณพระปัญญาคุณนะพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนะท่านทั้งหลายพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดเลยนะว่าโลกเกิดได้อย่างไรผู้ที่นะเกิดบนโลกนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะโลกนะจะสิ้นสุดเวลาไหนนะโลกจะเป็นอย่างไรนะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์ทรงรู้นะทรงรู้ทั้งหมดนะแต่ว่าบางอย่างเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วนะมีผู้ไปถามนะพระองค์ก็จะตรัสตอบว่าบางอย่างที่ถามแล้วไม่เกิดประโยชน์นะถามแล้วนะไม่

อย่างจิตของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์พระองค์ก็จะไม่ตอบเพราะว่าถามไปแล้วนะตอบไปแล้วนะก็จะนะมีคำถามต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นพระองค์นะปัญหาบางข้อพระองค์จึงไม่ตอบปัญหาบางข้อนะพระองค์นะเรียกว่าถามตอบนะให้ผู้ถามนั้นเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นเองปัญหาบางข้อนะพระองค์ทรงชี้แนะแยกแยะให้ตอบแต่ละข้อแต่ละข้อปัญหาบางข้อพระองค์นะทรงให้ตอบนะไปในลักษณะเดียวกันนี่ก็คือเรียกว่าพระปัญญาคุณประการที่สามพระกรุณาคุณพระพุทธเจ้านะพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นมีแต่ความทุกข์ท่านทั้งหลายความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์การไม่ได้ในสิ่งที่เราชอบใจก็เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกนะเวียนว่ายตายเกิดในห้วงแห่งสังสารวัฏพระองค์ก็มีพระกรุณาโปรดเทศนาให้บุคคลนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนำปัญญาไปกำหนดพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องแก้ไขความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนี่ก็คือพระพุทธคุณ3ส่วนพระพุทธคุณ9ก็คือที่เราสวดอิติปิโสนะก็คือสวดอิติปิโสเนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนุตโรปุริสัทธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภควาติเรียกว่าเป็นพระพุทธคุณ9นี่ก็คือคุณเดชองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยท่านทั้งหลายแม้แต่เทวดาก็มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะได้ถวายการต้อนรับองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถามปัญหากับพระพุทธเจ้านะและผู้ใดก็ตามท่านทั้งหลายมีคุณงามความดีจะไปที่ไหนไปได้ตลอดไปที่ไหนมีแต่ผู้ที่เชิญไปนะคนที่ไม่มีความดีนะจะมีผู้เชิญไปไหมสมมุติว่ามีงานแต่งงานมีงานไหนบ้างท่านทั้งหลายที่เจ้าภาพว่าเชิญคนไม่ดีไปนะไม่มีนะเพราะฉะนั้นคือทุกงานนะเจ้าภาพก็จะเชิญคนที่มีคุณงามความดีไปนะอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเรียกว่านะเป็นผู้มีคุณงามความดีนะทำบุญกุศลนะเป็นอย่างมากเรียกว่าวันๆนะนางวิสาขามหาอุบาสิกานะเรียกว่าเขาต้องไปงานบุญที่บ้านนั้นงานบุญที่บ้านนี้นะว่ามีแต่นะผู้ที่เชิญไปเพราะฉะนั้นคือว่าคนที่มีคุณงามความดีจะเป็นเกาะป้องกันตัวเองเกาะป้องกันตัวเองนะให้รอดพ้นจากภัยอันตรายเราจะสร้างเกาะป้องกันตัวเองได้ด้วยคุณอะไรท่านทั้งหลายประการที่หนึ่งสร้างเกาะป้องกันตัวเองด้วยคุณวุฒินะเราเกิดมาเนี่ยเรามีความเจริญนะก็ถือว่าเราสร้างเกาะป้องกันความไม่ดีนะที่จะมาสู่ชีวิตของเราเอาไว้แล้วเราเรียกว่ามีคุณวุฒิมีความเจริญไม่ว่าในด้านของปัญญาก็ดีในด้านของสุขภาพร่างกายก็ดีนะนี่ก็คือคุณวุฒิก็เป็นเกาะป้องกันนะความชั่วในประการหนึ่งประการที่สองก็คือเ
เราทำตัวเองให้มีคุณภาพเราทำตัวเองให้มีคุณภาพนั้นก็เป็นการสร้างนะเกาะป้องกันตัวเองจากความไม่ดีเอาไว้ได้นี่ก็คือเรามีคุณภาพถ้าคนมีคุณภาพนะไปไหนนะคนก็ต้อนรับนะไปไหนนะคนก็ให้ความนับถือประการต่อมาเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์ท่านทั้งหลายเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์นะหรือว่าคุณประโยชน์หรือว่าคุณประโยชน์นะเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์จะไปที่ไหนมีแต่คนต้อนรับประการที่4ทำตัวให้มีคุณค่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านทั้งหลายถ้าเราทำตัวของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นยิ่งตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นผู้คนก็ให้การต้อนรับผู้คนก็ให้ความนับถือและประการที่5สร้างคุณความดีป้องกันอกุศลเมื่อเรามีคุณ5ประการนี้ท่านทั้งหลายมีคุณวุฒิคุณภาพคุณประโยชน์คุณค่าและคุณความดีเมื่อเรามีคุณ5ประการนี้ไปที่ไหนเรียกว่าไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนนี่ก็คือคุณเดชประการที่3ปัญญาเดชปัญญาเดชเดชคือปัญญาเราจะอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขนั้นก็จะต้องมีปัญญาในการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นปัญญาทางโลกก็ดีหรือปัญญาทางธรรมหรือว่าปัญญาทั้งทางคดีโลกคดีธรรมเราก็รู้แจ้งนะเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแบบนั้นสิ่งนี้เป็นแบบนี้แต่การที่เราจะมีปัญญาได้นั้นจะต้องมีสาเหตุเสียก่อนจะต้องทำเหตุเกิดแห่งปัญญาเหตุเกิดแห่งปัญญานั้นมี3ประการประการที่1ก็คือสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฟังเกิดจากการจดการอ่านการเขียนประการที่2จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดแต่ก่อนที่เราจะได้ความคิดนั้นจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจากนะการจดการอ่านการเขียนการเรียนรู้ซิก่อนจึงจะนำมาประมวลนะเป็นจินตามยปัญญาได้ประการที่3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากประสบการณ์นะหรือเกิดจากการลงมือประพฤติปฏิบัติหรือเราแปลให้สั้นๆนะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเคยนะเราเคยทำสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นภาวนามยปัญญาเราเคยทำสิ่งนั้นก็ถือว่าเราเป็นภาวนามยปัญญานี่ก็คือสุตมยปัญญาภาวนาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดทนทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่บ้านเราก็ดีต่างประเทศก็ดีหรือจะอยู่ที่ไหนนะบุคคลมีปัญญานะสามารถที่จะเลี้ยงนะตัวเองได้ประการที่4ปุญญาเดชเดชคือบุญเดชคือบุญนี้มีความสำคัญท่านทั้งหลายบุคคลจะมีความรู้มีความสามารถมีทรัพย์สมบัติพระสถานมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญแล้วถ้าไม่มีบุญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นบุญนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของเราแต่ก่อนที่เราจะมีบุญนะเราก็ต้องสั่งสมบุญมาเสียก่อนการที่เราสั่งสมบุญได้มีมากมายหลายประการแต่เอาเป็นเรียกว่าพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธก็คือนะ3ประการประการที่1ก็คือทานามัยบุญสำเร็จจากการให้ทานประการที่2ศีลใหม่บุญสำเร็จจากการรักษาศีลประการที่3ภาวนาใหม่
บุญสำเร็จจากการภาวนานี่ก็คือนะบุญเบื้องต้นนะที่เรามีความคุ้นเคยหรือบุญละเอียดขึ้นมากกว่านั้นก็คือบุญเกิดจากลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเราภาวนาว่าพุทลมหายใจออกภาวนาว่าโทนะหรือเราจะภาวนาอย่างอื่นเพื่อให้จิตนะไม่เกิดความฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นบุญกุศลนี่ก็ถือว่านะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเรานะเรียกว่าเรามีสิ่งของต่างๆมากมายก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญมาในการดำรงชีวิตแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรานะประการต่อมาก็คือธรรมะเดชได้แก่เดชคือธรรมะเดชคือธรรมะนั้นก็มีความสำคัญคำว่าธรรมะนั้นนะมาจากภาษาบาลีก็คือธระนะแปลว่าการทรงไว้การทรงไว้ซึ่งอะไรท่านทั้งหลายการทรงไว้นะซึ่งความประพฤติปฏิบัติหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเราทำความดีเอาไว้ธรรมะนั้นก็จะทรงความดีของเราเอาไว้เราทำความชั่วธรรมะนั้นก็จะทรงความชั่วของเราเอาไว้การทรงความดีเรียกว่ากุศลธรรมการทรงความชั่วเอาไว้ก็คืออกุศลธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะจึงเป็นคำกลางๆนะเมื่อธรรมะเป็นคำกลางๆแล้วนะอยู่ที่ใจของเราว่าเราจะเลือกเอาอะไรเรียกว่าอยู่ข้างหน้าหรือมาต่อท้ายคำว่าธรรมะโดยวันนี้เราได้น้อมนำพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญความรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนและจะทำให้เรามีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในตัวเราได้ดังรายการพุทธธรรมนำปัญญาก็จะนำเราท่านทั้งหลายให้หลุดพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคจากความทุกข์ด้วยคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยกันในวันนี้นะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ทั้งปวงโปรดดลบันดาลให้สาธุชนพุทธบริษัททุกท่านมีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเธอ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางถึงการป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคนรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสอนเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาพูดถึงอวัยวะอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญกับเราในการมองนั้นก็คือดวงตาจอประสาทตาเสื่อมอันนี้โรคนี้เนี่ยคนเป็นเยอะไหมคะ
2: ครับจริงๆคำว่าจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยต้องมารู้จักจอประสาทตากันเนาะจริงๆลูกตาของเราเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับกล้องถ่ายรูป
0: ใช
2: ่ครับก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเลนตาส่วนที่เป็นอะไรรวมทั้งมีส่วนที่เป็นเหมือนฟิล์มของกล้องถ่ายรูปก
0: ็
2: คือจอประสาทตานั่นเองนะครับเมื่อแสงผ่านเข้าไปที่เลนตาไปกระทบจอประสาทตาก็จะส่งสัญญาณประสาทไปที่สมองทำให้เราเห็นภาพได้นะครับซึ่งจอประสาทตาเนี่ยมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยอาจจะในอายุน้อยด้วยสาเหตุอื่นๆเช่นการรับประทานยาอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่วันนี้เราคงจะมาโฟกัสที่จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นความเสี่ยงสำหรับผู้สูงอายุตามรายการของเรานะครับ
0: เพราะว่าโรคนี้เนี่ยส่วนมากจะได้ยินผู้สูงอายุพูดถึงกันว่าท่านนี้เริ่มที่จะมีจอประสาทตาเสื่อมค่ะในช่วงวัยอายุที่เกิดขึ้นที่คุณหมอพบโรคนี้เนี่ยอยู่ในช่วงวัยอายุไหนคะ
2: ครับเนื่องจากว่าจอประสาทตาเป็นอวัยวะที่ทำงานตลอดเวลา
0: ค
2: ุณบุ๋มนึกออกไหมครับเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยแสงเข้าตาจอประสาทตาต้องทำงานอยู่วันละประมาณ 18-20 ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการใช้งานอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นพอใช้เป็นนานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสื่อมเป็นธรรมดานะครับโดยทั่วไปโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะพบหลังจากอายุ 60-70 ปีขึ้นไปนะครับอย่างโชคดีธรรมชาติให้อายุการใช้งานค่อนข้างยาว
0: ค่ะ60ปีขึ้นไปถือว่ายาวแล้วเนาะ
2: ใช่ครับอาจจะ70ปีหรือบางคนโรคนี้โชคดีไม่ต้องเป็นทุกคนฉะนั้นบางคนอาจจะอยู่จน100ปีโดยที่ไม่เกิดโรคจอตาเสื่อมก็ได้นะครับ
0: นั่นแปลว่าโรคนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน
2: ใช่ครับใครโชคร้ายก็จะเกิดขึ้น
0: นั่นแปลว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนที่จะทำให้เกิดโรคนี้เนี่ยต้องมีไม่เหมือนกันแน่นอนปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้คืออะไรคะ
2: โรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุแน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วป
0: ั
2: จจัยเสี่ยงอันแรกก็คืออายุนะครับคนที่อายุเกิน 60-70 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่ๆนะครับปัจจัยเสี่ยงอันที่2ก็คือการสูบบุหรี
0: ่
2: นะครับอันนี้อาจจะช่วยกันรณรงค์ไม่ให้คนสูบบุหรี่เพราะว่านอกจากไม่มีผลเสียกับปอดแล้วยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ทำไมล่ะคะเพราะว่าสูบบุหรี่เนี่ยจริงๆคือเราสูบควันเข้าไปแล้วก
2: ็เกี่ยวเลย
0: ใช่มันน่าจะลงส่วนล่าง
2: เพราะจริงๆโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอตาเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับคนที่สูบบุหรี่นะครับรวมทั้งคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงพวกนี้เนี่ยจะทำให้หลอดเลือดเล็กๆเนี่ยมีความไม่แข็งแรงเลือดก็จะไปเลี้ยงบริเวณจอตาหรือจอประสาทตาได้น้อยก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยสาเหตุจะยังมีสาเหตุเกิดจากสาเหตุอื่นไหมคะนอกจากอายุแล้วก็การสูบบุหรี่อะค่ะ
2: ครับนอกจากอายุการสูบบุหรี่ก็โรคประจำตัวเรื่องความดันโลหิตสูงพวกนี้จะทำให้มีโอกาสเกิดโรคจอตาเสื่อมเยอะๆขึ้นแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งซึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะคนในประเทศเราก็คือแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งอยู่ในแสงแดดเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานอยู่กลางแจ้งนะครับไม่ได้ระวังไม่ได้ใส่หมวกมีปีกไม่ได้ใส่แว่นกันแดดเนี่ยก็จะทำให้ดวงตาหรือจอตาเนี่ยถูกรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดมากก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมนี้มากขึ้นกว่าคนที่ทำงานอยู่ในที่ร่มหรือปกป้องตาตัวเองจากแสงแดดจ้าๆ
0: อย่างนี้กลุ่มเสี่ยงสำหรับอาชีพเนี่ยก็จะอยู่ในจำพวก
2: ผู้ทำงานนอก
0: สถานที่ใช่ไหมคะ
2: พวกoutdoorก็คือทำงานอยู่ในที่แจ้งนะครับโดยก็ไม่ได้ป้องกัน
0: ค่ะอั ันนี้คุณหมอพูดถึงแสงแดดแต่ถ้าแสงอย่างเช่นคนที่ทำงานในสตูดิโอมีแสงไฟจ้าๆอันนี้เกี่ยวกันไหมคะ
2: ครับก็ต้องเป็นไปได้ครับเพียงแต่ว่าความเข้มของรังสีอุลตราไวโอเลตอาจจะน้อยกว่าที่มาจากแสงแดดแต่ก็จะมีแสงที่เป็นช่วงความยาวคลื่นของอุลตราไวโอเลตอยู่ในสปอตไลท์ก็มีอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะอาการของโรคนี้มันเป็นยังไงคะคุณหมอ
2: ครับโดยทั่วไปที่เราเคยคุยกันหรือรู้มาว่าโรคต้อกระจกเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นหมอกขาวๆบัง
0: ค่ะ
2: นะครับซึ่งต่างกันกับโรคจอตาเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเงาหรือเป็นม่านดำๆบังนะครับอาจจะบังตรงกลางเลยเรามองไปเอ๊ะเหมือนเรามีอะไรติดตาคือตรงกลางเนี่ยมันมืดไปข้างๆยังพอมองเห็นอันนี้คือช่วงที่เริ่มเป็นนะครับถ้าสมมุติว่าเส้นเลือดที่ผิดปกติที่จอตาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันก็อาจจะกินพื้นที่ในการมองเห็นขึ้นไอ้เงาดำๆนั้นก็จะขยายวงเยอะขึ้นจนสุดท้ายก็อาจจะมองไม่เห็นเลยในตาข้างนั้นก็เป็นไปได
0: ้แต่ต้อกระจกอะค่ะจะมีลักษณะพร่ามัวใช่ไหมคะมองเห็นไม่ค่อยชัดอย่างนี้เราจะมีการแยกอาการความรู้สึกได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงของการเป็นต้อกระจกหรือว่าจอประสาทตาเสื่อม
2: ซึ่งทั้งต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเป็นในผู้สูงอายุเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นคำถามของคุณบุ๋มดีมากเพราะว่าเราจะได้แยกถูกคร่าวๆเรานะครับจอโรคต้อกระจกเนี่ยคนไข้จะเห็นเป็นหมอกบังเท่ากันหมดเลยเป็นหมอกขาวนะครับเริ่มจากค่อยๆไม่เข้มมากจนสุดท้ายเข้มจนเหมือนเราเดินผจญไปในเมืองในหมอกอย่างนั้นเลย
0: ที่มีควันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับนั่นแหละในขณะที่โรคจอตาเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดเงาดำบังเป็นจุดๆเป็นบริเวณนะครับอาจจะเริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วขยายวงใหญ่ออกไปมันออกมาดังโทนเป็นสีดำปิดบังซึ่งตรงข้ามกันกับโรคต้อกระจก
0: ก็จะไม่เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: ค่ะอย่างนี้จะมีการวินิจฉัยโรคได้ไงคะว่าผู้ป่วยหรือคนไข้ท่านนี้เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม
2: ครับถ้าในแง่ดูด้วยตัวเองนะครับก็คงต้องแนะนำว่าอาจจะเป็นทุกๆ1เดือนนะครับอยากจะให้คนทั้งบ้านเลยชวนกันเลยว่าเรามาตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นกันอย่างน้อยคือการมองเห็นเนี่ยมันบอกอะไรหลายๆโรคได้นะครับเราอาจจะเอาตัวเลขหรือเอาปฏิทินหรืออะไรเนี่ยไปติดไว้ที่ผนังแล้วเราก็มาขีดเส้นห่างมาสัก6เมตรเหมือนที่เวลาเราไปตรวจตามโรงพยาบาลนะครับเราก็มองทีละตาว่าอ้าวเรามองเห็นตัวเลขนี้เท่ากันดีไหมมองเปรียบเทียบกันคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาดูด้วยกันถ้าทุกคนมองเห็นดีเท่ากันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดตาข้างใดข้างหนึ่งของเราหรือของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นน้อยอันนี้อาจจะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์น
0: ะครับอัน
2: นี้ก็เป็นวิธีดูสำหรับตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดตาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นตาโรคของตาข้างเดียวเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะ
0: อันนี้เป็นการวินิจฉัยของทางบ้านคนในครอบครัวแล้วถ้าไปพบคุณหมออะค่ะจะมีการวินิจฉัยหรือตรวจสำหรับผู้ป่วยยังไงบ้าง
2: แน่นอนมาพบคุณหมอตาก็จะสามารถตรวจได้ชัดเจนนะครับเริ่มตั้งแต่การมองอ่านตัวเลขเนาะที่เคยเห็นป้าย8523เนี่ยนะเขาอาจจะมองเห็นได้น้อยลงนะครับหรือเมื่อคุณหมอไปตรวจด้วยเครื่องมือของคุณหมอคุณหมอจะขยายม่านตานะครับเขาเรียกหยอดยาขยายม่านตาเพื่อจะได้ตรวจจอประสาทตาได้เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือในการตรวจจอประสาทตาที่ทันสมัยมากมายคนไข้สามารถเห็นไปร่วมกันกับหมอได
0: ้เห็นหมายถึงเห็น
2: หมายถึงว่าสามารถเห็นจอประสาทตาตัวเองได้จากการถ่ายรูป
0: นะ
2: ครับก็อาจจะทำให้คนไข้เห็นแล้วก็เข้าใจเวลาคุณหมออธิบายได้ง่ายขึ้น
0: ภาพจอประสาทตาที่คุณหมอบอกว่าคนไข้สามารถเห็นจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
2: ครับก็เป็นภาพจอประสาทตาเป็นสีออกเป็นสีส้มๆนะครับในจอประสาทตาคนปกติแล้วก็อาจจะมีบางบริเวณที่มีเลือดออกผิดปกติก็คือจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าอันนี้มันจุดนี้มันผิดปกตินะครับ
0: ซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
2: แน่นอนครับอันนี้ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับ
0: คือจะมีลักษณะเลือดออกข้างในเหรอ
2: ใช่ครับใต้จอประสาทตา
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็แม้แต่คุณหมอตาเองบางทีเห็นเท่านี้อาจจะยังไม่สามารถให้การรักษาได้ทันทีอาจจะต้องไปทำการตรวจเพิ่มเติมเช่นมีการฉีดสีเข้าไปเพื่อจะถ่ายภาพจอตาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำให้อีกทีนึง
0: คือแต่ละอย่างเช่นการฉีดสีเข้าไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอเป็นผู้วินิจฉัยใช่ไหมคะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยควรจะฉีดแล้วก็ตรวจหรือไม่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับหน้าที่คนทั่วไปที่จะระวังเรื่องนี้ก็คือว่าดูว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่นะครับแล้วก็ลองสังเกตตาเราเองถ้าสมมติว่าเราเห็นอะไรมืดๆหรืออาการเริ่มต้นก่อนที่จะเห็นมืดๆบางทีมันจะเห็นเส้นหรือภาพเบี้ยวก็คือแสดงเป็นอาการเริ่มต้นก่อนที่มันจะแย่ไปถึงขั้นมันมีอะไรดำๆบัง
0: ภาพเบี้ยวนี่เกี่ยวกับตาเอียงไหมคะไม่เกี่ยวกัน
2: ไม่เกี่ยวครับอย่างเช่นอยู่ๆเราเห็นเส้นกระเบื้องแนวกระเบื้องที่ห้องเนี้ยอยู่ๆไอ้ตำแหน่งนึงมันเนี่ย ันนี้อาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของจอตาเสื่อมถ
0: ้
2: าใครเก่งรู้ได้ขนาดนั้นเนี่ยโอกาสจะรักษาแล้วไม่ตาบอดจะสูงกว่าคนที่รอจนมันมืดไปหมดแล้วไปรักษาอาจจะรักษาได้ยาก
0: โรคนี้เนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: โชคดีที่โรคนี้สมบัติใครสมบัติมันครับไม่ถ่ายทอดก็คือใครมีความเสี่ยงเรื่องอายุเรื่องการสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็จะมีความเสี่ยงของตัวเองไม่ได้ถ่ายทอดหรือติดต่อกัน
0: ค่ะการรักษามาพูดถึงการรักษามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
2: โรคนี้สมัยก่อนเนี่ยถือเป็นโรคเวรโรคกรรมคนอายุมากเลยเพราะว่าพอเป็นปุ๊บเนี่ยไม่สามารถรักษาได้แต่เทคโนโลยีใน10ปีหลังเนี่ยมีความก้าวหน้าสูงมากนะครับมีตั้งแต่การยิงเลเซอร์ได้นะครับมีการผ่าตัดได้นะครับแล้วก็รวมทั้งมียาบางชนิดที่ถ้าคุณหมอเห็นว่าเป็นจอตาเสื่อมในระยะต้นนะครับไม่ได้บอกให้คนทั่วไปไปซื้อกินนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าเป็นระยะต้นเนี่ยการกินยาจะช่วยชะลอไม่ให้โรคลุกลามได้ฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้ามีอาการหรือเป็นโรคจอตาเสื่อมเนี่ยอย่าหมดอะไรตายอยากเหมือนสมัยก่อนบอกแก่แล้วเลยต้องปล่อยตาบอดไปเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถมีโอกาสที่จะรักษาได
0: ้คือถ้าตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาได้ง่ายแล้วก็สามารถหายได้ขาดด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าเราอยากที่จะหลีกเลี่ยงโรคนี้เนี่ยจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงยังไงบ้าง
2: แน่นอนเราก็คงไล่ตามปัจจัยเสี่ยงนะครับอันแรกเลยเรื่องอายุคงไม่ได้เนา
0: ะ
2: ก็เรื่องอายุก็ต้องปล่อยไปอายุเยอะก็ไปตรวจเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงต่อมาก็คือบุหรี่นะครับสำคัญมากนะครับก็ถ้าใครที่สูบบุหรี่อยู่ก็ลองนึกถึงเรื่องสูบบุหรี่นอกจากโรคปอดอาจจะตาบอดอาจจะรู้สึกอยากเลิกมากขึ้นก็ได้
0: คนไม่ค่อยคำนึงถึงนะคะ
2: ใช่ครับเพราะไม่ทราบด้วยว่ามันเสี่ยงจะตาบอดเยอะขึ้นด้วยแล้วก็อีกปัจจัยเสี่ยงอีกอันนึงก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับอันนี้ก็เสี่ยงทั้งเป็นอัมพาตเส้นเลือดหัวใจตีบก็ยังเสี่ยงตาบอดอีกเพราะฉะนั้นใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ต้องควบคุมความดันโลหิตสูงตัวเองแล้วก็อันสุดท้ายซึ่งเราทุกท่านก็ไม่อยากเสี่ยงตั้งแต่วันนี้ก็ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตครับเวลาออกไปทำงานกลางแจ้งหรือไปเที่ยวเนี่ยก็ควรจะใส่แว่นตาหรือใส่หมวกที่มีปีกที่กันแสงไม่ให้เข้าดวงตามากเกินไปก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุได
0: ้บางคนนะคะจะเชื่อว่าการที่ตื่นเช้ามาแล้วเราเดินออกไปรับวิตามินจากแสงแดดเป็นสิ่งที่ดีไม่มีผลร้ายอันตรายอันนี้จริงไหมคะเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือผิดยังไงบ้างไหมเอ่ย
2: จริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ายิ่งยุคนี้เราอาจจะบางคนไม่เคยออกไปเจอแสงแดดเลยอยู่แต่ในที่ทำงานนะครับแต่อันนั้นก็คงหมายถึงว่าแดดอ่อนๆนะครับตอนเช้าเราก็อาจจะได้สูดอากาศสดชื่นแล้วก็ในแดดอ่อนๆตอนเช้าไม่ค่อยมีอุลตราไวโอเลตเท่าไหร
0: ่
2: อันนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาน้อยอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าได้โทษแต
0: ่
2: ถ้ากลางวันแดดจ๋าๆแล้วนี่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงแหละ
0: โรคนี้เนี่ย อยากถามว่านอกจากวิธีการหลีกเลี่ยงการรักษาแล้วเนี่ยมันจะมีความรุนแรงอย่างอื่นที่เราจะสามารถลุกลามไปสู่โรคอื่นได้ไหมคะ
2: ครับพอดีโรคนี้เป็นความเสี่ยงร่วมกันกับหลายๆโรคที่เป็นเรื่องของหลอดเลือดนะครับเช่นอย่างที่ว่าอย่างเงี้ยทั้งเรื่องอายุเรื่องความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดบริเวณอื่นของร่างกายด้วย
0: ค่ะ
2: ในผู้สูงอายุก็เสี่ยงหมดนะฮะทั้งจอตาเสื่อมอาจจะเป็นเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือเส้นเลือดในสมองนะครับงั้นไม่ได้เกิดจากเป็นโรคจอตาเสื่อมแล้วไปเป็นโรคอื่นแต่เนื่องจากปัจจัยต้นเป็นเรื่องเดียวกันคือเส้นเลือดก็อาจจะมีความเสี่ยงในหลายๆระบบของร่างกายได้เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับ
0: ส่วนมากคนไข้ที่มาพบคุณหมอแล้วก็มาทำการรักษาค่ะปัจจุบันนี้คนไทยจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่มากที่สุดเหรอคะ
2: โรคตาที่มาเจอเยอะที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคจะมาเร็วนะครับอายุ50กว่า60เงี้ยส่วนใหญ่ก็จะสลายต้อไปหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการสลายดีขึ้นนะครับก็ไม่ต้องรอจนโอ้โหต้อสุกแล้วค่อยทำนะครับแต่ส่วนเรื่องจอตาเสื่อมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงแต่โดยทั่วไปจะไปเจอหลังจากอายุช่วงนั้นอีกก็ส่วนใหญ่ก็60 70ปีขึ้นไป
0: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะเพราะว่าอวัยวะที่เรียกว่าตาเนี่ยมีส่วนสำคัญแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมคำนึงแล้วก็นึกถึงไปอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าตาของเรามีความสำคัญมากน้อยขนาดไหน
2: ครับดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในของผู้สูงอายุเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะทำให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยที่มีโรคจอตาเสื่อมนะครับอย่าไปมองอย่างหมดหวังนะครับเพราะจริงๆปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาดีขึ้นมากถ้าท่านมี คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยสามารถไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะดูว่าชนิดที่ท่านเป็นอยู่นั้นน่ะสามารถรักษาให้กลับมามองเห็นได้หรือไม่ก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราได้นะครับ
0: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตรา

0: อาจารย์นายแพทย์ศักชัยวงกิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสอนท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะจะเรียกว่าท่าแกว่งขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับค่ะให้เรายืนหันข้างนะคะใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งที่ถนัดนะคะจับบริเวณเก้าอี้ค่ะกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยค่ะยืนตัวตรงนะคะเริ่มจากขาข้างซ้ายนะคะเราจะแกว่งไปด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้ช้าๆนะคะเราจะไม่ใช้การเหวี่ยงขาค่ะลองทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบแล้วสลับเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่ะสำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบสะโพกแล้วนะคะจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อการงอแล้วก็การเหยียดสะโพกค่ะท่านี้จะช่วยปรับความสมดุลของร่างกายเรื่องการทรงตัวด้วยค่ะสำหรับท่านที่มีความมั่นใจแล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องจับเก้าอี้ก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะทำได้โดยตนเองเพียงแค่ถ้าทำแล้วท่านรู้สึกว่ามันมีการเซหรือว่าจะล้มให้เราหาที่ที่มีความมั่นคงในการยันตัวไว้เพื่อป้องกันการล้มค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานวันนี้เมนูที่เราจะมาทำกันก็คือม้าห้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนะคะส่วนผสมก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกแล้วนะคะใส่น้ำมันไปก่อนนะคะน้ำมันนี้ไม่ควรจะใส่มากนะคะถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยเวลาผัดแล้วมันจะปั้นยากด้วยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราโขลกลงไปนะคะผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมนะคะแล้วเราถึงจะใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปนะคะทีนี้เราก็ใส่หอม

ทีนี้เราก็มาดูสับปะรดกันนะคะที่จะใช้รับประทานธรรมะห้อนี้นะคะก็ควรจะเป็นสับปะรดที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเราปอกสับปะรดแล้วเนี่ยนะคะเราผ่าตามยาวนะคะนี่ก็เราจะหั่นเป็นชิ้นที่สวยงามนิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นชิ้นธรรมดานะคะวิธีการหั่นก็โค้งนิดนึงโค้งเอาส่วนผิวออกก่อนนะคะก็ความหนาก็ประมาณ1เซนนะคะนะคะนะคะก็ได้เป็นชิ้นของสับปะรดที่พร้อมจะตกแต่งลงจานนะคะทีนี้การตกแต่งนะคะเราก็นะคะวางสับปะรดเป็นคำๆนะคะ

เสียชีวิตของงามนะคะแล้วก็ตักไส้นะคะตักไส้ไก่

0: จัดไส้วางให้ดูสวยงามน่าทานนะคะสำหรับม้าฮ้อเนี่ยนะคะเราจะทานเป็นอาหารว่างนะคะหรือเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้นะคะว่าการรับประทานอาหารบางทีผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยจะรับประทานอาหารได้น้อยลงแต่ละมื้อเราก็จะอาจจะทำอาหารที่หลายมื้อมากขึ้นนะคะก็คือจัดให้มีอาหารว่างนะคะอาหารว่างที่รับประทานง่ายๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยอันนี้ก็คืออาจจะช่วยในเรื่องของหาอาหารที่มีกากใยนิดนึงนะคะที่จะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกนะคะแต่งด้วยผักชีแล้วก็พริกให้มีสีสันน่าทานแล้วก็ได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็สีสันของผักชีเนี่ยนะคะก็จะตัดกันนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกแดงเส้นๆนิดนึงนะคะให้เขียวแดงอยู่ด้วยกันก็จะดูเพิ่มความน่ารับประทานมากขึ้นพริกแดงก็ใช้พริกชี้ฟ้านะคะหั่นเป็นเส้นบางๆนะคะไม่ต้องหั่นก็ไม่ได้ทำให้ไม่ได้ช่วยให้เผ็ดมากนักนะคะให้มีรสชาตินิดหน่อยแค่นั้นเองเผ็ดอ่อนๆคุณค่าทางโภชนาการของม้าฮ้อนะคะก็จะได้โปรตีนนะคะแล้วก็จะได้คุณค่าจากผักไอผลไม้ที่เราทานได้วิตามินซีแล้วก็ยังได้กากใยอาหารนะคะที่ช่วยระบบการย่อยการขับถ่ายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อน

แม้ว่าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาที่สำคัญแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคุณครูหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ได้ดูแลเด็กสักคนหนึ่งการได้อยู่ร่วมกันแล้วก็การเข้าใจซึ่งกันและกันเราอาจจะทำให้การเติบโตไปด้วยกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดกค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดกนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจวิชานี้ก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่ทำให้เราได้เข้าใจพัฒนาการเด็กๆและที่สำคัญก็เป็นเสมือนกระจกที่ส่องสะท้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่ให้เราได้ทำความเข้าใจตัวเองว่าเราเติบโตมาอย่างไรและจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างไรในหัวข้อแรกเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางอารมณ์เด็กที่แตกต่างกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเด็กคือผ้าขาวแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวอย่างที่เราคิดเพราะพวกเขาอาจจะเป็นผ้าหลากสีก็ได้เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันตั้งแต่พวกเขาเกิดซึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกันนั้นก็คือพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไปซึ่งโทมัสกับเชสและจิตแพทย์หลายท่านได้แบ่งรูปแบบของพื้นฐานทางอารมณ์เด็กออกเป็น3แบบด้วยกันดังนี้ค่ะรูปแบบที่1เรียกว่า Easy Child หรือเด็กที่มีการปรับตัวง่ายกลุ่มเด็กรูปแบบนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะกินง่ายนอนง่ายหลับง่ายแล้วก็ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชอบแล้วก็ทำความรู้จักกับมันแล้วก็ชอบที่จะสำรวจโลกมากๆแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแล้วบางครั้งพ่อแม่ก็จะติดกับดักว่าไม่ว่าเขาจะเจออะไรเนี่ยเขาก็จะมีความอดทนหรือว่าเขาจะปรับตัวได้ง่ายกว่าเด็กคนอื่นๆแต่อย่าลืมว่าเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปค่ะบางครั้งเขาก็จะมีช่วงที่ยากลำบากบ้างหรือว่าเผชิญปัญหาดังนั้นสิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ควรคาดหวังเขาตามวัยให้ความช่วยเหลือให้การสอนแล้วก็การเคียงข้างนะคะส่วนเด็กรูปแบบที่2เรียกว่า slow to warm

ชายหรือว่าเด็กที่มีการปรับตัวที่ยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปนะคะหรือบางครั้งก็ใช้เวลาในการปรับตัวที่มากเขาใช้เวลามากกว่าเด็กทั่วไปเล็กน้อยในการปรับตัวเข้าหาสิ่งต่างๆสมมุติว่าถ้าเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวกับโรงเรียนเพื่อนๆแล้วก็สภาพแวดล้อมสักหน่อยเด็กๆกลุ่มนี้เขาต้องการเวลาต้องการโอกาสและเขาก็เป็นนักสังเกตชั้นยอดดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้เป็นในลักษณะแบบนี้สิ่งสำคัญของผู้ใหญ่ก็เลยต้องให้เวลาเขาสักหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายเรียกว่า difficult child ตามชื่อเลยค่ะมีการปรับตัวที่ยากคือใช้เวลาและบางครั้งแม้จะใช้เวลาแล้วก็ยังจะปรับตัวไม่ได้นะคะเขาอาจจะมีการร้องไห้ง่ายโกรธง่ายหรือแม้กระทั่งมีความหวาดกลัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ๆเขาต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือใครสักคนที่เขาไว้วางใจได้ถ้าเราเป็นบุคคลนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะมั่นใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นข้อสำคัญคือเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาในการปรับตัวมากแล้วก็อาจจะต่อต้านปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่คุณพ่อคุณแม่ยิ่งหงุดหงิดเขาเนี่ยจะทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งไม่อยากเรียนรู้นะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่คือการที่เรามั่นคงให้ความมั่นใจกับลูกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะเคียงข้างเขาแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กๆจะเป็นผ้าสีอะไรพวกเขาทุกคนต่างต้องการโอกาสแล้วก็ความรักจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่ให้การดูแลเขาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อย่างเราเช่นกันไม่ว่าเราจะเติบโตมาเป็นแบบไหนมีความแตกต่างกับผู้อื่นเช่นไรเราควรจะให้โอกาสตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในแบบของเราค่ะในหัวข้อที่2เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการโดยที่เราจะมาเรียนรู้ไปกับทฤษฎีของนักจิตวิทยาชาวเยอรมันชื่อว่าอีริกอีริกสันเขาได้กล่าวถึงว่าพัฒนาการมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น8ขั้นโดยเริ่มตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุแต่ในวันนี้ครูเมย์จะโฟกัสที่4ขั้นแรกนะคะก็คือตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นก็คือขั้นที่4ผู้ใหญ่หลายๆคนที่พบว่าในวัยเยาว์ของเราขาดบางสิ่งไปและเราไม่สามารถย้อนกลับไปเติมเต็มได้ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันไปค่ะว่าแต่ละขั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างเริ่มจากบันไดขั้นที่1เลยนั่นก็คือบันไดที่ชื่อว่า trust versus mistrust นะคะความไว้วางใจที่เด็กมีต่อโลกใบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการที่เด็กคนนึงเกิดมาในโลกใบนี้เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทันทีคุณพ่อคุณแม่จึงเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาการสร้างความไว้วางใจเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะคะก็คือการตอบสนองกับเด็กแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเด็กร้องหิวนมคุณพ่อคุณแม่ให้นมเขาถ้าเด็กรู้สึกเหนื่อยหนักก็สามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขาได้หรือเขาร้องต้องการให้ใครสักคนมาปลอบประโลมเขาคุณพ่อคุณแม่สามารถอุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็กอดเขาอย่างอ่อนโยนเด็กรับรู้ว่าตัวเขาเป็นที่ต้องการของเราและเขารับรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีใครสักคนที่เป็นที่พึ่งให้เขาได้นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองแต่ในทางกลับกันถ้าหากเราไม่ให้การตอบสนองเด็กในขั้นพื้นฐานเหล่านี้เช่นเมื่อเขาร้องไม่มีใครสักคนเลยที่ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาเมื่อเขาหิวเขาถูกปล่อยให้หิวต่อไปเรื่อยๆเด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนโลกไม่ให้การตอบสนองไม่มีใครสักคนที่มอบความรักหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับเขาเลยสิ่งที่เด็กจะพัฒนาต่อมาคือความขัดแย้งในตัวเองว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการและโลกใบนี้อาจจะน่ากลัวกว่าที่เขาคิดการพัฒนาต่อไปในเด็กกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการหรือโลกน่ากลัวกว่าที่เขาคิดเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือกรณีแรกเด็กรู้สึกกลัวที่จะออกไปเผชิญโลกเด็กอาจจะแสดงออกในลักษณะที่หวาดกลัวกับคนใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับอีกกรณีนึงก็คือเขาอาจจะพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นมาภายนอกแต่ข้างในในกลุ่มเด็กนี้ก็คืออาจจะรู้สึกเปราะบางภายในเขารู้สึกว่าตัวเองต้องปฏิเสธก่อนที่ตัวเองจะถูกปฏิเสธหรือแม้แต่กระทั่งเขาต้องพยายามที่จะแข็งแกร่งด้วยตัวเองล้มก็ต้องร้องไห้อยู่คนเดียวเงียบๆหรือแม้กระทั่งว่าเขาไม่กล้าแม้กระทั่งขอความรักจากผู้อื่นเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการในวัยเยาว์ดังนั้นในบันไดขั้นนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆกับบุคลิกภาพของผู้ใหญ่หลายๆคนถ้าหากเราให้การเติมเต็มเขาให้ความรักการเคียงข้างและการตอบสนองเด็กจะพัฒนาตัวเองแล้วก็การรับรู้คุณค่าในตัวเองก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นมาค่ะเมื่อบันไดขั้นที่1ก็คือการที่เด็กสามารถไว้วางใจต่อโลกใบนี้ได้เขาก็จะก้าวเข้าสู่บันไดขั้นที่2ของพัฒนาการนั่นก็คือบันไดในขั้นที่เรียกว่า autonomy versus shame and doubt การที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองและก็
สามารถที่จะยอมรับว่าตัวเองนั้นมีความสามารถหรือทำสิ่งต่างๆได้ช่วงวัยนี้ก็คือจะเป็นช่วงวัย 2-4 ปีในเด็กวัยนี้คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มพบว่าพวกเขาสนมากๆเลยไม่ว่าเขาจะอยากลองกินเองหรือแม้กระทั่งบางทีอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านแต่ประเด็นมีอยู่ว่ากล้ามเนื้อของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาอาจจะเดินแล้วหกล้มเขาอาจจะหยิบจับข้าวของแล้วหกตกแตกถ้าเราให้การยอมรับให้โอกาสที่เขาจะได้ลองเด็กๆจะพัฒนาออโตโนมีขึ้นมาหรือความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าเด็กพยายามจะทำอะไรด้วยตัวเองแล้วแต่มันผิดพลาดไปหมดเลอะเทอะไปหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้เพียงแค่จับผิดเขาแล้วก็ตำหนิเขาอย่างเดียวเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาสิ่งที่ตรงข้ามขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็คือความสงสัยในตัวเองว่าฉันนั้นมีความสามารถจริงๆหรือเปล่าหรือ shame and doubt นั่นเองนะคะความสงสัยนี้จะติดค้างในใจเด็กไปยันถึงพัฒนาการขั้นอื่นๆด้วยเช่นเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรแล้วจะผิดพลาดไหมกลัวความผิดพลาดถ้าไม่เพอร์เฟกต์ฉันไม่ทำดีกว่าดังนั้นในขั้นนี้เนี่ยถ้าหากเด็กสามารถที่จะได้รับการยอมรับแล้วเขาจะกล้าทำสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเขาจะรู้ว่าแม้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเมื่อเด็กๆมีพื้นฐานที่มั่นคงจากที่บ้านคือมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถไว้วางใจได้เขาค่อยๆก้าวขาออกไปสู่การที่เขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นบันไดขั้นที่3จึงให้ความสำคัญกับเรื่อง initiative หรือที่เรียกว่าการคิดริเริ่มเขาเริ่มมีจินตนาการมากมายซึ่งเด็กวัยที่ให้ความสำคัญกับบันไดช่วงนี้คือวัย 4-5 ปีซึ่งโลกของเด็กๆวัย 4-5 ปีเนี่ยจึงเต็มไปด้วยการคิดสร้างสรรค์เต็มไปด้วยแฟนตาซีและเต็มไปด้วยอะไรก็ตามที่เป็นไปได้เสียทุกอย่างถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาคิดให้เด็กๆได้ลองทำในสิ่งที่เขาอยากทำไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือว่าการประดิษฐ์ต่างๆการละเล่นหรือการที่เขาอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆแล้วรอให้เขาได้ลองเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาความคิดริเริ่มขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยในตัวเขาหรือรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้เด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกผิดขึ้นมาแทนที่ซึ่งความรู้สึกผิดนี้คือบ่อเกิดของการที่เด็กๆจะไม่กล้าลงมือทำรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากเรากำลังอยากให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาต่อไปคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ความเชื่อใจให้การรับฟังและให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นค่ะเมื่อเด็กๆมีบ้านที่ปลอดภัยมีตัวเองที่พัฒนาขึ้นมามีความคิดที่ได้รับการยอมรับแล้วขั้นที่4เป็นบันไดที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยเรียนอย่างแท้จริงวัยตั้งแต่5ปีขึ้นไปจนถึง12ปีนะคะเป็นวัยที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยประถม1นั่นเองเด็กๆวัยนี้เนี่ยนอกจากเขาจะมีจินตนาการแล้วเขายังเริ่มใช้เหตุและผลเป็นด้วยโลกแห่งแฟนตาซีของเขาในวัยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มเข้าใกล้โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเด็กบางคนในช่วงวัยเล็กๆเนี่ยเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆเขารู้สึกว่าแค่ทอดไข่เจียวได้ก็เก่งที่สุดในบ้านแล้วหรือวิ่งเร็วที่สุดก็อาจจะเร็วที่สุดในโลกแล้วแต่เมื่อเขาเข้าสู่วัยเรียนเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าความคิดเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปมีเพื่อนที่เร็วกว่าเขามีเพื่อนที่เก่งกว่าเขาเมื่อเด็กๆรับรู้ว่าแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าเขาสามารถที่จะขยันต่อไปอดทนและฝึกฝนเขาก็จะสามารถไปตามเป้าหมายของตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเด็กๆรับรู้ว่าตัวเองพัฒนาต่อไปยังไงก็ไม่มีทางดีขึ้นซึ่งมักจะเกิดจากคำพูดของสภาพแวดล้อมคือผู้ใหญ่เราเนี่ยแหละค่ะบางทีเราก็พูดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ดีขึ้นสักทีนะหรือเรามักจะเปรียบเทียบเด็กคนนึงกับเด็กอีกคนนึงที่เก่งกว่าเนี่ยค่ะเด็กๆจะรับรู้ว่าตัวเองอ่ะแม้ว่าจะพยายามแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดอยู่ดีเขาก็จะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกด้อยขึ้นมาว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ยังไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มองว่าเราอยากให้เขาพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนเราควรที่ชื่นชมที่ความพยายามของเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นแม้ว่าเก่งที่สุดของเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นก็จริงแต่เขารู้สึกว่าตัวเองเก่งนั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วค่ะที่เขาจะพยายามจะเป็นตัวเองต่อไปนอกจากนี้แล้วถ้าผู้ใหญ่บางคนที่เติบโตมากับความรู้สึกที่ว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะติดในขั้นพัฒนาการนี้ในวัยเด็กได้นะคะซึ่งพบว่าในวัฒนธรรมที่มีการเปรียบเทียบหรือว่ามีการที่ต้องแข่งขันสูงเนี่ยเด็กๆหลายคนพัฒนาความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอหรือว่ารู้สึกด้อยกว่าคนอื่นขึ้นมาเยอะมากๆเลยดังนั้นในวันนี้ที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อนแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือกลับมามองที่ตัวเองนะคะว่าเราทำอะไรได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่คนมาบอกเราว่าเราทำได้ดีนะเราต่างหากที่ต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้ดีหรือเปล่า
และเมื่อเราทำได้ดีแล้วอาจจะไม่ต้องดีพอเหมือนใครๆแค่ดีพอสำหรับตัวเองก็เพียง

พอแล้วค่ะเมื่อเราทราบพัฒนาการเด็กทั้ง4ขั้นนี้แล้วเราจะทราบว่าสิ่งใดสำคัญกับเด็กในแต่ละช่วงวัยเพื่อเราจะไม่พลากสิ่งสำคัญนั้นไปจากเขาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางอย่างอาจจะขาดหายไปไม่ได้รับการเติมเต็มในวัยเด็กของเราก็ไม่เป็นไรอีกเช่นกันเพราะว่าในวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะพัฒนาและเติมเต็มตัวเองต่อไปอย่างไรได้เพื่อเป็นตัวเราที่ดีที่สุดในวันนี้ค่ะในหัวข้อที่3เราจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือเด็กกับผู้เลี้ยงดูหลักเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นบันไดขั้นที่1ของพัฒนาการมนุษย์เราในทุกๆคนเลยค่ะความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่สำคัญกับโลกใบนี้ไหมและโลกใบนี้มองเขาอย่างไรบ้างดังนั้นความสัมพันธ์ในวัยแรกเกิดของเด็กเนี่ยสามารถส่งผลต่อบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ในตอนที่เรากำลังจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆสังคมของเรานะคะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสิ่งที่เราคาดหวังไว้ที่เราควรจะมอบให้กับเด็กคนนึงเราเรียกว่า healthy relationship หรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คือ healthy relationship เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูเด็กเนี่ยให้การรับฟังให้การยอมรับให้การเคียงข้าง2คือเด็กและพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยมีการที่ยอมรับในกันและกันไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องเป็นแบบเราหรือเขาต้องดีกว่าเราหรือน้อยกว่าเราเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและ3คือการที่เรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้การสบายใจเนี่ยหมายรวมถึงเด็กๆสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดบ้างเขาก็ไม่กลัวที่จะผิดพลาดต่อหน้าเราและคุณพ่อคุณแม่ให้การสอนเขาได้ไม่ได้ใช้การลงโทษอย่างรุนแรงนั่นคือ healthy relationship ค่ะความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะเป็นในลักษณะของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความรักอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปการที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราต้องการเขาเด็กมีความสำคัญกับเราและวิธีการตอบสนองก็คือว่าในวัยแรกเกิดเราให้การดูแลให้การเอาใจใส่และมีเวลาเวลาในที่นี้ไม่ใช่แค่เอาตัวของเราไปอยู่กับเด็กนะคะแต่คือการที่เราเนี่ยมีเวลากับลูกมองตาเขายิ้มให้เขาหัวเราะไปกับเขากอดเขาอ่านนิทานกับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เรายอมที่จะสละเวลาของเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กับลูกทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำซึ่งความสัมพันธ์ในรูปแบบของ healthy relationship เนี่ยก็มีความแตกต่างกับ toxic relationship อย่างชัดเจนถ้าหากเป็น toxic relationship แล้วเนี่ยก็จะทำให้1คือเด็กอาจจะหวาดกลัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ด้วยกลัวจะผิดพลาดต่อหน้าเรากลัวว่าจะเป็นตัวเขาแล้วไม่ได้รับการยอมรับถ้าหากเด็กเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเราคาดหวังเขาเกินกว่าวัยหรือว่าเราแทบจะไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยอันดับที่2ก็คือการที่เรารู้สึกว่าเด็กกับเราเนี่ยไม่สามารถพูดคุยหรือยอมรับในความแตกต่างของกันและกันได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เขาเรียนเก่งมากๆเลยแต่ว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนักเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กขี้อายคุณพ่อคุณแม่อยากให้กล้าแสดงออกแต่เขาเป็นตัวเขาแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับคุณพ่อคุณแม่สินะและตัวอย่างที่3ก็คือการที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาอาจจะรู้สึกติดขัดในการที่จะทำสิ่งต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะทำสิ่งไหนมันก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตหรือว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทำอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากเราพัฒนา healthy relationship เขาก็จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบที่ดีได้แต่ถ้าเราพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะของ toxic หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักเด็กอาจจะพัฒนาตัวเองไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับผู้อื่นได้เช่นกันอาจจะเป็นในรูปแบบของความหวาดกลัวที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนรักในอนาคตหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าการที่จะมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเช่นไรเพราะที่ผ่านมาเขามีรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้กับเราค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าความสัมพันธ์ในวัยเยาว์มีผลต่อการที่เราจะสร้างสายสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่จอห์นโบวี้เชื่อเสมอว่าการสร้างสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อโลกใบนี้ได้อย่างมั่นคงซึ่งงานวิจัยของรูดอล์ฟเชฟเฟอร์แล้วก็เพ็กกี้เอเมอร์สันเนี่ยได้ศึกษาเด็กทารกทั้งหมด60คนตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัย1ปีพวกเขาได้ค้นพบว่าสายสัมพันธ์มีพัฒนาการที่เป็นลำดับที่ชัดเจนอยู่ซึ่งพวกเขา

ได้แบ่งลำดับสเตจของพัฒนาการออกเป็น4ขั้นด้วยกันเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกสุดเลยก็คือขั้นที่เรียกว่า pre-attachment หรือว่าก่อนเริ่มสายสัมพันธ์เด็กวัยแรกเกิดจนถึงวัย6สัปดาห์ค่ะพวกเขาอาจจะยังไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้เพราะว่าพวกเขาแค่ต้องการการอยู่รอดแล้วต้องการใครสักคนหนึ่งที่สามารถตอบสนองขั้นพื้นฐานให้เขาได้ไม่ว่าหิวได้กินเหนอะหนะได้การเปลี่ยนแพมเพิร์สหรือว่าป่วยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแม้ว่าเด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาแต่เขาเริ่มรู้สึกมีความผูกพันกับคนที่มาให้การอุ้มให้การกอดให้การให้เขาแล้วซึ่งเด็กวัย6สัปดาห์ถึง7เดือนเนี่ยค่ะยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่า indiscriminate ก็คือแยกแยะไม่ได้นั่นเองค่ะว่าใครเนี่ยเป็นใครคุณพ่อหรือคุณแม่คุณปู่หรือคุณย่าแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาเขาเขาอาจจะยิ้มให้แล้วก็อยากให้เราอุ้มไปหมดค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าช่วงหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาให้ใครอุ้มก็ได้แต่ทำไมพอโตขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆกลับไม่ยอมให้อุ้มซะงั้นก็เพราะว่ามันนำไปสู่พัฒนาการในขั้นที่3นั่นเองค่ะคือขั้นที่เรียกว่า discriminate คือเด็กสามารถที่จะแยกแยะได้แล้วว่าใครคือพ่อใครคือแม่หรือใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาเด็กๆจะเริ่มแยกแยะได้ในช่วงวัย7เดือนขึ้นไปนี่แหละค่ะเขาจดจำได้แล้วนะคะว่าคนไหนมาหาเขาบ่อยที่สุดแม้ว่าเราจะเป็นคุณแม่ของเด็กน้อยคนนี้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาแล้วก็ให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงมากกว่าหรือพี่เลี้ยงเลี้ยงเขามากกว่าเนี่ยเด็กก็อาจจะติดบุคคลเหล่านั้นมากกว่าเราได้นะคะถ้าอยากจะให้เด็กๆเชื่อมั่นในตัวเราวางใจในตัวเราเราก็ต้องปรากฏตัวในสายตาของเด็กๆในวัยนี้และก็ให้เวลากับเขามากๆที่สุดในวัยนี้ค่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายของพัฒนาการในช่วงวัยก็คือ10เดือนขึ้นไปเนี่ยค่ะเราเรียกพัฒนาการสายสัมพันธ์อันนี้ว่า multiple หรือว่าเด็กเรียนรู้แล้วว่าสายสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงสายสัมพันธ์เดียวที่เขาสามารถสร้างได้แต่เขาสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับทุกๆคนที่เข้ามาหาเขาได้ค่ะสายสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่สายสัมพันธ์กับคุณปู่คุณย่าสายสัมพันธ์กับพี่น้องสายสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็คนอื่นๆค่ะเด็กๆสามารถแยกระดับความสนิทใจได้ตามการที่เรามีเวลาให้มากหรือน้อยหรือว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้เขาไว้วางใจได้มากเด็กก็จะมีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งกว่าค่ะ

แดน่าบอมไลน์ได้ศึกษาต่อจากจอห์นโบบี้ว่าแล้วรูปแบบความสัมพันธ์ในวัยเยาว์รูปแบบไหนที่จะส่งผลกระทบกับการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแบบต่างๆซึ่งเธอได้พบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ย4รูปแบบด้วยกันซึ่งเราจะเริ่มจากรูปแบบแรกที่เป็นรูปแบบที่ควรจะเป็นนะคะคือรูปแบบที่เรียกว่า authoritative หรือในชื่อภาษาไทยที่เรียกง่ายๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเอาใจใส่การที่คุณพ่อคุณแม่มีความเอาใจใส่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราตามใจลูกนะคะแต่หมายถึงว่าเรามีเวลาให้เขาสอนสิ่งต่างๆตามวัยแล้วก็ให้การยอมรับลูกในแบบที่เขาเป็นเด็กๆจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ในรูปแบบที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่รักหรือว่าบุคคลอื่นๆในสังคมในรูปแบบที่ดีต่อได้ค่ะแต่ในรูปแบบอื่นๆต่อจากนี้จะเป็นรูปแบบที่เราไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรที่จะสร้างสายสัมพันธ์รูปแบบนี้กับใครหรือแม้แต่กระทั่งกับลูกเรานะคะรูปแบบแรกเรียกว่า authoritarian หรือเรียกง่ายๆว่าค่อนข้างเผด็จการคุณพ่อคุณแม่รูปแบบนี้เนี่ยจะคอยใช้การสั่งบอกว่าลูกต้องทำแบบไหนและค่อนข้างคาดหวังผลลัพธ์ค่อนข้างสูงแม้ว่าลูกจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วหรือว่าลูกอยากจะเสนอความคิดเห็นแบบไหนเราจะมักจะไม่ค่อยฟังแล้วก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งเรามองว่าลูกก็คือลูกและเราคือพ่อแม่เราควรจะมีสิทธิ์แล้วก็ลูกควรที่จะฟังซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์รูปแบบนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ เนี่ยเกิดความหวาดกลัวมากกว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมองว่าถ้าเขาเก่งหรือว่าเขาแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องยอมอีกคนนึงก็ได้แล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกับที่เราพัฒนากับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เขาอาจจะหวาดกลัวกับการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าสายสัมพันธ์เป็นอะไรที่ทำให้เขาไหวยาวต่อมาเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เรียกว่า permissive attachment style นะคะหรือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามใจลูกๆมากๆนั่นเองค่ะการตามใจเนี่ยปรากฏในรูปแบบของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ย

กลัวลูกจะไม่รักกลัวการปฏิเสธลูกหรือกลัวการขัดใจเขาการขัดใจเนี่ยบางครั้งก็จำเป็นกับเด็กๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าหากเราไม่สามารถที่จะสอนเขาได้ในสิ่งที่จำเป็นเพราะกลัวว่าลูกจะไม่ชอบลูกจะเหนื่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในสังคมเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ยอมตามเขาไปเสียทั้งหมดเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่าตัวเองเนี่ยอยากจะสั่งเพื่อนๆไปเสียหมดทำให้เขาอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเสียเท่าไหร่เมื่อเขามีรูปแบบความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในวัยผู้ใหญ่เขาอาจจะเอาแต่ใจแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจคนอื่นก็ได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า uninvolved attachment style หรือเรียกว่าการปล่อยปละละเลยหรือทอดทิ้งนั่นเองค่ะยิ่งกว่าการไม่รักคือการที่เขาไม่ได้รับการมองเห็นเลยเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการของโลกใบนี้เพราะว่าแม้แต่กระทั่งพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ทอดทิ้งเขาด้วยมักจะพบที่สถานเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กบางคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้เลยหรือว่าทอดทิ้งเขาไว้กับใครบางคนแล้วก็แทบจะไม่มีเวลากลับมาดูแลเขาเด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกกังวลหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอทำให้ไม่ได้เป็นที่รักแล้วที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขากลายเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะรู้สึกว่าแล้วอย่างนี้เขาควรจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมคนอื่นจะยอมรับในแบบที่เขาเป็นหรือเปล่าเราก็จะพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่ถูกทอดทิ้งในวัยเยาว์เนี่ยเขาก็จะกลัวการถูกทอดทิ้งเช่นกันบางคนเลือกที่จะปฏิเสธคนอื่นก่อนที่ตัวเองจะโดนปฏิเสธตอบนะคะหรือบางคนเลือกที่จะสร้างกำแพงหนาไม่อยากให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปกว่าเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นแค่คนรู้จักเพราะเขากลัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนทิ้งหรือว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับสักวันนึงค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเยาว์มีความสำคัญกับเด็กมากๆดังนั้นเราทุกคนที่มีโอกาสที่จะได้ดูแลเด็กสักคนนึงเราควรที่จะรักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อเขาจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะสุดท้ายแล้วในวันหนึ่งเด็กทุกคนก็ต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เราพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่มีความเจ็บป่วยทางกายทางใจมักจะมีบาดแผลในวัยเยาว์ที่ไม่ได้รับการเติมเต็มหรือว่าได้รับการทำร้ายมาก่อนดังนั้นวัยเด็กจึงเป็นวัยที่สำคัญมากๆที่เราจะให้การดูแลให้การยอมรับให้ความรักแล้วก็ที่สำคัญคือการปลูกฝังคุณค่าในตัวของเด็กคนหนึ่งในฐานะที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางคนอาจจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูเป็นนักบำบัดหรือเป็นคุณปู่คุณย่าก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลเด็กๆอย่างเต็มที่นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสดูแลเด็กคนใดเลยขออย่าลืมที่จะกลับมาดูแลเด็กน้อยในตัวเราค่ะ

สำหรับในตอนถัดไปเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสรีระไม่ว่าจะเป็นด้านสมองสภาพแวดล้อมหรือทางกายภาพของเด็กคนหนึ่งว่ากว่าเขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วกิจกรรมที่จะสามารถช่วยให้เขาพัฒนาอย่างเต็มที่เนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในตอนถัดไปนะคะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: รู้สึกภูมิใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจเป็นพลังใจที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายังมีคนรักยังมีคนชอบและก็ยังมีคนนับถืออยู่คุณธรรมศีลธรรมตัวดีสำคัญมากที่เราแต่ที่ทำให้เรายังอยู่ได้ครองตัวอยู่ได้
1: จะกล่าวถึงพระเอกตลอดการขวัญใจคนไทยทุกเพศทุกวัยกับลีลาการแสดงในทุกๆบทบาทที่เขาได้รับไม่ว่าจะฉากรักซีนอารมณ์หรือบทบู๊ล้างผลาญเขาคนนี้ตีบทได้แต่กระจุยกว่า50ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงรางวัลที่ได้รับมากกว่า100รางวัลและถูกจารึกชื่อไว้ในGuinness Book of World Record ว่าเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการที่จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever

0: สมัยก่อนจะเข้าวงการนี่มีคนที่เป็นแมวมองนี่มีอยู่ๆแกก็โผล่มาดื้อๆกันเองก็เข้ามาสวัสดีครับผมชื่อนำดีวิตตาครับผมอยากจะขอเชิญคุณไปเป็นพระเอกให้ผมสักเรื่องได้ไหมพระเอกอะไรครับพระเอกดังเรื่องละครเนาะละครทีวีแกก็มาตัวหลังก็มาเจออีกที่นั่นแหละครับแล้วก็อันนี้แกถือบทมาให้เลยถือบทละครมาถึงก็เข้ามือเลยแล้วก็พาไปที่วังท่านวังหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยคือมาถึงก็มีการซ้อมกันเลยนะที่นั่นเลยที่วังท่านไกรสิงห์
1: สมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจากแมวมองอย่างคุณนำดีวิตะทำให้ก้าวเข้ามาเล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับคุณวิไลวันวัฒนพาณิชย์นางเอกชื่อดังในขณะนั้นโดยมีหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยเป็นผู้กำกับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ซึ่งในยุคนั้นมีโทรทัศน์ในเมืองไทยเพียงแค่2ช่องคือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ระบบขาวดำ
0: จากพระเอกทีวีนะครับพระเอกทีวีก็มาเรื่องหัวใจปรารถนาแล้วก็มาร้องเพลงก่อนนะฮะร้องเพลงอยู่2ครั้งร้องเพลงในทีวีนะครับคือคุณอันดีบอกเอ้ยคุณแอดเสียงดีนี่มาร้องเพลงไหมจัดเป็นรายการรีวิวเพลงเขาเรียกรีวิวเพลงนะโอ้เกิดมาไอ้ศูนย์ราชาของข้าก็มีแคว้นใดข้าไปทั่วในปฐพีข้าถือเป็นที่ครองนานมาร้องเพลงในหลังนะครับก็อันนี้ล่ะเป็นจุดที่ทำให้คุณน้อยกบลบทินสนใจเชิญให้ผมไปที่บ้านคุณดำดีก็ไปด้วยนะครับผมก็นั่งรถสปอร์ตไปแกให้ผมขับนะขับรถเป็นสปอร์ตแทรมไอ้ฝั่งผมเนี่ยไอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ท้องดำดีเขาติดธรรมดาเขาเปิดคล็อกพอเปิดพัดดึงกรอนออกมันก็เปิดแต่ใช่ธรรมดาเมื่อผมต้องกระโจนออกพี่แดงไปน้อยแอบดูข้างบนดูพฤติกรรมข้างบนเป็นไงปรากฏ bad impress คือเพื่อเขาว่ากิริยาไม่น่ารักคือกุยแกบอกว่ากุยฮะคราวนี้พอเครื่องไปบนบ้านครับก็มีการคุยกันพอสมควรก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายคือแกก็คุยไปกันนะพูดไปกันนะพระเอิญเลยไอ้นกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อทำให้ผมได้แสดงหลังเป็นเรื่องแปลกนะฮะเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่แดงนกมีนกเอี้ยงสวัสดิกาชื่ออีชื่อเจี๊ยบขณะนั้นน่ะแกก็วางแล้วเจี๊ยบลงเพื่อให้มันกินน้ำแล้วก็บอกเจี๊ยบเอ้ยมันก็กระโดดมาหาก็มาเกาะที่นิ้วเนี่ยตอนหลังพี่แดงบอกเองนะครับเพราะว่าอันนี้นกตัวเนี้ยเป็นสื่อทำให้ตัวพี่แดงกับพี่น้อยกลับใจจากที่แรกมองจากหน้าต่างที่ว่าคิดว่ากุยตอนหลังมาเอ๊ะไม่ใช่นี่นะมีเสน่ห์นะบอกเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ยังรักอะไรเงี้ย
1: จากนกเอี้ยงสาลิกาที่เป็นสื่อให้สมบัติเมธินีได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องรุ้งเพชรคู่กับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงโดยเรื่องเพชรเป็นหนัง16มิลลิเมตรบทประพันธ์ของแก้วฟ้าและกำกับการแสดงโดยน้อยกมลวาทินนำออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
0: ถ้าเผื่อว่าหนังเรื่องแรกที่เข้าโรงหนังโรงแรกนะเข้าได้เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน 700,000 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านเป็นพระเอกต่อไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่ถึง 700,000 บาทถือว่ายังไม่เข้าขั้นอาจจะต้องเรื่องต่อไปอาจจะเป็นพระรองหรือเป็นผู้ร้ายก็แล้วแต่เรื่องที่2เข้าไปเกือบล้านนะเรื่องที่2ดีขึ้นอีกมากเยอะเรื่องที่2สกาวเดือนยุคนั้นถือว่านะครับว่าพระเอกแบบผู้ดีถ้าพระเอกอย่างนั้นที่ภาพไปเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงดูผู้หญิงชอบดูแต่ผู้ชายเด็กๆไม่ชอบดูคนที่จะสามารถครองตลาดได้คือคนที่เล่นหนังบู๊ได้แล้วเก่ง อย่างวิชัยบัญชาสมัยนั้นนะวิชัยบัญชาชัยยะแสนสุรศักดิ์อะไรเงี้ยนะครับคือพวกนี้จะเล่นหนังบู๊ได้แล้วก็เด็กชอบผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยและผู้ชายก็ชอบต้องคือถ้าแหล่งหนังบู๊เนี่ยแสดงว่าถ้าบู๊แล้วถูกใจเขานะครับบู๊แล้วไม่พอว่าแจ๋วนะบู๊ไม่ใช่บู๊เอาแอะแอะจอกแจ๊ะไม่ได้นะครับต้องบู๊แล้วจริงจังดูแล้วดีนั่นแหละถึงจะครองใจแฟนหนังได้
1: จากการเป็นพระเอกนักบู๊จึงทำให้สมบัติเมธนีกลายเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีแฟนคลับจำนวนมากมายในขณะนั้น
0: คือพูดจริงแล้วไปไหนจริงๆแล้วไปไหนไม่ได้เลยนะบู๊ทั้งหมดนะครับยุคนั้นนะฮะไปทำบุญก็ศาลาพังไปเข้าไอ้ร้านอาหารร้านพังนึกอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยจองตั๋วข้างหลังข้างหลังสุดแถวหลังสุดขวามือเพื่อจะได้ออกมาก่อนเร็วที่สุดถ้าออกมาตามนั้นแล้วก็โอ้โหออกไม่ได้โอ้โหแน่นเอียดเลยก็ไม่ได้เลยก็วุ่นวุ่นเลยไปโรงแรมไหนไปพักโรงแรมไหนก็นั่นไปหมดร้อมคนนั่นไปหมดแอดเอียดกันไปกันนะแล้วก็โดนล้วงมาอะไรบ้างโดนล้วงอย่างว่านะมันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องต้องขอสารภาพพนักงานดิฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยชอบคุณมากเป็นแฟนคุณประจำด้วยดูแลคุณประจำชอบคุณมากเลยตอนนี้ก็อยากจะให้สาวเนี่ยได้แต่งงานกับคุณบอกคล้ายๆบอกทำเพื่อให้เราเนี่ยเป็นอยากจะได้พันเราเนี่ยฉันได้พันพืชพันธุ์ได้ว่าพันธุ์มันดีกันนะว่า
1: จากการที่สมบัติเมธนีเป็นพระเอกขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่จึงมีกฎเหล็กคือห้ามมีความรักและห้ามแต่งงานโดยเด็ดขาด
0: อันนี้เป็นข้อเรียกว่าข้อที่ระบุไว้เลยถ้าเผื่อเรามีแฟนจะแต่งงานอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะว่ากำลังดังๆอยู่ด้วยพอแต่งงานบูบทันทีเลยแล้วก็ปิดนะครับตอนหลังเขามารู้เขาบอกโอ้โหอะไรฮะแล้วก็นึกเอ๊ะทำไมเมียกับน้องแต่มันเหมือนกันเหลือเกินเลยบอกกับน้องสาวแต่ตอนนั้นก็ลูกคนแรกนะครับตาอังเกิดศิริราชนี่แหละครับเอ๊ะเราก็อยากเห็นหน้าลูกใจจะขาดเราก็ปลอมเลยปลอมเป็นลุงแก่ๆแว่นตาขาวๆถือไม่เท่ายักเย่ยักยันไปพยาบาลที่เบิร์นไปไม่รู้เลยนะไปมาเขาก็โอเคคุณตู้ตามาเยี่ยมนะตาบอกแล้วตามาเยี่ยมโอเคพอเห็นหน้าลูกแล้วก็ว่าไงลูกหน้าตาดีดีนะว่าไงมาเยี่ยมแล้วก็เราก็พูดจ๋าเราไปอย่างนี้นะครับอะไรเงี้ยไปมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องชื่นใจอ่ะนะครับได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกเลย
1: ถึงแม้สมบัติเมธนีจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมลดลงแต่ยังคงเป็นพระเอกตลอดกาลจนถึงทุกวันนี
0: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: แม้ปัจจุบันพระเอกตลอดการของเราจะมีงานแสดงน้อยลงแต่ทุกวันนี้เขายังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ความเท่ความหล่อของพระเอกคนนี้ไม่ได้ลดหายไปเลยวันนี้เรามารู้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพระเอกตลอดการคนนี้กัน
0: คุณต้องออกกำลังกายก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าคนเรานี่มันถ้าเผื่อว่าอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับจะไปออกกำลังกายแบบหนุ่มๆก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีออกกำลังกายหลายๆแบบผสมผสานกันอย่างเช่นออกกำลังกายแบบคนสูงอายุก็มักจะเป็นพวกเขาเรียกนันแอปพอร์ตุสหรือว่าการบริหารร่างกายแบบมือเปล่าหนึ่งนะครับหรือถ้าทั้งหมดจะเป็นการบริหารแบบที่มีน้ำหนักนะครับมันก็ช่วยทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเราดีขึ้นนะครับโดยปกติเราจะบริหารร่างกายแบบวันเว้นวันนะครับหรือว่า3วันใน1อาทิตย์
1: จากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทำให้สมบัติเมทนีมีภูมิคุ้มกันจากอาการเจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือด
0: มันเป็นการป่วยของเราเองซึ่งเราไปนวดนะครับไปนวดแล้วก็เขาจะมีไอ้เครื่องมือนวดแล้วเขาเนี่ยเขาจะมีเล็กๆเขาไปเยี่ยมดูตุ่มเราจีบพลังโอ้ยเจ็บจุ๊บแล้วก็ชักออกมันก็อาจจะถลอกแล้วเขาก็เอาผ้าไอ้ผ้าที่เขาอยู่ในน้ำมันสกปรกอ่ะเขาไปซักแล้วเขาก็เป็นวัชชุกไม่ใช่มาถูเราเนี่ยเราไม่รู้นะเขาว่าน้ำน้ำสะอาดหรือสกปรกเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับสิ่งนั้นมาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือดตามตำราแล้วต้องตายเพิ่นหมอบอกเพราะว่าแข็งแรงมากเราแข็งแรงมากแล้วก็หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าแข็งแรงเราไม่มีโรคในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียว
1: นอกจากการออกกำลังกายแล้วกิจกรรมยามว่างของสมบัติเมทนีอีกอย่างก็คือการวาดรูป
0: การวาดรูปในส่วนมากจะเป็นมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์คือเราอยู่เราเห็นเอ๊นี่แหละอย่างสมมติไอ้ดอกไม้เนี่ยก็เลยเอ๊ต้นนี้มันสวยไปแล้วก็เขียนรูปนะครับเราต้องมีแบบให้เขียนมีแบบให้เขียนเขียนแบบเขียนมีสีมีอะไรให้โอเคอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างแบบเขียนรูปอย่างเงี้ยชอบวาดภาพกล้ามมันสวยคนมีกล้ามมันสวยวาดแล้วสวย
2: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากความสำเร็จบนเส้นทางการแสดงของสมบัติเมทนีที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบเท่าเปรียบเสมือนแบบเรียนเล่มใหญ่ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวในวงการภาพยนตร์อันล้ำค่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคที่หาได้ยากจากการแสดงในปัจจุบันสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การแสดงณภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นพระเอกตลอดการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการแสดงภาพยนตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้รู้กันว่าแตกต่างกันอย่างไรขอเชิญนะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คืออาแอดสมบัติเมธานีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับทุกคนครับทุกท่าน
3: สมัยผมเองก็ดูไม่ทันแต่พ่อแม่ผมทัน
4: ไม่ทัน
3: เกิดทันแล้วก็พูดถึงอยู่บ่อยๆ
4: ตั้งแต่ปี2503ครับนะครับคนตอนต้นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาแสดงเท่าไหร่นะครับตอนนี้เขาก็นึกเขาหาว่าเราหล่ออ่ะเขาหาว่าเราหล่อนะครับก็เลยเอาซะหน่อยก็ลองดูนะครับว่าจะมาเป็นยังไงดีนะครับอะไรเงี้ยอัน
3: นี้น่าสนใจมากครับว่าแอดคือในอดีตเนี่ยเท่าที่ทราบนะก็คือว่าเขาไม่มีการสอนการแสดงอย่างเป็นหลักสูตร
4: ไม่มีครับตามหลักของเราเนี่ยนะครับที่แสดงได้นี่แหละเพราะการจำมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยไอ้การที่เราจำสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นนักแสดงนะครับจะเป็นนักแสดงก็ดีจะเป็นผู้กำกับแสดงก็ดีต้องจำสมัยก่อนพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่งหนังคาวบอยก็ดีหนังชกต่อยก็ดีหนังอะไรก็ดีทุกอย่างที่ไปแม้กระทั่งหนังเพลง If I love youว้าเนี่ยเคยได้ยินไหม Time and again I would try to say all I want you to know อะไรอย่างนี้แล้วก็จำมาหมดกิริยาการที่ร้องเพลงฝรั่งมันร้องเพลงจังไรพลาดแล้วก็จำมาอีกทุกอย่างมาอยู่ในหัวนี่เพราะการจำมาจากสิ่งที่แวดล้อมที่เราไปดูมาอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจำมาเรื่อยๆเนี่ย ป็นสิ่งที่ช่วยเราในการแสดงมากมายเลยครับสมมติจะเรื่องนี้เขาให้บทมาเรื่องนี้บอกโอ้เรื่องนี้มันบูฮะเรื่องนี้ต้องจอห์นเวนจอห์นเวนเราก็จำจอห์นเวนมาเรื่องนี้รูปหล่อสำอางหน่อยร็อกฮัตสันร็อกฮัตสันหรือตลกออกตลกโทนี่เคอร์ติสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างเข้ามาแล้วก็ผสมผสานกับของเราด้วยผสมผสานกันไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใครมีใครสอนเลยไม่ต้องมีใครสอนจริงๆครับ
3: พอหลังจากที่เป็นละครแล้วก็ก้าวมาสู่ภาพยนตร์
4: ภาพยนตร์ครับ
3: การเล่นเนี่ยแหละครับมันต่างกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างลองให้เรา
4: คือถ้าเผื่อว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ต้องไปจำบทไม่อยากกันในละครในละครมีจำบทบ้างใช่ไหมครับแต่หนังนี้เขาจะป้อนให้ตลอดเขาจะพูดอะไรแต่เขาจะพูดพอครับเข้ามาร้อยเรียงกันที่ในตาเราพับเราก็พูดออกไปตามนั้นจะเศร้าจะโกรธจะเกลียดจะกล้าฆ่าจะเคจะมันอยู่ในนี้หมดเขาบอกบทประพันธ์จะฟังทำไมดูทำอย่างนั้นไม่ชอบทำไมแต่อย่างเงี้ยมันเข้ามาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ไม่เอามันก็มาจากตรงนี้เหมือนกันเข้ามาตรงนี้เข้ามาเรื่อยเรื่อยทำไมอ่ะมันเข้ามาแล้วเราก็พูดออกมาด้วยลำเสียงของเราทั้งหมดนะครับจะเศร้าจะโศกจะหัวร้อจะขำจะอะไรแต่ก็มาจากคนบอกบทแต่เราต้องบอกบทเราต้องจำบทไปก่อนนะครับ
5: แล้วซีนเมื่อสมัยก่อนนะครับคือมันเขาเล่นแบบตัวเป็นธรรมชาติจะเป็นปกติเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าหรือแบบต้องมีเคิร์ดกันหรือเปล่าม
4: ันเป็นที่ตัวแสดงครับถ้าระดับนางเอกเนี่ยเขามักจะไม่สัมผัสกันจริงๆไม่จริงเพียงแต่แล้วก็ทำเงี้ยทำเงี้ยดูแล้วก็ทุ่มเลยเพื่อนอ่ะนะครับ
3: สมัยก่อนเนี่ยนะแอดเองก็ต้องเล่นเองใช่ไหมครับไม่ได้มี
4: ครับไม่มีท่านอินครับโอ้ยนี่แฟกซ์เซียนเขาจะใช้ฝังตัวเราโดยเอาแผ่นเหล็กติดไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ติดไว้นี่แล้วก็มีไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สายร้อยไปตามกางเกงเนี่ยร้อยไปถึงตรงเท้าเพราะฉะนั้นเรากำลังโดนยิงเราจะทำท่าจะยิงเนี่ยโดนยิงเนี่ยเขาจะกดเอฟเฟกต์เล็กกดเล็กตึงปั้งก็เจ็บแทบตายกูเด้ออีกอย่างนึงบางทีฝังกับต้นไม้เราก็อยู่ตรงหลังต้นไม้อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็บอกออกมาได้พร้อมโผล่พับเอฟเฟกต์ระเบิดตุ้มโผล่พอดีเลือดอาบเลยกูเลยเพราะว่ามันเอฟเฟกต์นี่มันจะกระจายไปหมดเลยแล้วก็การเล่นดังบู๊ที่เมื่อก่อนเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ
3: นายแอดมองว่ามันต่างกันไหมครับการแสดงเดี๋ยวนี้กับในอดีตที่ผ่านมา
4: เดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เขามีการหลอกกันมีอะไรกันอะไรคือเขาว่าคือเขาเซฟอ่ะเขาเซฟให้ตัวแสดงดีกว่าเยอะเลยแล้วการแสดงวันนี้นักแสดงโอเคมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าในยุคนั้น
6: สมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นแบบพระเอกนางเอกคู่ขวัญนะคะที่แบบต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนแบบสมัยนี้แล้วคนสมัยก่อนนะแบบพวกคนดูเขาอินแบบจริงๆเลยป่ะว่าสองคนนี้ต้องเป็นแฟน
7: ต้องรักกันใช่ไหมครับ
4: ส่วนมากจะไม่เป็นล่ะครับเพราะว่ามันจะคือคนเขาจับเองส่วนมากทางเจ้าของหลังนี้เขาจะได้ข่าวมาว่าคู่นี้เมื่อเขาเล่นด้วยกันแล้วมันได้เงินมากคนชอบนะครับคนชอบเขาก็เลยจับให้มาคู่กันก็เหมือนอย่างมิตรเพชรลาอะไรเงี้ยผมกับอรัญญาอะไรเงี้ยคือเพื่อนมาจับคู่กันแล้วมันได้เงินอย่างผมกับเพชรลาก็นะกับเพชรลาก็เยอะนะครับเล่นกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็เยอะกับการอรัญญามากกว่าเพราะว่าเพื่อนเราร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เพราะเอิญแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เป็นหนังเพลงเยอะด้วยคืออะไรก็แล้วแต่พระเอกยุคก่อนต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ครับมันถึงได้อยู่ได้นานเนี่ยครับพระเอกต้องมีคุณธรรม นางเอกก็ต้องมีคุณธรรมทุกทั้งคู่มีคุณธรรมหมดแล้วก็นอกหนังก็ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีเฉพาะในหนังนะแล้วเขานอกหนังก็โป๊ะโป๊ะพี่ยันแหลกก็ไม่ได้นะครับเขารู้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคุณธรรมประจำใจ
3: ขอบคุณนะแอนมากครับ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆครับเพราะว่าหาไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสที่นักแสดงรุ่นเก่าอย่างน้าแอดจะมาให้ความรู้กับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีนักแสดงดาราหน้าใหม่เยอะมากแต่ว่ามีไม่กี่คนที่จะสามารถยืนอยู่ในวงการได้นานๆแล้วก็มีคุณภาพอย่างน้าแอดครับก็คือประทับใจมาก
1: ก็สนุกค่ะทำงานกับพี่แอดเนี่ยสนุกมากแล้วก็มีความคล่องตัวมากเพราะว่าเนื่องจากเราทำงานด้วยกันเยอะมากแต่ถึงจะเริ่มทำงานด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ดูดีนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นกับพี่แอดเนี่ยเกาะสวาทหาสวรรค์ถ้าเป็นหนังคอมเมดี้ยิ่งสนุกใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นดีจากที่เป็นนักแสดงชายที่ได้เล่นด้วยกันมาเนี่ยนะคะเพราะนอกนั้นก็จะไม่เท่ากับพี่แอดนะคะพี่แอดเนี่ยเล่นมากที่สุดเลยน่าจะ200กว่าเรื่องนะจากที่ทำงานมาด้วยกันได้แต่ต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันไงเราเหมือนครอบครัวแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมากจริงๆเลยสมัยก่อนนี่เนาะช่วงที่งานเยอะๆนี่เจอกันแทบจะทุกวัน
2: ครับก็ประทับใจแอดสมบัติเมธนีครับเป็นพระเอกยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยและก็ท่านเป็นคนที่เล่นในทุกบทบาทแสดงมาอย่างยาวนานและท่านก็วางตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมจนถึงปัจจุบันด้วยครับก็อยากให้ท่านกลับมาแสดงอีกครั้งนึงครับแฟนๆรออยู่เยอะเลย
3: ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เป็นนักดูหนังไทยตัวยงเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงหนังแล้วก็จำความได้พอเริ่มดูหนังไทยมาเนี่ยพระเอกที่เราดูคนแรกๆเลย

0: บางครั้งแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยถึงไม่เป็นเวลาสั้นๆแต่เรารู้สึกอบอุ่นนี่คือไอดอลของเราคือพระเอกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นในจอแล้วมาเจอตัวจริงๆแล้วท่านก็อบอุ่นคุยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกประทับใจอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะปกติท่านก็เป็นคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆไปตลอดไปนะครับ
1: กว่า50ปีในวงการการแสดงกว่า600เรื่องกับบทบาทการเป็นพระเอกและกว่า100รางวัลที่การันตีความสามารถวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือพระเอกตลอดกาลในใจของพวกเราคนไทยทุกคนสมบัติเมธนี

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมครับวันนี้เต็มอิ่มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอนเพราะก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณแม่สุดซ่าอย่างแม่เจนเจนบุญสูงเนินนักร้องเสียงคุณภาพมาชิมของอร่อยกันแบบต้นตลาดยันท้ายตลาดกันเลยทีเดียวพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไตเรื้อรังไปพร้อมๆกันครับกินแบบไหนเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตวันนี้ได้รู้กันอย่างแน่นอน

0: ลาดน้ำดอนหวายแหล่งของกินของอร่อยริมแม่น้ำท่าจีนท่ามกลางเสน่ห์และวิถีชาวบ้านแบบชิลๆเป็นอีกหนึ่งตลาดน้ำที่นักชิมนักช็อปไม่ควรพลาด
1: ตลาดดอนหวายคุณหมอเคยมาเดินไหมครับ
2: เคยครับเคย
1: พี่จนเคยแล้วเน
3: า
1: ะ
3: 30ปีที่แล้ว
1: จำบ้าถามจริงเคยมานานมากแล้วเงี้ยหรอ
3: นานมากแล้ว
1: หรอนี่ของเยอะมากเยอะมากนี่เราลองแวะร้านนี้ก่อนไหมล่ะแม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: แม่ขายอะไรบ้างอ่ะ
4: ของเชื่อมหลายอย่างสารพัดเชื่อม
1: นี่อะไรขนุนเน
4: า
1: ะ
4: ขนุนค
1: ่
4: ะ
3: เพิ่งเคยเห็นขนุนเชื่อม
1: ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วทำไมแม่ถึงทำอ่ะขนุน
4: ก็แม่อยากขายอ่ะดอนหวายมันต้องมีสารพัดอย่าง
1: มันก็เหมือนมันเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อย
4: อร่อย
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวยังมีหลายร้านเลยฮะไปเลยฮะไปเลยครับนี่ร้านนี้ก็ดังมากชื่อร้านว่าโสย
3: โสยขนมไทย
1: โสยขนมไทยนะครับสวัสดีครับคุณโสย
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่นะ
5: โสยนั่นแม่
1: อันนั้นแม่นะถ้ามาโสยจะต้องทานอะไร
5: ขนมลืมกือเลยค่ะ
1: จัดเลยจัดเลยเขาดังมากร้านนี้เขาดังมาก
6: อันนี้คือกะทิเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
6: ข้างล่างเป็นอะไร
5: ตัวนี้เป็นสาคูกับเผือกค่ะ
3: แล้วทำไมถึงลืมกลืน
5: อร่อยจะลืมกลืนค่ะ
3: อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอ
5: ลองทานดู
3: ลองเลยมะ
1: หอม
5: อร่อยไหมคะ
3: หอมอบเทียน
5: ใช่ค่ะ
3: หอมอร่อย
1: ไม่แน่นหวานจัด
5: ขนมทำไม่หวานเลย
6: ไม่ค่อยหวานอันนี
5: ้ค่ะ
1: ดีนะ
5: มันหนูทิ้งให้
1: ดีขอบคุณมากครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เกรงใจจังเลยมีเปียกปูนไหม
5: มีค่ะ
1: ครับผม
3: อีกครับ
1: มาแล้วก
3: ็
1: ชิมให้มันรู้ไป
3: โอเค
1: แต่ถามว่าเกรงใจมันก็เกรงใจขอบคุณนะครับจริงๆเลยร้านนี้เขาไม่เน้นหวาน
6: ผมว่าอร่อยนะรสชาติดี
5: อันนี้หยกมณีค่ะ
1: อ๋อเหรอ
5: กินก็จะนิ่มทันที
1: อุ๊ยตายแล้วเกรงใจ
5: ไม่ต้องเกรงใจค่ะมาขนาดนี้แล้ว
1: โอ้ย
3: พี่ก๊อฟอาปากอาปากแหมทำเล่น
5: พี่ลองชิมคุณหมอไอซ์ชิมค่ะ
1: เกรงใจอ่ะตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับเจ้าของร้านเลย
3: คุณโสยค่ะ
1: แม่ตักอะไรอยู่อ่ะ
7: ลูกลานค่ะคือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นของโบราณมากเลยต้อง50ปีนะครับถึงจะได้กิน1ครั้งเพราะว่า
1: ต้นเขาเหรอ
7: ต้นเขาประมาณ50ปีเขาจะออกลูกให้เราทาน1ครั้งออกเสร็จต้นเขาก็จะตาย
1: ว้ายอุ๊ยเหรอ
7: ค่ะแล้วลานเนี่ยมันจะมียางทานไปแล้วเนี่ยมันจะบำรุงกระดูก
1: อ๋อ
7: จะทานลูกลานนะคะต้องมาร้านเจ๊สวยค่ะ
1: เท่านั้น
3: แต่ตัวมันหนึบนะ
7: มันหนึบมันไม่เหมือนลูกตาล
1: คล้ายๆแต่ว่ามันหนึบกว่ามันหนึบกว่า
8: พี่เจนใช่ไหมโ
3: อ้
8: โหดีใจค่ะพี
3: ่
8: ได้เจอตัวจริงแล้ว
1: ร้องเพลงได้ไหม
8: ถึงจะชนะ
1: นี่เฉียบขาดเฉียบขาดอันนี้คุณหมอจากรามานะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพปรึกษาได้เลย
3: ค่ะคุณหมอเป็นหมอโรคไตค่ะ
1: อยากเป็นไหมครับอยาก
8: ไม่เป็นไม่อยากเป็นแต่พอดีหนูชอบกินรสเค็มซะด้วยสิ
3: ต้องเลิก
6: ค่อยๆลดค่อยๆลด
8: ต้องค่อยๆลดเพราะมันอร่อยไงทานแล้วอะไรอร่อยไง
9: ไม่รู้จักหรอกโรคไตเรื้อรังเป็นแบบไหน
10: คนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ขาดการรักษาจะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังได
11: ้น่าจะเป็นพฤติกรรมการกิน
12: กินเค็มเยอะๆก็น่าจะเกี่ยวกับไต
13: ชอบเลยค่ะชอบรสเค็มมาก
1: เอาละครับคุณหมอครับตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้จักกับไตให้มันมากขึ้นเราเริ่มจากอยู่ตรงไหนก่อนดีกว่าครับ
6: ที่เอวทั้งสองข้างครับ
1: ซ้ายขวา
6: ใช่
1: ที่เขาบอกว่าเหลือข้างเดียวก็อยู่ได
6: ้ถูกต้อง
1: อย่างบางคนเขาบอกว่าถ้าทานยาเยอะๆไตจะทำงานหนักทำไมอ่ะทำไมไตต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นอ่ะ
6: ไตก็มีหน้าที่ขับของเสียใช่ไหมยาก็เป็นของเสียอย่างหนึ่งบางทีก็มีพิษด้วยก็สะสมในไตแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมไตวายได
1: ้อ๋อเหรอ
3: แล้วเรื่องอาหารล่ะคะ
6: อาหารก็เหมือนกันอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนพวกนี้จะเป็นของเสียที่ออกมาทางปัสสาวะครับถ้าเกิดกินเค็มจัดหรือว่ากินโปรตีนสูงๆไตก็ทำงานหนัก
1: โอ้แล้วไอ้โรคไตเรื้อรังคืออะไรฮะ
6: คือเป็นโรคไตที่เนื้อไตค่อยๆสูญเสียไปถูกทำลายไปแล้วก็ทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็สุดท้ายก็เกิดไตวายแต่เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งบางทีไม่มีอาการ
1: มันไม่มีอาการแม้แต่นิดเดียวเลยครับที่มันแบบ
6: มีบ้างถ้าเกิดไตเสียไปสัก 70%
1: โอ้โห
6: บางคนตัดไตไปข้างนึงฮะไตหายไป 50% ถูกไหม
3: ใช่ครับ
6: ไม่รู้ตัวเลยไม่มีอาการเลยครับ
1: น่ากลัวมันอย่างนี้ไม่มีวิธีเขาเรียกว่าป้องกันไหมครับเพราะว่าอยู่ๆมันจะเป็นมันก็เป็นเลยอ่ะ
6: ส่วนใหญ่เป็นจากพฤติกรรมในโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราควบคุมการกินอาหารให้ถูกต้อง
1: ครับ
6: เช่นเราอย่ากินเค็มมากนักนะเพราะว่าการกินเค็มคือเกลือโซเดียมนะครับมันจะต้องถูกขับออกทางไตรวมทั้งเวลากินเกลือมากๆเนี่ยมันจะบวมน้ำบวมน้ำทำให้เกิดความดันโลหิตสูงไตก็ถูกแรงดันสูงหรือว่าไตทำงานหนักว่างั้นเถอะก็จะทำให้ไตเสื่อมเร็วนะครับรวมทั้งการที่เกิดไตวายในคนไข้เบาหวานเป็นเพราะว่าน้ำตาลควบคุมไม่ค่อยดีบางทีกินยาบ้างไม่กินยาบ้างน้ำตาลขึ้นๆลง
3: ๆ
6: พอน้ำตาลสูงก็เป็นพิษต่อไต
3: คร
1: ับ
0: วันนี้พี่ก๊อฟบอกว่าต้องไปเจอแม่ค้าคนนี้ให้ได้ครับเพราะว่าแม่ค้าคนนี้เสียงเพราะมาก
1: มาแวะกันนี่ฮะติดใจในน้ำเสียง
2: ติดอกติดใจอ่ะ
1: ไหนเป็นไง
2: เป็น
1: ไง
2: ติดใจไหมคะหรือติดใจ
3: ขอฟังเพลงคุณหมอหน่อยสิ
2: คุณหมอค่ะพอแค่นี้นะคะดีใจมากที่คุณหมอมาที่ร้านนะคะ
1: โอ้หยุดเขาเองเลยเหรอ
2: หยุดเองเลยค่ะเพราะว่าเป็นแม่ค้าที่ไม่ค่อยเหมือนใคร
1: เพราะว่าเราสวย
2: จริงๆแล้ว56ได้ขนาดนี้ก็โอเคไหมคะคุณหมอ
3: โอเคคร
14: ับสวยครับสวย
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: อันนี้ปลาอะไรครับ
2: ปลาแก้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาที่แคลเซียมสูงแล้วก็จะทานดีมีประโยชน์มากทานให้ดูเลยนะคะอร่อยมากค่ะ
1: ไม่เคยเจอมาก่อนจริงนะปกติเขาต้องแบบว่าอ่ะลองชิมสิคะ
3: ใช่
1: อ
3: ัน
1: นี้มาเดี๋ยวกินให้ดูอะไรอะไรของเธอ
2: แหวกแนวคุณก๊อฟน่ะทานมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอทานเอง
1: เป็นห่วงกลัวจะจุก
2: ใช
1: ่เออหนักใจแล้วด้วยเนี่ย
6: อร่อยมาก
2: คือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าอร่อยด้วยเพราะทานแล้วร้องเพลงพอมาก
3: มันเกี่ยวมั้ยเนี่ย
2: เกี่ยวค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ไม่ทานรู้สึกเสียงจะแห้ง
15: จริงอ่ะ
2: จริงค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
2: ดีใจที่คุณหมอทานแล้วก็แบบยิ้มอ่ะ
1: ร้องลิเกขอบคุณคุณหมอหน่อยจะไป

0: และขอให้รายการนี้
1: ร
0: ุ
1: ่นใหญ่พาซ่าร
0: ุ่นใหญ่พาซ่าไปได้ไกล
1: เ
0: ต่งเต่ง
1: เต่
0: งเต่งเอาแค่นี้เต่งเต่งเต่ง
2: เธอกำกับตัวเองได้เลิศ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ
1: อุ้ยตายลูกชุบ
3: อร่อยด้วย
1: ชอบชอบกินลูกชุบ
2: พี่ก๊อฟตั้งแต่เดินมามีอะไรที่เธอไม่ชอบม
3: ั้ยอร่อยฮะลองเคี้ยวดูสุดยอดไม้ทิ้งนี่เลยครับมีบริการ
2: อร่อยครับอร่อย
1: แล้วก็ไม่หวานมากด้วยเน
3: า
1: ะ
3: ไม่หวานจ้ะ
4: ไม่หวานมาก
1: ครับแล้ว
3: จะขายดีมากค่ะ
1: อย่างนี้คือทานแล้วก็โอเคกับสุขภาพใช่ไหมฮะหมอ
4: ครับครับไม่หวานจัด
3: ไม่หวานจัด
4: ดีฮะกลัวมันมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งได้ด้วย
1: คุณหมอจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคไตมากมีอะไรจะปรึกษาไหมครับ
3: อ๋อไม่เป็นโรคไตฮะ
4: ไม่อยากเป็น
1: นะไม่อยากเป็นนะ
4: ไม่มีใครอยากเป็น
1: อยาก
3: ไม
1: ่ทาน
3: น้ำปลาไม่ชอบน้ำปลา
5: แต่ถามเรื่องกินทานยามากแล้วกลัวเป็นโรคไต
1: อ๋อแม่เป็นโรคอะไรอยู่ตอนนี
5: ้เบาหวาน22ปี
1: อ๋อกลัวว่ามันสะสมงี้ใช่ไหม
4: โอ้ครับยาเบาหวานที่โรงพยาบาลจัดให้ใช่ไหมครับ
5: ใช่ทานของโรงพยาบาลหมดเลยไม่กล้าซื้อทานเอง
4: ครับครับส่วนใหญ่เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยเพียงแต่ว่าเบาหวานต้องควบคุมให้ดีนั่นเองอย่าให้น้ำตาลมันขึ้นกินยาที่แพทย์สั่งอ่ะน่าจะโอเคแล้ว
1: อ่ะแปลว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมฮะไม่ได้สะสม
4: ไม่ได้สะสมฮะ
1: เอานะสบายใจนะแม่นะขอบคุณมากครับยาประเภทที่เป็นพิษกับไตเนี่ยฮะมีตัวอย่างไหมครับยกตัวอย่าง
4: ที่เจอบ่อยเป็นยาแก้ปวดนะยาแก้ปวดข้อคนอายุมากๆชอบกินยาเอ็นแก้เอ็นอักเสบแก้ปวดหลังแก้ยอกแล้วบางทีไปซื้อยาเป็นชุดๆมาจากร้านขายยาก็จะเขียนว่ากินหลังอาหารทันทีดื่มน้ำตาลมากๆยากลุ่มนี้เนี่ยอันตรายก็กินยาสักผมว่า3วัน5วันก็พอหายก็หยุดนะฮะอย่าไปกินติดต่อกันทุกวันจนเป็นเดือนเป็นปีบางคนปวดเมื่อยทุกวันก็กินทุกวันไม่งั้นอันตรายหรือว่าสมุนไพรจีนบางชนิดซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามถอดออกจากตำรับจีนไปแล้วแต่ของเราก็มีบ้างชื่อไคเคลือตอนนี้ถูกถอนออกจากตำรับยาไทยไปแล้ว
1: อันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
4: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
1: ครับมันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็ม
2: โอ้ยอีกอ๊อฟ
6: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
7: ังคงอยู่กันที่ตลาดตอนหวายจังหวัดนครปฐมแม่จันเจินแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราไม่ได้มาเดินเที่ยวที่นี่ตั้ง30ปีแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ไปช็อปและชิมให้หายอยากดีกว่าครับ
1: มาแวะร้านนี้กันครับขนมตาลป้าไข่
2: คนไหนชื่อป้าไข่คะ
8: ป้าไข่แก่แล้วค่ะอยู่ที่บ้าน
1: ครับผมอ
8: ยู่ที่บ้าน
1: ครับผม
8: ค่ะ
1: นี่คือ
8: พี่กุ้ง
1: พี่กุ้งสวัสดี
8: ค
1: ่ะพี่กุ้งเป็นอะไรกับป้าไข
8: ่เป็นลูกสาวค่ะ
1: อ๋อเป็นรุ่นลูกแล้วมาขายไหนๆวันนี้ก็มารบกวนแล้ว
8: ค่ะ
1: ขอบุกเข้าไปข้างในเลยได้ไหมครับ
8: เชิญเลยค่ะ
1: อ้าวไปฮะนี่
7: ขอบอกเลยครับว่าวันนี้เราตั้งใจมาฝึกวิชาการทำขนมตาลจากร้านป้าไข่แต่พอพี่กุ้งพูดว่า
8: คนสมัยก่อนบอกว่าทำขนมตาลต้องใช้เวลา3วัน
7: งั้นเราขอแค่ดูไปก่อนแล้วกันครับ
8: อันเนี้ยเป็นวัตถุดิบหลักนะคะลูกตาลปอกเปลือกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเอามาแกะแบะออกมาเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็ทำเหมือนแบบว่าเราซักผ้าเรายีให้มันเนื้อมันออกมาหมดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปกรองมันจะเหลือแต่เนื้อตาลแล้วทีนี้เสร็จแล้วเราต้องมาหมักแป้งสดกับหัวกะทิ
1: ครับ
8: แต่ว่าของร้านป้าไข่จุดเด่นก็คือตรงนี้ค่ะ
2: มันคือ
8: เชื้อลูกแป้งค่ะมันเป็นเหมือนผงฟูสมัยโบราณคนโบราณเขาใช้วิธีการนี้ทำให้มันฟูนะคะแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันมีผงฟูนะคะรวมกับอันนี้คือน้ำตาลตะโนดมันจะเข้ากันยากต้องใส่ลงไปก่อน
1: โอ้โห
8: หมักการนี้นะคะ
1: กว่ามันจะเข้ากันอีก
2: แล้วใช้มือไม่เมื่อยหรอคะอย่างเงี้ย
8: เมื่อยค่ะ
1: ซื้อกินเถอะเชื่อผม
8: เราก็จะใส่น้ำตาลใส่ลูกตาลก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะสำหรับการหมัก
1: ซื้อกินเถอะ
8: ผสมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องตั้งทิ้งไว้นะคะ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงตามสภาพอากาศนะคะแล้วมันก็จะพร้อมหยอดแล้วค่ะเสร็จแล้วการหยอดก็คือของเราใช้เป็นแบบกะลาธนานนะคะ
1: อ๋อเป็นอย่างนี
8: ้
9: ิมเลยเนี่ย
8: ดั้งเดิมค่ะใช้อย่างนี้มาตลอด50ปีนะคะ
1: ครับโอ้โห
8: เร่งไฟแรงนะคะเสร็จแล้ว
1: เสร็จครบทุกขั้นตอนผมถึงบอกคุณผู้ชมเลยครับว่า
2: ซื
1: ้อโอเคพี่จันทำดีสวยงาม
2: อร่อยจริงนะ
8: ขอบคุณค่ะ
2: อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง
1: ที่ร้านนี้นะครับนอกจากที่จะมีขนมลูกตาลแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นด้วย
8: ที่มันเกี่ยวกับนึ่งๆ
1: เยอะแยะขนมกล้วยขนม
8: ฟักทองมันสำปะหลัง มันม่วง
1: มีโอกาสก็แวะมาละกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับอันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
4: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
1: ครับ
4: กดมานี่ใช่ไหมมันจะมีเปอร์เซ็นต์ซอสหรือเปอร์เซ็นต์เกลือ
1: 0%
4: แล้วก็นายิ้มนะ
1: ยิ้ม
4: โอเคแล้วก็จุ่มลงไป
1: จ
4: ุ่มลงไป
10: ใน
4: น
10: ้
4: ำ
10: แ
2: ช่กี่นาที
4: เห็นเลยให้เห็นไหมเกินสุดจะกล้าปุ๊บน่าจะได้บูดแล้ว
1: โอ้ดีเหมือนกันเน
4: า
1: ะ
4: ก็จะบอกได้ว่าเราจะควรจะทานมากทานน้อยถ้าหน้าบึ้งก็ควรจะทานน้อยหรือหลีกเลี่ยง
1: ผมขออนุญาตนะคุณหมอ
4: กดปุ่มบนแล้วค้างไว้
1: คือกดค้างไว
2: ้กดค้างไว้
1: มันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็มผู้ตายทำไมหน้าอารมณ์เสียขนาดนี
2: ้โอ้ยตอบเดี๋ยวขอเสียบปากหน่อยสิคุณหมอคะแล้วการวัดค่าไตเนี่ยค่าไตปกติของคนเราเท่าไหร่ครับ
4: คือเขาจะวัดจากค่าเลือดเรียกว่าครีอะตินีนเรียกว่าของเสียไม่ควรจะเกิน 1-1.2
2: ของแฟนพี่เมื่อวานนี้ 1.8 ค่ะถือว่าเยอะไหมคะ
4: สูงเกินไป
2: หมอก็เตือนเพราะข่าวหน้าเขาจะต้องไปทำไปทีซีสแกนมันค่อยให้ระวังเรื่องไตรักษาไตก่อน
4: ครับเพราะว่าการฉีดสีที่เวลาทำซีทีสแกนหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาต้องฉีดสีและสีตัวนี้เนี่ยโอกาสจะทำให้ไตเสื่อมชั่วคราวนะประมาณ 5-10% อ๋อ
1: เหรอ
4: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้น้ำเกลือเพื่อจะล้างสีออกไป
2: ใช่ครับ
1: โอ้ทีนี้สถิติของคนไทยที่เป็นโรคเนี่ยครับไตเนี่ยติดท็อปไฟไหม
4: ติดนะติด
1: อุ้ยตาย
4: ท็อปทรีของเอเชียรองจากญี่ปุ่นแล้วก็ทางจีนนะฮะก็มาเป็นทางไทยกับสิงคโปร์นี่ใกล้ๆกัน
1: มันมีระดับของมันไหมฮะ
4: มีฮะเป็นระดับต้นคือระยะไตที่ 1-3 เรียกว่าไตทำงานประมาณสัก 30-100% เนี่ยเรียกว่าไต 1-3 แต่ถ้าต่ำกว่า 30% เรียกว่าไตระยะท้ายๆแล้วถ้าต่ำกว่า 15% จะอาจจะต้องพิจารณาการล้างไตนั่นคือระยะที่5
1: ล้างไตนี่คือก่อนจะตัดทิ้งถูกไหมฮะ
4: เราไม่ตัดทิ้งนะเพียงแต่ว่าไตมันก็ฟอร์ไปเองไม่ได้ตัดออกเครื่องไตเทียมอยู่นอกตัวแล้วก็เอาเลือดเข้าไปเป็นวงจรก็ไปล้างครั้งหนึ่งประมาณ 2,000 บาทอาทิตย์หนึ่งทำ3ครั้ง
1: ผมว่าดีสุดก็คือดูแลพฤติกรรมการกินหน่อย
4: ไม่เป็น
1: อย่าเป็นแค่นั้นเองนะครับเอาเรามากันที่ร้านเป็ดพะโล้นายหนับนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้นายหนับป่ะฮะ
12: ไม่ใช่ครับเป็นพี่คนรองเขาชื่อหนับ
1: อ๋อ
12: สมัยก่อนเราจะทำเป็นในรูปวงสีก็ใช้ชื่อเขา
1: อ๋อนี่ไง
2: เธอดู
1: นี่ไง
2: ดูดาราทั้งนั้นรูปเธอบ้าง
12: ขายมานานแล้วครับน
1: ะรูปภาพการันตี
12: ก็80กว่าปีแล้วครับ
1: อุ้ย
12: ตั้งขายตั้งสมัยก่อนตัว6บาทอ่ะ
1: โอ้โห
12: ตอนนี้ตัวใหญ่400แล้วครับ
1: โอ้โหสุดยอดสุดยอด
2: อยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอครับอ
12: ยู่ตลอดเลยครับ
1: ครับผมนี่เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
12: ครับ
1: จะสามารถปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บได้หมดเลย
12: ก็ไม่มีครับเพราะว่าผมออกกำลังกายไปลำวงครับ3ชั่วโมงกว่าเต้นไม่หยุดครับ
1: โอ้โห
12: ความดันไหลดีมากเลยตัวล่าง70ฝ่าเอง
1: โอ้โห
12: หัวใจเต้นประมาณ50-51ครั้ง
1: โอ้ออกกำลังกายตลอด
12: ต้องช่วยกันต้องช่วย
1: โอ้อย่างนี้โรคไตไม่เป็นหรอกว่า
12: ไม่เป็นครับโรคไตเบาหวาน
1: ไม่มีทานเค็มไหมทานเค็มไหม
12: เค็มไม่ทานครับ
1: นี่ไงอ่ะไหนๆก็มาร้านของเฮียแล้วผมจะเลี้ยงทีมงานทุกคนอ้าวทุกคนเดี๋ยวกินเลยเพราะว่า
2: จ่าย
1: เดี๋ยวพี่มาเอาเงินกองจ่ายสิเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองมาชิมกันชิมกันผมชิมเป็ดแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะครับ
2: เป็นไง
1: เนื้อเขาจะเป็นแบบนุ่มเขียวง่าย
12: นุ่มๆหนึบ
1: ๆหนึบ
12: ไม่ถึงกันเละ
1: รสชาติกำลังดีเนาะหมอเนาะนัวกำลังดีเลย แล้วก็น้ำจิ้มเป็ดอย่างนี้เลย
9: ของเราจะออก3รสฮะ
1: ว้าวน้ำจิ้มเป็ดอร่อยมาก
9: สูตรนั่นเลยอ่ะต้องใช้ตวงเลยครับ
2: เดี๋ยวพี่จะชิมพร้อมบอกก็เดี๋ยววิเธออร่อยมากอ่ะมันเนียนมากเลยค่ะอร่อยมากเลยอ่ะ
1: อร่อยอร่อยอร่อยดีเลยอ่ะ
2: ไม่คุยแล้วกินก่อน
9: ขอข้าวหน่อยขอข้าวหน่อยขอข้าวโถนแล้ว
1: คุณหมอฮะอย่างนี้แสดงว่าโรคไตเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละ
4: ครับ
1: มันก็เกิดจากมนุษย์นั่นแหละถูกไหมฮะ
4: เกิดจากพฤติกรรมการกิน
1: เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันยังไม่มีเกลือพวกสัตว์ต่างๆที่แบบอยู่ตามป่าเขาจับมาเขาก็ปิ้งย่างแล้วกินเลย
4: ใช่สมัยก่อนหาเกลือยากก็กินแบบนั้นเลยก็กินผักผลไม้ไม่ได้จิ้มกับเกลือนะก็อยู่ได้ก็คือพอแล้วปริมาณเกลือในอาหารธรรมชาติมีเพียงพอระดับนึงตอนนี้ที่เรากินเกลือเพราะว่ามันติดที่รสชาติคือคนสมัยก่อนเนี่ยมันมีความสมดุลระหว่างเกลือกับผักก็คักมีโพแทสเซียมเกลือมีโซเดียมมันจะต้องสมดุลกันโรคภัยก็ไม่เคยมีปัจจุบันเรากินเกลือเยอะแต่กินผักน้อยก็กลายเป็นว่าโรคภัยไข้เจ็บโรคไตก็เลยสูงขึ้นป
1: ั
4: จจุบัน
2: คุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
1: ดอกบัว
2: ดอกบัวบ้านเธอเหรอ
4: แบบนี
2: ้ฝักบัวค
1: ่
2: ะ
1: อาบน้ำเลยไหม
6: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
7: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าครับก่อนจะไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเดี๋ยวขอพาไปเที่ยวตลาดน้ำดอนหวายกันอีกสักหน่อยที่นี่เขามีของกินหลากหลายจริงๆครับ
2: อะไรเอ่ยคุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
1: ดอกบัว
2: ดอกบัวบ้านเธอเหรอแบบนี
4: ้ฝัก
2: บัวค
1: ่
2: ะ
1: อาบน้ำเลยไหมไม่ใช่โถพี่จ๋าอันไหนหวานอะดูยังไงเคยไปเอาบางอันแล้วมันฝาดอะ
10: ฝาดก็คืออย่างนี้นี่อย่างนี้อันนี้จะมัน
1: ถ้าดำนี่คือจะไม่ค่อยหวานละ
10: ใช่จะขมละ
1: แต่ถ้าเกิดเล็กๆอ่อนๆนี่คือหวาน
10: หวานลองไหม
1: ลองสมัยเด็ก
2: เท่าไหร่คะเนี่ย
10: 20บาท
1: โอ้ยไม่แพง
10: อันนี้หวาน
1: ไปเก็บเป็นแทบแย่เชิญครับคุณหมอ
2: ไปลุยน้ำมา
4: โอ้ขอบคุณครับ
1: เชิญครับนี่นะเราไปใส่น้ำแข็งน้ำแดงกินนะอร่อยอร่อยอันหวานนะ
2: อันนี้ฝาดอะ
10: ไม่ได้ฝาดเขาเรียกขมดีข้างในมัน
2: ใช่ไหม
1: อ๋อต้องเอาออกก่อน
2: มัน
1: มีไส้ข้างใน
2: จะกินไปแล้วนะ
1: ลืม
10: นี่ไงเนี่ยลองกินอันนี้ส
1: ิไส้เนี่ยฮะเอาออกก่อน
2: เอาไส้ออกก่อน
10: ค่ะ
1: หวานหวานหวาน
10: ดีข้างในลงเป็นพันเลยนะ
1: ฮะ
10: เหรอ
1: โอ้มันแพงเหรอ
10: แพงมาก
1: เขาไปทำอะไรอ่ะ
10: ไปต้มน้ำหรือกินขมขมบำรุงหัวใจใช่ใช่
4: ภูมิปัญญาไทย
10: ภูมิปัญญาไทย
1: ทีนี้ถ้าว่าเป็นโรคไตละ
4: ครับ
1: อาการที่มันเริ่มแสดงออกมาเป็นยังไงฮะ
4: บางคนก็กินเค็มแล้วจะบวมขาบวมเห็นขาบวมไม่จะเป็นช่วงสายๆกลางคืนมาตื่นเช้ามายุบบวมมาบวมที่หน้าตาบวมถ้าอย่างเงี้ยใช่แน่นอนบางคนปัสสาวะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีชาแก่สีส้มสีถ้าสีแดงนี่อันตรายมากคือมีเลือดแล้วหรือว่าปัสสาวะมีฟองมากเป็นฟองเบียร์เงี้ยมักจะเป็นโรคไต
2: แล้วทีนี้ค่ะคนที่เป็นโรคไตแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะต้องเปลี่ยนไต
4: อ๋อไตคือไตคือไตวายแล้วฮะคือไตทำงานน้อยกว่า 15%
1: ครับ
2: แล้วคิดถึงตอนนั้นหาไตไม่ได้ทำยังไงคะ
4: ก็ใช้ไตเทียมรักษาไปก่อนก็คือล้างไตแล้วพอไปขึ้นเข้าบัญชีก็เลยบัญชีรายชื่ออยู่ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติถ้ามีคนเสียชีวิตเขาก็จะดูว่าเนื้อเยื่อตรงกันไหมพอเนื้อเยื่อตรงกันปุ๊บคนไหนที่เนื้อเยื่อตรงกันมากที่สุดคนนั้นก็จะได้รับไตก็จะสามารถเอาไตไปให้ได้ไตเข้าไปเป็นไตที่3ปกติเรามี2ไตนี่เป็นไตที่3
2: ใครอยู่คิวท้ายๆก็แย่
1: แต่ของพี่จะไม่เป็นหรอกของพี่จะถ้าจะเป็นก็ให้เป็นโรคนี
2: ้โรคอะไร
1: ไตหาหัวจาม
2: ไตหาหัวจามตามหาหัวใจอุ๊ยสตอนี่ย
1: คุณหมอครับพอดีเดินผ่านผลไม้เลยแวะถามก่อนเลยผลไม้นี่มีแบบมีอันไหนห้ามทานไหมถ้าคนเป็นโรคไตเนี่ย
4: เขาแนะนำว่าไม่ควรจะทานมะเฟือง
1: มะเฟือง
4: เพราะมะเฟืองมีสารที่ทำให้มันตกตะกอนในไตและทำให้ไตวายได้ไม่ควรจะทานมากเกินไปอันนี้บางคนเขาไปคั้นน้ำดื่ม6ลูก8ลูกมันเลยเข้มข้นแต่ถ้ากินแบบธรรมดากินลูก2ลูกไม่เป็นไร
1: มันระบุได้เลยไหมหมอสีเหลืองสีแดงสีส้มห้ามกินอะไรเงี้ย
4: ถ้าเป็นระยะท้ายๆสีเหลืองไม่ควรทาน
1: สีเหลือง
4: นะมันจะมีสูง
1: โอ้โหและสีเหลืองของอร่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยส้มโอขนุนมะม่วง
4: ทุเรียน
2: ทุเรียน
1: โอ้
11: แต่จริงๆผลไม้พวกนี้ก็ดีนะเพราะมันจะป้องกันโรคความดันโรคไตได้ด้วยป
2: ้
11: องกันนะเหมือนว่ายังไม่เป็นกินพวกนี้แล้วก็กินเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทำให้ป้องห่างไกลจากโรคไตโรคหัวใจ
2: อย่าทานอย่างเดียวซ้ำๆไม่ดี
11: ซ้ำๆไม่ดี
1: เอาตายดูสิก็ลองที่ว่าเขาจะบอกไหมว่าชิมไหมอะไรอย่างเงี้ยได้จนได้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมชิมให้ก่อน
2: เอาเลยตาไป
11: ครับ
1: อุ้ยพี่จน
2: เป็นยังไง
1: ดี
2: เหร
1: อหวานอร่อยอัน
2: นี้พันอะไรคะลูกอัน
13: นี้พันข่าวน้ำผึ้งครับ
1: ข่าวน้ำผึ้งอ่ะ
13: คร
1: ับ อร่อยจริงอ่ะ
2: อร่อยจริง
1: อร่อย
4: เจนเป็นโรคประจำตัวอะไรไหมฮะ
2: ภูมิแพ้ครับภูมิแพ้นี่เป็นหวานแต่เล็กๆแล้วก็ปรากฏว่ามันเลื้อรังมากจนทำให้เป็นหอบหืด
1: โอ้ย
2: บางวันคือหายใจไม่ได้เหมือนใกล้จะตายจริงๆเพราะนั้นยาพ่นยาต้องติดตัวตลอดเวลาซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะมีวิธีอะไรที่จะช่วยให้เจริญหายจากโรคนี้ได้บ้างไหมคะ
4: ก็การออกกำลังกายก็ช่วยนะมีคนที่ไปวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยหอบหืดก็ดีขึ้น
2: และไอ้โรคนี้มันจะมีผลไปถึงไตไหมคะ
4: ส่วนใหญ่ไปทางปอดนะไม่โชคดี
2: โอ้แต่ปอดก็ไม่ดีค่ะ

0: าละฮะวันนี้ก็เดินกันมาแบบว่าทุกซอกทุกมุมเลยแวะแทบจะทุกร้านค้าของที่นี
1: ่ก็สนุกดีฮะเป็นบรรยากาศที่ไทยๆนะวิถีชีวิตคนไทยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชุมชนใช่ไหมท้องถิ่นที่เขาอนุรักษ์เอาไว้วิธีการทำอาหารขนมที่ใช้วิธีแบบวิธีดั้งเดิม
2: มันก็มีความสุขคือปกติอยู่แต่ในบ้านพอได้ออกมาดูโลกภายนอกบ้างก็ดีสดชื่นดีได้ความรู้เยอะด้วยชีวิตคนเรามันสั้นนะครับ
0: นี่ไง
2: ถ้าเรามีเวลามีโอกาสพาครอบครัวมานะคะมาปวดหัวปวดตาแล้วยิ่งคนที่กำลังไม่สบายเนี่ยถ้าได้มาเจออากาศดีๆอย่างนี้มาเห็นวิวทิวทัศน์อย่างนี้ทำให้กินข้าวได้นอนหลับสุขภาพก็จะดี
0: นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เจอกันใหม่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่า
2: แอนก็ต้องหาซื้ออันนี้มาเก็บติดตัวไว้สิค่ะทางเนี้ย
1: ตัวนี้เรายังไม่ได้ทำขายอันนี้ทำของสำหรับโรงพยาบาล
0: ก็คือเอาง่ายคือมันเฉพาะกีดอะเอางี้ดีกว่า
1: ครับเราไปเช็ค
0: แต่ว่าก็จะทำมาเรื่อยๆเอาง่ายถ้าเกิดแบบเผื่อมันพงมันพังมันหายเขาก็มีอันใหม่มาโอเค
2: แล้วเธอไปเก็บเขาก็จะใหม่อ่ะ
0: ทักทำไมเราเผื่อหมอลืม
3: หุ่นใหญ่พาซ่า

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้อีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมคนสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการนี้จะได้นำธรรมะของสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพื่อที่จะพัฒนาปัญญาของเราเพราะชีวิตของเรานั้นจะมีอายุมากอายุน้อยจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาของเรานะเพราะปัญญานั้นนะเป็นการพัฒนาชีวิตของเราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญบุคคลนะจะอยู่ในประเทศใดจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามแต่ถ้ามีปัญญานะในการพัฒนาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขมีความเจริญได้ดังที่เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ได้เห็นได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต4ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่พระองค์ก็เรียกว่านึกถึงตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่จะมีทางไหนบ้างที่เราจะพ้นจากความแก่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บมีความทุกข์มีความทรมานพระองค์ก็กำหนดพิจารณาว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้เราพ้นจากความเจ็บไปได้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนตายพระองค์ก็เกิดความสังเวชใจเกิดความสังเวชใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้แต่ว่าน่าจะมีธรรมะหรือน่าจะมีข้อแก้ไขให้เราไม่ต้องตายพระองค์พิจารณาหรือพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต3ข้างต้นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็มากำหนดพิจารณาว่าโลกของเรานะ

มีมืดมีสว่างมีสีดำมีสีขาวหรือว่ามีของที่ตรงกันข้ามหน้าที่จะมีของที่ตรงกันข้ามทำให้เราไม่หรือว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างแล้วพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตประการที่สี่ก็คือสมณะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วนะสมณะนะมีกิริยานะอาการมีความสำรวมอินทรีย์นะเรียกว่ากำลังนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่นะท่านก็กำหนดพิจารณาว่าเอสมณะนั่งทำอะไรหนอนะแล้วก็มีเรียกว่าบุญญาธิการมีบารมีของพระองค์เรียกว่าบารมีของพระองค์นี้เรียกว่าจะเต็มเปี่ยมแล้วได้มาเตือนจิตเตือนใจว่าการออกบวชเป็นสมณะนั้นจะต้องเป็นทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะหรือว่าพระองค์ทรงใช้ปัญญาท่านทั้งหลายพระองค์ทรงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือพระธรรมคำสอนของพระองค์นับถือพระอริยสงฆ์น้อมนำปฏิปทาของพระอริยสงฆ์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องนำวัตตะจริยาแบบนั้นน้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านั้นน้อมนำเอาพระธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเรามีความสุขมีความเจริญเพราะว่าเราต้องการความสุขด้วยกันทุกคนเมื่อต้องการความสุขแล้วเราจะต้องหาเหตุแห่งความสุขให้เจอเมื่อหาสาเหตุแห่งความสุขได้แล้วเราก็มาพึ่งปฏิบัติเหตุแห่งความสุขโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นก็จะหาแง่คิดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะเป็นข้อคิดนะให้เราดำเนินชีวิตโดยเมื่อตอนที่แล้วนะอัตมภาพก็ได้นะเล่าเรื่องนะพระอานนท์เถระนะซึ่งนะเป็นพระอุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียกว่าได้นะมองเห็นนะแสงจันทร์นะมีความนะรุ่งเรืองนะส่องสว่างมาจากท้องฟ้ามาจากท้องฟ้าแสงของพระอาทิตย์นะมีความรุ่งเรืองมาจากท้องฟ้านะพระมหากษัตริย์นะก็คือนะพระเจ้าประสิทธิโกศลนะทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะมีความสง่างามพระการุธายีท่านนั่งข้อฌานสมาบัติมีความงดงามเรียกว่ามีสรีโรภาสรุ่งเรืองและได้มองเห็นพระสรีโรภาสของอสเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองเรียกว่าท่วมท้นแสงสว่างทั้งสี่ประการนั้นแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะอนุสนธิเหตุการณ์นั้น อนุสนธิเหตุการณ์นั้นแล้วมาอธิบายมาอธิบายให้พระอานนท์เถระได้สดับรับฟังได้ตรัสเป็นพระคาถาแล้วก็ได้อธิบายว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตมีสรีโรภาสมีรัศมีรุ่งเรืองท่วมทับรัศมีทั้งสี่ประการนั้นเพราะว่าเรามีเดชคำว่าเดชนั้นแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าแสงสว่างแปลว่าการเผาซึ่งอกุศลเรียกว่ามีคำแปลมากมายหลายประการโดยตอนที่แล้วก็ได้

กล่าวถึงจรณเดชกล่าวถึงจรณเดชเป็นข้อแรกองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เรานั้นมีเดช5ประการ5ประการก็คือจรณเดชคุณเดชปัญญาเดชปุญญเดชธรรมเดช5ประการท่วมทับหรือว่าท่วมท้นเดชทั้ง4ประการนั้นโดยเดชประการที่1จรณเดชได้แก่เดชคือศีลเป็นเครื่องดำเนินไปในตอนที่แล้วก็ได้นะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังว่าศีลนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราตอนนี้นะก็จะเล่าต่อนะก็คือคุณเดชคำว่าคุณเดชนั้นคำว่าคุณนะแปลว่าเดชคือคุณความดีนะเราเกิดมานี่เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเรามีคุณนะถ้ามีคุณนั้นนะเราเกิดมาก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะถ้าเราไม่มีความดีนะถึงแม้ว่าเกิดมาแล้วถ้าไม่มีความดีนะก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นความดีนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราคุณเดชที่เราได้ยินบ่อยๆนะท่านทั้งหลายที่เราได้ยินบ่อยๆที่เราได้ยินคำว่าคุณนำหน้าอย่างเช่นผู้หญิงชื่อว่าอัปสรก็จะมีคำว่าคุณอัปสรนำหน้าผู้หญิงชื่อว่าประพัสราก็มีคำว่าประพัสรานำหน้าผู้ชายเนี่ยชื่อว่าสมชายก็มีคำว่าสมชายคุณสมชายนำหน้าให้เรากำหนดพิจารณาบุคคลเหล่านี้มีคำว่าคุณนำหน้าเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วนะบุคคลนั้นเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วก็จะต้องมีคุณงามความดีท่านทั้งหลายถ้าไม่มีคุณงามความดีนะบางทีเราได้ยินใช่ไหมจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้านะจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้าเลยนะจะมีคำอย่างอื่นนำหน้านะเพราะฉะนั้นคำว่าคุณเดชจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นนะมีคุณนะมากมายนานับประการนับไม่ถ้วนโดยพระอรรถกถาจารย์ท่านก็ได้ย่อนะคุณของพระพุทธเจ้านะเป็นเรียกพุทธคุณ2ก็มีพุทธคุณ3ก็มีพุทธคุณ9ก็มีพุทธคุณ2ประการที่1ก็คืออัตตะหิตะสมบัติได้แก่คุณส่วนพระองค์หมายความว่าคุณส่วนตัวหรือคุณสมบัติส่วนตัวบุคคลที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีคุณสมบัติส่วนตัวหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นญาติพี่น้องนะเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าท้องเดียวกันนะเกิดมาก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะบางทีเป็นแฝดหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเรียกว่าคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นเรียกว่าอุปนิสัยอุปนิสัยบางทีคนนี้มีอุปนิสัยแบบนี้คนนี้มีอุปนิสัยแบบนั้นคนนี้มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นคนนี้มีลักษณะชอบเรียนชอบขนขวายก็ถือว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติก็คืออุปนิสัยส่วนตัวหรือเป็นคุณสมบัติส่วนตัวประการที่สองปรหิตะปฏิบัติก็หมายความว่าการประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการที่จะประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ต้องเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวคือเกิดจากจิตใจ

ใจท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธคุณ2ประการนี้ว่าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ทรงเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองด้วยสิ่งใดๆก็ตามพระองค์นี้ทรงรู้ทั้งหมดเป็นสัพพัญญูทรงรู้แจ้งโลกเรียกว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติเมื่อพระองค์ได้รู้แจ้งโลกพระองค์ทรงรู้หมดแล้วเมื่อพระองค์ทรงรู้หมดแล้วนะพระองค์ก็ได้เรียกว่ามีพระทัยกรุณาต่อสัตว์โลกก็ได้เทศนาโปรดสัตว์โลกไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่มีบารมีแก่กล้าที่จะบรรลุพระอรหันต์ท่านก็เสด็จไปโปรดหรือพระองค์ส่องคายคือพยานไปว่าผู้ที่มีบารมีแก่กล้าจะมาเฝ้าพระองค์พระองค์ก็เรียกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอให้ผู้มีบารมีแก่กล้ามาเฝ้าพุทธองค์เพื่อพระองค์จะได้โปรดบุคคลผู้นั้นเรียกว่าพระองค์มีพุทธคุณ2ประการต่อมาพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธคุณ3ประการที่1ก็คือพระวิสุทธิคุณประการที่2ก็คือพระปัญญาคุณประการที่3ก็คือพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณนี้ก็คือพระองค์ไม่มีกิเลสใดๆในพระทัยแล้วนะเรียกว่าดับซึ่งกิเลสทั้งหมดทั้งมวลพระทัยของพระองค์ไม่ขุ่นมัวแล้วไม่เหมือนกับปุถุชนคนธรรมดานะมีความโลภความโกรธความหลงทำให้จิตของเราเกิดความขุ่นมัวทำให้จิตของเราเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแต่ว่าพระทัยของพุทธเจ้ามีความบริสุทธิ์ผ่องไม่มีอย่างนั้นแล้วประการที่2พระปัญญาคุณพระปัญญาคุณพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกท่านทั้งหลายพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดเลยว่าโลกเกิดได้อย่างไรผู้ที่เกิดบนโลกนี้จะมีลักษณะอย่างไรโลกจะสิ้นสุดเวลาไหนโลกจะเป็นอย่างไรจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์ทรงรู้ทรงรู้ทั้งหมดแต่ว่าบางอย่างเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วมีผู้ไปถามพระองค์ก็จะตรัสตอบว่าบางอย่างที่ถามแล้วไม่เกิดประโยชน์ถามแล้วไม่ยังจิตพอรอให้หลุดพ้นจากความทุกข์พระองค์ก็จะไม่ตอบเพราะว่าถามไปแล้วตอบไปแล้วก็จะมีคำถามต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพระองค์ปัญหาบางข้อพระองค์จึงไม่ตอบปัญหาบางข้อพระองค์เรียกว่าถามตอบให้ผู้ถามนั้นเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นเองปัญหาบางข้อพระองค์ทรงชี้แนะแยกแยะให้ตอบแต่ละข้อแต่ละข้อปัญหาบางข้อพระองค์ทรงให้ตอบไปในลักษณะเดียวกันนี่ก็คือเรียกว่าพระปัญญาคุณประการที่3พระกรุณาคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นมีแต่ความทุกข์ท่านทั้งหลายความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์การไม่ได้ในสิ่งที่เราชอบใจก็เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกเนาะเวียนว่ายตายเกิดในห้วงแห่งสังสารวัฏพระองค์ก็มีพระกรุณาโปรด

เทศนาให้บุคคลนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนำปัญญาไปกำหนดพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องแก้ไขความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนี่ก็คือพระพุทธคุณ3ส่วนพระพุทธคุณ9ก็คือที่เราสวดอิติปิโสนะก็คือสวดอิติปิโสเนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนุตโรปุริสัทธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภควาติเรียกว่าเป็นพระพุทธคุณ9นี่ก็คือคุณเดชองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยท่านทั้งหลายแม้แต่เทวดาก็มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะได้ถวายการต้อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถามปัญหากับพระพุทธเจ้านะและผู้ใดก็ตามท่านทั้งหลายมีคุณงามความดีจะไปที่ไหนนะไปได้ตลอดไปที่ไหนมีแต่ผู้ที่เชิญไปนะคนที่ไม่มีความดีนะจะมีผู้เชิญไปไหมสมมุติว่ามีงานแต่งงานมีงานไหนบ้างท่านทั้งหลายที่เจ้าภาพว่าเชิญคนไม่ดีไปไม่มีนะเพราะฉะนั้นคือทุกงานนะเจ้าภาพก็จะเชิญคนที่มีคุณงามความดีไปนะอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเรียกว่านะเป็นผู้มีคุณงามความดีนะทำบุญกุศลนะเป็นอย่างมากเรียกว่าวันวันนะนางวิสาขามหาบาสิกานะเรียกว่าเขาต้องไปงานบุญที่บ้านนั้นงานบุญที่บ้านนี้นะว่ามีแต่นะผู้ที่เชิญไปเพราะฉะนั้นก็ว่าคนที่มีคุณงามความดีจะเป็นเกราะป้องกันตัวเองเกราะป้องกันตัวเองนะให้รอดพ้นจากพยันตรายเราจะสร้างเกาะป้องกันตัวเองได้ด้วยคุณอะไรท่านทั้งหลายประการที่หนึ่งสร้างเกาะป้องกันตัวเองด้วยคุณวุฒินะเราเกิดมาเนี่ยท่านทั้งหลายเรามีความเจริญนะก็ถือว่าเราสร้างเกาะป้องกันความไม่ดีนะที่จะมาสู่ชีวิตของเราเอาไว้แล้วเราเรียกว่ามีคุณวุฒิมีความเจริญไม่ว่าในด้านของปัญญาก็ดีในด้านของสุขภาพร่างกายก็ดีนะนี่ก็คือคุณวุฒิก็เป็นเกาะป้องกันนะความชั่วได้ประการหนึ่งประการที่สองก็คือเราทำตัวเองให้มีคุณภาพเราทำตัวเองให้มีคุณภาพนั้นก็เป็นการสร้างนะเกาะป้องกันเองจากความไม่ดีเอาไว้ได้นี่ก็คือเรามีคุณภาพถ้าคนมีคุณภาพนะไปไหนนะคนก็ต้อนรับนะไปไหนนะคนก็ให้ความนับถือประการต่อมาเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์ท่านทั้งหลายเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์นะหรือว่าคุณประโยชน์หรือว่าคุณประโยชน์นะเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์จะไปที่ไหนมีแต่คนต้อนรับประการที่4ทำตัวให้มีคุณค่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านทั้งหลายถ้าเราทำตัวของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นยิ่งตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นผู้คนก็ให้การต้อนรับผู้คนก็ให้ความนับถือและประการที่5สร้างคุณความดีป้องกันอกุศลเมื่อเรามีคุณ5ประการเนี่ยท่านทั้งหลายมีคุณวุฒิคุณภาพคุณประโยชน์คุณค่าและคุณความดีเมื่อเรามีคุณ5ประการนี้ไปที่ไหนเรียกว่าไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนนี่ก็คือคุณเดชประการที่3ปัญญาเดชปัญญาเดชเดชคือปัญญาเราจะอยู่ในโลกนะได้อย่างมีความสุขนั้น
ก็จะต้องมีปัญญาในการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นนะปัญญาทางโลกก็ดีหรือปัญญาทางธรรมเรียกว่าปัญญานะทั้งทางคดีโลกคดีธรรมเราก็รู้

ที่1ก็คือสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฟังเกิดจากการจดการอ่านการเขียนประการที่2จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดแต่ก่อนที่เราจะได้ความคิดนั้นจะต้องเกิดจากอะไรประการที่3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากประสบการณ์นะหรือเกิดจากการลงมือประพฤติปฏิบัติหรือเราแปลให้สั้นๆนะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเคยนะเราเคยทำสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นภาวนามยปัญญาเราเคยทำสิ่งนั้นก็ถือว่าเราเป็นภาวนามยปัญญานี่ก็คือสุตมยปัญญาภาวนาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดท่านทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่บ้านเราก็ดีต่างประเทศก็ดีหรือจะอยู่ที่ไหนนะบุคคลมีปัญญานะสามารถที่จะเลี้ยงนะตัวเองได้ประการที่4นะปุญญเดชเดชคือบุญเดชคือบุญนี้มีความสำคัญท่านทั้งหลายบุคคลจะมีความรู้มีความสามารถมีทรัพย์สมบัติพระสถานมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญแล้วถ้าไม่มีบุญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นบุญนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของเราแต่ก่อนที่เราจะมีบุญนะเราก็ต้องสั่งสมบุญมาเสียก่อนการที่เราสั่งสมบุญได้มีมากมายหลายประการแต่เอาเป็นเรียกว่าพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธก็คือนะ3ประการประการที่1ก็คือทานามัยบุญสำเร็จจากการให้ทานประการที่2ศีลใหม่บุญสำเร็จจากการรักษาศีลประการที่3ภาวนาใหม่บุญสำเร็จจากการภาวนานี่ก็คือนะบุญเบื้องต้นนะที่เรามีความคุ้นเคยหรือบุญละเอียดขึ้นมากกว่านั้นก็คือบุญเกิดจากลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเราภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกภาวนาว่าโทนะหรือเราจะภาวนาอย่างอื่นเพื่อให้จิตนะไม่เกิดความฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นบุญกุศลนี่ก็ถือว่านะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเรานะเรียกว่าเรามีสิ่งของต่างๆมากมายก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญมาในการดำรงชีวิตแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรานะประการต่อมาก็คือธรรมเดชได้แก่เดชคือธรรมะเดชคือธรรมะนั้นก็มีความสำคัญคำว่าธรรมะนั้นนะมาจากภาษาบาลีก็คือธระนะแปลว่าการทรงไว้การทรงไว้ซึ่งอะไรท่านทั้งหลายการทรงไว้นะซึ่งความประพฤติปฏิบัติหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเราทำความดีเอาไว้ธรรมะนั้นก็จะทรงความดีของเราเอาไว้เราทำความชั่วธรรมะนั้นก็จะทรงความชั่วของเราเอาไว้การทรงความดีเรียกว่ากุศลธรรมการทรงความชั่วเอาไว้ก็คืออกุศลธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะจึงเป็นคำกลางๆนะเมื่อธรรมะเป็นคำกลางๆแล้วนะอยู่ที่ใจของเราว่าเราจะเลือกเอาอะไรเรียกว่านะอยู่ข้างหน้าหรือมาต่อท้ายคำว่าธรรมะโดยวันนี้เราได้น้อมนำพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญความรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเรา

่างแน่นอนและจะทำให้เรามีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเราได้ดังรายการพุทธธรรมนำปัญญาก็จะนำเราท่านทั้งหลายให้หลุดพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคจากความทุกข์ด้วยคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยกันในวันนี้นะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ทั้งปวงโปรดดลบันดาลให้สาธุชนพุทธบริษัทมีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องมนเทียนโรงแรมมนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้พระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพรารามกรุงเทพมหานครท่านจะมาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

ขอถวายความเคารพมายังพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณมุนีหรือที่อาตมาเรียกเสมอว่าหลวงพี่หลวงพี่เจ้าคุณแต่ก่อนเรียกหลวงพี่บุญมาบางวันก็เรียกหลวงพี่มาแต่ชื่อหลวงพี่มาก็ไปตรงกับแม่สมเด็จพระสุทัศน์ท่านก็งงๆเหมือนกันนะคนละบุรีมันก็ชื่อมีชื่อมาอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ธรรมครูพระคุณเจ้าเจริญพรคุณหญิงทิพยวรรณตันตกิจซึ่งวันนี้ไม่สบายใช่ไหมพอคุณหญิงไม่สบายก็

0: ก็ผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะพี่นะพี่เจ้าคุณคุณหญิงไม่มาเนี่ยผมอึดอัดนะพอผมไม่จะเบิกกับใครอ่ะปัญหาแต่ได้มอบให้คุณมนเทียนตันตกิจมนเทียนคนไหนลูกกำลังมาคุณคริมาคริมาคุณชรนัทยาในคริมาคนไหนแปลว่าอะไรลูกลุงนาเรียนบาลียังไม่รู้แปลว่าอะไรคาริมานี่เหรอภาษาอะไรลูกภาษาคนไหมฮะมันออกสันสกฤตเชิงพี่คาริมาใช่ไหมฮะภาษาเทพภาษาเทพที่ว่าภาษาคนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไปดูถูกภาษาเทพเข้าใจยังภาษาอะไรภาษาเทพเขามันออกสำเนียงอินเดียหน่อยเคยไปอินเดียไหมลูกไปอินเดียนี่ต้องบ้าตามพีกรัมปัสพูดเสร็จพีกรัมปัสซูมายอริดอยพีกรัมปัสซูมายอริดอย
1: อร่อยดี
0: พีกรัมปัสผัดกรัมปีซูมายใส่หมูอริดอยอร่อยดีภาษาอีกรวมแล้วผักกะหล่ำปีใส่หมูอร่อยดีนะฮะอ๋อทิศนะคุณชรนิตยานะทิศนะคนไหนเป็นอะไรกับคุณคริมาชื่อประหลาดประหลาดพอกันทิศนะแปลว่าอะไรมีอะไรมีเมียสวยดุโหดนึกไงฮะพลังนะโอ้กลัวเขาไหมน่ะฮะถ้ากลัวเขาเหรอลงหน้าเห็นที่แรกยังกลัวเลยลูกนะเนสราภาทัพสุวรรณอามาเนสราภาถูกไหมฮะท่านทั้งหลายก็สบายสบายยังไม่ต้องนินทาฉันละเอาละเอาละทางนี้นี่แล้ววันนี้ก็มาสวดมนต์กันเดือนละครั้งใช่ไหมพี่ครับเดือนละครั้งปีหนึ่งก็มี12ครั้งที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยมีใช่ไหมท่านเราต้อนรับดีวันนี้เรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรหนูแซนด์วิชอะไรนะแฮมแซนด์วิชแล้วข้าวต้มมันจะกินกันยังไงเนี่ยข้าวต้มกุ้ยหรือไงหรือข้าวต้มเครื่องแล้วก็แฮมกับแซนด์วิชโอ้กินกันอุดมสมบูรณ์เนาะสงสารแต่พระท่านนะพี่นะนั่นก็ไม่มีที่จะไปสองมีใจศรัทธาท่านก็มากันไม่มีใครบังคับใช่ไหมท่านมาชุมนุมกันโดยไม่มีใครบังคับเป็นความสมัครใจแบบพระอรหันต์1,250รูปคือเล่นสนุกกันได้เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ท่านความแตกสามัคคีไม่ใช่เรื่องสนุกนะท่านนะสามัคคีเนี่ยมันผลดี10ประการท่านที่อยู่ที่นี่กับที่อื่นต้องจำว่า 1. สร้างสรรค์ความเจริญ 2. เผชิญอุปสรรค 3. หันหักศัตรู 4. อยู่ด้วยความผาสุกสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกะที่ไหนมีความพร้อมเพรียงกันที่นั่นบันดาลประโยชน์ให้สำเร็จเราจะร้องเพลงสามัคคีชุมนุมร้องได้ไหมร้องได้ไม่ให้ร้องถ้าร้องไม่ได้จะสอนให้ร้องพอร้องได้แล้วใช่ไหมฮะแต่แม่นี้บุญคุณอันยิ่งหลวงก็ต้องหลับตาร้องแล้วก็เปล่งให้มันเต็มที่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงพระโถประกาศมาบุญคุณพ่อแม่ประกาศไปเถอะท่านประกาศไปเถอะท่านความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแล้วก็ต้องสิ่งพ่อด้วยนะไม่ใช่ว่าร้องเพลงแม่แล้วไม่ร้องเพลงพ่อหลวงพี่เจ้าคุณท่านมีแม่อย่างเดียวมั้งทำไมมีพ่อมั้งลองหาเพลงพ่อมาร้องมาสิไม่ร้องนะท่านก็พูดเอาก็ได้ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดาชีวิตเป็นของใครท่านของเรามากไปอวดดีนักเจ๊เดี๋ยวไปหลังเมนวัดเทพศิรินทร์หน่อยชีวิตเป็นของพ่อใช่ไหมฮะ

0: วิญญาณเป็นของแม่นั่นเขาบอกเมื่อออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วเราจึงมีเจ้าของชีวิตสองคนแสดงชีวิตออกจากท้องพ่อก่อนและจึงออกจากท้องแม่พ่อเป็นกาอะไรกาวาลูกกาดำกาวาวไข่ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทธรไปคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนทนอมไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินเป็นเจ้าอ่อนคลอแคลท้อแท้จะสอนบินแม่กาเคยร้องไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมแม่กาเอ้ยลูกก็นอนฟังแม่ก็เงียบไป5นาทีแล้วลูกก็หาวเมื่อไรจะมาอีกสักประโยคแล้วก็มาทีละ5นาทีทีละประโยคอายุ3ขวบแล้วเพลงนี้ยังฟังไม่จบเลยท่านแต่หลังผมแม่ขึ้นแม่กาเอ้ยลูกหลับเลยกูไปแล้วมันเป็นเพลงอะไรกระทบกระเทียบสามีว่าไอ้สามีเนี่ยนะเอามาไขไว้ให้เราแล้วตัวมันไปไหนก็ไม่รู้ยายแม่ก็เนี่ยลูกเราผัวทิ้งแล้วก็ลูกเรามึงไปได้แต่อย่าลูกกูไปนะปล่อยให้ไอ้กาวาวมันไปหาใหม่และกาวาวก็โชคร้ายท่านไม่มีใครเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นมีลูกอย่าทิ้งผู้ชายคนใดทิ้งลูกเนี่ยหาความสุขไม่ได้ท่านอย่าได้ทิ้งลูกเชียวท่านก็จะมีแต่ละคนใช่ไหมท่านมันง่ายไหมมียังมีลูกยังแล้วอะไรวะไม่มีก็ไม่มียังไม่มีทำไมยังไม่มีแล้วจะตกในภาวะอะไรท่านสังคมผู้สูงอายุถูกไหมฮะมียังลูกแล้วจะลองหาพระแสงอะไรแล้วลูกเธอปล่อยให้มันเกิดยังนี่ลุงหน้าอาบน้ำมนต์ให้รับรองไม่ต้องทำคลิปหรอกเอาจริงๆพอจะได้เกิดแต่ละคนมันง่ายไหมท่าน
1: ยาก
0: ยากต้องละขอจากพระขอจากเจ้าบนบานศาลกล่าวหาหมอโอ้จะประคุณขอสักคนเถอะแล้วมันมาง่ายไหมท่านมันมาไม่ง่ายเพราะยิ่งเราสวดมนต์เราทำความดีท่านวิญญาณผีพุ่งใต้ผีปงผีเปรตผีปอบมันไม่เข้ามามันกลัวมนต์และเทวดาก็เสด็จอายุยืนอีกท่านถูกไหมฮะบันทีบุญมันไม่มากแล้วท่านแต่เรากรวดน้ำให้ทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่เจ้าคุณท่านจะพากรวดน้ำใช่ไหมท่านไอเทวดาซึ่งไม่ใช่ญาติเราก็ได้รับกรวดกับน้ำแสงจะดับอยู่แล้วนะท่านนะจาก500แรงเทียนหรือ3แรงเทียนพอชาวพุทธกรวดน้ำปุ๊บทูตสวรรค์ชั้นฟ้ากูแอปเฮียอีกแล้วแสงสว่างปรากฏอีกแล้วมันก็ไม่มาเกิดกับเรานั้นมีโอกาสเกิดไปท่านอย่าไปคิดว่ามีลูกแล้วลำบากมันปลูกโผล่เมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพาม
2: ีลูกเลี้ยงไม่เป็นจะเกิดความลำเค็ญในภายหน้าระวังสังคมผู้สูงอายุแล้วในคนรวยลำบากกว่าคนจนเพราะท่านต้องจ้างคนชนชาติอื่นมาปฏิบัติท่านแล้วนี่ถ้าสมบัติมากไม่มีใครดูเลยรับรองตาแก่ยายแก่สมบัติเยอะทางที่ดีนะฮะเวลาสูงอายุแล้วไม่มีลูกนะบริจาคให้วัดขายเลยท่านวัดประยูนไม่รับวัดสุทัศน์จริงๆเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์หากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าพ่อไม่ว่าเลยครั้นลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยญาติโยมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาร้องเพลงค่าน้ำนมแล้วหลับตานึกถึงแม่เราก็ตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่พ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราก็จากเงินทองของเหงื่อพ่อเราน้ำแกงเนี่ยน้ำนมน้ำแกงน้ำต้มเนี่ยเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนเมื่อยังเยาว์พอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจถูกไหมตอนเด็กๆก็คุยกับพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้นะฮะพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้แล้วพ่อก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทให้ลูก

0: มีลูกหรือยังคุณมียังผู้ชายที่นั่งแถวสองมีลูกยังเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานกี่ประเภทสองคนนั่นน่ะเคยเป็นม้าให้ลูกขี่ไหม
1: เคยคร
0: ับ เป็นสิงโตไหม
1: เป
0: ็นวัวไหมเป็นควายไหมสารพัดสัตว์เดรัจฉานแหละตามแต่ลูกบรรจาระฮะให้เราเป็นลูกหญิงลูกชายได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านเพราะฉะนั้นแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อต่อเมื่อยังยาวพอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจยามเราเจอแม่นอนแช่หนุนตักกอดด้วยความรักคิกคักสุขใสสุขทุกลูกถามด้วยความห่วงใยมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวเจอแม่แล้วก็แม่สวัสดีพ่อมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวสวัสดีพ่อแม่อยู่ไหนอ่ะเดินข้ามกอพุทธรักษาที่ริมรั้วไปหาดอกมะลิที่อยู่ในบ้านใช่ไหมท่านจะดอกมะลิก็จูบความท้องกันแม่จะสบายดีแล้วพ่อก็นั่งกอดสักครั้งกอดข้างหลังสวัสดีพ่อกอดหน่อยไม่กล้ากอดข้างหน้าก็กอดข้างหลังได้ใช่ไหมท่านรู้จักใจผู้ชายบ้างถ้าลูกกอดน้ำตาไหลนะเธอรีบมีลูกและเธอจะรู้คุณค่าของการมีลูกแล้วอย่าลืมมีแทนหลวงนาทั้งสององค์ด้วยเพราะเราไม่มีลูกนะช่วยกันนะของเธอหนึ่งใช่ไหมผมว่าประยูนหนึ่งวสุทัศน์หนึ่งแสดงว่าสามนะเอาจริงๆนั่นแหละมีใครไม่ใส่ใจพ่อตัวแต่พ่อเรานี้ก็ดียิ่งนักไม่ทวงความรักให้ลูกหนักหัวไม่ทวงบุญคุณให้ลูกขุ่นมัวอภัยให้ทั่วกลัวโรคกังวลไม่เป็นไรไปคุยกับแม่แกไปคุยกับแม่แกไปแต่ถ้านะแม่กับพ่อนั่งไกลๆกันนะถ้าท่านแวะกับพ่อก่อนนะยังไม่ไปหาเขานะแม่จะมองเงี้ยยิ่งยุกยิกยุกยิกเอาอะไรให้กันนะแม่จะมองเงี้ยเดี๋ยวเธอมึงเริ่มอิจฉาพ่อแม่นี่คือตัวอิจฉาในบ้านถ้าเห็นลูกยุกยิกให้นั่นเนี่ยนะสวัสดีแม่ทำท่าเหมือนคุณหญิงคุณนายในโทรทัศน์ช่อง3ช่อง7แม่มาคุยก่อนเลยจะคุยอยู่นี่กันแล้วเอาอะไรพ่อมึงอ่ะโถแม่ไม่มีอะไรให้พ่อบ้างให้ก็ได้สะใจที่กูไม่ต้องก็ได้วันหลังอ่ะสวยเลยท่านพ่อก็จะบอกไปให้แม่แกไปเดี๋ยวเรื่องใหญ่เดี๋ยวเรื่องใหญ่ไปเถอะลูกไปก็เป็นทุกคนแหละท่านเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในท้องของเขามาเขาถือว่าเป็นสิทธิของเขาใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมท่านมียังมีลูกกันยังพี่มีลูกยังคิดอย่างนั้นไหมฮะตัวอิจฉาในบ้านเปล่า ยังสิยังเพราะฉะนั้นกลัวลูกอภัยให้ทุกลูกกังวลยามแม่เจ็บไข้ลูกไปพร้อมหน้านวดแขนนวดขาเห็นมากมากล้นเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำทั่วทุกคนผัดเปลี่ยนเวียนวนป้อนข้าวป้อนยาพอแม่เจ็บไข้จะมาท่านเช็ดเนื้อเช็ดตัวพาเข้าห้องน้ำห้องท่าอาบน้ำฟอกสบู่กันยามพ่อเจ็บไข้กลับไม่เหมือนกันไม่ค่อยแข็งขันนวดแขนนวดขาพ่อก็อดทนไม่บ่นสักครากลัวว่าลูกยาจะพาเศร้าใจกลัวว่าลูกๆจะทุกข์กังวลพ่อสู้อดทนน้ำตาไม่หลั่นไม่ไหลปลอบลูกทุกคราว่าไม่เป็นไรพ่อเป็นไรไหมไม่เป็นไรลูกถ้าคิ้วขมวดเงี้ยไม่เป็นไรแสดงว่ารักษาอารมณ์ลูกไม่เป็นไรยันตายนะพอทนได้อย่าไปอาวรณ์ลูกหญิงทั้งหลายลูกชายเจ้าขาจำไว้เถิดหนาอย่าหาว่าสอนพระคุณบิดาเทียบฟ้าอัมพรพระคุณมารดอนเทียบพระธรณีพ่อเป็นฟ้ากว้างใช่ไหมท่านแม่เป็นธรณีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาตมาก็แต่งแทนพ่อไว้แต่งเป็นแหล่ท่านเวลาไปงานพ่องานศพพ่องานพ่อก็ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้นะพ่อให้แต่นี่มันเย็นแล้วท่านเสียงเสริงจะแย่เขาต้มเครื่องสักถ้วยหนึ่งพอใช้ได้ท่านเช้าๆเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกถึงพ่อกันบ้างนะแต่ถ้าท่านร้องเพลงค่าน้ำนมนะต้องนึกถึงค่าน้ำเหงื่อบ้างเพราะพ่อกับแม่เลี้ยงลูกมาเท่ากัน

คนละสีน้ำแม่ก็สีน้ำพ่อก็สีน้ำเสมอกันและเอาทั้งสีน้ำมาสมานกันท่านจึงเป็นอย่างนี้ท่านจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นพวกเราแม่สีน้ำคืออะไรบ้างท่านหนึ่งน้ำนมสองน้ำเสียงสามน้ำมือสี่น้ำแรงสีน้ำน้ำนมนมแม่กระแสสายเลือดในกายแม่ผสมเป็นอาหารอันอุดมที่พระพรหมแม่ประทานยามที่ลูกหิวโหยร้องอดโอยแม่สงสารมิคนบ่นรำคาญให้ดูดนมจนสมใจบางครั้งน้ำนมแห้งลูกดูดแรงก็เลือดไหลดื่มเลือดของแม่ไปแม่ทนได้เพื่อลูกยาลูกทวนและหวนคิดโอชีวิตลูกนี่หนาดื่มเลือดของแม่มานะทุกหยาดหยดเกินจดจานมารายน้อยร้อยเป็นพวงน้ำตาร่วงด้วยสงสารอยากรีบไปกราบการนะสองเท้าท่านสองเท้าท่านผู้มารดากราบแนบสองแทบเท้าเอาผมเผ่ากราบเกศารับรองสองบาทาเอาน้ำตาล้างธุลีเอาน้ำตาล้างเท้าแม่ซะด้วยความซาบซึ้งนี่คือน้ำนมสองน้ำเสียงแม่เลือดเลือดน้ำเสียงเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานพอวันนี้ไม่มีแม่แล้วท่านนะตั้งแต่อายุ16ก็กำพร้าพ่อแล้วท่านพอวันนี้ไม่มีแม่เนี่ยมันเหงาเหงาท่านมันปลงได้แต่เป็นโรคซึมเศร้าอาตมาตั้งแต่เผาแม่พี่ครับผมตั้งแต่เผาแม่เนี่ยจัดศพ13วันตั้งแต่เผาแม่เสร็จผมคืนนิมนต์หมดแล้วนะผมไม่มีอารมณ์เทศนี่เป็นงานที่2นะที่ผมเทศน่ะเพราะว่ารายได้สูง แต่ผมไม่มีแม่เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากกินเอ๊ะปรงได้นะผมแม่อายุ88แล้วเจาะคอมา3ปีแล้วแต่ผมแม่ตายเลยมันเหงานะท่านนะปรงได้ท่านแต่เราไม่มีใครเลยตะกี้นี่นั่งฟังเพลงเนี่ยถ้าพระพูดมากมันไม่ชวนฉันคุยนะลูกน้องหลวงพี่มันคุยจอดๆนะฮะคุยจนเราไม่มีโอกาสคิดแต่ได้ยินเสียงเพลงข้าน้ำนมแต่จากวันนี้ไปท่านไม่มีเสียงแม่แล้วเพราะนั้นหลวงพ่อองค์หนึ่งวัดมหันนภารามพระครูพระชนสุพลใช่ไหมพี่อยู่ทันไหมชอยสลานนนใช่ไหมฮะถ้าเป็นนักแต่งกลอนอาตมาก็จำได้ตั้งแต่เป็นเองเขาแจกหนังสือได้บางๆท่านบอกเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานคือเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักคือเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานคือเสียงแม่ปลอบไพเราะสนอมานคือเสียงแม่ขานไพเราะสนอเอ่ยเสียงแม่มีสี่กีตาร์มีกี่เส้น6เส้นแม่มีสี่เสียงเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักใครจะกล่อมเพราะถ้าแม่ไม่มีเพราะเอาเสียงพระพรหมมากล่อมนักร้องใดๆก็แล้วแต่นะฮะก็ไม่หลับแล้วท่านแต่เสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักและกล่อมให้หัวใจมันค่อยๆนะค่อยๆสงบสงบสงบแล้วก็หลับไปด้วยสมาธิอันสูงท่านจำไว้นะเด็กนี่ในสมาธิสั้นเพราะแม่ไม่กล่อมการมีลูกแต่ละคนเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันตำราเลี้ยงลูกเนี่ยมีกันไหมมีผัวมีเมียไม่ยากแต่มีลูกเนี่ยเคยสร้างตำราเลี้ยงลูกกันไหมตำราเลี้ยงลูกคืออะไรท่านก็อาตมาก็ประมวลกอดกกกล่อมกล่าวส่งเข้านิทราเช้าขึ้นมาต้องปลุกมีทุกข์ต้องปลอบทำชั่วต้องปราบแสดงกริยาหยาบต้องปรามอย่าทำเลวความเลวทรามให้ลูกเห็นอย่าเล่าความลำเค็ญให้ลูกฟังให้สตังตั้งสติส่งเสริมความดำริริเริ่มของลูกๆทำชอบทำถูกต้องชมเชยกอดลูกให้เคยเป็นกิจวัตรอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์การศึกษานี่คือตำราเลี้ยงลูก16ข้อถ้าจะมีเมื่อไหร่นะมีลูกเมื่อไหร่ลุงนาจะมาสอนเธอไม่แพงอย่างที่คิดลูกในฐานะรู้จักกันแล้วกอดลูกกอดเยอะๆไม่กอดแล้วมันคนเรามันเกิดมาเพื่อการกอดกันท่านกกนอนซ้ายขวาลูกนอนเป็นเวลาองคลักษ์ลูกหันพระทินิกับพ่อหันพระทินิกับแม่พอลูกหลับขยับตูดลูกนอนบนฟูกมีหน้าที่การงานอะไรออกมาทำให้เขาหลับสักคนปิดไฟเขาหลับสักคนเขาจะรู้ว่าเขาหลับท่ามกลางอะไรท่านท่ามกลางองคลักษ์ที่วิเศษที่สุดในโลกกล่าวท่านค่อยๆสอนทีละน้อยละน้อยนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้

อย่างนั้นนะลูกนะส่งเข้านิทานเขาหลับเช้าขึ้นมาต้องปลุกลูกให้ตื่นกี่โมงให้มีโอกาสขับถ่ายเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วรับประทานอาหารของเสียจะได้ไม่ไปท่านเข้าในร่างกายใช่ไหมท่านนั่นแหละลูกต้องปลอบถ้าลูกร้องไห้มาปลอบอย่าซ้ำเด็กที่มันมีปัญหาเนี่ยสมัยนี้ตมาไม่รู้นะสมัยลุงพี่สมัยพระครูนี่ไหมเด็กข้างบ้านเราที่ร้องไห้มานะแม่ฟุ้ยไปเดี๋ยวถีบกระเด็นอะไรอีกแล้วมึงอ่ะอะไรแล้วสิไปหาเรื่องแล้วดิดึงม้อไม้ขันม้อมาใช่ไหมพี่ป้าบนะตีแล้วหมุนด้วยท่านตีไปหมุนไปฮะแล้วโตขึ้นมันทำผิดมันจะกลับมาหาเราไหมท่านเด็กมันจะไม่กลับมาหานะท่านนะและเราจะเสียลูกไปเลยเพราะนั้นลูกวิ่งเข้ามาหาเนี่ยกอดซะก่อนท่านทำแบบแม่ไก่เนี่ยรุ่นนาเนี่ยฟังเพลงพรพิรมใช่ไหมท่านพรพิรมดาวลูกไก่เคยฟังไหมแม่ไก่เป็นไงฮะเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกางสองปีกออกคลุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเราแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วคุยข้าวออกเผื่อต่างคุยเหยื่อออกให้แม่ไก่ลูกไก่ไร้ทุกสิไม่มีสุขใดเข้าแล้วเหยื่อเชียวโฉบเนี่ยลงมาที่ธรรมะปึ๊ดเห็นมาแล้วไอ้ลูกร้องปุ๊บน่ะวิ่งเอาปีกกันลูกแล้วท่านจิกหลังกูถ้าอยู่บนฟ้าปีกมึงแข็งถ้ามึงลงดินตีนมึงอ่อนแต่อย่ารังแกลูกกูยอมให้จิกตีนั่นมีลูกเนี่ยท่านนะจำไว้ถ้าลูกร้องเข้ามาหาเผชิญภัยต้องกอดการสงเป็นคุณพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าเขาเลยไปพอน้ำตาแห้งนะท่านยังไม่แห้งแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเรื่องอื่นเดี๋ยวแม่จัดการเองเดี๋ยวพ่อจัดการเองไม่ใช่ควงปืนไปยิงมันนะท่านนะเด็กทะเลาะกันเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันอย่าถือเป็นหมากัดกันแมวกัดกันเด็กทะเลาะกันนะเลี้ยงนกแล้วแมวไปกัดนกอย่าไปฆ่ากันตายเพราะเราเลี้ยงสัตว์ที่เป็นศัตรูกันเลี้ยงสัตว์คู่ศัตรูกันนั้นยังไงมันก็ต้องมีปัญหาอย่าให้คนมีปัญหาอย่าไปควงปืนแล้วไปยิงนะไปทำความเข้าใจกันเดี๋ยวเด็กมันดีกันมันก็ดีกันเองแหละอย่าเอาเด็กเป็นอารมณ์หน้าแหกตาแหกมามันก็เล่นด้วยกันมันหมาเล็กกัดกันใช่ไหมท่านหมาเล็กกัดกันธรรมดาท่านปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญไอ้เสียงกุ๊กกุ๊กมันเหมือนกันนะถ้าเสียงกุ๊กกุ๊กเช้าๆเนี่ยปลุกลูกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแม่ไก่จะบอกลูกกุ๊กกุ๊กลูกลุกลูกลุกค่อยๆลุกเถอะลูกเช้าแล้วไม่ใช่เตือนแหกตาดูสิกี่โมงแล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองกันเฮ้ยตายเลยท่านเด็กประสาทแดกตั้งแต่เช้าอ่ะฟ้าผ่ากลางบ้านทุกวันไม่ได้กุ๊กกุ๊กเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กลูกลุกเถิดเจ้าตื่นเช้าเร็วเข้าจะเกิดโภคผลแม่ไม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินไก่มีนมไหมท่านไก่เห็นตีนงูเห็นนมจริงไหมไม่จริงไก่เห็นตีนงูไอ้ไก่มันนึกไอ้หางงูนี่มันเร็วชิบหายเลยแสดงตีนมันเยอะพอจริงงูมีตีนไหมท่านไม่มีงูเห็นนมไก่งูไม่เคยเลี้ยงลูกแต่ไก่มันเลี้ยงลูกมันไงมันโตแสดงนมมันเยอะพอจริงไก่มีนมไหมท่านไม่มีแต่มันว่าปลุกลูกมันแม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินแต่ว่าลูกคนทำตนประมาทขี้เกียจอึดอาจต้องพลาดทรัพย์สินสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายอาจเมื่อพ่อแม่สิ้นหากินไม่เป็นแม่ไม่มีโรงครัวนะลูกนะแม้กระทั่งอะไรลานวัดใช่ไหมพี่เดี๋ยวนี้วัดเขาลาดอะไรนะซีเมนใช่ไหมท่านซีเมนลาดซีเมนท่านแล้วไก่ไปหากินที่ไหนท่านไม่มีพื้นดินเลยถึงขนาดนั้นน่ะมันจิกพื้นซีเมนท่านจนแม่มันปากด้วนปากเลยครึ่งเดียวจะเล็บตีนด้วนไม่มีอะไรไม่มีดินให้มันคุยกินท่านน่าสงสารนะมันคุยให้ลูกมากินไม่กินแล้วกินทรายไปก่อนลูกเอาไปบดอาหารใช่ไหมท่านหนอนจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้
ปลูกอะไรปลูก

ต้นมงต้นไม้ให้ดินมันมีปุ๋ยบ้างจะได้คุยกินหนอนมันบ้างสงสารมันนกนะนกกาไก่อะไรนะสงสารมันท่านเออแต่นี่ไก่ไอ้ตัวพ่อล่ะตัวพ่อออกไปดูแหละออกไปเซอร์เวย์หนทางไอ้ท่านพอลูกตื่นหมดแล้วก็บอกลูกโอกอีโอกโอกตื่นเช้าจะมีโชคถูกไหมฮะตื่นเช้าจะมีโชคไอ้ลูกที่เชื่อแม่ตื่นมาก็ไปหากินไอ้บางตัวไม่เชื่อแม่นะตัวอื่นไปหมดแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไอ้ลูกบางตัวนั่งเนี้ยไม่ไปซึมเศร้าเขาออกไปหมดแล้วซึมเศร้าเมื่อคืนเล่นคอมพิวเตอร์ดึกแม่กดแชทดึกไปหน่อยไม่ไปอ่ะพ่อมันด่าอยู่ไปก็รกโรคไอ้แจมก็ด่าลูกมันน่ะไอ้ตัวพ่อหาไม่พอแดกหาไม่ทันแดกใช่ป่ะหรืออาจจะบอกว่าตื่นมาสู้โลกเราสู้ไหมท่านแต่ก็ต้องตื่นก่อนใช่ไหมท่านแล้วนี้เป็น AEC มีหูทิพตาทิพโอ้โหท่านโลกใบนี้ as the future catches you ถูกไหมฮะแปลว่าอะไรอาตมาแปลภาษาไทยไม่ได้เพราะมันอยู่ในนี้เลยใช่ไหม as the future catches you เพราะอะไรเมื่ออนาคตกำลังไล่ล่าคุณมันหมายไว้เลยว่าอีกหน่อยก๋วยเตี๋ยวชามละร้อยลูกชิ้นก็สี่ลูกเหมือนเดิมหมูบางๆแต่คว่างๆถ้าน้ำเยอะเดี๋ยวนี้กาแฟที่ในโรงแรมถ้วยเท่าไหร่ท่านอาตมาไม่เคยเชื่อเป็นเด็กเป็นเนี่ยอายุ12น่ะอ่านนะพี่ครับผมอ่านหนังสือบางกอกอ่ะติดนิยายเขาบอกกาแฟที่ญี่ปุ่นถ้วยละ60บาทพระเจ้ากาแฟ60บาท60บาทกูซื้อข้าวได้ถังนึงข้าวสารกาแฟอะไรถ้วยละ60บาทในเมื่อเราซื้อโอยกขวดนึงเท่าไหร่ท่านบาท50เดี๋ยวนี้กาแฟถ้วยเท่าไหร่ท่านกาแฟต้มถ้าบลูมาร์เทนใช่ไหมฮะถ้ากาแฟจากอิตาลีฝรั่งเศสจะมันมีหลายตระกูลใช่ไหมท่านถ้ากาแฟแบบอะไรโกปี้ก็กินได้ท่านเดี๋ยวจะมาไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้กินแล้วเจ็บคอท่านถ้าแต่เป็นชั้นล่างเนี่ยกินกาแฟธรรมดาเจ็บคอ ที่มันขายมามันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องมันสอนลูกนะเพื่อไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่กงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนานขันอาสานายมายาหย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมตื่นมาตั้งขยันตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยบอกลูกมันเดี๋ยวไอ้เพิ่งมีปีกมานะมันเอาไปกินหมดลามันก็บินได้เหมือนกันท่านแต่ไม่เหมือนกันตรงบินไม่ไกลไปไม่สูงนั่นเราต้องตื่นเช้ากว่านกขันมีความหมายอยู่เราเป็นตัวอย่างขันอาสางานเกิดมาเป็นคนในสองโลกถึงเขาไม่ใช้ก็อาสาทำได้ไหมเขาจะว่าเสือกเอาเสือกให้มันเข้าที่เสือกเพื่อเป็นไปอาสางานท่านขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกมีโอกาสแข่งขันเขาไหมท่านเห็นเขาเก่งเนี่ยหนีคนที่โกรธตามให้ได้นะแซงคนข้างๆให้พ้นแซงคนที่เสมอไล่พ้นน่ะวิ่งนำหน้าคนที่นำหน้าเราให้ได้ชนะหัวใจของการแข่งขันโรงแรมมณเทียนเป็นไงท่านโบราณไหมมณเทียนสัญลักษณ์กับโบราณใช่ไหมท่านมันสื่อไปทางพระเจ้าใช่ไหมท่านสื่อไปทางองค์พระศิวะองค์พระศิวะอยู่ปราสาทหรือมณเทียนที่สถิตของพระเจ้าเขาเรียกมณเทียนใช่ไหมพี่ในวังมีหออะไรท่านหอมณเทียนธรรมนั่นแหละโรงแรมใหม่เกิดขึ้นไหมท่านหรูหราของเรากลายเป็นโรงแรมเหมือนกึ่งโบราณใช่ไหมท่านแต่มันดูไออุ่นมันดีอ่ะกลัวเขาไหมกลัวไหมกลัวเขาไหมนะท่านกลัวใครไหมแข่งขันเขาไหมที่นี่มีดีอะไรท่านที่มันแตกต่างจากเขาหนึ่งชื่อโรงแรมดีท่านสองอายุของโรงแรม since กี่ปีแล้วท่าน since 49ใช่ไหมท่านเออ49ปีคนอยู่ได้49ปีไม่ใช่เล่นๆนะท่านนะฝรั่งบอก since ท่านไปเขียน since ป่ะถ้าไม่เขียน since นะฝรั่งจะไม่เชื่อถือเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีของฝรั่ง

ที่ข้างกล่องจะมี since ซื้อนาฬิกามาเลยก็ since นะเออขนมมี since ไหมท่านช็อกโกแลตมี since ไหมมี since หมดเป็นเครื่องรับรองของเขาคุณภาพสูงเอาไปเขียนซะนะแล้วฉันหวังว่าฉันมาอีกครั้งใจเขาว่า since ยกเว้นว่าไม่ให้มาแล้วนะตัดพ่อน้ำเลี้ยงซะเออแล้วขันแข่งกับเขาไม่ใช่จะจุกไม่ใช่เขาดีแล้วเราแพ้นะทนาเออจงแข่งขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวใครจะทำงานขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวนะหนึ่งเพื่อความสะอาดสะอาดสองเพื่อให้เกิดนะคนมองดูคนมองไหมตรงไหนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของโรงแรมที่จะถ่ายรูปได้มีไหมทำเนียบขาวมาถ่ายรูปทั้งทำเนียบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านแต่ใครไปเยี่ยมประธานาธิบดีจะต้องถ่ายรูปคู่กับอะไรท่านป้ายทำเนียบขาวต้องถ่ายตรงนั้นมุมนั้นมีที่ถ่ายรูปโรงแรมไหมไม่ใช่กำลังไปยืนถ่ายรูปนะฮะไอ้นี่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนะพอถอยหลังไปรถชนโครมใช่ไหมต้องมีที่เขาถ่ายรูปด้วยนะเพราะเขาอาจจะเก็บความภาคภูมิใจมุมไหนของโรงแรมมนเทียนหรือสัญลักษณ์ต้องมีที่ถ่ายรูปนั่นแหละถ้าแข่งขันกับเขาผู้หญิงแต่งตัวเพื่ออะไรท่านหนึ่งภาษาสะอาดใช่ไหมท่านพอร่างกายสวยงามจิตมันก็ประพิมประพายไปด้วยสองแต่งเพื่อให้เป็นวาสนาแก่สายตาคนที่แต่งตัวกันมาสวยๆเนี่ยอาตมาขอบคุณทุกคนนะญาติโยมนะฮะขอบคุณทุกคนโยมที่แต่งตัวสวยทั้งที่นี่และที่บ้านและชื่นชมทุกคนเพราะทำให้สายตาอาตมามีวาสนารูปร่างไม่สำคัญเท่าการแต่งตัวและเข้าวัดเข้าวาแต่งให้มันเต็มที่เขาจะได้รู้ว่าเอาสิ่งที่เรามีไปบูชาพระและให้เกียรติพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางวักท่านรู้จักโยมที่ดีเงินไม่สำคัญเท่ากับคนมียศแต่งยศไปนะไม่มียศแต่มีเงินประดับให้แพรวพรายไปท่านสร้อยไข่มุกนะอยู่โรงแรมสายเดียวนะท่านพอไปวัดสัก 4-5 สายมันทับเส้นประสาทให้หน้าเขียวท่านใช่ไหมทองหยองแล้วก็ใส่ไปท่านเออให้เกียรติพระบ้างแล้วสวยไหมท่านสวยและผู้หญิงที่จะสวยมีการแข่งขันคือกลัวจะแพ้อีนังนั่นใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันใช่ไหมท่านมันจะมีการลงทุนไปผ่ากรามตัดกรามทำจมูกเจ็บไหมเจ็บสิวขึ้นใต้จมูกเม็ดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลพรากพรากทำเวลาบีบเนี่ยมือสั่นนะผู้ชายจะรู้ใช่ไหมท่านเออยิ่งขึ้นมานะเป็นสายบีบกับกระจกเนี่ยมือสั่นโดนกระจกเสียงดังแป้งโอ้โหผู้หญิงมันลงทุนต้องขอบคุณเขาเพื่อดาราดาราเนี่ยใครไปทำหน้าตามันนี่นะอาตมาขอบคุณเออแล้วจะมีการแข่งขันแข่งขันในหน้าที่การงานให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวนั่นแหละและการไปสอนอย่างนั้นไม่ใช่จะจุกไม่ใช่ว่าเขาเลยไปแล้วโอ้สู้เขาไม่ได้เพราะไม่สู้กันท่านขันขำเป็นสุขสนุกสนานเออไก่มันมีเหงาไหมท่านก็เก๊กก็เก๊กจิ๊กๆนะเออพอแม่เขี่ยอาหารพ่อเขี่ยอาหารลูกก็กินเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บละแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บแล้วมันคุยกันสนุกไหมท่านเราฟังภาษากันมันสนุกสนานเกินมาเป็นคนนะท่านเออจะมีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆสิท่านในไลน์มีเรื่องดีๆไหมท่านเรื่องตลกมีไหมก็อ่านแต่เรื่องตลกไม่ใช่ชั่วช้าละมกใครพูดเรื่องตลกเนี่ยอาตมาชอบนะดูหนังฆาตกรรมไม่ดูท่านถ้าดูก็หนังสืบสวนหนังอะไรเนี่ยดูถ้าหนังพกปืนพกมายิงปังนะไม่เอาโมปอบุญจินดูใช่ไหมหนังสืบสวนดูหนังที่ขึ้นศาลดูเพราะมันละมันรับเหล่าปัญญาเราและตลกต้องดูไม่ดูก็ฟังคนเขาเล่าเรื่องตลกมีความสุขแล้วไปคุยคนอื่นนักโทษคนหนึ่งเขาจะโดนประหารทำเนียมนักโทษเขาประหารเขาต้องให้พระประเทศใช่ไหมเคยประเทศเป็นพี่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาต้องให้หนึ่งให้ทำบุญก่อนเอาแบบอะไรท่านลูกเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพ่อตายแล้วเอาเงินไปใช้หมดสุดท้ายแล้วก็ท่านไปเข้ากับกลุ่มลักขโมยราชการจับได้ก็ประหารชีวิตขณะที่อะไรท่านขณะที่แห่ไปเนี่ยในเมืองเป็นการประจานคนชั่วแล้วเช้าวันนี้จะประหารเช้ามืดแห่แล้วท่านประจานอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโสเภณีคนหนึ่งชื่อสุริสามันยืนมองเฮ้

0: นี่รูปเศรษฐีคนนี้นี่ตอนเขามีเงินเขามาใช้บริการเราเขาทิปเราวันนี้เขาโดนประหารเลยก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เคยใช้บริการเราก็ถามความโอ้ไปเข้ากลุ่มโจรและโจรพาไปปล้นและคนไม่เคยปล้นนะพอเขาปล้นกันเขายิงเขาฟันกันนะเป็นลมตำรวจได้จับได้ต้องโทษประหารบอกนี่ช่วยฝากขนมให้เขาสองก้อนบอกผู้หญิงคนนี้ให้ฝากไหมให้กินก่อนตายบอกเพื่อจะฆ่าด้วยขอให้เขากินก่อนตายพอเอาเข้าคือคาท่านนั้นก่อนจะมัดมือประหารใช่ไหมท่านเพชฌฆาตก็ไอ้อมาตย์คนนี้ก็ไปให้แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ฝากขนมมาให้กินสองก้อนเนี่ยมันหลับตานึกก่อนเราจะตายยังมีผู้หญิงใจดีมาให้กินแต่พอบิขนมจะกินท่านพระมายืนข้างหน้าพระอะไรพระโมคคัลลานะมายืนข้างหน้าเลยท่านบิณฑบาตผ่านมาพอดีมันพอดีกันท่านถามพระเจ้าข้าสมณะองค์นี้คือใครบอกพระโมคคัลลานะอ้าวเคยได้ยินเขาคุยกันในเมืองว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เป็นพระเสาฝ่ายซ้ายพุทธเจ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายเคยได้ยินคำว่าเคยทำเลยทำบุญดีกว่าไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรท่านพอธิษฐานใส่บาตรเสร็จพระโมคคัลลานะคล้อยหลังท่านผูกตาภาพพระยังไม่ทันหมดจากลูกตาแล้วฉับตาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดานี่เขาเอาธรรมเนียมตรงนี้มาท่านก่อนประหารไอ้นักโทษคนนี้ก็เหมือนกันนิมนต์พระมาพระก็ไม่รู้ว่านิมนต์นักโทษประหารที่ไหนไปถึงอ้าวเฮ้ยมึงมาโดนคดีประหารได้ยังไงเนี่ยคนเฉียงกับวัดโดนคดีฆ่าเมียตายท่านยังทารุณกรรมฆ่าเมียตายเฮ้ยไม่เทศแล้วมึงทำไมไปฆ่าเมียมึงเล่าคุณนึกว่าใครนะมึงเองเหรอ
1: ครับ
0: ทำไมต้องฆ่าเมียล่ะเมียผมเจ้าชู้สำสอนผมต้องฆ่าจริงเอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันเด็ดไม่ได้พ่อต้องฆ่ามันสำสอนไปทั่วหมดก็มันไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วมึงหึงมาเปล่าไม่ได้หึงแต่โกรธมันโกรธเรื่องอะไรก็เมียผมเป็นเอชแล้วไปบ้านนอนของผู้ชายก็เอาเอชไปติดเขาสิจริงก็เปล่าวะจริงลุงพ่อพูดจบพระหงายท้องตึงสลบไปเลยก็คุยอย่างนี้มันไม่ได้ไงท่านนี่ไปโอ้โหนั่งกันนั่งอีกนั่งเราปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีอารมณ์สดชื่นเลยท่านใช่ไหมเออวันที่เรามาไปอยู่ใช่ไหมพี่เออก็ท่านผู้ฟังก็ฟังไปเถอะใครจะว่าแต่มาบ้าบอก็คนมันบ้ากันแล้วน่ะท่านแต่บ้าไปพี่ภัยใครใช่ไหมเกิดมาเป็นคนก็เออเล่าอย่างนี้นะบางคนหน้าหุบนะท่านนะยิ่งเครียดใหญ่เลยมาฟังธรรมะนี่แหละท่านลบรอยย่นระวังคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นหนึ่งแล้วพี่ปากซะบางคนน่ะบางคนหน้าหุบเงี้ยเป็นผู้นำได้ยังไงท่านหน้าบึ้งตลอดมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่ใช่ไหมทัศนคติในการอยู่ร่วมกันเออมาเพราะนั้นขันคำพิสุทธิ์สันขันอาสานายไม่ยัดยานการจะได้ดีนายใช้งานอะไรอย่าอิดเอื้อนเบือนหนีอย่าเอื้อนนะฮะเขาใช้เราในงานยากคืออะไรคือคะแนนท่านผู้ชมจำไว้นะบอกเลยงานใหญ่งานยากเนี่ยคือคะแนนของเราถ้าทำสำเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณมากงานเล็กๆอย่าไปจับถามลุงพี่เจ้าคุณดูสินะผมเคยไปงานอะไรงานอะไรสวดมนต์ไหมไม่เคยลุงพี่นิมนต์พระเดชพระคุณบอกพี่ขอร้องทีเรียกลุงน้องว่าได้ไหมเนี่ยพระเดชพระคุณเนี่ยผมบางทีเรียกใต้เท้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยเหลือเกินอาตมาก็ดีใจว่าใต้เท้าแต่เท้าแท้ๆใต้เท้าท่านใต้เท้าว่างหรือเปล่าเราก็นึกว่าท่านนอบน้อมถ่อมตนเปล่าเราท่านอยู่ใต้เท้าท่านเออบอกเรียกลุงน้องบ้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้างานเล็กอย่าไปทำท่านเอองานใครนิมนต์ไม่ไปเมื่อวานเขาวัดสเกตพี่ไปใช่ไหมก็นิมนต์พระ200กว่ารูปใช้พัดยศด้วยไปท่านส่งกับข้าวไปก่อนเพื่อนกันเจ้าคุณเจ้าวัดสเกตส่งกับข้าวไป6อย่างเลี้ยงพระเลี้ยงคนได้300คนพบ

ก่อนงานผมเมื่อวานก็สามโมงก็ไปแม่พัดไปถึงเอาของขวัญไปฝากเดี๋ยวผมเดินรับแขกก่อนนะผมเป็นคนดังท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมรับแขกแทนนะฮะพอใกล้ๆสี่โมงครึ่งนี่รุ่นนี้ไปนี่ฉันก็แชวบกับงานสวดมนต์ก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนแก่ฝูงท่านแต่มันง่ายไปหน่อยมันต้องงานยากๆแบบนี้งานยากไหมท่านนี่งานยากงานพูดไม่ใช่พูดกับท่านนะพูดกับคนงานยากผู้ใดคนกตัญญูนี่งานยากท่านทราบซึ้งพระคุณแม่ในงานยากแต่มันเป็นงานถาวรรายได้วันนี้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่นักบริหารรุ่นใหม่เขามีมโนธรรมสำนึกมากกว่ารุ่นเก่าถูกไหมเพราะเขาถูกฝึกมาดีแล้วท่านนะนั่นแหละแต่ว่าประชาชนดูแล้วไหมกำไรของเราคืออะไรท่านคือการที่คนกตัญญูและประเทศชาติตัวเขาจะไปรอดครอบครัวจะไปรอดนั่นเขาให้งานใหญ่อะไรจะไปอิดเอื้อนท่านผู้ชมจะไปอิดเอื้อนเฮ้ยกูอีกแล้วฉันอีกแล้วเบื่อจังเลยจังเลยอ้าวถ้าเขาไม่ใช้เขาไปใช้คนอื่นแล้วท่านจะเศร้านะจะเศร้าไม่มีผลงานเพราะฉะนั้นขันอาสนะไม่ใช่อย่างขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมฝนจะแดดจะออกไก่ต้องหากินเพราะไม่มีใครเลี้ยงเราถ้าใครเลี้ยงเราแสดงเขาต้องการฆ่าเรายิ่งไปไกลป่าใช่ไหมท่านต้องเผชิญผจญเพราะฉะนั้นไอ้ที่แม่ใช่ไหมท่านเพราะฉะนั้นเสียงแม่กรองไพเราะสนอนักเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานแม่ทักพร้อมไหมกลับมาแล้วยังกลับมาแล้วลูกไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าแม่ไม่ทักนี่งงนะท่านนะงงไม่มีรีเซพชันที่บ้านเขาเรียกรีเซพชันใช่ไหมท่านผู้ที่ต้อนรับใช่ไหมฮะทำไปเสียงแม่แม่อยู่ไหนน่ะลองนั่งเฉยๆดูสิท่านมันจะเดินคล้ายๆหมาบ้าวนอยู่อย่างเงี้ยมันก็แม่อยู่ที่ไหนพระจริงมันก็เห็นน่ะแต่ไม่ทักมันน่ะทิ้งกระเป๋าโคไม่อยู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นไงลูกทักแล้วแม่ไม่รับอ่ะแม่ไม่ทักหนูอ้าวแต่ถ้าทักมันซะหน่อยนะชื่นใจลูกชื่นใจท่านแล้วเสียงแม่ทักพระรสนอหวานเสียงแม่ปลอบพระรสนอหวานร้องให้อะไรมาแม่ปลอบมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมกอดซะก่อนถ้ามีแผลจับที่แผลปากอ้าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเอาเงียบซะลูกโอ้เป็นแผลแม่ไม่เป็นไรลูกไหนๆได้เป็นแผลตรงเนี้ยเนี่ยเลือดเต็มไปหมดไม่เป็นไรลูกโอมเพียงเสียงร้องไห้สงบลงไหมท่านสงบลงไหนใช่ไหมเจ็บไหมลูกยังเจ็บอยู่อ่ะจะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วลูกมาแม่จะปาให้โอมเพียงตอนนี้ฝอยออกแล้วท่านพอฝอยออกเย็นใจไหมท่านเย็นใจเริ่มสะอึกแล้วแสดงว่าชักซาลงแล้วไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเพียงนึงอัดเต็มๆท่านออกเป็นยงยวงท่านถ่ายไหมที่มาเนี่ยปฐมพยาบาลดีที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรท่านคือยาสังขารคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเสียงแม่ปลอบพระรสนมันเสียงแม่ขานพระรสนมแม่อยู่ไหนอยู่นี่ลูกแม่หนูกลัวผีแม่อยู่ไหนอ่ะก็อยู่นี่ลูกหายกลัวไหมท่านหายกลัวแม่ไอ้แม่ก็จ้าไอ้ลูกก็นั่งขี้ในส้วมลูกคนงานมันนั่งยอมเปิดประตูนะท่านอีแม่ก็ทำงานหุงข้าวอยู่ล่ะมืดก็มืดแม่จ้าแม่ มันเบ่งไปด้วยมันเรียกแม่ไปด้วยเรานึกโอ้แม่นี่เป็นอะไรเป็นหมอผีท่านผีมันกลัวลูกมันจะมั่นใจ confidence นะฮะจะมั่นใจมากกว่าพระเครื่องจริงๆท่านเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสำคัญก็กองกำลังสงครามแต่ชักคือมันต้องปลุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบต้องลงโทษขั้นนั้นขั้นนี้นะเราตีลูกวันนี้เราหยิกลูกวันนี้ดีฝักคนใช้ไม้หน้าสามใช้ปืนยิงแสดงกิริยาหยาบต้องปรามเข้าสังคมนะอย่าไปดุลูกต่อหน้าคนครับกาลเทศณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาไอเด็กก็วิ่งนะอีแม่ก็กลัวว่าลูกจะคนจะรังเกียจลูกกระชากลูกมาเย็บซ่อนแล้วก็มองลูกก็

0: เฉยๆลูกก็วิ่งแล้วกระชากมาตีปั๊บเจ็บไหมท่านบอกโยมขอโทษอย่าตีเด็กต่อหน้าฉันได้ไหมอยู่ที่บ้านตีป่ะไม่ได้ตีแล้วทำไมมาตีต่อหน้าฉันเด็กมันจะเกลียดฉันนะเพราะพระทำให้กูโดนตีเออปล่อยมันเออสัตว์เดรัจฉานนี่พุทธเจ้ามาถือสาท่านคนบ้ากฎหมายเอาผิดไหมถือศีลไม่เป็นภัยท่านสัตว์เดรัจฉานคนบ้าเด็กและช่างเขาให้อภัยกันช่างนี่คือไปเหยียบบนหัวพระนะท่านไม่ต้องโทษหรอกเพราะเขาเป็นช่างเด็กก็เหมือนกันแต่นะทำชั่วต้องปรามอย่าทำความเลวทรามให้ลูกเห็นนะถ้าลูกเห็นความเลวทรามลูกจะเถียงเราในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอาอารมณ์เสียๆผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆอย่าเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียกับลูกพอลูกมาแล้วต้องอารมณ์ดีลูกมาถ้าทะเลาะกันนะฮะถ้าลูกมาต้องทำท่าดีกันไว้ดีครับว่าท่านอย่าให้ลูกเห็นร่องรอยและอย่าให้เสียงดังออกนอกบ้านทะเลาะได้แต่อย่าให้มีเสียง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนะคะถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเรารู้จักกตัญญูรู้คุณทดแทนบุญคุณถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์พึงมีค่ะสำหรับวันนี้นะคะในการบรรยายธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีนั้นจบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามรับชมตอนต่อไปได้นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้ว

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิต

ภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิต

หรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาอโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่หรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

แม้ว่าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาที่สำคัญแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคุณครูหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ได้ดูแลเด็กสักคนหนึ่งการได้อยู่ร่วมกันแล้วก็การเข้าใจซึ่งกันและกันเราอาจจะทำให้การเติบโตไปด้วยกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมลิสายอดมนดบค่ะครูเมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจวิชานี้ก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่ทำให้เราได้เข้าใจพัฒนาการเด็กๆและที่สำคัญก็เป็นเสมือนกระจกที่ส่องสะท้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่ให้เราได้ทำความเข้าใจตัวเองว่าเราเติบโตมาอย่างไรและจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างไรในหัวข้อแรกเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางอารมณ์เด็กที่แตกต่างกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเด็กคือผ้าขาวแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวอย่างที่เราคิดเพราะพวกเขาอาจจะเป็นผ้าหลากสีก็ได้เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันตั้งแต่พวกเขาเกิดซึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกันนั้นก็คือพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไปซึ่งโทมัสกับเชสและจิตแพทย์หลายท่านได้แบ่งรูปแบบของพื้นฐานทางอารมณ์เด็กออกเป็น3แบบด้วยกันดังนี้ค่ะรูปแบบที่1เรียกว่า Easy Child หรือเด็กที่มีการปรับตัวง่ายกลุ่มเด็กรูปแบบนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะกินง่ายนอนง่ายหลับง่ายแล้วก็ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชอบแล้วก็เข้าไปทำความรู้จักกับมันแล้วก็ชอบที่จะสำรวจโลกมากๆแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแล้วบางครั้งพ่อแม่ก็จะติดกับดักว่าไม่ว่าเขาจะเจออะไรเนี่ยเขาก็จะมีความอดทนหรือว่าเขาจะปรับตัวได้ง่ายกว่าเด็กคนอื่นๆแต่อย่าลืมว่าเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปค่ะบางครั้งเขาก็จะมีช่วงที่ยากลำบากบ้างหรือว่าเผชิญปัญหาดังนั้นสิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ควรคาดหวังเขาตามวัยให้ความช่วยเหลือให้การสอนแล้วก็การเคียงข้างนะคะส่วนเด็กรูปแบบที่2เรียกว่า slow to warm child หรือว่าเด็กที่มีการปรับตัวที่ยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปนะคะหรือบางครั้งก็ใช้เวลาในการปรับตัวที่มากเขาใช้เวลามากกว่าเด็กทั่วไปเล็กน้อยในการปรับตัวเข้าหาสิ่งต่างๆสมมุติว่าถ้าเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวกับโรงเรียนเพื่อนๆแล้วก็สภาพแวดล้อมสักหน่อยเด็กๆ กลุ่มนี้เขาต้องการเวลาต้องการโอกาสและเขาก็เป็นนักสังเกตชั้นยอดดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้เป็นในลักษณะแบบนี้สิ่งสำคัญของผู้ใหญ่ก็เลยต้องให้เวลาเขาสักหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายเรียกว่า difficult child ตามชื่อเลยค่ะมีการปรับตัวที่ยากคือใช้เวลาและบางครั้งแม้จะใช้เวลาแล้วก็ยังจะปรับตัวไม่ได้นะคะเขาอาจจะมีการร้องไห้ง่ายโกรธง่ายหรือแม้กระทั่งมีความหวาดกลัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ๆเขาต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือใครสักคนที่เขาไว้วางใจได้ถ้าเราเป็นบุคคลนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะมั่นใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นข้อสำคัญคือเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาในการปรับตัวมากแล้วก็อาจจะต่อต้านปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่คุณพ่อคุณแม่ยิ่งหงุดหงิดเขาเนี่ยจะทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งไม่อยากเรียนรู้นะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่คือการที่เรามั่นคงให้ความมั่นใจกับลูกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะเคียงข้างเขาแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กๆจะเป็นผ้าสีอะไรพวกเขาทุกคนต่างต้องการโอกาสแล้วก็ความรักจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่ให้การดูแลเขาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อย่างเราเช่นกันไม่ว่าเราจะเติบโตมาเป็นแบบไหนมีความแตกต่างกับผู้อื่นเช่นไรเราควรจะให้โอกาสตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในแบบของเราค่ะในหัวข้อที่2เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการโดยที่

เราจะมาเรียนรู้ไปกับทฤษฎีของนักจิตวิทยาชาวเยอรมันชื่อว่าอีริกอีริกสันเขาได้กล่าวถึงว่าพัฒนามนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น8ขั้นโดยเริ่มตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุแต่ในวันนี้ครูเมย์จะโฟกัสที่4ขั้นแรกนะคะก็คือตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นก็คือขั้นที่4ผู้ใหญ่หลายๆคนที่พบว่าในวัยเยาว์ของเราขาดบางสิ่งไปและเราไม่สามารถย้อนกลับไปเติมเต็มได้ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันไปค่ะว่าแต่ละขั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างเริ่มจากบันไดขั้นที่1เลยนั่นก็คือบันไดที่ชื่อว่า trust versus mistrust นะคะความไว้วางใจที่เด็กมีต่อโลกใบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการที่เด็กคนนึงเกิดมาในโลกใบนี้เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทันทีคุณพ่อคุณแม่จึงเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาการสร้างความไว้วางใจเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะคะก็คือการตอบสนองกับเด็กแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเด็กร้องหิวนมคุณพ่อคุณแม่ให้นมเขาถ้าเด็กรู้สึกเหนื่อยหนักก็สามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขาได้หรือเขาร้องต้องการให้ใครสักคนมาปลอบประโลมเขาคุณพ่อคุณแม่สามารถอุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็กอดเขาอย่างอ่อนโยนเด็กรับรู้ว่าตัวเขาเป็นที่ต้องการของเราและเขารับรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีใครสักคนที่เป็นที่พึ่งให้เขาได้นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองแต่ในทางกลับกันถ้าหากเราไม่ให้การตอบสนองเด็กในขั้นพื้นฐานเหล่านี้เช่นเมื่อเขาร้องไม่มีใครสักคนเลยที่ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาเมื่อเขาหิวเขาถูกปล่อยให้หิวต่อไปเรื่อยๆเด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนโลกไม่ให้การตอบสนองไม่มีใครสักคนที่มอบความรักหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับเขาเลยสิ่งที่เด็กจะพัฒนาต่อมาคือความขัดแย้งในตัวเองว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการและโลกใบนี้อาจจะน่ากลัวกว่าที่เขาคิดการพัฒนาต่อไปในเด็กกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการหรือโลกน่ากลัวกว่าที่เขาคิดเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือกรณีแรกเด็กรู้สึกกลัวที่จะออกไปเผชิญโลกเด็กอาจจะแสดงออกในลักษณะที่หวาดกลัวกับคนใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับอีกกรณีนึงก็คือเขาอาจจะพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นมาภายนอกแต่ข้างในในกลุ่มเด็กนี้ก็คืออาจจะรู้สึกเปราะบางภายในเขารู้สึกว่าตัวเองต้องปฏิเสธก่อนที่ตัวเองจะถูกปฏิเสธหรือแม้แต่กระทั่งเขาต้องพยายามที่จะแข็งแกร่งด้วยตัวเองล้มก็ต้องร้องไห้อยู่คนเดียวเงียบๆหรือแม้กระทั่งว่าเขาไม่กล้าแม้กระทั่งขอความรักจากผู้อื่นเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการในวัยเยาว์ดังนั้นในบันไดขั้นนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆกับบุคลิกภาพของผู้ใหญ่หลายๆคนถ้าหากเราให้การเติมเต็มเขาให้ความรักการเคียงข้างและการตอบสนองเด็กจะพัฒนาตัวเองแล้วก็การรับรู้คุณค่าในตัวเองก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นมาค่ะเมื่อบันไดขั้นที่1ก็คือการที่เด็กสามารถไว้วางใจต่อโลกใบนี้ได้เขาก็จะก้าวเข้าสู่บันไดขั้นที่2ของพัฒนาการนั่นก็คือบันไดในขั้นที่เรียกว่า autonomy versus shame and doubt การที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองและก็สามารถที่จะยอมรับว่าตัวเองนั้นมีความสามารถหรือทำสิ่งต่างๆได้ช่วงวัยนี้ก็คือจะเป็นช่วงวัย 2-4 ปีในเด็กวัยนี้คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มพบว่าพวกเขาสนมากๆเลยแม้ว่าเขาจะอยากลองกินเองหรือแม้กระทั่งบางทีอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านแต่ประเด็นมีอยู่ว่ากล้ามเนื้อของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาอาจจะเดินแล้วหกล้มเขาอาจจะหยิบจับข้าวของแล้วหกตกแตกถ้าเราให้การยอมรับให้โอกาสที่เขาจะได้ลองเด็กๆจะพัฒนาออโตโนมีขึ้นมาหรือความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าเด็กพยายามจะทำอะไรด้วยตัวเองแล้วแต่มันผิดพลาดไปหมดเลอะเทอะไปหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้เพียงแค่จับผิดเขาแล้วก็ตำหนิเขาอย่างเดียวเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาสิ่งที่ตรงข้ามขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็คือความสงสัยในตัวเองว่าฉันนั้นมีความสามารถจริงๆหรือเปล่าหรือ shame and doubt นั่นเองนะคะความสงสัยนี้จะติดค้างในใจเด็กไปยันถึงพัฒนาการขั้นอื่นๆด้วยเช่นเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรแล้วจะผิดพลาดไหมกลัวความผิดพลาดถ้าไม่เพอร์เฟกต์ฉันไม่ทำดีกว่าดังนั้นนี้เนี่ยถ้าหากเด็กสามารถที่จะได้รับการยอมรับแล้วเขาจะกล้าทำสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเขาจะรู้ว่าแม้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเมื่อเด็กๆมีพื้นฐานที่มั่นคงจากที่บ้านคือมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถไว้วางใจได้เขาค่อยๆก้าวขาออกไปสู่การที่เขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นบันไดขั้นที่3จึงให้ความสำคัญกับเรื่อง initiative หรือที่เรียกว่าการคิดริเริ่มเขาเริ่มมีจินตนาการมากมายซึ่งเด็กวัยที่ให้ความสำคัญกับบันไดช่วงนี้คือวัย 4-5 ปีซึ่งโลกของเด็กๆวัย 4-5 ปีเนี่ยจึงเต็มไปด้วยการคิดสร้างสรรค์เต็มไปด้วยแฟนตาซีและเต็มไปด้วยอะไรก็ตามที่เป็นไปได้เสียทุกอย่างถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาคิดให้เด็กๆได้ลองทำในสิ่ง

ถ้าเขาอยากทำไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือว่าการประดิษฐ์ต่างๆการละเล่นหรือการที่เขาอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆแล้วรอให้เขาได้ลองเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาความคิดริเริ่มขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยในตัวเขาหรือรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้เด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกผิดขึ้นมาแทนที่ซึ่งความรู้สึกผิดนี้คือบ่อเกิดของการที่เด็กๆจะไม่กล้าลงมือทำรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากเรากำลังอยากให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาต่อไปคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ความเชื่อใจให้การรับฟังและให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นค่ะเมื่อเด็กๆมีบ้านที่ปลอดภัยมีตัวของตัวเองที่พัฒนาขึ้นมามีความคิดที่ได้รับการยอมรับแล้วขั้นที่4เป็นบันไดที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยเรียนอย่างแท้จริงวัยตั้งแต่5ปีขึ้นไปจนถึง12ปีนะคะเป็นวัยที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยประถม1นั่นเองเด็กๆวัยนี้เนี่ยนอกจากเขาจะมีจินตนาการแล้วเขายังเริ่มใช้เหตุและผลเป็นด้วยโลกแห่งแฟนตาซีของเขาในวัยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มเข้าใกล้โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเด็กบางคนในช่วงวัยเล็กๆเนี่ยเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆเขารู้สึกว่าแค่ทอดไข่เจียวได้ก็เก่งที่สุดในบ้านแล้วหรือวิ่งเร็วที่สุดก็อาจจะเร็วที่สุดในโลกแล้วแต่เมื่อเขาเข้าสู่วัยเรียนเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าความคิดเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปมีเพื่อนที่เร็วกว่าเขามีเพื่อนที่เก่งกว่าเขาเมื่อเด็กๆรับรู้ว่าแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าเขาสามารถที่จะขยันต่อไปอดทนและฝึกฝนเขาก็จะสามารถไปตามเป้าหมายของตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเด็กๆรับรู้ว่าตัวเองพัฒนาต่อไปยังไงก็ไม่มีทางดีขึ้นซึ่งมักจะเกิดจากคำพูดของสภาพแวดล้อมคือผู้ใหญ่เราเนี่ยแหละค่ะบางทีเราก็พูดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ดีขึ้นสักทีนะหรือเรามักจะเปรียบเทียบเด็กคนนึงกับเด็กอีกคนนึงที่เก่งกว่าเนี่ยค่ะเด็กๆจะรับรู้ว่าตัวเองอ่ะแม้ว่าจะพยายามแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดอยู่ดีเขาก็จะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกด้อยขึ้นมาว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ยังไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มองว่าเราอยากให้เขาพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนเราควรที่ชื่นชมที่ความพยายามของเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นแม้ว่าเก่งที่สุดของเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นก็จริงแต่เขารู้สึกว่าตัวเองเก่งนั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วค่ะที่เขาจะพยายามจะเป็นตัวเองต่อไปนอกจากนี้แล้วถ้าผู้ใหญ่บางคนที่เติบโตมากับความรู้สึกที่ว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะติดในขั้นพัฒนาการนี้ในวัยเด็กได้นะคะซึ่งพบว่าในวัฒนธรรมที่มีการเปรียบเทียบหรือว่ามีการที่ต้องแข่งขันสูงเนี่ยเด็กๆหลายคนพัฒนาความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอหรือว่ารู้สึกด้อยกว่าคนอื่นขึ้นมาเยอะมากๆเลยดังนั้นในวันนี้ที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อนแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือกลับมามองที่ตัวเองนะคะว่าเราทำอะไรได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่คนมาบอกเราว่าเราทำได้ดีนะเราต่างหากที่ต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้ดีหรือเปล่าและเมื่อเราทำได้ดีแล้วอาจจะไม่ต้องดีพอเหมือนใครๆแค่ดีพอสำหรับตัวเองก็เพียงพอแล้วค่ะเมื่อเราทราบพัฒนาการ4ขั้นนี้แล้วเราจะทราบว่าสิ่งใดสำคัญกับเด็กในแต่ละช่วงวัยเพื่อเราจะไม่พลากสิ่งสำคัญนั้นไปจากเขาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางอย่างอาจจะขาดหายไปไม่ได้รับการเติมเต็มในวัยเด็กของเราก็ไม่เป็นไรอีกเช่นกันเพราะว่าในวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะพัฒนาและเติมเต็มตัวเองต่อไปอย่างไรได้เพื่อเป็นตัวเราที่ดีที่สุดในวันนี้ค่ะในหัวข้อที่3เราจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือเด็กกับผู้เลี้ยงดูหลักเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นบันไดขั้นที่1ของพัฒนาการมนุษย์เราในทุกๆคนเลยค่ะความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่สำคัญกับโลกใบนี้ไหมและโลกใบนี้มองเขาอย่างไรบ้างดังนั้นความสัมพันธ์ในวัยแรกเกิดของเด็กเนี่ยสามารถส่งผลต่อบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ในตอนที่เรากำลังจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆสังคมของเรานะคะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสิ่งที่เราคาดหวังไว้ที่เราควรจะมอบให้กับเด็กคนนึงเราเรียกว่า healthy relationship หรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คือ healthy relationship เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูเด็กเนี่ยให้การรับฟังให้การยอมรับให้การเคียงข้าง2คือเด็กและพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเนี่ย
มีการที่ยอมรับในกันและกันไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องเป็นแบบเราหรือเขาต้องดีกว่าเราหรือน้อยกว่าเราเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและ3คือการที่เรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้การสบายใจเนี่ยหมายรวมถึงเด็กๆสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดบ้างเขาก็ไม่กลัวที่จะผิดพลาดต่อหน้าเราและคุณพ่อคุณแม่ให้การสอนเขาได้ไม่ได้ใช้การลงโทษอย่างรุนแรงนั่นคือ healthy relationship ค่ะความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะเป็นในลักษณะของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความรักอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปการที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราต้องการเขาเด็กมีความสำคัญกับเราและวิธีการตอบสนองก็คือว่าในวัยแรกเกิดเราให้การดูแลให้การเอาใจใส่และมีเวลาเวลาในที่นี้ไม่ใช่แค่เอาตัวของเราไปอยู่กับเด็กนะคะแต่คือการที่เราเนี่ยมีเวลากับลูกมองตาเขายิ้มให้เขาหัวเราะไปกับเขากอดเขาอ่านนิทานกับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เรายอมที่จะสละเวลาของเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กับลูกทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำซึ่งความสัมพันธ์ในรูปแบบของ healthy relationship เนี่ยก็มีความแตกต่างกับ toxic relationship อย่างชัดเจนถ้าหากเป็น toxic relationship แล้วเนี่ยก็จะทำให้หนึ่งคือเด็กอาจจะหวาดกลัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ด้วยกลัวจะผิดพลาดต่อหน้าเรากลัวว่าจะเป็นตัวเขาแล้วไม่ได้รับการยอมรับถ้าหากเด็กเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเราคาดหวังเขาเกินกว่าวัยหรือว่าเราแทบจะไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยอันดับที่2ก็คือการที่เรารู้สึกว่าเด็กกับเราเนี่ยไม่สามารถพูดคุยหรือยอมรับในความแตกต่างของกันและกันได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เขาเรียนเก่งมากๆเลยแต่ว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนักเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กขี้อายคุณพ่อคุณแม่อยากให้กล้าแสดงออกแต่เขาเป็นตัวเขาแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับคุณพ่อคุณแม่สินะและตัวอย่างที่3ก็คือการที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาอาจจะรู้สึกติดขัดในการที่จะทำสิ่งต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะทำสิ่งไหนมันก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตหรือว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทำอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากเราพัฒนา healthy relationship เขาก็จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบที่ดีได้แต่ถ้าเราพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะของ toxic หรือว่าเป็นพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีนักเด็กอาจจะพัฒนาตัวเองไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับผู้อื่นได้เช่นกันอาจจะเป็นในรูปแบบของความหวาดกลัวที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนรักในอนาคตหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าการที่จะมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเช่นไรเพราะที่ผ่านมาเขามีรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้กับเราค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าความสัมพันธ์ในวัยเยาว์มีผลต่อการที่เราจะสร้างสายสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่จอห์นโบวี้เชื่อเสมอว่าการสร้างสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อโลกใบนี้ได้อย่างมั่นคงซึ่งงานวิจัยของรูดอล์ฟ เชฟเฟอร์แล้วก็เพ็กกี้เอมเมอร์สันเนี่ยได้ศึกษาเด็กทารกทั้งหมด60คนตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัย1ปีพวกเขาได้ค้นพบว่าสายสัมพันธ์มีพัฒนาการที่เป็นลำดับที่ชัดเจนอยู่ซึ่งพวกเขาได้แบ่งลำดับสเตจของพัฒนาการออกเป็น4ขั้นด้วยกันเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกสุดเลยก็คือขั้นที่เรียกว่า pre-attachment หรือว่าก่อนเริ่มสายสัมพันธ์เด็กวัยแรกเกิดจนถึงวัย6สัปดาห์ค่ะพวกเขาอาจจะยังไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้เพราะว่าพวกเขาแค่ต้องการการอยู่รอดและต้องการใครสักคนหนึ่งที่สามารถตอบสนองขั้นพื้นฐานให้เขาได้ไม่ว่าหิวได้กินเหนอะหนะได้การเปลี่ยนแพมเพิร์สหรือว่าป่วยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแม้ว่าเด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาแต่เขาเริ่มรู้สึกมีความผูกพันกับคนที่มาให้การอุ้มให้การกอดให้การให้อาหารเขาแล้วซึ่งเด็กวัย6สัปดาห์ถึง7เดือนเนี่ยค่ะยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่า indiscriminate ก็คือแยกแยะไม่ได้นั่นเองค่ะว่าใครเนี่ยเป็นใครคุณพ่อหรือคุณแม่คุณปู่หรือคุณย่าแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาเขาเขาอาจจะยิ้มให้แล้วก็อยากให้เราอุ้มไปหมดค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าช่วงหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาให้ใครอุ้มก็ได้แต่ทำไมพอโตขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆกลับไม่ยอมให้อุ้มซะงั้นก็เพราะว่ามันนำไปสู่พัฒนาการในขั้นที่3นั่นเองค่ะคือขั้นที่เรียกว่า discriminate คือเด็กสามารถที่จะแยกแยะได้แล้วว่าใครคือพ่อใครคือแม่หรือใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาเด็กๆจะเริ่มแยกแยะได้ในช่วงวัย7เดือนขึ้นไปนี่แหละค่ะเขาจดจำได้แล้วนะคะว่า
คนไหนมาหาเขาบ่อยที่สุดแม้ว่าเราจะเป็นคุณแม่ของเด็กน้อยคนนี้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาแล้วก็ให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงมากกว่าหรือพี่เลี้ยงเลี้ยงเขามากกว่าเนี่ยเด็กก็อาจจะติดบุคคลเหล่านั้นมากกว่าเราได้นะคะถ้าอยากจะให้เด็กๆเชื่อมั่นในตัวเราวางใจในตัวเราเราก็ต้องปรากฏตัวในสายตาของเด็กๆในวัยนี้และก็ให้เวลากับเขามากๆที่สุดในวัยนี้ค่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายของพัฒนาการในช่วงวัยก็คือ10เดือนขึ้นไปเนี่ยค่ะเราเรียกพัฒนาการสายสัมพันธ์อันนี้ว่า multiple หรือว่าเด็กเรียนรู้แล้วว่าสายสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงสายสัมพันธ์เดียวที่เขาสามารถสร้างได้แต่เขาสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับทุกๆคนที่เข้ามาหาเขาได้ค่ะสายสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่สายสัมพันธ์กับคุณปู่คุณย่าสายสัมพันธ์กับพี่น้องสายสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็คนอื่นๆค่ะเด็กๆสามารถแยกระดับความสนิทใจได้ตามการที่เรามีเวลาให้มากหรือน้อยหรือว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้เขาไว้วางใจได้มากเด็กก็จะมีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งกว่าค่ะ

แต่แอนนาบอมไลน์ได้ศึกษาต่อจากจอห์นโบบี้ว่าแล้วรูปแบบความสัมพันธ์ในวัยเยาว์รูปแบบไหนที่จะส่งผลกระทบกับการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแบบต่างๆซึ่งเธอได้พบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ย4รูปแบบด้วยกันซึ่งเราจะเริ่มจากรูปแบบแรกที่เป็นรูปแบบที่ควรจะเป็นนะคะคือรูปแบบที่เรียกว่า authoritative หรือในชื่อภาษาไทยที่เรียกง่ายๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเอาใจใส่การที่คุณพ่อคุณแม่มีความเอาใจใส่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราตามใจลูกนะคะแต่หมายถึงว่าเรามีเวลาให้เขาสอนสิ่งต่างๆตามวัยแล้วก็ให้การยอมรับลูกในแบบที่เขาเป็นเด็กๆจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ในรูปแบบที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่รักหรือว่าบุคคลอื่นๆในสังคมในรูปแบบที่ดีต่อได้ค่ะแต่ในรูปแบบอื่นๆต่อจากนี้จะเป็นรูปแบบที่เราไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรที่จะสร้างสายสัมพันธ์รูปแบบนี้กับใครหรือแม้แต่กระทั่งกับลูกเรานะคะรูปแบบแรกเรียกว่า authoritarian หรือเรียกง่ายๆว่าค่อนข้างเผด็จการคุณพ่อคุณแม่รูปแบบนี้เนี่ยจะคอยใช้การสั่งบอกว่าลูกต้องทำแบบไหนและค่อนข้างคาดหวังผลลัพธ์ค่อนข้างสูงแม้ว่าลูกจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วหรือว่าลูกอยากจะเสนอความคิดเห็นแบบไหนเราจะมักจะไม่ค่อยฟังแล้วก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งเรามองว่าลูกก็คือลูกและเราคือพ่อแม่เราควรจะมีสิทธิ์แล้วก็ลูกควรที่จะฟังซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์รูปแบบนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ เนี่ยเกิดความหวาดกลัวมากกว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมองว่าถ้าเขาเก่งหรือว่าเขาแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องยอมอีกคนนึงก็ได้แล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกับที่เราพัฒนากับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เขาอาจจะหวาดกลัวกับการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าสายสัมพันธ์เป็นอะไรที่ทำให้เขาหวาดกลัวในวัยเยาว์ต่อมาเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เรียกว่า permissive attachment style นะคะหรือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามใจลูกๆมากๆนั่นเองค่ะการตามใจเนี่ยปรากฏในรูปแบบของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลัวลูกจะไม่รักกลัวการปฏิเสธลูกหรือกลัวการขัดใจเขาการขัดใจเนี่ยบางครั้งก็จำเป็นกับเด็กๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าหากเราไม่สามารถที่จะสอนเขาได้ในสิ่งที่จำเป็นเพราะกลัวว่าลูกจะไม่ชอบลูกจะเหนื่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในสังคมเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ยอมตามเขาไปเสียทั้งหมดเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่าตัวเองเนี่ยอยากจะสั่งเพื่อนๆไปเสียหมดทำให้เขาอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเสียเท่าไหร่เมื่อเขามีรูปแบบความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในวัยผู้ใหญ่เขาอาจจะเอาแต่ใจแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจคนอื่นก็ได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า uninvolved attachment style หรือเรียกว่าการปล่อยปละละเลยหรือทอดทิ้งนั่นเองค่ะยิ่งกว่าการไม่รักคือการที่เขาไม่ได้รับการมองเห็นเลยเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการของโลกใบนี้เพราะว่าแม้แต่กระทั่งพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ทอดทิ้งเขาด้วยมักจะพบที่สถานเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กบางคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้เลยหรือว่าทอดทิ้งเขาไว้กับใครบางคนแล้วก็แทบจะไม่มีเวลากลับมาดูแลเขาเด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกกังวลหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอทำให้ไม่ได้เป็นที่รักแล้วที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขากลายเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะรู้สึกว่าแล้วอย่างนี้เขาควรจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมคนอื่นจะยอมรับในแบบที่เขาเป็นหรือเปล่าเราก็จะพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่ถูกทอดทิ้งในวัยเยาว์เนี่ยเขาก็จะกลัวการถูกทอดทิ้งเช่นกันบางคนเลือกที่จะปฏิเสธคนอื่นก่อนที่ตัวเองจะโดนปฏิเสธตอบนะคะหรือบางคนเลือกที่จะสร้างกำแพงหนาไม่อยากให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปกว่าเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นแค่คนรู้จักเพราะเขากลัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนทิ้งหรือว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับสักวันหนึ่งค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเยาว์มีความสำคัญกับเด็กมากๆดังนั้นเราทุกคนที่มีโอกาสที่จะได้ดูแลเด็กสักคนนึงเราควรที่จะรักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อเขาจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะสุดท้ายแล้วในวันหนึ่งเด็กทุกคนก็ต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เราพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่มีความเจ็บป่วยทางกายทางใจมักจะมีบาดแผลในวัยเยาว์ที่ไม่ได้รับการเติมเต็มหรือว่าได้รับการทำร้ายมาก่อนดังนั้นวัยเด็กจึงเป็นวัยที่สำคัญมากๆที่เราจะให้การดูแลให้การยอมรับให้ความรักแล้วก็ที่สำคัญคือการปลูกฝังคุณค่าในตัวของเด็กคนนึงในฐานะที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางคนอาจจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูเป็นนักบำบัด
หรือเป็นคุณปู่คุณย่าก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลเด็กๆอย่างเต็มที่นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสดูแลเด็กคนใดเลยขออย่าลืมที่จะกลับมาดูแลเด็กน้อยในตัวเราค่ะ

สำหรับในตอนถัดไปเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสรีระไม่ว่าจะเป็นด้านสมองสภาพแวดล้อมหรือทางกายภาพของเด็กคนหนึ่งว่ากว่าเขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วกิจกรรมที่จะสามารถช่วยให้เขาพัฒนาอย่างเต็มที่เนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในตอนถัดไปนะคะ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูอยากทราบว่าการที่เราอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวแสดงว่าเรามีสภาวะอะไรอยู่ค่ะการ คือการอยู่คนเดียวมันก็มีเป็นได้หลายอย่างใช่ไหมอันที่คนคนที่ชอบทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่คนเดียวเพราะไม่มีเพื่อนหรือไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนก็มีอยู่คนเดียวเพราะไม่มีทางเลือกก็มีในสังคมโลกปัจจุบันผู้สูงอายุก็จะเป็นอย่างนี้กันมากขึ้นทุกปีทีนี้ในโรงเรียนก็คงไม่ใช่เช่นนั้นแต่นิสัยคนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วในโรงเรียนเราต้องการให้มีการยอมรับในความเป็นนานาจิตต่างหรือนิสัยหลากหลายไม่ใช่ว่าทุกคนก็ต้องเหมือนกันหมดบางคนก็ร่าเริงชอบสังคมมากบางคนก็ชอบอยู่คนเดียวยังก็ไม่มีผิดมีถูกเรื่องนี้แต่ในขณะเดียวกันในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาชีวิตเป็นผู้ที่กำลังพัฒนาตนในทุกๆด้านพร้อมกันการฝึกในการสื่อสารการฝึกในอยู่ในชุมชนฝึกให้อยู่ใน ในสังคมอย่างสร้างสรรค์อย่างมีประโยชน์ต่อส่วนรวม อันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนั้นถ้าเกิดนิสัยว่ารำคาญขี้เกียจไม่อยากยุ่ง อยากอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าเกินพอดีมันก็กลายเป็นนิสัยไม่ค่อยจะดีในระยะยาวนะ แต่ส่วนอาตมาก็เป็นคนชอบอยู่คนเดียวตั้งแต่ไหนแต่ไรมามีความสุขที่สุดเวลาอยู่คนเดียว แต่พอปวดเป็นพระแล้วอาตมาต้องฝึกอยู่ในสงฆ์อยู่ในหมู่สงฆ์จนกระทั่งกลายเป็นผู้นำชุมชนเมื่ออาตมามั่นใจว่าการจะอยู่คนเดียวไม่ใช่เพราะอคติไม่ใช่เพราะไม่ชอบไม่ใช่เพราะไม่สู้เพราะไม่ใช่เพราะไม่อยากแต่เพียงเพราะว่าเป็นที่พึงพอใจที่สุดรู้สึกมีความสุขที่สุดก็เลยไม่อยู่องค์เดียวอยู่คนเดียวในระยะยาวก็เรื่องถ้าเรามองในด้านการศึกษาการฝึกตนอยู่คนเดียวก็สามารถเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่เรียนรู้ในชุมชนไม่ได้เพราะอยู่กับตัวเองได้สังเกตกายใจตัวเองได้เรียนรู้อะไรได้ลึกซึ้งแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวข้อดีข้อเสียมักจะอยู่ตรงเดียวกันคือตรงที่เราสามารถทำอะไรตามใจถ้าเราอยู่คนเดียวอยากทำอะไรก็ทำไปไม่มีใครว่าเราได้ไม่ต้องเกรงใจใครไม่รู้สึกอึดอัดแต่ก็แน่นอนแล้วมันสบายแต่ถ้าไม่ระวังก็กลายเป็นคนเข้าสังคมไม่ได้รำคาญมันไม่เหมือนอยู่คนเดียวมันรู้สึกอึดอัดเมื่อไม่สามารถทำตามใจก็ทุกข์เพราะเคยทำแต่สิ่งที่ถูกใจตลอดแต่นี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวได้อยู่กับตัวเองได้มีความสุขเป็นฐานที่

ดีว่าไปที่ไหนนะมันไม่ต้องเหงาไม่ต้องคิดถึงใครนะอยู่กับเขาก็ได้มาอยู่กับเขาก็ได้แล้วก็เป็นความเป็นกำลังก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกัน

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยากทราบว่าทำไมพระญี่ปุ่นถึงสามารถมีภรรยาได้ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในประเทศจีนในประเทศญี่ปุ่น คือที่จริงเมื่อประมาณพันปีเกือบพันปีที่แล้วก็มีนิกายจะพันปีไหมเจ็ดแปดเก้าร้อยปีจะไม่ได้เพิ่งมีนิกายใหม่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นผู้นำนิกายเหล่านี้มักจะสอนว่ายุคนี้เป็นยุคเสื่อมพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่มีอีกแล้วมรรคผลนิพพานเดิมไม่มีแล้วนั้นเอการที่พระจะประพฤติพรหมจรรย์เหมือนสมัยก่อนนั้นมันไม่ได้ผลไม่จำเป็นต้องการให้พระอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนให้เป็นผู้นำประชาชนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัวอะไรทำนองนี้ก็เกิดนิกายใหม่ขึ้นมาซึ่งคนนับถือกันมากอย่างไรก็ตามพระอาจจะเป็นพระส่วนใหญ่ก็ยังประพฤติพรหมจรรย์อยู่แต่ทั้งฝ่ายมหายานโดยเฉพาะในญี่ปุ่นไม่มีกฎชัดเจนห้ามพระยุ่งกับการเมืองเพราะฉะนั้นพระวัดใหญ่ๆที่ร่ำรวยพระผู้ใหญ่หลายท่านจึงมีบทบาททางการเมืองมาก จนกระทั่งมีการปฏิวัติทหารเมจิเมื่อประมาณ150ปีที่แล้วนี่ทหารต้องการลดอำนาจทางการเมืองของพระ ก็ออกกฎหลายอย่างในกฎหนึ่งก็คือบังคับให้พระแม่ชีต้องแต่งงานก็เป็นการทำให้สถาบันสงเปลี่ยนแปลงไปแล้วอำนาจต่างๆที่เคยมีอยู่ในมือก็หายไปทุกวันนี้เข้าใจว่าชาวพุทธว่าพระในญี่ปุ่นก็ยอมรับว่าเป็นความเสื่อมไม่ใช่ขอดีของศาสนาพุทธในญี่ปุ่นแต่ในเมื่อนะเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพระก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นกฎหมายบ้านเมืองในสมัยนั้น

กราบเรียนพระอาจารย์การวางใจให้เป็นกลางทำยังไงครับ คือคงมองถึงด้านจิตถึงด้านปัญญาถึงด้านจิตใจการฝึกให้จิตมีสมาธิก็ทำให้จิตหนักแน่นมั่นคงเปรียบเทียบเหมือนภูเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อลมต่างๆที่โลกธรรมลาภยศสรรเสริญสุขเสริมลาภเสริมยศนินทาทุกข์เปรียบเสมอ

เหมือนลมที่พัดไปพัดมาไม่แน่ไม่นอนนั้นภูเขาก็ไม่หวั่นไหวต่อโลกฉันใดจิตใจของผู้ฝึกสมาธิให้มันคงก็ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมซึ่งเปรียบเสมือนลมเหมือนกันนั้นสมาธิช่วยได้มากแต่ข้อที่สองคือการพิจารณาในเรื่องกฎแห่งกรรมว่าคนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยนี่อย่างที่เราสวดกรรมประจำเมื่อเราพิจารณาในกฎแห่งกรรมอารมณ์พอใจไม่พอใจน้อยใจเสียใจอะไรต่างๆก็จะลดน้อยลงมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าใครทำความชั่วคนนั้นก็ยอมต้องรับผลของความชั่วนั้นนั้นการวางใจกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตให้เป็นกลางการพิจารณาในกฎแห่งกรรมจะเป็นสิ่งที่ช่วยที่สุดถึงดับแล้วในเรื่องการทำจิตให้เป็นวางจึงเน้นทั้งจิตก็เน้นสมาธิแทนปัญญาเน้นการพิจารณากฎแห่งกรรมหนูอยากสาวิธีการมองโลกในแง่ดีมียังไงบ้างคือการลองมองโลกในแง่ดีมันก็มีก็มีอานิสงส์อาจจะทำให้อารมณ์เราดีขึ้นแต่ทางพุทธศาสนาเราเน้นการมองโลกตามความเป็นจริงบางทีพยามองให้มันดีมันก็ดีไม่ได้มันต้องกระทั่งไม่อยากดูเลยไม่อยากรับรู้เลยนั้นในโลกนี้ไอ้ส่วนที่ดีก็มีมากไอ้ส่วนที่ไม่ดีก็มีแล้วพยายามจะรับรู้แล้วทำไมรับรู้ดังความเป็นจริงจะดีกว่ามองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีตรงไหนไหมก็ถ้าพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีเราก็จะประมาทและปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆก็คงไม่เกิด เมื่อเร็วนี้มีลูกศิษย์ถวายหนังสือเล่มหนึ่งอาตมาประทับใจหนังสือเล่มนี้มากจนคิดอยากให้เอามาถ่ายทอดในโรงเรียนเอาไปสอนในโรงเรียนผู้เขียนเป็นนักวิทยาศาสตร์มีชื่อ Hans Rosling เป็นชาวสวีเดนเขาเพิ่งเสียชีวิตไปถ้าใครสนใจดูใน YouTube หรือว่าใน TED Talkเขาเป็นนักพูดที่เก่งพูดอะไรอธิบายอะไรได้ชัดเจนหนังสือที่อ่านชื่อ Factfulness ซึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้คนทุกคนในมองโลกในแง่ร้ายเกินไปเขาไม่สนับสนุนหรือไม่เสนอให้พยายามมองในแง่ดีแต่เขาเอาข้อมูลมาให้ดูว่าข้อมูลความเปลี่ยนแปลงในโลกในสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นไม่ว่าการตายจากอุบัติเหตุการตายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอัตราเด็กที่ตายก่อน5ขวบอัตราผู้หญิงที่ตายในระหว่างการคลอดลูกมันเยอะแยะมากเลยที่อ่านแล้วก็ยอมรับว่าที่จริงโลกมันมีล้า

ได้สิ่งหลายอย่างที่มันดีกว่าที่คิดเรา ท่านก็เลยเอาข้อสำคัญสำคัญ13ข้อไปประชุมที่ไหนไปบรรยายที่ไหนก็ถามผู้ฟังให้เขาตอบ13ข้อทุกข้อเขาให้เลือก A B C ก็มีสิทธิ์ตอบถูก1ใน3เขาบอกว่าถ้าเป็นชิมพันซีเป็นลิงก็ต้องได้1ใน3เขาไปถามที่การประชุมระดับผู้นำโลกที่ดาวอสหรือว่าไอ้นายธนาคารนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกในแต่ละกลุ่มที่ตั้งคำถามแล้วแทบจะไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่คนตอบได้มากกว่า 17-18% เรียกว่าตอบผิด 70 กว่าเปอร์เซ็นต์60กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีนะผิด70กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเขาว่าผู้ที่ถือว่าฉลาดที่สุดในโลกมีความรู้มากที่สุดในโลกเป็นผู้นำเป็นผู้กำหนดนโยบายไม่รู้ความจริงของโลกเลยสู้ชิมแปนซีไม่ได้ท่านสรุปแล้วว่าไม่ต้องพยายามให้มองโลกในแง่ดีในทุกเรื่องจะประมาทพยายามให้รู้โลกตามความเป็นจริงแต่ในปัจจุบันอิทธิพลของสื่อต่างๆก็ทำให้เรามองโลกในแง่ร้ายเกินไปแล้วมีสถิติมีข้อมูลที่ชัดเจนที่ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของใครที่พิสูจน์ความจริงข้อนี้ได้หนูอยากทราบว่าการที่เรามีความสุขเวลาอยู่กับครอบครัวถือว่าเป็นความสุขแบบไหนคะก็ยังถือว่าเป็น เป็นโลกีย์สุขเป็นความสุขทางโลกแต่ว่าเป็นความสุขทางโลกชั้นดีที่สุดของโลกว่าได้ทีนี้เราดูความสุขเราจะมีวิธีวิเคราะห์ความสุขไหมอย่างเช่นความสุขอย่างไหนดีความสุขอย่างไหนไม่ดีความสุขอย่างไหนควรแสวงหาความสุขแบบไหนไม่ควรแสวงหาความสุขที่นำไปสู่ทุกข์ที่หลังเรียกว่าความสุขที่ทำให้สุขยิ่งขึ้นไปเราก็ลองวิเคราะห์ดูทีนี้ตามหลักพุทธศาสนาเราก็เอากุศลธรรมมากุศลธรรมเรื่องบาปเรื่องบุญเป็นหลักตัดสินถ้าเราได้ความสุขเพราะปล่อยจิตตามกิเลสโดยการกระตุ้นของกิเลสถือว่าเป็นความสุขที่ต่ำแล้วจะนำไปสู่ความทุกข์ภายหลังอาจจะเป็นความทุกข์ต่อไอ้ผลกระทบต่อธรรมชาติร่างกายธรรมชาติจิตใจของสุขภาพกายสุขภาพใจในระยะยาวหรืออาจมีผลกระทบต่อคนรอบข้างแล้วอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ไอ้กฎแห่งกรรมไม่ได้เชื่อขึ้นอยู่กับความเชื่อและไม่เชื่อเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติผู้ทำกรรมชั่วต้องได้รับผลชั่วนั้นความสุขบางอย่างนี่ว่าสุขไม่อู้สุขมากแต่ถ้ามองภาพรวมซูมออกมาดูภาพรวมทั้งหมดแม้ทั้งไอ้ผลกระทบในระยะยาวมันอยู่ว่าก็ไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้ความสุขในครอบครัวถ้าเป็นความสุขที่แล้วอยู่กับคุณพ่อคุณแม่

แม่กับครอบครัวด้วยความรักด้วยความเอ็นดูกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันด้วย เราก็มีความสุขในการในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับจากท่านและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้กับท่านเนี่ยมีความสมดุลระหว่างการรับการให้ในความสุขอย่างนี้มีค่ามีเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของเราแต่ความสุขในครอบครัวนี้มันก็มีความทุกข์ตามมาด้วยบ้างใช่ไหมคืออาจจะบอกว่าไม่มีใครที่ให้ความสุขกับเราได้เท่าผู้ครอบครัวของเราในระดับเดียวกันไม่มีใครที่จะทำให้เราเจ็บใจได้มากทำให้เราโกรธมากเท่าคนใกล้ชิดคือความสุขแม้แต่ความสุขในครอบครัวก็มีเงาตามตัวอยู่บ้างและความสุขซึ่งขึ้นอยู่กับคนอื่นก็จะมีปัญหาว่าวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องพลัดพรากจากทุกคนที่เรารักผู้ตรงๆก็ต้องตายจากกันเพราะนี่ก็เป็นข้อจำกัดในความสุขในครอบครัววันหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความคาดหวังอาจจะทำให้อารมณ์แปรปรวนอารมณ์ขึ้นลงได้มากสองเป็นความสุขชั่วคราวซึ่งวันใดวันหนึ่งก็ต้องหายจากเราไปดังนั้นเรามองความสุขอย่างนี้เราก็พยายามให้ส่วนที่ดีรักษาไว้ทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนที่ไม่ดีก็พยายามให้มันน้อยลงเพื่อเราจะได้ความสุขจากชีวิตครอบครัวให้มากที่สุดในทางที่เป็นบุญเป็นกุศล

หนูอยากทราบว่าการฝึกฝนจิตใจจิตใต้สำนึกเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมคะแล้วจะต้องทำอย่างไรคือการพัฒนาตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าอริยมรรคมีองค์8นั้นมันจะได้จิตใจในทุกระดับแม้จนกระทั่งจิตใต้สำนึกและจิต สิ่งที่อยู่ในถ้าจะใช้ภาษานี่ฮะจะจิตสำนึกจิตใต้สำนึกเราจะปล่อยวางได้หนึ่งจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เรารู้สึกปลอดภัยถ้าเรามีอะไรอยู่ในใจที่มันเรายังรู้สึกระแวงอยู่หรือว่าไม่ผ่อนคลายไม่ปลอดภัยเราจะปล่อยวางอะไรอย่างนี้ไม่ได้แต่เมื่อเรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ทำสมาธิภาวนาเป็นประจำสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกก็จะโผล่ขึ้นมาทีนี้ถ้าสิ่งใต้สำนึกโผล่ขึ้นมาอาจจะเป็นความคิดที่แบบน่าเกลียดลามกอนาจารเป็นใดทุกอย่างแต่เราไม่พึงตกใจถือว่าเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนาสักแต่ว่ารับรู้รับทราบโดยจิตเป็นกลางไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่กลัวไม่อะไรทั้งสิ้นแค่ว่ารับรู้รับทราบสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกก็ค่อยๆละลายไปมันก็ค่อยๆอ่อนลงอันนี้คือวิธีชำระสิ่งที่เราเก็บกดใต้สำนึกคือตั้งสติจิตใจอยู่ในที่รักษาศีลให้ดีอยู่ในที่ปลอดภัยฝึกสมาธิแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆออกมาถ้าหากว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยแล้วมันจะไม่ปล่อยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วรู้สักแต่ว่าอาการของจิตสักแต่ว่าสิ่งต่างๆ

ได้สำนึกกำลังจะโผล่ขึ้นมารู้ระหว่างรู้ระหว่างรู้ระหว่างมันก็ค่อยๆหายไปดังนั้นเราจะตั้งใจฝึกฝนจิตได้สำนึกมันไม่ได้แต่การชำระจิตได้สำนึกจะเป็นผลพลอยได้ของการปฏิบัติธรรมที่ถูกทาง

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับถ้าคนที่บ้านไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราทำเราควรเลิกไปเลยหรือทำให้เขาเข้าใจเราดีครับขอบพระคุณครับ เรื่องนี้ก่อนอื่นหนึ่งเราก็ต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามไหมอย่างเช่นถ้าว่ามีอะไรที่กระทบต่อศีลธรรมเราเลิกดีกว่าถ้าหากว่าไม่เกี่ยวกับศีลธรรมไม่เกี่ยวกับไม่ใช่เรื่องบุญหรือบาปเพียงแต่ว่าแนวทางที่เราเห็นว่าเหมาะกับเราทั้งคุณพ่อคุณแม่จะไม่เห็นด้วยก็ได้ทีนี้ต้องเอาใจท่านมาใส่ใจเราพยายามมองเหมือนที่ท่านมองไม่ใช่ว่าปฏิเสธความกังวลความห่วงหรือความคิดต่างๆของท่านว่าทำไม่เข้าใจเป็นต้นพยายามมองเหมือนที่ท่านมองแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าพูดกับท่านจะได้ปลอบใจจะได้ให้เข้าใจเป็นข้อๆไปดังนั้นการวันหนึ่งก็ต้องดูแลจิตใจของเราอย่าทำปล่อยให้จิตเกิดอาการน้อยใจต่อต้านโกรธแค้นอะไรนี้คุณผู้ที่ไม่ชอบก็ยิ่งไม่ชอบใหญ่แต่เราวางใจให้เป็นกลางแล้วพยายามเข้าใจว่าไอ้ที่ท่านไม่ชอบท่านไม่ชอบเพราะอะไรแล้วหาคำตอบไอ้ที่ท่านเป็นห่วงไอ้เรื่องอนาคตในระยะยาวเหมือนที่ว่าจะทำอย่างนี้แล้วจะหางานได้ยากหรือว่ากลัวจะลำบากหรือว่าพยายามดูว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่หลักใหญ่ก็คือท่านเป็นห่วงเราจะเป็นทุกข์ท่านเป็นห่วงว่าเราจะไม่มีความสุขเหมือนที่คิดท่านถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำพยายามให้พูดในสิ่งที่ในสิ่งที่ท่านเป็นห่วงและในบางอย่างไรก็ตามในบางทีท่านก็ยังไม่เข้าใจดีบางทีเราก็จะลงทำไปสักระยะหนึ่งพิสูจน์ให้ท่านเห็นน่าจะต้องอดทนนิดหน่อย

คราวนี้มันคล้ายกับปัญหาข้อแรกว่าผมอยากทราบว่าการชอบทำงานคนเดียวเป็นปัญหาในการเข้าสังคมหรือเปล่าครับอาตมาในผู้ในฐานะเป็นคนชอบทำอะไรคนเดียวก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหาแต่เราต้องรู้ของเราเองถ้าหากว่าเราทำอะไรคนเดียวแล้วแบบรังเกียจสังคมขี้เกียจเข้าสังคมแม้แต่สังคมที่ควรจะเข้าถึงอันนั้นก็จะเป็นปัญหาที่เราต้องรู้เองแต่เป้าหมายก็ควรจะอยู่ว่าถ้ามีโอกาสทำคนเดียวแล้วก็ชอบทำคนเดียวแต่ถ้ามีโอกาสที่จะทำประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือจะเข้า

ร่วมกับเพื่อนบางเขาก็ทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยถ้าหากว่าเราเป็นคนกลายเป็นเขามีชื่อว่าไม่ชอบเข้าหมู่มันก็บางทีก็ทำให้ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนที่ดีไม่มีกัลยาณมิตรเท่าที่ควรเพราะต้องมีการเสียสละสิ่งที่ชอบบางเป็นครั้งเป็นคราวแต่ถ้าใจจริงเนี่ยชอบอยู่คนเดียวนั่นก็ไม่เป็นปัญหา

ผมอยากทราบว่าการพัฒนาความจำโดยไม่เสียเวลาในการทำกิจกรรมอย่างอื่นมีวิธีอย่างไรบ้างครับที่จริงอาตมาก็พยายามสนับสนุนเรื่องนี้ตลอดไม่รู้กี่ปีแล้วก็วิธีพัฒนาความจำต่างๆมันก็หาได้ในอินเทอร์เน็ตหาได้ใน YouTube ไม่ยากถ้าหลักถ้าพูดว่าหลักการใหญ่ก็คือมีข้อมูลใหม่ที่ต้องการจำให้ผูกไว้อยู่กับข้อมูลที่มันมีอยู่ในสมองอยู่แล้ว อย่างที่จะมีข้อมูลมากก็คือคำว่า memory palace บางคนอาจจะเคยได้ยินซึ่งเรื่องนี้มีทั้งหลายพันปีแต่ไม่ต้องเป็น palace ไม่ต้องเป็นวังเป็นบ้านตัวเองก็ได้ถ้านึกภาพเราเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็พยายามนึกว่าสิ่งแรกที่เห็นคืออะไรข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าเนี่ยอันนี้มันเป็นเองใช่ไหมเพราะเป็นบ้านของเราหรือว่าห้องของเราทีนี้ถ้าสมมติว่าสิ่งแรกที่เห็นเป็นอะไรเป็นตู้เป็นต้นฮะเมื่อเราต้องการจะจำสักสิบอย่างสิบเรื่องเรื่องแรกเราก็นึกพยายามเชื่อมภาพของตู้กับสิ่งที่ต้องการจะจำหรือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งนั้นแล้วก็สิ่งที่ต้องการจะจำข้อที่สองก็ผูกไว้กับสิ่งที่มองเห็นในบ้านเป็นข้อที่สองคือสิ่งที่จะทำเป็นหลักในบ้านในห้องให้จดไว้ก่อนสัก20ข้อ10ข้อ20ข้อก่อนแล้วก็ลองคิดที่คือจะมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยในการที่จะท่องให้ทำสองอย่างให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นตู้ถ้าเอาเรื่องแรกที่ต้องการจดจำสมมติว่าเรื่องแรกคือนาฬิกาถ้าเรานึกภาพว่านาฬิกาอยู่ในตู้จำไม่ได้ต้องทำอะไรที่มันแปลกๆไม่เหมือนธรรมดาแล้วจะทำให้ไม่ว่าตู้ไม่ว่านาฬิกาใหญ่กว่าปกติเล็กกว่าปกติเปลี่ยนสีมีกลิ่นมีอะไรเพื่อจะช่วยความจำก็ได้แต่ทำให้ยิ่งแปลกยิ่งดีอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอาตมาก็เคยทำอย่างเดินทางจากที่นี่ไปกรุงเทพผ่านที่ไหนบ้างอย่างเช่น ผ่านผมก็ทำตั้งแต่ประตูตอนนี้ที่หมู่บ้านจัดสรรปากทางแทงน้ำหรือว่าร้านอะไรที่อยู่ทางซ้ายทางมือก่อนจะถึงปากทางปากช่องก็ได้10ข้อ20ข้อได้หรือจะทำตลอดถึงกรุงเทพแต่เอาเมืองต่างๆว่ามาปากช่องแล้วก็เอากลางดงหมวกเหล็กเป็นต้นตลอดถึงกรุงเทพสัก10ข้อข้อมูลใหม่ก็ผูกกับสัญ

0: ลักษณ์ของแต่ละที่แต่ละสถานที่ระหว่างทางหรือว่าทำตัวเลขนะที่อาตมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ไม่ต้องหลายข้อก็แค่หาข้อใน1 one is gun 2 shoe 3 tree 4 door 5 hive คือรังผึ้งคิดอะไรว่า1ก็คิดเอาเรื่องนั้นเชื่อมไว้กับปืน2ให้เชื่อมไว้กับรองเท้า3ต้นไม้4ประตู5รังผึ้งง่ายๆอย่างนี้สามารถพัฒนาความจำยังไม่น่าเชื่อภายในเวลาไม่นานถ้าตั้งแล้วก็จะทำให้ความเครียดในการเรียนในการท่องของมันลดน้อยลงไปมากทำให้รู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองว่าเพราะมันฝึกให้มีวิธีจำเจออะไรนี้ก็ไม่กลัวไม่เครียดเพราะว่ามีเทคนิคมีเครื่องมือที่จะเอาไว้ในสมองเราได้ทีนี้ว่าเขาก็มี memory Olympic ลองดูใน YouTube ก็ได้อย่างเช่นสมมติว่ามีไพ่อย่างนี้ก็จะเปิดไพ่อย่างนี้แล้วอย่างนี้52ไพ่นะแล้วก็สามารถจำได้ทุกอันเลยแล้วคนที่ได้เป็นแชมป์โลกเขาบอกว่าเดิมในความจำไม่ค่อยดีแต่เพราะใช้เทคนิคใช้วิธีอันนี้มันเร็วขึ้นจนคล่องนั่นเป็นสิ่งที่นักเรียนเราทุกคนควรจะสนใจเพราะว่าไม่ใช่โอ้คนนั้นความจำดีคนนี้ความจำไม่ดีมันไม่ใช่ตายตัวแน่นอนทุกคนก็สามารถฝึกความจำให้ดีขึ้นได้ดีขึ้นอย่างน่าสัจจันนั้นไอ้เรื่องหนังสือตำราภาษาไทยอาตมาไม่แน่ใจว่าไม่ทราบคุณครูเคยเจอหรือยังแต่ถ้าหาหนังสือไม่ได้ในเว็บมีแน่นอนอะไรวันนี้คงจะพอสมควรกี่เวลา
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อน

0: ลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้าวเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันก.ล.ต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้ใช่ครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
5: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึง
6: หนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
4: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
6: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
4: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
5: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
4: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและแม่ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
6: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
4: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
5: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊ก
6: ส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
4: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
6: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่มั้ยคะ
4: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
6: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
4: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
5: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
4: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนนึงเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
6: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
4: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคาร การออมได้ฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
5: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
4: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
2: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
4: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
2: การลงทุนคืออะไรคะ
4: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
5: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
4: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
5: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
4: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
7: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียSearch Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นบาวีมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศจีนในวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ค่ะส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเด็กรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสีท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ

0: หนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
1: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่เดี๋ยวไป

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สและให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆ เล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
3: ภูเขาไฟ
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกแล้วก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไป

0: การกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงครับกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้น

ช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิด

โดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รู้สึกภูมิใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจเป็นพลังใจที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายังมีคนรักยังมีคนชอบและก็ยังมีคนนับถืออยู่คุณธรรมศีลธรรมตัวดีสำคัญมากที่เราแต่ที่ทำให้เรายังอยู่ได้ครองตัวอยู่ได้
1: จะกล่าวถึงพระเอกตลอดการขวัญใจคนไทยทุกเพศทุกวัยกับลีลาการแสดงในทุกๆบทบาทที่เขาได้รับไม่ว่าจะฉากรักซีนอารมณ์หรือบทบูล้างผลาญเขาคนนี้ตีบทได้แต่กระจุยกว่า50ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงรางวัลที่ได้รับมากกว่า100รางวัลและถูกจารึกชื่อไว้ในGuinness Book of World Record ว่าเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการที่จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever

0: สมัยก่อนจะเข้าวงการนี่มีคนที่เป็นแมวมองนี่มีอยู่ๆแกก็โผล่มาดื้อๆกันเองก็เข้ามาสวัสดีครับผมชื่อนำดีวิตตาครับผมอยากจะขอเชิญคุณไปเป็นพระเอกให้ผมสักเรื่องอะไรไหมพระเอกอะไรครับพระเอกหนังเรื่องละครเนาะละครทีวีแกก็มาตัวหลังก็มาเจออีกที่นั่นนะครับแล้วก็อันนี้แกถือบทมาให้เลยถือบทละครเหมือนก็เข้ามือเลยแล้วก็พาไปที่วังท่านวังหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยคือมาถึงก็มีการซ้อมกันเลยนะที่นั่นเลยที่วังท่านไกรสิงห์
1: สมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจากแมวมองอย่างคุณนำดีวิตตะทำให้ก้าวเข้ามาเล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับคุณวิไลวันวัฒนพาณิชย์นางเอกชื่อดังในขณะนั้นโดยมีหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยเป็นผู้กำกับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ซึ่งในยุคนั้นมีโทรทัศน์ในเมืองไทยเพียงแค่2ช่องคือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ระบบขาวดำ
0: จากพระเอกทีวีนะครับพระเอกทีวีก็มาเรื่องหัวใจปรารถนาแล้วก็มาร้องเพลงก่อนนะฮะร้องเพลงอยู่2ครั้งร้องเพลงในทีวีนะครับคือคุณอันดีบอกเอ้ยคุณแอดเสียงดีนี่มาร้องเพลงไหมจัดเป็นรายการรีวิวเพลงเขาเรียกรีวิวเพลงนะโอ้เกิดมาไอ้ศูนย์ราชาของข้าก็มีแคว้นใดข้าไปทั่วในปฐพีข้าถือเป็นที่ครองนานมาร้องเพลงในหลังนะครับก็อันนี้ล่ะเป็นจุดที่ทำให้คุณน้อยกบลบทินสนใจเชิญให้ผมไปที่บ้านคุณดำดีก็ไปด้วยนะครับผมก็นั่งรถสปอร์ตไปแกให้ผมขับนะขับรถสปอร์ตแทรมไอ้ฝั่งผมเนี่ยไอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ท้องดำดีเขาติดธรรมดาเขาเปิดพล็อกพอเปิดพัดดึงกรอนออกมันก็เปิดแต่ใต้ธรรมดาเมื่อผมต้องกระโจนออกพี่แดงไปน้อยแอบดูข้างบนดูพฤติกรรมข้างบนเป็นไงปรากฏ bad impress คือเพื่อเขาว่ากิริยาไม่น่ารักคือกุยแกบอกว่ากุยฮะคราวนี้พอเครื่องไปบนบ้านครับก็มีการคุยกันพอสมควรก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายคือแกก็คุยไปกันนะพูดไปกันนะพระเอิญเลยไอ้นกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อทำให้ผมได้แสดงหลังเป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่แดงนกมีนกเอี้ยงสวัสดิกาชื่ออีชื่อเจี๊ยบขณะนั้นน่ะแกก็วางแล้วเจี๊ยบลงเพื่อให้มันกินน้ำแล้วก็บอกเจี๊ยบเอ้ยมันก็กระโดดมาหาก็มาเกาะที่นิ้วเนี่ยตอนหลังพี่แดงบอกเองนะครับเพราะว่าอันนี้นกตัวเนี้ยเป็นสื่อทำให้ตัวพี่แดงกับพี่น้อยกลับใจจากที่แรกมองจากหน้าต่างที่ว่าคิดว่ากุยตอนหลังมาเอ๊ะไม่ใช่นี่นะมีเสน่ห์นะบอกเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ยังรักอะไรเงี้ย
1: จากนกเอี้ยงสาลิกาที่เป็นสื่อให้สมบัติเมธนีได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องรุ้งเพชรคู่กับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงโดยเรื่องรุ้งเพชรเป็นหนัง16มิลลิเมตรบทประพันธ์ของแก้วฟ้าและกำกับการแสดงโดยน้อยกมลวาทินนำออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
0: ถ้าเผื่อว่าหนังเรื่องแรกที่เข้าโรงหนังโรงแรกนะเข้าได้เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน 700,000 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านเป็นพระเอกต่อไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่ถึง 700,000 บาทถือว่ายังไม่เข้าขั้นอาจจะต้องเรื่องต่อไปอาจจะเป็นพระรองหรือเป็นผู้ร้ายก็แล้วแต่เรื่องที่2เข้าไปเกือบล้านนะเรื่องที่2ดีขึ้นอีกมากเยอะเรื่องที่2สกาวเดือนยุคนั้นถือว่านะครับว่าพระเอกแบบผู้ดีถ้าพระเอกอย่างนั้นที่ถ้าไปเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงดูผู้หญิงชอบดูแต่ผู้ชายเด็กๆไม่ชอบดูคนที่จะสามารถครองตลาดได้คือคนที่เล่นหนังบู๊ได้แล้วเก่ง อย่างวิชัยบัญชาสมัยนั้นนะวิชัยบัญชาชัยยะแสนสุรศักดิ์อะไรเงี้ยนะครับคือพวกนี้จะเล่นหนังบู๊ได้แล้วก็เด็กชอบผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยและผู้ชายก็ชอบต้องคือถ้าแหล่งหนังบู๊เนี่ยแสดงว่าถ้าบู๊แล้วถูกใจเขานะครับบู๊แล้วไม่พอว่าแจ๋วนะบู๊ไม่ใช่บู๊เอาแอลแอลจ๋องแจ๋ไม่ได้นะครับต้องบู๊แล้วจริงจังดูแล้วดีนั่นแหละถึงจะครองใจแฟนหนังได้
1: จากการเป็นพระเอกนักบู๊จึงทำสมบัติเมธนีกลายเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีแฟนคลับจำนวนมากมายในขณะนั้น
0: คือพูดจริงแล้วไปไหนจริงๆแล้วไปไหนไม่ได้เลยนะบู๊ทั้งหมดนะครับยุคนั้นนะฮะไปทำบุญก็ศาลาพังไปเข้าไอ้ร้านอาหารร้านพังนึกอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยจองตั๋วข้างหลังสุดแถวหลังสุดขวามือเพื่อจะได้ออกมาก่อนเร็วที่สุดถ้าออกมาตามนั้นแล้วก็โอ้โหออกไม่ได้โอ้โหแน่นยืดเลยก็ไม่ได้เลยก็วุ่นเลยไปโรงแรมไหนไปพักโรงแรมไหนก็นั่นไปหมดร้อมคนนั่นไปหมดแอดยืดกันไปกันนะแล้วก็โดนล้วงมากอะไรบ้างโดนล้วงอย่างว่านะมันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องต้องขอสารภาพพนักงานดิฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยชอบคุณมากเป็นแฟนคุณประจำด้วยดูร้านคุณประจำชอบคุณมากเลยตอนนี้ก็อยากจะให้สาวเนี่ยได้แต่งงานกับคุณบอกคล้ายๆบอกทำเพื่อให้เราเนี่ยเป็นอยากจะได้พันเราเนี่ยฉันได้พันพืชพันธุ์ได้บ่พันธุ์มันดีกันนะว่า
1: จากการที่สมบัติเมธนีเป็นพระเอกขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่จึงมีกฎเหล็กคือห้ามมีความรักและห้ามแต่งงานโดยเด็ดขาด
0: อันนี้เป็นข้อเรียกว่าข้อที่ระบุไว้เลยถ้าเผื่อเรามีแฟนจะแต่งงานอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะว่ากำลังดังๆอยู่ด้วยพอแต่งงานบูบทันทีเลยแล้วก็ปิดนะครับตอนหลังเขามารู้เขาบอกโอ้โหอะไรฮะแล้วก็นึกเอ๊ะทำไมเมียกันน้องแต่มันเหมือนกันเหลือเกินเลยบอกกับน้องสาวแต่ตอนนั้นก็ลูกคนแรกนะครับตาอังเกิดศิริราชนี่แหละครับเอ๊ะเราก็อยากเห็นหน้าลูกใจจะขาดเราก็ปลอมเลยปลอมเป็นลุงแก่ๆแว่นตาขาวๆถือไม้เท้ายักเย่ยักยันไปพยาบาลที่เบิร์นไปไม่รู้เลยนะไปมาเขาก็โอเคคุณตู้ตามาเยี่ยมนะตาละตาบอกแล้วตามาเยี่ยมโอเคพอเห็นหน้าลูกแล้วก็ว่าไงลูกหน้าตาดีนะว่าไงนะมาเยี่ยมมันแล้วก็เราก็พูดจ๋าเราไปอย่างนี้นะครับอะไรอย่างนี้ไปมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องชื่นใจอ่ะนะครับได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกเลย
1: ถึงแม้สมบัติเมธนีจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมลดลงแต่ยังคงเป็นพระเอกตลอดกาลจนถึงทุกวันนี
0: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: แม้ปัจจุบันพระเอกตลอดการของเราจะมีงานแสดงน้อยลงแต่ทุกวันนี้เขายังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ความเท่ความหล่อของพระเอกคนนี้ไม่ได้ลดหายไปเลยวันนี้เรามารู้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพระเอกตลอดการคนนี้กัน
0: คุณต้องออกกำลังกายก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าคนเรานี่มันถ้าเผื่อว่าอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับจะไปออกกำลังกายแบบหนุ่มๆก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีออกกำลังกายหลายๆแบบผสมผสานกันอย่างเช่นออกกำลังกายแบบคนสูงอายุก็มักจะเป็นพวกเขาเรียกนันแอปพอร์ตุสหรือว่าการบริหารร่างกายแบบมือเปล่าหนึ่งนะครับหรือถ้าทั้งหมดจะเป็นการบริหารแบบที่มีน้ำหนักนะครับมันก็ช่วยทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเราดีขึ้นนะครับโดยปกติเราจะบริหารร่างกายแบบวันเว้นวันนะครับหรือว่า3วันใน1อาทิตย์
1: จากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทำให้สมบัติเมทนีมีภูมิคุ้มกันจากอาการเจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือด
0: มันเป็นการป่วยของเราเองซึ่งเราไปนวดนะครับไปนวดแล้วก็เขาจะมีไอ้เครื่องมือนวดแล้วเขาเนี่ยเขาจะมีเล็กๆเขาไปเยี่ยมดูตุ่มเราจีบพลังโอ้ยเจ็บจุ๊บแล้วก็ชักออกมันก็อาจจะถลอกแล้วเขาก็เอาผ้าไอ้ผ้าที่เขาอยู่ในน้ำมันสกปรกอ่ะเขาไปซักแล้วเขาก็เป็นวัชชุกไม่ใช่มาถูเราเนี่ยเราไม่รู้นะเขาว่าน้ำน้ำสะอาดหรือสกปรกเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับสิ่งนั้นมาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือดตามตำราแล้วต้องตายเพิ่นหมอบอกเพราะว่าแข็งแรงมากเราแข็งแรงมากแล้วก็หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าแข็งแรงเราไม่มีโรคในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียว
1: นอกจากการออกกำลังกายแล้วกิจกรรมยามว่างของสมบัติเมทนีอีกอย่างก็คือการวาดรูป
0: การวาดรูปในส่วนมากจะเป็นมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์คือเราอยู่เราเห็นเอ๊นี่แหละอย่างสมมติไอ้ดอกไม้เนี่ยก็เลยเอ๊ต้นนี้มันสวยไปแล้วก็เขียนรูปนะครับเราต้องมีแบบให้เขียนมีแบบให้เขียนเขียนแบบเขียนมีสีมีอะไรให้โอเคอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างแบบเขียนรูปอย่างเงี้ยชอบวาดภาพกล้ามมันสวยคนมีกล้ามมันสวยวาดแล้วสวย
2: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากความสำเร็จบนเส้นทางการแสดงของสมบัติเมทนีที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบเท่าเปรียบเสมือนแบบเรียนเล่มใหญ่ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวในวงการภาพยนตร์อันล้ำค่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคที่หาได้ยากจากการแสดงในปัจจุบันสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การแสดงณภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นพระเอกตลอดการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการแสดงภาพยนตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้รู้กันว่าแตกต่างกันอย่างไรขอเชิญนะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คืออาแอดสมบัติเมธานีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับทุกคนครับทุกท่าน
3: สมัยผมเองก็ดูไม่ทันแต่พ่อแม่
4: ไม่ทันไม่ทัน
3: เกิดทันแล้วก็พูดถึงอยู่บ่อย
4: ๆตั้งแต่ปี2503ครับนะครับคนตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาแสดงเท่าไหร่นะครับแต่นี่เขาคนนึกหักเขาหาว่าเรา
3: เ
4: ขาหาว่าเราหรอกนะครับก็เลยเอาซะหน่อยก็ลองดูนะครับว่าจะมาเป็นยังไงดีนะครับอะไรเงี้ยอัน
3: นี้น่าสนใจมากครับว่าแอดคือในอดีตเนี่ยท่านทราบนะถือว่าเขาไม่มีการสอนการแสดงอย่างเป็นหลักสูตร
4: ไม่มีครับตามหลักของเราเนี่ยนะครับที่แสดงได้นี่แหละเพราะการจำมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยไอ้การที่เราจำสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นนักแสดงนะครับจะเป็นนักแสดงก็ดีจะเป็นผู้กำกับแสดงก็ดีต้องจำสมัยก่อนพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่งหนังคาวบอยก็ดีหนังชกต่อยก็ดีหนังอะไรก็ดีทุกอย่างที่ไปแม้กระทั่งหนังเพลง If I love you what เนี่ยเคยได้ยินไหม Time and again I would try to sayAll I want you to know อะไรอย่างนี้แล้วก็จำมาหมดกิริยาการที่ร้องพงร้องเพลงฝรั่งมันร้องเพลงจังไรก็ได้แล้วก็จำมาอีกทุกอย่างมาอยู่ในหัวนี่เพราะการจำมาจากสิ่งที่แวดล้อมที่เราไปดูมาอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจำมาเรื่อยๆเนี่ย เป็นสิ่งที่ช่วยเราในการแสดงมากมายเลยครับสมมติจะเรื่องนี้เขาให้บทมาเรื่องนี้บอกโอ้เรื่องนี้มันบูฮะเรื่องนี้ต้องจอห์นเวนจอห์นเวนเราก็จำจอห์นเวนมาเรื่องนี้รูปหล่อสำอางหน่อยร็อกฮัตสันร็อกฮัตสันหรือตลกออกตลกโทนี่เคอร์ติสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างเข้ามาแล้วก็ผสมผสานกับของเราด้วยผสมผสานกันไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใครมีใครสอนเลยไม่ต้องมีใครสอนจริงๆครับ
3: พอหลังจากที่เป็นละครแล้วก็ก้าวมาสู่ภาพยนตร์
4: ภาพยนตร์ครับ
3: การเล่นเนี่ยแหละครับมันต่างกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างลองให้เรา
4: คือถ้าเผื่อว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ต้องไปจำบทไม่อยากกันในละครในละครมีจำบทบ้างใช่ไหมครับแต่หนังนี้เขาจะป้อนให้ตลอดเขาจะพูดอะไรแต่เขาจะพูดพอเข้ามาพับเข้ามาร้อยเรียงกันที่ในตาเราพับเราก็พูดออกไปตามนั้นจะเศร้าจะโกรธจะเกลียดจะกาฆ่าจะเคจะมันอยู่ในนี้หมดเขาบอกบทพอจะฟังทำไมดูทำอย่างนั้นไม่ชอบทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ามาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ไม่เอามันก็มาจากตรงนี้เหมือนกันเข้ามาตรงนี้เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแล้วเราก็พูดออกมาด้วยลำเสียงของเราทั้งหมดนะครับจะเศร้าจะโศกจะหัวร้อจะขำจะอะไรแกก็มาจากคนบอกบทแต่เราต้องบอกบทเราต้องจำบทไปก่อนนะครับ
5: เริ่มซีนเมื่อสมัยก่อนนะครับคือมันเป็นมันเขาเล่นแบบตัวเป็นธรรมชาติจะเป็นปกติเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าหรือแบบต้องมีเคิร์ดกันบ้าง
4: มันเป็นที่ตัวแสดงครับถ้าระดับนางเอกเนี่ยเขามักจะไม่สัมผัสกันจริงๆไม่ไปยิงคือแต่แล้วก็ทำเงี้ยทำเงี้ยมันดูแล้วก็ทุเรศเหมือนกันนะครับ
3: สมัยก่อนเนี่ยนะแอดเองก็ต้องเล่นเองใช่ไหมครับไม่ได้มีสถานที
4: ่ไม่มีสถานที่ครับโอ้ยรีเฟล็กซ์เนี่ยเขาจะใช้ฝังตัวเราโดยเอาแผ่นเหล็กติดไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ติดไว้นี่แล้วก็มีไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สายตามกางเกงเนี่ยร้อยไปถึงรองเท้าเพราะฉะนั้นเรากำลังโดนจะโดนยิงแล้วจะทำท่าจะยิงเนี้ยโดนยิงเนี้ยเขาจะกดเอฟเฟกต์เลยกดเลยแต่ปั้งก็เจ็บแทบตายกูเด้ออีกอย่างนึงบางทีฝังกับต้นไม้แล้วก็อยู่ตรงหลังต้นไม้อย่างนี้ก่อนนี้ก็บอกออกมาได้พอโผล่พอเอฟเฟกต์ระเบิดตุ้มโผล่พอดีเลือดอาบเลยกูเลยเพราะว่ามันเอฟเฟกต์นี่มันจะกระจายไปหมดเลยแล้วก็การเล่นดังบู๊ที่เมื่อก่อนเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ
3: นายแอดมองว่ามันต่างกันไหมครับการแสดงเดี๋ยวนี้กับในอดีตที่ผ่านมา
4: เดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เขามีการหลอกกันมีอะไรกันอะไรคือเขาว่าคือเขาเซฟอ่ะเขาเซฟให้ตัวแสดงดีกว่าเยอะเลยแล้วการแสดงวันนี้นักแสดงโอเคมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าในยุคนั้น
6: สมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นแบบพระเอกนางเอกคู่ขวัญนะคะที่แบบต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนแบบสมัยนี้แล้วคนสมัยก่อนนะแบบพวกคนดูเขาอินแบบจริงๆเลยป่ะว่า2คนนี้ต้องเป็นแฟน
7: ต้องรักกันใช่มั้ยครับ
4: ส่วนมากจะไม่เป็นหรอกครับเพราะว่ามันจะคือคนเขาจับเองส่วนมากทางเจ้าของหลังนี้เขาจะได้ข่าวมาว่าคู่นี้เมื่อเขาเล่นด้วยกันแล้วมันได้เงินมากคนชอบนะครับคนชอบเขาก็เลยจับให้มาคู่กันก็เหมือนอย่างมิตรเพชรลาอะไรเงี้ยผมกับอรัญญาอะไรเงี้ยคือเพื่อนมาจับคู่กันแล้วมันได้เงินอย่างผมกับเพชรลาก็นะกับเพชรลาก็เยอะนะครับเล่นกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็เยอะกับการอรัญญามากกว่าเพราะว่าเพื่อนเราร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เพราะเอิญแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เป็นหนังเพลงเยอะด้วยคืออะไรก็แล้วแต่พระเอกยุคก่อนต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ครับมันถึงได้อยู่ได้นานเนี่ยครับพระเอกต้องมีคุณ

0: คุณธรรมนางเอกก็ต้องมีคุณธรรมทุกทั้งคู่มีคุณธรรมหมดแล้วก็นอกหนังก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีเฉพาะในหนังนะแล้วคนนอกหนังก็โป๊ะโป๊ะพิ้วย่านแหลกก็ไม่ได้นะครับเขารู้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคุณธรรมประจำใจ
1: ขอบคุณนะแอนมากครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆครับเพราะว่าหาไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสที่นักแสดงรุ่นเก่าอย่างน้าแอดจะมาให้ความรู้กับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีนักแสดงดาราหน้าใหม่เยอะมากแต่ว่ามีไม่กี่คนที่จะสามารถยืนอยู่ในวงการได้นานๆแล้วก็มีคุณภาพอย่างน้าแอดครับก็คือประทับใจมาก
1: ก็สนุกค่ะทำงานกับพี่แอดเนี่ยสนุกมากแล้วก็มีความคล่องตัวมากเพราะว่าเนื่องจากเราทำงานด้วยกันเยอะมากแต่ถึงจะเริ่มทำงานด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ดูดีนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นกับพี่แอดเนี่ยเกาะสวาทหาสวรรค์ถ้าเป็นหนังคอมเมดี้ยิ่งสนุกใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นดีจากที่เป็นนักแสดงชายที่ได้เล่นด้วยกันมาเนี่ยนะคะเพราะนอกนั้นก็จะไม่เท่ากับพี่แอดนะคะพี่แอดเนี่ยเล่นมากที่สุดเลยน่าจะ200กว่าเรื่องนะจากที่ทำงานมาด้วยกันได้แต่ต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันไงเราเหมือนครอบครัวแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมากจริงๆเลยสมัยก่อนนี่เนาะช่วงที่งานเยอะๆนี่เจอกันแทบจะทุกวัน
2: ครับก็ประทับใจแอดสมบัติเมธนีครับเป็นพระเอกยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็ท่านเป็นคนที่เล่นในทุกบทบาทแสดงมาอย่างยาวนานแล้วท่านก็วางตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมจนถึงปัจจุบันด้วยครับก็อยากให้ท่านกลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่งครับแฟนๆรออยู่เยอะเลย
3: ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เป็นนักดูหนังไทยตัวยงเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงหนังแล้วก็จำความได้พอเริ่มดูหนังไทยมาเนี่ยพระเอกที่เราดูคนแรกๆเลยก็คือจะเป็นสมบัติเป็นยุคไอแอดเฟื่องฟูเลยนะครับสมบัติอรัญญาที่จะโตมากับยุคนั้นได้มีโอกาสเจอท่านบ้างตามงานแบบงานคอนเสิร์ตที่เราไปดูหรือว่างานกิจกรรมต่างๆในบางครั้งแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยถึงไม่เป็นเวลาสั้นๆแต่เรารู้สึกอบอุ่นนี่คือไอดอลของเราคือพระเอกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นในจอแล้วมาเจอตัวจริงๆแล้วท่านก็อบอุ่นคุยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกประทับใจอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะปกติท่านก็เป็นคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆไปตลอดไปนะครับ
4: กว่า50ปีในวงการการแสดงกว่า600เรื่องกับบทบาทการเป็นพระเอกและกว่า100รางวัลที่การันตีความสามารถวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือพระเอกตลอดกาลในใจของพวกเราคนไทยทุกคนสมบัติเมธนี

ำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะๆแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ1ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบ

เข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ2เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนโอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ4ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางถึงการถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูง

0: ายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคนรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสอนเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาพูดถึงอวัยวะอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญกับเราในการมองนั้นก็คือดวงตาจอประสาทตาเสื่อมอันนี้โรคนี้เนี่ยคนเป็นเยอะไหมคะ
1: ครับจริงๆคำว่าจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยต้องมารู้จักจอประสาทตาก่อนเนาะจริงๆลูกตาคนเราเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับกล้องถ่ายรูปนะครับก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเลนส์ตาส่วนที่เป็นอะไรรวมทั้งมีส่วนที่เป็นเหมือนฟิล์มของกล้องถ่ายรูปก
0: ็
1: คือจอประสาทตานั่นเองนะครับเมื่อแสงผ่านเข้าไปที่เลนส์ตาไปกระทบจอประสาทตาก็จะส่งสัญญาณประสาทไปที่สมองทำให้เราเห็นภาพได้นะครับซึ่งจอประสาทตาเนี่ยมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยอาจจะเสื่อมในอายุน้อยด้วยสาเหตุอื่นๆเช่นการรับประทานยาอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่วันนี้เราคงจะมาโฟกัสที่จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นความเสี่ยงสำหรับผู้สูงอายุตามรายการของเรานะครับ
0: เพราะว่าโรคนี้เนี่ยส่วนมากจะได้ยินผู้สูงอายุพูดถึงกันว่าท่านนี้เริ่มที่จะมีจอประสาทตาเสื่อม
1: ค
0: ่ะในช่วงวัยอายุที่เกิดขึ้นที่คุณหมอพบโรคนี้เนี่ยอยู่ในช่วงวัยอายุไหนคะ
1: ครับเนื่องจากว่าจอประสาทตาเป็นอวัยวะที่ทำงานตลอดเวลาคุณบุ๋มนึกออกไหมครับเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยแสงเข้าตาจอประสาทตาต้องทำงานอยู่วันละประมาณ 18-20 ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการใช้งานอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นพอใช้เป็นนานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสื่อมเป็นธรรมดานะครับโดยทั่วไปโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะพบหลังจากอายุ 60-70 ปีขึ้นไปนะครับอย่างโชคดีธรรมชาติให้อายุการใช้งานค่อนข้างยาว
0: ค่ะ60ปีขึ้นไปถือว่ายาวแล้วเนาะ
1: ใช่ครับอาจจะ70ปีหรือบางคนโรคนี้โชคดีไม่ต้องเป็นทุกคนฉะนั้นบางคนอาจจะอยู่จน100ปีโดยที่ไม่เกิดโรคจอตาเสื่อมก็ได้นะครับ
0: นั่นแปลว่าโรคนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน
1: ใช่ครับใครโชคร้ายก็จะเกิดขึ้น
0: นั่นแปลว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนที่จะทำให้เกิดโรคนี้เนี่ยต้องมีไม่เหมือนกันแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้คืออะไรคะ
1: โรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุแน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วป
0: ั
1: จจัยเสี่ยงอันแรกก็คืออายุนะครับคนที่อายุเกิน 60-70 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่ๆนะครับปัจจัยเสี่ยงอันที่2ก็คือการสูบบุหรี่นะครับอันนี้อาจจะช่วยกันรณรงค์ไม่ให้คนสูบบุหรี่เพราะว่านอกจากไม่มีผลเสียกับปอดแล้วยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ทำไมล่ะคะเพราะว่าสูบบุหรี่เนี่ยจริงๆคือเราสูบควันเข้าไปแล้วก็
1: เกี่ยวเลย
0: ใช่มันน่าจะลงส่วนล่าง
1: เพราะจริงๆโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอตาเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับคนที่สูบบุหรี่นะครับรวมทั้งคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงพวกนี้เนี่ยจะทำให้หลอดเลือดเล็กๆเนี่ยมีความไม่แข็งแรงเลือดก็จะไปเลี้ยงบริเวณจอตาหรือจอประสาทตาได้น้อยก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยสาเหตุจะยังมีสาเหตุเกิดจากสาเหตุอื่นไหมคะนอกจากอายุแล้วก็การสูบบุหรี่อะค่ะ
1: ครับนอกจากอายุการสูบบุหรี่ก็โรคประจำตัวเรื่องความดันโลหิตสูงพวกนี้จะทำให้มีโอกาสเกิดโรคจอตาเสื่อมเยอะๆขึ้นแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งซึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะคนในประเทศเราก็คือแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งอยู่ในแสงแดดเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานอยู่กลางแจ้งนะครับไม่ได้ระวังไม่ได้ใส่หมวกมีปีกไม่ได้ใส่แว่นกันแดดเนี่ยก็จะทำให้ดวงตาหรือจอตาเนี่ยถูกอุลตราไวโอเลตในแสงแดดมากก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมนี้มากขึ้นกว่าคนที่ทำงานอยู่ในที่ร่มหรือปกป้องตาตัวเองจากแสงแดดจ้าๆ
0: อย่างนี้กลุ่มเสี่ยงสำหรับอาชีพเนี่ยก็จะอยู่ในจำพวก
1: ผู้ทำงานนอก
0: สถานที่ใช่ไหมคะ
1: เอาดอร์ก็คือทำงานอยู่ในที่แจ้งนะครับโดยก็ไม่ได้ป้องกัน
0: ค่ะอันนี้คุณหมอพูดถึงแสงแดดแต่ถ้าแสงอย่างเช่นคนที่ทำงานในสตูดิโอมีแสงไฟจ้าๆอันนี้เกี่ยวกันไหมคะ
1: ครับก็ต้องเป็นไปได้ครับเพียงแต่ว่าความเข้มของรังสีอุลตราไวโอเลตอาจจะน้อยกว่าที่มาจากแสงแดดแต่ก็จะมีแสงที่เป็นช่วงความยาวคลื่นของอุลตราไวโอเลตอยู่ในสปอตไลท์ก็มีอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะอาการของโรคนี้มันเป็นยังไงคะคุณหมอ
1: ครับโดยทั่วไปที่เราเคยคุยกันหรือรู้มาว่าโรคต้อกระจกเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นหมอกขาวๆบัง
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งต่างกันกับโรคจอตาเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเงาหรือเป็นม่าน

0: ดำๆบังนะครับอาจจะบังตรงกลางเลยเรามองไปเอ๊ะเหมือนเรามีอะไรติดตาคือตรงกลางเนี่ยมันมืดไปข้างๆยังพอมองเห็นอันนี้คือช่วงที่เริ่มเป็นนะครับถ้าสมมุติว่าเส้นเลือดที่ผิดปกติที่จอตาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันก็อาจจะกินพื้นที่ในการมองเห็นเยอะขึ้นไอ้เงาดำๆนั้นก็จะขยายวงเยอะขึ้นจนสุดท้ายก็อาจจะมองไม่เห็นเลยในตาข้างนั้นก็เป็นไปได
1: ้แต่ต้อกระจกอะค่ะจะมีลักษณะพร่ามัวใช่ไหมคะมองเห็นไม่ค่อยชัดอย่างนี้เราจะมีการแยกอาการความรู้สึกได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงของการเป็นต้อกระจกหรือว่าจอประสาทตาเสื่อม
0: ซึ่งทั้งต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเป็นในผู้สูงอายุเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นคำถามของคุณบุ๋มดีมากเพราะว่าเราจะได้แยกถูกคร่าวๆเรานะครับจอโรคต้อกระจกเนี่ยคนไข้จะเห็นเป็นหมอกบังเท่ากันหมดเลยเป็นหมอกขาวนะครับเริ่มจากค่อยๆไม่เข้มมากจนสุดท้ายเข้มจนเหมือนเราเดินผจญไปในเมืองในหมอกอย่างนั้นเลย
1: ที่มีควันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับนั่นแหละในขณะที่โรคจอตาเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดเงาดำบังเป็นจุดๆเป็นบริเวณนะครับอาจจะเริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วขยายวงใหญ่ออกไปมันออกมาดังโทนเป็นสีดำปิดบังซึ่งตรงข้ามกันกับโรคต้อกระจก
1: ก็จะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะอย่างนี้จะมีการวินิจฉัยโรคได้ยังไงคะว่าผู้ป่วยหรือคนไข้ท่านนี้เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม
0: ครับถ้าในแง่ดูด้วยตัวเองนะครับก็คงต้องแนะนำว่าอาจจะเป็นทุกๆ1เดือนนะครับอยากจะให้คนทั้งบ้านเลยชวนกันเลยว่าเรามาตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นกันอย่างน้อยคือการมองเห็นเนี่ยมันบอกอะไรหลายๆโรคได้นะครับเราอาจจะเอาตัวเลขหรือเอาปฏิทินหรืออะไรเนี่ยไปติดไว้ที่ผนังแล้วเราก็มาขีดเส้นห่างมาสัก6เมตรเหมือนที่เวลาเราไปตรวจตามโรงพยาบาลนะครับเราก็มองทีละตาว่าอ้าวเรามองเห็นตัวเลขนี้เท่ากันดีไหมมองเปรียบเทียบกันคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาดูด้วยกันถ้าทุกคนมองเห็นดีเท่ากันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดตาข้างใดข้างหนึ่งของเราหรือของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นน้อยอันนี้อาจจะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์น
1: ะคร
0: ับอันนี้ก็เป็นวิธีดูสำหรับตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดตาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นตาโรคของตาข้างเดียวเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะ
1: อันนี้เป็นการวินิจฉัยของทางบ้านคนในครอบครัวแล้วถ้าไปพบคุณหมออะค่ะจะมีการวินิจฉัยหรือตรวจสำหรับผู้ป่วยยังไงบ้าง
0: นะแน่นอนมาพบคุณหมอตาก็จะสามารถตรวจได้ชัดเจนนะครับเริ่มตั้งแต่การมองอ่านตัวเลขเนาะที่เคยเห็นป้าย8523เนี่ยเขาอาจจะมองเห็นได้น้อยลงนะครับหรือเมื่อคุณหมอไปตรวจด้วยเครื่องมือของคุณหมอคุณหมอจะขยายม่านตานะครับเขาเรียกหยอดยาขยายม่านตาเพื่อจะได้ตรวจจอประสาทตาได้เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือในการตรวจจอประสาทตาที่ทันสมัยมากมายคนไข้สามารถเห็นไปร่วมกันกับหมอได
1: ้เห็นหมายถึงเห็น
0: หมายถึงว่าสามารถเห็นจอประสาทตาตัวเองได้จากการถ่ายรูปนะครับก็อาจจะทำให้คนไข้เห็นแล้วก็เข้าใจเวลาคุณหมออธิบายได้ง่ายขึ้น
1: ภาพจอประสาทตาที่คุณหมอบอกว่าคนไข้สามารถเห็นจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
0: ครับก็เป็นภาพตาเป็นสีออกเป็นสีส้มๆนะครับในจอประสาทตาคนปกติแล้วก็อาจจะมีบางบริเวณที่มีเลือดออกผิดปกติก็คือจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าอันนี้มันจุดนี้มันผิดปกตินะครับ
1: ซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
0: แน่นอนครับอันนี้ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับ
1: คือจะมีลักษณะเลือดออกข้างในเหรอ
0: ใช่ครับใต้จอประสาทตา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็แม้แต่คุณหมอตาเองบางทีเห็นเท่านี้อาจจะยังไม่สามารถให้การรักษาได้ทันทีอาจจะต้องไปทำการตรวจเพิ่มเติมเช่นมีการฉีดสีเข้าไปเพื่อจะถ่ายภาพจอตาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำให้อีกทีนึง
1: คือแต่ละอย่างเช่นการฉีดสีเข้าไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอเป็นผู้วินิจฉัยใช่ไหมคะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยควรจะฉีดแล้วก็ตรวจหรือไม่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับหน้าที่คนทั่วไปที่จะระวังเรื่องนี้ก็คือว่าดูว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่นะครับแล้วก็ลองสังเกตตาเราเองถ้าสมมติว่าเราเห็นอะไรมืดๆหรืออาการเริ่มต้นก่อนที่จะเห็นมืดๆบางทีมันจะเห็นเส้นหรือภาพเบี้ยวก็คือแสดงเป็นอาการเริ่มต้นก่อนที่มันจะแย่ไปถึงขั้นมันมีอะไรดำๆบัง
1: ภาพเบี้ยวนี่เกี่ยวกับตาเอียงไหมคะไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่เกี่ยวครับอย่างเช่นอยู่ๆเราเห็นเส้นกระเบื้องแนวกระเบื้องที่ห้องเนี้ยอยู่ๆไอ้ตำแหน่งนึงมันคดๆเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของจอตาเสื่อมถ้าใครเก่งรู้ได้ขนาดนั้นเนี่ยโอกาสจะรักษาแล้วไม่ตาบอดจะสูงกว่าคนที่รอจนมันมืดไปหมดแล้วไปรักษาอาจจะรักษาได้ยาก
1: โรคนี้เนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: โชคดีที่โรคนี้ สมบัติใครสมบัติมันครับไม่ถ่ายทอดก็คือใครมีความเสี่ยงเรื่องอายุเรื่องการสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็จะมีความเสี่ยงของตัวเองไม่ได้ถ่ายทอดหรือติดต่อกัน
1: ค่ะการรักษามาพูดถึงการรักษามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
0: โรคเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยถือเป็นโรคเวรโรคกรรมคนอายุมากเลยเพราะว่าพอเป็นปุ๊บเนี่ยไม่สามารถรักษาได้แต่เทคโนโลยีใน10ปีหลังเนี่ยมีความก้าวหน้าสูงมากนะครับมีตั้งแต่การยิงเลเซอร์ได้นะครับมีการผ่าตัดได้นะครับแล้วก็รวมทั้งมียาบางชนิดที่ถ้าคุณหมอเห็นว่าเป็นจอตาเสื่อมในระยะต้นนะครับไม่ได้บอกให้คนทั่วไปไปซื้อกินนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าเป็นระยะต้นเนี่ยการกินยาจะช่วยชะลอไม่ให้โรคลุกลามได้ฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้ามีอาการหรือเป็นโรคจอตาเสื่อมเนี่ยอย่าหมดอะไรตายอยากเหมือนสมัยก่อนบอกแก่แล้วเลยต้องปล่อยตาบอดไปเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถมีโอกาสที่จะรักษาได
1: ้คือถ้าตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาได้ง่ายแล้วก็สามารถหายได้ขาดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราอยากที่จะหลีกเลี่ยงโรคนี้เนี่ยจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงยังไงบ้าง
0: แน่นอนเราก็คงไล่ตามปัจจัยเสี่ยงนะครับอันแรกเลยเรื่องอายุคงไม่ได้เนา
1: ะ
0: ก็เรื่องอายุก็ต้องปล่อยไปอายุเยอะก็ไปตรวจเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงต่อมาก็คือบุหรี่นะครับสำคัญมากนะครับก็ถ้าใครที่สูบบุหรี่อยู่ก็ลองนึกถึงเรื่องสูบบุหรี่นอกจากโรคปอดอาจจะตาบอดอาจจะรู้สึกอยากเลิกมากขึ้นก็ได้
1: คนไม่ค่อยคำนึงถึงนะคะ
0: ใช่ครับเพราะไม่ทราบด้วยว่ามันเสี่ยงจะตาบอดเยอะขึ้นด้วยแล้วก็อีกปัจจัยเสี่ยงอีกอันนึงก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับอันนี้ก็เสี่ยงทั้งเป็นอัมพาตเส้นเลือดหัวใจตีบก็ยังเสี่ยงตาบอดอีกเพราะฉะนั้นใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ต้องควบคุมความดันโลหิตสูงตัวเองแล้วก็อันสุดท้ายซึ่งเราทุกท่านก็ไม่อยากเสี่ยงตั้งแต่วันนี้ก็ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตครับเวลาออกไปทำงานกลางแจ้งหรือไปเที่ยวเนี่ยก็ควรจะใส่แว่นตาหรือใส่หมวกที่มีปีกที่กันแสงไม่ให้เข้าดวงตามากเกินไปก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุได
1: ้บางคนนะคะจะเชื่อว่าการที่ตื่นเช้ามาแล้วเราเดินออกไปรับวิตามินจากแสงแดดเป็นสิ่งที่ดีไม่มีผลร้ายอันตรายอันนี้จริงไหมคะ
0: ครับ
1: เป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือผิดยังไงบ้างไหมเอ่ย
0: จริงก็เป็นที่ดีนะครับเพราะว่ายิ่งยุคนี้เราอาจจะบางคนไม่เคยออกไปเจอแสงแดดเลยอยู่แต่ในที่ทำงานนะครับแต่อันนั้นก็คงหมายถึงว่าแดดอ่อนๆนะครับตอนเช้าเราก็อาจจะได้สูดอากาศสดชื่นแล้วก็ในแดดอ่อนๆตอนเช้าไม่ค่อยมีอุลตราไวโอเลตเท่าไหร
1: ่
0: อันนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาน้อยอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าได้โทษแต่ถ้ากลางวันแดดจ๋าๆแล้วนี่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงแหละ
1: โรคนี้เนี่ย อยากถามว่านอกจากวิธีการหลีกเลี่ยงการรักษาแล้วเนี่ยมันจะมีความรุนแรงอย่างอื่นที่เราจะสามารถลุกลามไปสู่โรคอื่นได้ไหมคะ
0: ครับพอดีโรคนี้เป็นความเสี่ยงร่วมกันกับหลายๆโรคที่เป็นเรื่องของหลอดเลือดนะครับเช่นอย่างที่ว่าอย่างเงี้ยทั้งเรื่องอายุเรื่องความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดบริเวณอื่นของร่างกายด้วยในผู้สูงอายุก็เสี่ยงหมดนะฮะทั้งจอตาเสื่อมอาจจะเป็นเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือเส้นเลือดในสมองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เกิดจากเป็นโรคจอตาเสื่อมแล้วไปเป็นโรคอื่นแต่เนื่องจากปัจจัยต้นเป็นเรื่องเดียวกันคือเส้นเลือดก็อาจจะมีความเสี่ยงในหลายๆระบบของร่างกายได้เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับ
1: ส่วนมากคนไข้ที่มาพบคุณหมอแล้วก็มาทำการรักษาค่ะปัจจุบันนี้คนไทยจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่มากที่สุดเหรอคะ
0: โรคตาที่มาเจอเยอะที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคต้อกระจกจะมาเร็วนะครับอายุ50กว่า60เงี้ยส่วนใหญ่ก็จะสลายต้อไปหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการสลายดีขึ้น
1: ะ
0: นะครับก็ไม่ต้องรอจนโอ้โหต้อสุกแล้วค่อยทำนะครับแต่ส่วนเรื่องจอตาเสื่อมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงแต่โดยทั่วไปจะไปเจอหลังจากอายุช่วงนั้นอีกก็ส่วนใหญ่ก็60 70ปีขึ้นไปนะ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะเพราะว่าอวัยวะที่เรียกว่าตาเนี่ยมีส่วนสำคัญแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมคำนึงแล้วก็นึกถึงไปอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าตาของเรามีความสำคัญมากน้อยขนาดไหน
0: ครับดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในของผู้สูงอายุเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะทำให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยที่มีโรคจอตาเสื่อมนะครับอย่าไปมองอย่างหมดหวังนะครับเพราะจริงๆปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาดีขึ้นมากถ้าท่านมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยสามารถไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะดูว่าชนิดที่ท่านเป็นอยู่นั้นน่ะสามารถรักษาให้กลับมามองเห็นได้หรือไม่ก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสอนท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะจะเรียกว่าท่าแกว่งขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับค่ะให้เรายืนหันข้างนะคะใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งที่ถนัดนะคะจับบริเวณเก้าอี้ค่ะกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยค่ะยืนตัวตรงนะคะเริ่มจากขาข้างซ้ายนะคะเราจะแกว่งไปด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้ช้าช้านะคะเราจะไม่ใช้การเหวี่ยงขาค่ะลองทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบแล้วสลับเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่ะสำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบสะโพกแล้วนะคะจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อการงอแล้วก็การเหยียดสะโพกค่ะท่านี้จะช่วยปรับความสมดุลของร่างกายเรื่องการทรงตัวด้วยค่ะสำหรับท่านที่มีความมั่นใจแล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องจับเก้าอี้ก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะทำได้โดยตนเองเพียงแค่ถ้าทำแล้วท่านรู้สึกว่ามันมีการเซหรือว่าจะล้มให้เราหาที่ที่มีความมั่นคงในการยันตัวไว้เพื่อป้องกันการล้มค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานวันนี้เมนูที่เราจะมาทำกันก็คือม้าห้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนะคะส่วนผสมก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกแล้วนะคะใส่น้ำมันไปก่อนนะคะน้ำมันนี้ไม่ควรจะใส่มากนะคะถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยเวลาผัดแล้วมันจะปั้นยากด้วยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราโขลกลงไปนะคะผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอม

ขึ้นนะคะผัดจนส่วนผสมแห้งแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะในขั้นของการสุดท้ายนะคะใส่ถั่วลิสงลงไปตอนสุดท้ายเพื่อมันถั่วลิสงจะได้กรอบนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะใช้ตกแต่งนะคะจะใช้ทำเป็นไส้ของม้าห้อนะคะ

ทีนี้เราก็มาดูสับปะรดกันนะคะที่จะใช้รับประทานธรรมะห้อเนี่ยนะคะก็ควรจะเป็นสับปะรดที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเราปอกสับปะรดแล้วเนี่ยนะคะเราผ่าตามยาวนะคะนี่ก็เราจะหั่นเป็นชิ้นที่สวยงามนิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นชิ้นธรรมดานะคะวิธีการหั่นก็โค้งนิดนึงโค้งเอาส่วนผิวออกก่อนนะคะก็ความหนาก็ประมาณ1เซนนะคะนะคะนะคะก็ได้เป็นชิ้นของสับปะรดที่พร้อมจะตกแต่งลงจานนะคะทีนี้การตกแต่งนะคะเราก็นะคะวางสับปะรดเป็นคำๆนะคะ

เชฟของงามนะคะแล้วก็ตักไส้นะคะตักไส้ไก่

0: จัดไส้วางให้ดูสวยงามน่าทานนะคะสำหรับม้าห้อเนี่ยนะคะเราจะทานเป็นอาหารว่างนะคะหรือเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้นะคะว่าการรับประทานอาหารบางทีผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยจะรับประทานอาหารได้น้อยลงแต่ละมื้อเราก็จะอาจจะทำอาหารที่หลายมื้อมากขึ้นนะคะก็คือจัดให้มีอาหารว่างนะคะอาหารว่างที่รับประทานง่ายๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยอันนี้ก็คืออาจจะช่วยในเรื่องของหาอาหารที่มีกากใยนิดนึงนะคะที่จะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกนะคะแต่งด้วยผักชีแล้วก็พริกให้มีสีสันน่าทานแล้วก็ได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็สีสันของผักชีเนี่ยนะคะก็จะตัดกันนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกแดงเส้นๆนิดนึงนะคะให้เขียวแดงอยู่ด้วยกันก็จะดูเพิ่มความน่ารับประทานมากขึ้นพริกแดงก็ใช้พริกชี้ฟ้านะคะหั่นเป็นเส้นบางๆนะคะไม่ต้องหั่นก็ไม่ได้ทำให้ไม่ได้ช่วยให้เผ็ดมากนักนะคะให้มีรสชาตินิดหน่อยแค่นั้นเองเผ็ดอ่อนๆคุณค่าทางโภชนาการของม้าห้อนะคะก็จะได้โปรตีนนะคะแล้วก็จะได้คุณค่าจากผักไอผลไม้ที่เราทานได้วิตามินซีแล้วก็ยังได้กากใยอาหารนะคะที่ช่วยระบบการย่อยการขับถ่ายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

จากลูกคนโตเรามีพี่น้องทั้งหมด4คนก็เป็นความหวังของครอบครัวปรึกษาคุณพ่อว่าขอมาทำธุรกิจส่วนตัวคุณพ่อก็แนะนำให้ทำเคมีเกษตรเราก็ไปเปิดร้านอยู่ที่บ้านแพ้วได้8เดือนก็ถูกคนร้ายมาลอบยิงต้องถือว่ามืดมนหมดเลยเพราะชีวิตเราไม่เคยคิดว่าเราจะเจอแบบนี้

ก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยเราก็ถือว่าโชคดีนะหรือว่าโชคร้ายก็ไม่แน่ใจนะแต่ณปัจจุบันเราถือว่าเราโชคดีนะครับที่เรารอดชีวิตได้ถึงแม้เราจะเป็นอัมพาตไปครึ่งท่อนคุณหมอก็บอกว่าเส้นประสาทมันช็อกไปนะอาจจะช็อกไปสัก3เดือนแต่เราก็พอรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันน่าจะเสียหายแล้วมันไม่หายวินาทีที่เราจะต้องก้าวข้ามความพิการเนี่ยนะฮะมันลำบากนะมันลำบากมากเพราะจากคนวัยหนุ่มอายุแค่27ปีนะครับมีชีวิตที่เป็นอิสระนะชีวิตประจำวันทำได้นะมาเป็นคนนอนป่วยเหมือนกับเด็กแรกเกิดแล้วก็ระบบขับถ่ายเสียหมดทำอะไรก็ไม่ได้ลุกนั่งยังไม่ได้เลยฮะวินาที

0: ที่คิดได้ก็คือจะทำยังไงให้คนรอบข้างเนี่ยเป็นภาระน้อยที่สุด
1: หมอออมครับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระเป็นภาระคนอื่นภาระครอบครัวภาระสังคมหมอออมมองเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
2: คือจริงๆต้องบอกว่าพอเป็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยใช่ไหมคะหลายๆคนก็เริ่มมีปัญหาโรคทางกายมากขึ้นเช่นบางคนก็อาจจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกอ่อนแรงครึ่งซีกเดินได้ไม่เหมือนเดิม บางท่านก็อาจจะติดเตียงใช่ไหมคะจะเคยมีอุบัติเหตุสะโพกหักต่างๆหรือบางคนก็อาจจะพูดคุยได้ไม่เหมือนเดิมค่ะหลายๆผู้สูงวัยก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นภาระของครอบครัวไม่กล้าที่จะออกจากบ้านแล้วมันก็จะเริ่มมีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายตามมาได้นั้นจุดสำคัญที่สุดเลยอะค่ะก็คือครอบครัวที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีอวัยวะบางส่วนที่ทำงานได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่ค่ะ
0: อยากให้เคยดูห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำเนี่ยสำคัญมาเนี่ยชีวิตประจำวันของคนพิการที่เป็นอัมพาตเพราะฉะนั้นห้องน้ำก็จะต้องพิเศษนิดนึงนะ นี่คือชักโครกที่เราจะต้องย้ายตัวลงนั่งนะฮะการขับถ่ายของเราใช้ EVAC เขาเรียก EVAC เลยนะคือเราไม่สามารถเบ่งได้อันนี้ก็เหมือนกันเราขึ้นแท่นเพราะจะต้องยกตัวมันจะเสมอกันนี่เราก็จะเข้าอย่างนี้แล้วก็ย้ายตัวขึ้นไปแล้วเราต้องนั่งเอาอย่างของผมเนี่ยพิการขนาดนี้มือสองข้างแข็งแรงเราก็พอจะช่วยชีวิตตัวเองได้ก็อ่างล้างเนี่ยต้องให้สอดขาเข้าไปครับเนี่ยมันก็เป็นนิดๆหน่อยๆสำหรับตัวเราเองนะฮะที่จะปรับปรุงยังไง90เซนอย่างน้อยครับ90เซนถึงเมตรหนึ่งความกว้างนี่ก็หยิบพอหยิบเองได้บางอย่างนะฮะ6โมงเช้าตื่นละแล้วก็มาล้างหน้าล้างแปรงฟันนะครับแล้วก็มาหยิบเสื้อใส่หน่อยแต่งตัวคือนุ่งกางเกงเราจะต้องนุ่งบนเตียงผมจะนุ่งเราเล่นบนเข็นไม่เป็นเตียงก็อาจจะสูงหน่อยแต่เราขึ้นได้แล้วก็จะนุ่งเกงบนเตียงเพราะเราต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อจะดึงเกงนอนเลยนั่นแหละก็ลงไปทานข้าวนี่ฮะลงไปกินข้าวข้างล่างชีวิตคนพิการเนี่ยเรานั่งรถเข็นเนี่ยถ้าเราไม่นอนชั้นล่างเราจะนอนข้างบนก็ต้องมีลิฟต์นะครับอย่างผมนี่ก็โอเคก็เลยสร้างลิฟต์นะฮะนี่ก็จะเป็นไข่ขาวมื้อเช้าบำรุงโปรตีนเป็นข้าวต้มก็จะใส่ข้าวต้มแค่นี้ล่ะกับข้าวพี่ก็กินง่ายๆอยู่แล้วไงอย่างเงี้ยแค่นี้นี่ก็คือที่เราชอบเต้าหู้หมูสับเราชอบเน้นโปรตีนอันนี้ก็เป็นโปรตีนนี่น้ำมะนาวแล้วก็ไม่รู้สูตรอันนี้สูตรแม่ของภรรยาเขาไม่รู้ให้กินทำไมแต่กินทุกวันมะนาวว่าละลูก

0: ทางลาดเขาก็จะมีสูตรอยู่ว่าความสูง1เมตรต้องมีความยาว12เมตรสำหรับวีลแชร์ที่จะช่วยตัวเองได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะทำประมาณ1ต่อ15เพื่อจะได้เข็นให้เบาแรงขึ้นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของผมก็คือวันหนึ่งเนี่ยเห็นคลิปของคุณยูทากะทากามิเน่เป็นคนญี่ปุ่นพิการเหมือนผมเลยแล้วเขาสามารถขับรถจากอพาร์ตเมนต์เขาไปทำงานด้วยตัวเขาเองอันนั้นคือจุดแรงบันดาลใจว่าคนพิการสามารถทำได้ใช้มือขับครับถ้าจะท่าแบบนี้ก็ตัวนี้ตัวขับรถอันนี้คือเบรกทุกอย่างอยู่ที่มือมีไฟหนึ่งแล้วก็มีไฟสูงแล้วปลดเบรกออกมาเป็นคันเร่ง
1: ใช้ได้สองระบบคนปกติก็ขับได้คนพิการก็ขับได้

0: มเป็นคนชอบขับรถขับรถก็เหมือนกับเป็นการรีแลกของเราสวัสดีครับมาทำอะไรวันนี
1: ้มาเอารถมาทำเห็ด
0: โอ้ครับมาจากเลยอ่ะมาถึงเมื่อเช้าไม่มีที่อื่นทำ มีที่เดียว
1: มีที่เดียว

นี้เป็นเหมือนกับโชว์รูมอะโชว์สินค้าให้ลูกค้าดูอันนี้ก็เหมือนกับตัวออกกำลังกายตัวสำหรับวีลแชร์ก็มีทั้งเขาเรียกอย่างเฮียนั่งเนี่ยเขาเรียกแอคทีฟวีลแชร์ก็คือวีลแชร์ช่วยตัวเองนะสำหรับคนหนุ่มสาววัยทำงานหรือคนแก่อย่างเฮียก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นวีลแชร์อย่างนี้วีลแชร์เนี่ยผู้สูงอายุที่สามารถปรับเอนนอนได้ยกขาขึ้นมาได้นี่เป็นรถไฟฟ้าที่น้องถามว่าทำไมพี่ไม่ใช้อ่ะก็เป็นจอยสติ๊กมั้งครับอันนี้หัวลากที่จะบอกต่อกับวีลแชร์ต่อกับวีลแชร์นี่ไหมมันจะหนีบกับวีลแชร์แล้วไปเหมือนกับมอเตอร์ไซค์เลยสำหรับเวลาอย่างน้องๆที่เขาใช้กันเนี่ยบางทีจากที่บ้านพักเขามาทำงานที่เขาไม่อยากปั่นคนพิการเนี่ยมันมีหลายประเภทใช่ไหมอย่างประเภทความพิการอัมพาตเนี่ยมันหนักมากฉะนั้นการที่ได้ชนะใจตัวเองก่อนว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องอยู่เดี๋ยวไม่มีภาระคนรอบข้างจะได้เข้าหาเราไม่ใช่เราไประเบิดอารมณ์ใส่ให้คนรอบข้างหนีไปสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำได้คือช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุด

0: เนื่องจากเรารู้ว่าข้อจำกัดของคนพิการเนี่ยจะต้องยังไงบ้างนะนั้นในการเตรียมสยามนิชชินเนี่ยเราก็เลยเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมที่อยู่ให้อยู่ใกล้ที่ทำงานเข็นรถมาเองได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนพิการต้องมีงานทำและมีรายได้ของตัวเองก็จะเกิดแรงบันดาลใจคนพิการเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็คือต้องมีงานทำมีรายได้มีอุปกรณ์ที่ดีที่จะช่วยตัวเองได้คุณหมิวคุณหมิวมีหน้าที่อะไรพูดเลย
1: หน้าที่ออกแบบค่ะแล้วก็เป็นพนักงานขาย
0: วูดนี่ก็เป็นรุ่นแรกเลยก็มายุคแรกๆเลยวูดนี่มายุคบุกเบิกเลยเอา22มิลเป็นหลักว่าเราได้เท่าไหร่พอแล้วที่เหลือมันเกินอยู่ละความยาวว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยเราจะทำได้กี่คันคร่าวๆอ่ะคร่าวๆเราได้กี่คัน
2: ได้
0: ถึง100มั้ย
2: มาดูไม่ถึง
0: 100จริงๆในการจ้างงานคนพิการเนี่ยนายจ้างต้องเข้าใจศักยภาพคนพิการแล้วก็อย่าไปหวังเขา 100% แค่นั้นเองใช่มั้ยหวังได้ 70-80% ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหวังผล 100% แต่จริงๆอ่ะทำเกิน 100% เราก็พยายามรับให้ได้มากที่สุดนะไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะต้องถึง 60% หรือเปล่าแต่เผอิญมันถึงไงถึงแล้วเขาก็มาขอเป็นเหมือนกับเป็น reference ตัวอย่างว่าเป็นบริษัทแรกเลยที่ทำได้ถึง 60% อันนี้คุณไผ่ก็จะเก่งเรื่องออนไลน์เรื่องทำเว็บไซต์นะครับพวกนี้ก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวเอาสัญญามาอันนี้ก็เขาก็เป็นคู่กันเป็นคู่ๆน่ารักทุกคนก็สัญญานี่เขาจะออกแบบ 3D ได้ทำ 3D ทำอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะที่หนูจบอ่ะจบอะไรทำออโต้แคปทำอะไรเงี้ยได
3: ้เป็นที่เดียวที่ผมทำแล้วสบายใจที่สุดแล้วก็เป็นที่ที่ผมสามารถได้เงินไปจุนเจือครอบครัวได้ก็คือที่นี่เลยรู้สึกดีที่ดีที่สุดเพียร์นี่เป็นเหมือนจะว่าเป็นเหมือนผู้มีพระคุณอ่ะเป็นพ่อคนหนึ่งแหละนะเป็นทั้งพี่เป็นทั้งพ่อเลยเฮีย
4: แล้วที่สำคัญคือเฮียเขาเปิดโอกาสให้เราทำหลายๆอย่างตามที่เราชอบเพราะตอนแรกเข้ามาในฐานะนักแบบออกแบบพวกโบชัวปัจจุบันเนี้ยค่ะแต่พอวันหนึ่งเห็นเขามีค่าคอมกันอยากมีบ้างก็ไปขอขายวีลแชร์ก็ไปขายเฮียก็อนุญาตให้ขายให้ทำทุกอย่างที่อยากทำขอบคุณที่เฮียเขาเชื่อมั่นในตัวพนักงานแล้วก็ปล่อยให้เราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำรับฟังความคิดเห็นเราว่าเราอยากทำอะไรให้โอกาสเราได้ลองทำถ้าอันไหนได้ดีเฮียก็สนับสนุนทุกอย่าง
5: ครอบครัวใช่ไหมคะก็เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่อยู่ใกล้ผู้สูงวัยที่สุดเลยนะคะดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจจะเป็นกลุ่มแรกที่จะมองเห็นเพราะบางครั้งถึงแม้ว่าทางกายอาจจะเดินไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะบางคนต้องใช้ไม้เท้าต้องใช้วีลแชร์ต้องใช้วอล์กเกอร์เดินแต่ความจริงแล้วจิตใจข้างในของเขายังเหมือนเดิ
6: ม
5: เขายังสามารถใช้ชีวิตได้อยู่ดังนั้นถ้าครอบครัวให้การสนับสนุนแล้วก็บอกว่าสามารถใช้ชีวิตได้อยู่นะยังออกไปเข้าสังคมออกไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็สังคมก็ทำให้ผู้สูงวัยยังกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็กิจกรรมทางสังคมอะไรก็ได้ที่ให้ผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงวัยที่เริ่มมีปัญหาทุพพลภาพสามารถยังคงใช้ศักยภาพที่ยังมีอยู
6: ่
5: ได้อย่างเต็มที่อย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเริ่มเดินไม่ได้ละต้องนั่งวีลแชร์แต่ความจริงเขายังสามารถที่จะสอนวาดภาพสอนภาพวาดภาพศิลปะทำงานศิลปะได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่ายังมีคุณค่าในตัวเองยังสามารถเอาศักยภาพที่มีมาใช้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นได
6: ้
5: ตัวอย่างของคนที่มาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็อาจจะเดินไม่ได้แล้วแต่เขายังคงสอนได้อยู่อันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีด้วยค่ะ
6: ทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย
0: เราก็มีความภูมิใจมากที่เราสามารถผลักดันส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะที่ทำให้คนพิการเราลืมตาอ้าปากได้นะครับแล้วก็จากคนพิการที่มีแต่รับเราก็กลับเป็นผู้ให้มั่งอันนี้ก็คือความภูมิใจมากที่สุดที่เรามี

0: ในสังคมไทยเราเนี่ยเราคิดว่าไม่มีคนพิการถ้าเรามีสภาพแวดล้อมที่ไม่พิการหมายถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยเรื่องคนพิการนะครับอย่างทางเดินถ้าเป็นคนตาบอดต้องมีเบลม็อบคนที่นั่งรถเข็นอย่างผมก็ต้องมีทางลาดมีลิฟต์ถ้าสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเราก็จะไม่มีคนพิการ
1: การที่เราบอกว่าเราจะให้กำลังใจกับผู้สูงวัยให้กำลังใจกับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพต่างๆเนี่ยให้กำลังใจยังไงดีที่ทำให้ผู้สูงวัยเหล่านั้นรู้สึกว่าเขาได้รับกำลังใจและเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนปกติจริงๆคุณหมอคิดว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนฮะ
2: ทำยังไงก็ได้ให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่ายังคงใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที
1: ่
2: ว่าเขาไม่ได้ทุพพลภาพแล้วก็ให้กำลังใจเสมอว่าโอเคทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้นตามสถานการณ์ของร่างกายต่างๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าหมดหวังอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณลุงยุทธเนี้ยค่ะเขาก็ยังเอาจุดที่อาจจะมีพิการไปละแต่ว่าเขาใช้ตรงเป็นจุดสำคัญในชีวิตเป็นจุดเด่นของเขาในการที่จะมาทำเพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างงานที่เขาทำนะคะทำรถเข็นวีลแชร์ทำรีสอร์ทเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการตรงนี้คือจุดสำคัญที่เขาเอาสิ่งที่เหมือนจะเคยเป็นปมที่คนมองว่าเขาใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขาเอามาชูมันขึ้นให้เด่นขึ้นแล้วเอาตรงนี้ไปช่วยคนอื่นให้คนสูงอายุที่อาจจะเดินไม่ได้ละต้องใช้วีลแชร์อยากไปเที่ยวอยู่เขาได้ไปเที่ยวเหมือนเดิมโดยที่ครอบครัวก็พาไปเที่ยวได้คนสูงอายุก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่ทำให้ครอบครัวต้องลำบากคิดว่าลุงยุทธเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทำให้เห็นว่าทุพพลภาพไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถไปต่อได้แต่ไปต่อได้อย่างเข้มแข็งเพื่อคนอื่นด้วย
0: ดำเนินแคร์รีสอร์ทเนี่ยจุดประกายจากการที่ผมมีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเสร็จแล้วโรงแรมเนี่ยก็จะไม่มีห้องวีลแชร์ที่จะรองรับคณะทัวร์ได้เราก็ไปหลายๆที่นะส่วนใหญ่ก็ทางต่างประเทศเองก็จะทำตามที่กฎหมายกำหนดสมมติว่า100ห้องต้องมี2ห้อง100ห้องต้องมี4ห้องแล้วแต่ประเทศจะมีแค่นั้นดำเนินแชร์รีสอร์ทเนี่ยเป็นเหมือนกับไพลอตนะเป็นตัวอย่างเป็นไพลอตโปรเจกต์เป็นตัวอย่างว่ารีสอร์ทเล็กๆอย่างเงี้ยมีทั้งหมด15ห้องเราก็จะทำให้มันสะดวกวีลแชร์ทั้ง15ห้องเลยนะครับก็เลยมาทดลองทำที่บ้านเกิดความฝันอยากให้เห็นภาพว่ามันทำได้บริเวณรีสอร์ททั้งหมดเนี่ยก็จะให้รถเข็นไปได้สะดวกทุกที่เข้าถึงทุกจุดนะครับไม่ว่าพื้นก็จะเป็นแบบนี้อาจจะลื่นหน่อยสำหรับผู้สูงอายุนะแต่ถ้าหน้าฝนปกติเราจะเอาหญ้าเทียมมาปูอันนี้ก็เป็นลิฟต์เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยนะที่มันราคาถูกหน่อยเพราะข้างบนเราเนี่ยมีแค่4ห้องนะลิฟต์ตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นลิฟต์มาตรฐานเนี่ยราคาเป็นล้านอันนี้เราก็ดัดแปลงเองภูมิปัญญาชาวบ้านใช้เมื่อจำเป็นก็ประมาณ 50,000 บาทนี่ก็ทำประตูให้มันกว้างเป็นพิเศษหน่อยเป็น2บานคู่แล้วก็มีห้องน้ำที่วีลแชร์เข้าได้แล้วก็ลักษณะของห้องน้ำก็จะต้องมีขนาดสักกี่ตารางเมตรนะมาสัก3คูณ2 6ตารางเมตรเพื่อให้วีลแชร์มันหมุนได้เผื่อเขามีคันใหญ่ก็มีชักโครกแค่นี้แหละฮะไม่ให้เขาย้ายตัวก็มีจับตรงนี้สำหรับคนพิการบางทีเขาต้องยกตัวไงแล้วก็มีแท่นอาบน้ำแท่นอาบน้ำก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือให้วีลแชร์มาจอดเทียบก็ย้ายตัวขึ้นไปก็มีที่จับยึดให้เขา
2: ตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วผ
1: ู้
2: สูงอายุเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าคนธรรมดาเลยที่อยากสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะเริ่มต้นง่ายๆก็คืออาจจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสถานที่ที่เอื้อให้คนสูงอายุใช้ชีวิตได้ตามปกติเริ่มต้นง่ายๆก็อาจจะเป็นจากตึกอาคารต่างๆถ้าเราสามารถที่จะทำทางขึ้นที่เป็นทางลาดนะคะที่ถูกต้องแล้วก็ใช้งานได้ง่ายสำหรับรถเข็นวีลแชร์หรือว่าคนสูงอายุที่มาด้วยไม้เท้าวอล์กเกอร์สามารถใช้งานได
1: ้ครับไม่ว่าจะเป็นยังไงกับชีวิตตัวเองการที่ให้ตัวเองรู้สึกว่ายังมีคุณค่ายังมีความหมายและสำคัญคือยังมีเป้าหมายไม่ใช่ว่าพอสูงวัยแล้วหรือทุพพลภาพแล้วเป้าหมายจะหมดไป ยังคงมีคุณค่ามีความหมายและมีเป้าหมายหมออมอยากจะย้ำตรงนี้อีกสักครั้งไหมฮะ
2: คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะเพราะว่าอย่างดูคนไข้ในคลินิกผู้สูงอายุหลายๆคนที่ยังมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะบางคนแค่อยากปลูกต้นไม้ในบ้านให้ได้ผลไม้ออกมา
1: เขาก็เป็นเป้าหมายแล้ว
2: เป็นเป้าหมายแล้วพอเขาเริ่มมีเป้าหมายเขาก็มีความสุขพอมีเป้าหมายในชีวิตคุณค่าในตัวเองมันก็ตามมานะคะทำให้เขารู้สึกว่าถึงแม้จะสูงวัยละถึงแม้จะพูดคนรภาพแล้วแต่ยังสามารถใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ของตัวเองและคนอื่นได้ Independent Living
0: Independent Living Independent Living ปีนี้อายุ67แล้วยังมีความรู้สึกว่าสนุกกับงานแล้วก็เวลาเราทำงานเนี่ยเรามีความสุขความฝันเรายังไม่จบนะฮะยังอยากจะทำแล้วก็ประกอบกับว่าสุขภาพเรายังเอื้ออำนวยคือผมมีความรู้สึกว่าการทำงานการขับรถการเข็นรถเข็นเนี่ยคือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยก็ยังสนุกกับงานสนุกกับวัยเกษียณเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยทั้งมหาลัยทั้งอะไรที่คนปกติส่วนใหญ่เขาก็60เขาก็เกษียณแล้วแต่บางคนเขาก็ยังอยากทำงานแต่เขาไม่มีโอกาสจะทำบางคนก็ไม่เอาแล้วตลอดเวลาที่เรากลายเป็นคนพิการแล้วเราก็รู้สึกว่าโอกาสของคนพิการเนี่ยมันน้อยมากแล้วก็ยิ่งคนพิการที่ไม่ออกสังคมยิ่งปิดตัวอยู่บ้านโอกาสยิ่งไม่มีเราก็ดูจากประสบการณ์ตัวเองเราพอโลกมันเปิดเราสามารถช่วยตัวเองได้เราไปไหนมาไหนได้โดยอิสระการไปพบปะผู้คนทำให้เขาเปิดโอกาสให้เราเราก็อยากได้โอกาสอันนั้นอะมาเปิดให้คนพิการต่อไปที่เขาโอกาสน้อยกว่าเรา

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเรือใบ THA 48และพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชบัรพาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เวลา 10:12 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชบัรพาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่งจากท่าเรือไปยังจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนราชประภาในการนี้ทรงกดตราลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำบนเรือใบ THA 48แบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทออปติมิสเรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีประเภทที่2อิลกาโฟและอิลกาซิกเรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ประเภทที่3ฟาร์อีสต์28เรือใบประเภททีมโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเรือใบประเภททีม Far East 20H หมายเลขใบเรือ THA 48ในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติร่วมกับนักแล่นเรือใบอีก6คนในจำนวนนี้มีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมด้วยนักแล่นใบ6คนประกอบด้วยนางสาวนพก้าวภูลพัฒน์เรือตรีนัทบุตรมารสีจ่าเอกทนายนันปฏิพิพิธนจ่าเอกหญิงนิชาภาไหววัยจ่าเอกนาวีธรรมสุนทรและมิสซิสมาราเกอร์อักเนสฟันแวนคาเดนจากบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนราชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์โดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วสกิปเปอร์เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ควบคุมทิศทางและความเร็วของเรือรักษาสมดุลของเรือให้เหมาะกับสภาพลมและคลื่นต้องใช้ทักษะในการวางแผนและตัดสินใจสามารถวิเคราะห์ทิศทางและความแรงของลมเพื่อเลือกมุมแล่นใบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีทักษะในการประเมินสภาพอากาศและความเสี่ยงในการแล่นใบซึ่งต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีและยังเป็นผู้ประสานการทำงานของลูกเรือทุกคนให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพท่านนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยโดยทรงเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทเรือคิวโบ๊ทรุ่น SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จากการที่ทรงรับปริชาสามารถด้านกีฬาเรือใบจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบมากขึ้นการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กองทัพเรือและสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
สำหรับเขื่อนรัชประภาเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวมีความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตรสันเขื่อนมีความกว้าง12เมตรยาว761เมตรและมีความสูงจากฐานราก94เมตรจากเก็บน้ำเพื่อการชลประทานสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งบรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญอีกทั้งยังมีทัศนียภาพงดงามจนได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนอกจากนี้ได้จัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569และการฝึกอบรมโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นระหว่างวันที่4ถึงกรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขื่อนราชประภาและบริเวณใกล้เคียง3อำเภอได้แก่อำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมและอำเภอคีรีรัตนิคมได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม240คนเวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาซึ่งเขื่อนรัชประภาสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกพุทธศักราช2531โอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมีอุปกรณ์ระบบควบคุมและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด80เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน230กิโลโวลต์2วงจรจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนราชประภาไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทั้งยังมีการส่งจ่ายแรงดัน115กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอบ้านตาขุนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคเศรษฐกิจเวลา 16:41 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพระพลาเขื่อนราชประภาทอดพระเนตรนิทรรศการชุด48พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระคู่บารมีองค์ราชันพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาด้วยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาออกกำลังกายและใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งนี้กฟผ.ยังจัดแสดงนิทรรศการเขื่อนราชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรนำเสนอประวัติความเป็นมาของเขื่อนราชประภาเพื่ออำนวยความประโยชน์ด้านชลประทานการผลิตไฟฟ้าบรรเทาอุทกภัยและส่งเสริมอาชีพการประมงเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2525แล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2530โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อเขื่อนมีความหมายว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรหรือ Light of the Kingdom
โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยประเภทออปติมิสชายออปติมิสหญิงออปติมิสอายุต่ำกว่า12ปีอยู่ก้าโฟและอยู่กราซิกและพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน74รายนอกจากนี้ได้พระราชทานระบบผลิตไฟฟ้างานแสงอาทิตย์เบอร์5ขนาดกำลังผลิต50กิโลวัตต์และรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน1คันแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกระทรวงพลังงานและกฟผ.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5จำนวน 3,200 ชุดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนราชประภาจำนวน12แห่งและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจำนวน30รายก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงปลูกต้นเขี้ยมพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึกโดยมีราษฎรจำนวนมากทั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยความปลื้มปิติและต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญตลอดสองข้างทางที่รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่าน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์วันนี้ที่โรงแรมเฮลท์แลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายชพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวจัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคม2569มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริเข้าร่วมประชุม250คนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่เรียนรู้กระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการบูรณาการระหว่างพื้นที่ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรและการจัดแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปผักบุ้งทะเลจากโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีสะท้อนผลการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนรวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีคูโบต้าฟาร์มจังหวัดชลบุรีและศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีใหม่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายหมู่ในที่โครงการหลวงครั้งที่10/2569วันนี้ช่วงเช้าณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่ในที่โครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายหมู่ในที่โครงการหลวงครั้งที่10/2569และผ่านระบบออนไลน์มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิติดตามความก้าวหน้าของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันมีการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานราษฎรได้รับผลประโยชน์กว่า710ครัวเรือนรวมถึงมีการส่งเสริมการทดสอบพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่สำหรับเป็นทางเลือกในการต่อยอดอาชีพของราษฎรและติดตามความพร้อมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-12 สิงหาคม 2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเบอร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงรวมถึงพระราชทานแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆจนเกิดเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโดยภายในงานมีการเผยแพร่ความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการจัดแสดงผลผลิตผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและภาคีเครือข่ายในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม2569โดยมีคณะทำงานอาสาสมัครหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานสนับสนุนเข้าประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาตลอดจนการนำไปสู่วิธีการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราษฎรอย่างยั่งยืนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาจังหวัดนครนายกคณะพฤกษศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชะพลูวัดวิจิตรารามวัดถ้ำชาดาวันจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพียงแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 น.บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมบริทันตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีภูทอกจังหวัดเลยวัดมหาชัยวัดสว่างดุสิตวัดกลางวาปีปทุมวัดบรบือสรารามวัดบ้านหนองคูใหญ่วัดสังทองวรารามจังหวัดมหาสารคามและวัดสุทธารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.เครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยในกุลชาติพวงงามและคณะบริษัทสินแพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำเสียได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปวัดสุทธิวรารามวัดบรมสถนวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีหลวงวัดสีถ้อยวัดห้วยส้มวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสถาปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีคณะประชาชนตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เทศบาลตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิติยารามวิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบางแม่ไม้รัฐราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุพรรณบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครคณะประชาชนตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุง
งอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดวงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโรงเรียนพระขนงพิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดช่างทองบำรุงบุญบำรุงราษฎร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทาน

จากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นันลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาดังนี้ณบ้านเลขที่60ทับ252หมู่10ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารยานภัทรโคตรสาขาสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดในพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและณบ้านเลขที่43หมู่11ตำบลในเมืองอำเภอพิมายเชิญสิ่งของพระราชทานมาไปแก่ครอบครัวพลทหารนรินทร์เงาไพรสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่เขาสัตตโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆเดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะ

0: ในสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
0: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
0: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเอ็งจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
3: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
3: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ
1: เย้ฮะ
4: วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รบหลวงมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน

าติโยมทั้งหลายชูชกก็เอาแก่ก็เอาเงินที่ได้เอาไปฝากสกุลเกอร์แห่งหนึ่งอันเป็นที่ชอบพึงพอจะไว้ใจกันแต่ก่อนทัชิกรปับถูกร้อนทางอวดว่าจะมีว่าเจ้าเอ๋ยอ้อเจ้าเราค่อยมั่งคั่งขึ้นถึงเพียงนี้มีเสียกว่าอ้อเจ้า

เดินที่จะหลับลายปะไอ้คนจนจันลายเขาแก่พกมันก็จะหยิบยกยักเอาไปได้ก็จะแคบขันใจจนไม่พอที่จะอยากเขาก็เฝ้าฝากพลำแล้วพลำลาว่าเรามีได้ให้ท่านเฝ้าเปล่าป่วยการแล้วเถิดเราจะทดแทนท่านให้ถึงเมื่อภายหลังเมื่อชูชกจากเงินทองกับเพื่อนแล้วก็ไปขอทานก็เพราะความยากจนนะเพื่อนก็เอาเงินไปใช้จ่ายจนหมดสิ้นวันดีคืนดีชูชกก็กลับมาทู

เจียนจะเจอตัวตกใจอยู่ละลัวตัวสั่นอยู่ลิบลิบทำตะแกก็ปริบปริบปรับทุกขนาข่าวส่วนอ้อเท่าก็ก้าวขยิบขยับเหยียบยืนขึ้นบันไดผัวเมียก็จนใจไม่รู้ที่ว่าจะพรพรขั้นจะสุขหรือจะสอนก็ไม่ทันทีขั้นจะหลบจะหลีกหนีก็ไม่ใช่ขั้นจะพุ่นพลันพลุดไปนั่นก็จวนตัวจึงร้องว่าอยู่ข้าเจ้าข้าเจ้าขู่ตัวท่านขึ้นมานางโจทยามานางสวนอ้อทาวยังไม่ทันที่จะนั่งกลกระทังฝากก็ทวงถามทองทองที่เราฝากแก่ท่านเอาไว้ท่านเอามาให้ให้ท่านที่เอามาประเดี๋ยวนี้ก็มีขมาลผัวเมียก็อัดอั้นอึ้งนั่งงานเงินดังเป็นครัว

นะหรือว่ากะไรว่ากะไรเห็นทำได้ก็ทำเอาใจอาใจถึงเพียงดีคิดดูให้ดีนะเองกะกูนี่จะผิดใจกันเสียเปล่าๆอ๋อคุณตาเจ้าขาคุณตาเจ้าขาเมื่อจะขอทุเลาแล้วก็ไม่ปลอดจะให้ท่านโกรธไปยายเสมือนกุ้ย

ให้ถามจริตกระบิดกระบวนสบิงสบัดหายนางเท้าแขนแอนยัดแล้วเยี่ยมนาแล้วจึงว่าคุณตาเจ้าข้าคุณตาเจ้าขาจะเดือดร้อนไปใหญ่เล่าเล่งเครื่องแทนทันว่ามีเงินนั้นลือจะไหลของมีทองนั้นลือจะไหลแหวนข้าพเจ้าจะทดแทนประชดประเชิดเห็นว่าของของข้าพเจ้าจะเกือบเกินกว่าเสียอีกสักหน่อยก็ทำเนาเถิดนาไม่เข็ดจะได้เป็นมิตรกันบ่อยๆไปเบื้องนาตามแต่คุณตาเจ้าจะกรุณานับเนื้อทองนับกันนะ

ว่ากระไรไม่เข็ดถามจริงหนอเขาว่ามีเงินทองแล้วพูดได้มีไม้มีไรปูเกลื่อนงามขนาดก็ตาม

จึงตะเวนความชั่วเห็นเป็นละจากแก่ตาโลกลูกเต่าก็พลอยวิปโยกระยำยับอัมภากยากเสียเปล่าเพราะว่าใจจิตมันคิดเบาจึงเป็นนี่อ่อเท่านั่นแหละโสชูชโกเท่าชลาตาชูชกจึงพานางอมิตดาไปยังบ้านตนขณะที่นางอมิตดาจะไปกับเท่าชลาตาชูชกนางอมิตดาจึงสะอื้นว่า

โสจูชโกเท่าจลาตาชาตาจูชกได้พานางอมิตรดามาบ้านตนนางอมิตรดาก็ปนิบัติจูชกเป็นอย่างดีทำให้พรามณีบ้านนั้นเกิดไม่พอใจว่าทำเสียประเพณีของบ้านนั้นโยมรู้ไหมว่าประเพณีของบ้านนั้นน่ะเขาทำอะไรกันเขาบอกว่าถ้าแต่งงานมาแล้วสามีเนี่ยต้องออกไปทำงานส่วนภรรยาอยู่บ้านก็ไม่ทำอะไรหรอกโยมเรียกกันมารวมตัวที่บ้านใดบ้านหนึ่งเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเนาะโยมนะโยมลองตั้งใจฟังนิดหนึ่งว่าเมียพามณีบ้านนั้นน่ะผัวไม่อยู่แล้วเขาทำอะไรกัน

แค่ดูเบอร์ก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าใดได้ยินเสียงจั่วจั่วสิมึงจั่วก่อนสินั่งเล่นไพ่กันโยมผัวไม่อยู่เมียก็นั่งเล่นไพ่แต่นางอมิตดาไปปรนนิบัติพามณีนั้นก็ไม่พอใจก็เลยไปลุมเปล่านางอมิตดาที่ท่าน้ำจนนางอมิตดาไปตักน้ำไม่ได้ไปซักผ้าไม่ได้หาฟืนก็ไม่ได้ผักก็หาไม่ได้ก็เลยมาเล่าให้ชูโชคฟังชูโชคก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้น้องอยู่บ้านพี่จะไปทำงานเองนางอมิตดาก็บอกไม่ยอมเพราะว่าแม่พ่อสอนมาดีเวลาได้สามีแล้วอย่าใช้สามีต่างทาสนางอมิตดาเนี่ยเป็นลูกที่กตัญญูนะโยมนะใช้หนี้แทนพ่อแม่เสร็จแล้วพ่อแม่สอนมาอย่างไรก็เป็นแม่สีเรือนทำตัวอย่างดีจนนางก็บอกว่าถ้าพี่ไม่ไปขอทาสบริวารมีเทวดาที่คอยดูแลเรื่องบริจาคทานให้กับพระเวสสันดรมาโดนจิตโดนใจให้นางอมิตดานึกถึงองค์พระบรมเวสสันดรก็จึงให้ชูโชคเนี่ยไปขอชาลีกันหาที่ยังเขาวงกตชูโชคว่าไปแล้วก็คงตายแต่นางอมิตดาก็บอกถ้าไม่ไปฉันก็กลับบ้านคนอายุมากมีภรรยาที่อายุน้อยก็ยอมรักภรรยากลัวภรรยาจะกลับบ้านก็เลยต้องจัดเตรียมไปขอชาลีกันหาก็เดินทุลักทุเลมาถึงเมืองเจตลาชจะผ่านเข้าไปยังเขาวงกตไปเจอพรานเจตบุตรผู้เฝ้าประตูป่าก็เลยใช้เล่ห์กลอุบายโกหกตอนแรกพรานเจตบุตรจะฆ่าชูโชคหนีขึ้นต้นไม้แล้วหมาก็ตะกายชูโชคเอากลักเกลือกับข้าวชูให้พรานเจตบุตรดูว่านี่เป็นราชสารมาจากนครหลวงกระทรวงใหญ่เราเป็นราชทูตที่จะนำราชสารนี้ไปทูลเชิญพระบรมเวสสันดรกับวังคนฉลาดแต่มันขาดเฉลียวโยมคือมีสติแต่ไร้ปัญญาก็เลยโดนโกหกชูโชคเป็นจอมโกหกอยู่แล้วก็เลยโกหกก็เลยให้ชูโชคพักค้างคืนหนึ่งคืนตื่นเช้ามาก็หาสิ่งของต่างๆนานาให้ชูโชคเดินทางไปยังเขาวงกตจบกันที่ห้าย่อๆเพียงนี้เดี๋ยวโยมฟังเนื้อความกันต่อไปคือกันที่หกจุลพลกันที่5นี้มีคาถาทั้งหมด79พระคาถากี่โมงแล้วก็ไม่11โมงพอดีใช่ไหมพอดีเลยเป๊ะเอาละถ้อยคำในวาจาใดที่อาตมากล่าวไปถ้าเป็นสิ่งที่กันนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยโยมเนื้อหาสาระก็จะมาทำนองก็จะกระดกกระเดกเฮฮาเดี๋ยวโยมฟังกันต่อไปกันที่6ที่7ที่8ที่9จะเป็นกันที่มีความลึกซึ้งความสวยงามนะและญาติโยมที่มาในวันนี้ก็ขอให้โยมนั้นจงมีอายุมั่นฝันยืนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทุกท่านทุกคนดังอาตมาภาพและประธานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรสันดรชาดกกันที่5 79พระคาถาก็สมควรแก่การและเวลาจึงต้องยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

0: แล้วหนูไปทำยังไงล่ะให้แม่ดู
1: นี่ค่ะกระเป๋าหนูพังค่ะ
0: แล้วหนูไปทำยังไงให้กระเป๋าพังล่ะลูก
1: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะวันนี้โดนแม่ดุค่ะโดนดุว่าทำไมไม่รักษากระเป๋าให้ดีๆไม่งั้นฉันจะไม่ซื้ออะไรให้เธอแล้วนะถ้าเธอไม่รักษากระเป๋าดีๆแต่หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงพังได
0: ้แม่ก็ดุเขาเรื่องกระเป๋าเราก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเราไปทำยังไงล่ะกระเป๋าถึงขาดเขาบอกไม่รู้ค่ะ
1: คุณยายเคยทำกระเป๋าพังไหมคะ
0: อ๋อเคยค่ะยายเคยทำกระเป๋าพังแต่กระเป๋ายายอ่ะมันเป็นกระเป๋าทำมาจากสารลูก
1: จากสารจากสารคืออะไรอะคะ
0: หนูอยากรู้ไหมล่ะว่าจากสารคืออะไร
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยายจะพาหนูไปที่ที่หนึ่งที่หนูจะได้รู้ว่าจากสารคืออะไรไปไหม
1: ไปค่ะ
0: โอเคไปเลย
1: สงสัยมากเลยค่ะว่าคุณยายใช้กระเป๋าเป็นยังไงตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าขนสัตว์แล้วก็มีพวกแกห้อยยายบอกว่ายายใช้กระเป๋าจักสารหนูไม่รู้ว่าจักสารคืออะไรแต่หนูคิดว่ามันเป็นขนสัตว์หยาบๆงงมาก
0: ตื่นเต้นค่ะดีใจที่เขาจะได้ไปทำกิจกรรมและได้ไปเรียนรู้ด้วยว่ากระเป๋าจักสารทำมาจากอะไร
2: การเดินทางของสองสาวคู่สีต่างวัยในวันนี้ไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยเพราะเป็นการเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตการจักสานแบบดั้งเดิมของคนไทยที่อยู่ริมน้ำของภาคกลางซึ่งริมน้ำที่ว่านั้นคือแม่น้ำนครชัยศรีซึ่งไหลผ่าน3อำเภอคืออำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพรานด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสายนี้อาจกล่าวได้ว่านี่คืออู่ข้าวอู่น้ำของคนนครปฐมเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามในความอุดมสมบูรณ์ก็มีปัญหาที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือบรรดาวัชพืชน้ำผักตบชวาที่มีจำนวนมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผักตบชวาที่ดูแล้วไม่น่าจะเอาไปทำอะไรได้จะกลายมาเป็นเครื่องจักสานแสนสวยได้อย่างไรคุณยายและคุณหลานก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจในวันนี้กันแล้วนั่นก็คือกลุ่มจักสานผักตบชวานครชัยศรีนั่นเอง
0: นี่ไงผักตบชวาที่เขาเอาไปทำจักสารที่กระเป๋ายายหนูเห็นใช่ไหมที่ยายหิ้วอยู่ทุกวันนี้นะเขาจะมีกรรมวิธีหลายอย่าง
1: จริงเหรอคะ
0: อ้าวป้าบุญน้อม
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ผู้รู้จริงในด้านผักตบชวาที่เขาเอามาทำกระเป๋าลองถามคุณยายดูสิ
1: จริงเหรอคะที่เขาเอาผักตบชวาค่ะเขามาทำกระเป๋ามันจะทำได้ยังไงล่ะคะ
3: จริงสิตัดไปแล้วเราก็ไปตากให้แห้งแล้วก็มาอบอบแล้วสีมันจะสวยแล้วก็ไปสานอะไรก็สานได้กระเป๋าตะกร้าเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ทำได้ทุกอย่าง
1: จริงเหรอคะ
3: จริงสิอยากลองทำกระเป๋าไหม
1: อยากค่ะ
3: อยากก็ไปเลยไปหัดกันเลย
1: โอเคค่ะไปลองกันเลยไปกัน
4: ไปกันด้วย
1: ไป
4: แ
1: ก่ไปกันเลย
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์บุญน้อมหญิงเก่งแห่งแม่น้ำนครชัยศรีคนนี้นี่เอง
3: นี่เลยอีบ้าคนเดียวที่นำมาในหมู่บ้านเนี้ยที่นำมาในอำเภอนครชัยศรีเนี้ยนี่แหละอีบ้าคนนี้แหละเขาหาว่าบ้ากันอะไรนะเกี่ยวข้าวแทงดินแล้วยังได้เงินกินมานั่งทำกับอีผักโป่งมันจะได้กินได้อยู่อะไรปกติก็ไปช่วยเขาลิดลานลิดอะไรวันนั้นเขาบอกให้นั่งดูให้นั่งดูเขากำลังขึ้นตูดกันอยู่ทำไมไอ้เราความจำมันก็ไม่ละเอียดละอออะไรนักหรอกตอนนี้เรามาทำสิมันก็ไม่ดีมันเขาทำซื้อแบบมาซื้อตัวอย่างเขามาส่องใบก็มานั่งทำก็เลยก็มาหาคนทางทำให้มันดีเองอะไม่ยอมแพ้เพราะมันรักด้วยใจมันรักจะทำใครจะได้จะว่าไงก็จะทำแล้วอย่างเราก็ไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องไปซื้อผ้าซื้ออะไรเราก็ตัดเอาเองอะที่ส่งเราก็มีที่ไปตัดลานที่ไปเอาตัวอย่างมาเขาก็รับซื้อทำเสร็จแล้วก็ไปส่งให้เขา

หรับการจักสานสำหรับผู้สูงอายุแล้วนะคะการใช้สายตาในการจักสานเนี่ยเราก็อาจจะทำให้สายตาเราเมื่อยล้าง่ายนะคะวิธีการแก้ไขก็คือเราควรจะใส่แว่นตาที่ถูกกับค่าสายตาของเราเพราะว่าคนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทุกคนมีสายตายาวตามวัยนะคะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันนะคะถ้าเราเพ่งอย่างเดียวโดยไม่ใช้แว่นตาเลยเนี่ยโอกาสสายตาเมื่อยล้ามันจะสูงมากนะคะ1เราควรใส่แว่นตาที่เหมาะกับค่าสายตาเรา2เราควรพักสายตาเป็นประจำทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะไม่ควรทำนานติดต่อกันเกิน 1-2 ชั่วโมงไม่งั้นสายตาเราจะเมื่อยล้าได้ง่ายนะคะเวลาพักสายตาก็แนะนำให้หยุดงานที่ทำอยู่ตอนนั้นนะคะแล้วก็มองไปที่อื่นๆรอบๆมองไปไกลๆค่ะเราเน้นว่าพักจากงานที่เพ่งระยะใกล้แล้วเราก็มองไปที่วิวทิวทัศน์ข้างนอกนะคะออกไปเข้าห้องน้ำเดินเล่นดื่มน้ำพักสายตานะคะแล้วค่อยกลับมาทำงานเหมือนเดิมโดยสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญนะคะต้องเป็นที่ที่แสงเพียงพอต่อการทำงานนะคะไม่ควรทำในที่มืดเพราะทำในที่มืดเราก็จะใช้สายตาเพ่งมากเกินไปนะคะแสงเพียงพอสิ่งแวดล้อมพักสายตาทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใส่แว่นที่ถูกต้องตามค่าสายตาอันนี้สำคัญการกระพริบตาบ่อยๆก็จะช่วยเหมือนกันค่ะช่วยให้ตาไม่แห้งเพราะเวลาเราเพ่งทำงานเนี่ยเราบางทีเราลืมกระพริบตาไปเลยกระพริบตาจะน้อยกว่าการใช้สายตาตามปกติเพราะฉะนั้นทำให้ตาแห้งได้ง่ายการกระพริบตาบ่อยๆเตือนตัวเองให้กระพริบตาบ่อยก็จะช่วยลดอาการตาแห้งจากการเพ่งตามองได้เช่นกันอีกส่วนนึงที่เกิดจากการเมื่อยล้าจากการทำงานอันนี้น้ำตาเทียมไม่สามารถช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นควรทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปอาจจะหยอดน้ำตาเทียมด้วยแล้วก็พักสายตาเป็นช่วงๆด้วยแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้มีน้ำตาเทียมใช้อยู่ไม่ได้มีอาการตาแห้งเป็นพิเศษเป็นประจำเนี่ยการพักสายตาอาจจะช่วยมากกว่าก็คือเราควรทำแล้วก็พักสายตาด้วยแล้วก็ค่อยกลับมาทำใหม่

ดูท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันเลยดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือการไปหาวัตถุดิบซึ่งก็คือผักตบชวานั่นเองแต่การจะได้มาซึ่งผักตบชวาที่พร้อมสำหรับการนำมาจากสารนั้นต้องทำอย่างไรตามไปดูกันครับ

0: บชวาเขามาทำเป็นประโยชน์ได้อะค่ะ
1: ถึงเขาทำกันง่ายก็ทำสวยแล้วก็อยากทำมั่งแล้วก็ไปพยายามหาความรู
0: ้
1: เขาทำยังไงแล้วก็จำเขาตากแห้งแล้วก็เอามาอบสวยแล้วมันขาวอ่อนๆแล้วมันจะขาวแก่แล้วมันไม่ขาว
2: เหรอฮะแล้วเงี้ยต้องตัดอีกไหมคะเนี่ย
1: ตัด
2: ตัดนั้นไหนลองดูสิคะสอนยายหน่อยค่ะคุณป้าประนอมค่ะไหนตรงไหนคะเนี่ยตัดตรงนี้เห็นไหมเชอรี่แล้วก็อันนี้เราก็เลือกแต่อันนี้ใช่ไหมคะ
1: น
0: ี่บริเวณนี้ผักตบชวามีเยอะไหมคะ
1: เยอะจ้ะ
0: อ๋อ
1: ตัดแล้วไม่ต้องซื้อเขาตัดเองไม่ต้องซื้อ
2: ตัดเองไม่ต้องซื้ออ
1: ันนี้สวยเนี่ย
2: อันนี้สวยใช่ไหมคะ

0: ว้าวไม่
1: เป็นไรค่ะกินได้หมด
2: แล้วหินผูกเชือกแบบนี้ค่ะมีไว้ทำอะไรอะคะ
3: โยนแล้วก็ลากผักเข้ามา
2: สาธิตให้ดูหน่อย
3: โยนได้ไกลไง
2: ทำยังไงนะคะ
3: ปลาของโยนไม่ไกลโยนเลยนะ
2: ค่ะ
3: ก็ดึงเข้ามาเพราะหน้ามันยังไม่เปิด

0: ากแดดจ้ะแห้งก่อนแล้วเข้ามาอบใช้
1: แล้วตากที่ไหนอะคะ
0: ไหนก็ได้ที่มีแดดอะ
1: อ๋อโอเคค่ะงั้นเราไปตากกันเลยนะคะ
0: จ้ะ
1: ค่ะไปกันค่ะ

0: พี่นอมคะที่เราหอบกันมาเนี่ยตากแดดกี่วันคะถึงใช้ได้
1: 7วัน8วันนั่นแหละแต่ถ้าซีกจะแห้งเร็วกว่า
0: ค่ะ
1: ซีกอ่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่ามันพร้อมใช้แล้วอะค่ะ
1: อันนี้ก็แห้งแล้วแล้วก็เอาไปอบอบจะขาวแล้วก็ไปจัดสาร
0: อ๋ออย่างนี้เหรอคะ

0: สิ่งประดิษฐ์ค่ะเป็นหินที่ผูกเชือกค่ะเขาเอาไว้โยนจากนั้นก็ลากผักตบชวาค่ะก็ได้ช่วยถือผักตบชวาและก็ให้ยายตัดใบแล้วก็รากของผักตบชวาค่ะ
1: เมื่อเช้าเหรอคะก็ได้ไปเก็บผักตบชวากับพี่นอมกับคุณลุงตอนเก็บแล้วคะรู้สึกยุ่งยากมากค่ะใช่ไหมลากมาเสร็จเราก็ต้องมาเลือกตัดหางตัดหัวเสร็จต้องเลือกอันที่แข็งแรงได้ช่วยทั้งตัดหัวผักตบตัดหางผักตบแล้วเลือกผักตบแล้วก็ไปลากเนี่ยคงไม่ได้อะค่ะพอดีลุงแกมาช่วยโอ้น้ำก็ไม่ค่อยดีน้ำเน่าก็ไม่คิดว่าผักตบอันเนี้ยจะมาทำกระเป๋าได
2: ้และอีกเช่นเคยเราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากสารจากผักตบชวาได้รับความนิยมมากในต่างประเทศเพราะคนต่างชาติก็ชื่นชอบในงานที่เรียกว่าแฮนด์เมดหรือสินค้าทำมือทั้งนี้ก็เพราะชาวต่างชาติจะเชื่อมั่นในคุณภาพงานฝีมือของคนไทยที่มีทั้งความปราณีตความงดงามและคุณภาพดีจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ได้มีการออกแบบสินค้าให้หลากหลายเพิ่มขึ้นมีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติแต่คนไทยกลับมองข้ามของแบบนี้ทำให้ผู้สืบทอดวิชาความรู้นับวันยิ่งจะน้อยลงก็มีแค่ผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ยังคงอนุปัญญาท้องถิ่นนี้สืบไป

0: มาติดตามกันต่อว่างานจักสานในวันนี้จะทำได้สำเร็จหรือไม่เพราะดูแล้วก็ยากเอาการเลยทีเดียวนะครับบวกกับการต้องใช้สายตาเพ่งลงไปและการนั่งนานๆดูจะเป็นอุปสรรคพอสมควรกับคุณยายในวัยนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับมีหลานสาวน่ารักคอยดูแลเป็นอย่างดีมีหรือที่คุณยายจะไม่ไหว
1: ก่อนทำเนี่ยเราต้องเลือกต้นให้มันเท่าๆกัน
2: เลือกต้นให้เท่าๆกันก่อนใช่ไหมคะ
1: ใกล้เคียงกันถึงจะออกมาสวย
2: ออกมาสวยแล้วทีนี
1: ้ถ้าใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ไม่สวย
2: นะคะถ้าหนูอยากทำเนี่ยต้องทำยังไงคะพี่นอมสอนหน่อยนะคะ
1: ก็ทำนี่ไงขึ้นไปอย่างนี้ก่อน
2: ขึ้นไปอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะนี่เอาอันนี้สลับมาใช่ไหมคะ
1: ทำอย่างที่บอกขึ้นซ้ายลงขวา
2: ขึ้นซ้ายลงขวา
3: ขั้นตอนนี้เรียกว่าอะไรอะคะ
1: พื้นก้นจ้ะ
3: อ๋อแล้วน้ำเนี่ยค่ะมันมีไว้ทำอะไรอะคะ
1: จะฉีดนะมันนิ่มจ้ะ
2: ฉีดหรือยังคะเนี่ย
1: ฉีดแล้วค่ะแข็งแล้วแหละ
2: ค่ะแข็ง
3: อ๋อมันจะได้นิ่ม
1: จ้ะมาส่งไป
2: สา
1: เดี๋ยวพอดีทีหลัง
3: ร้อนไหมคะป้าจ๋าย
2: ังค่ะยัง
3: เสร็จแล้วทำยังไงต่ออะคะ
1: ก็นี่ไงกำลังจะทำให้ดู
2: ตอกตะปูลงไปอีก
1: จะสอนอย่างเนี้ยเอานี้ขึ้นเว้นต้นขึ้นต้นหยิบขึ้นต้นเว้นต้น
2: หยิบขึ้นต้นเว้นต้นแต่ฝั่งนี้ไม่ต้อง
1: เดี๋ยวไม่เต็มแล้วไปเอา
3: ดูไม่น่ายากนะคะหนูขอลองบ้างสิคะ
1: เอาสิคะ
2: เอาสิคะ
1: เอามือนี่กดไว้ดึงโน่นนี่กดไว้แค่ที่เบื่อไหม

0: ก็ต้องเบื่ออยู่แล้ว
1: ขึ้นไปเรื่อยๆเต็มก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มาพันรังพื้นสารแบบเนี้ย
0: พันรังเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี
1: ้ใช่สวยไหม
0: โอ้โห
1: โอ้โห

0: ค่ะแล้วอันนี้เรียกเปียอะไรคะเนี่ย
1: เปียสาม
0: เปียสามเหรอฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เปียหกอ๋ออ
0: ันนี้เปียหกง่ายไหมคะ
1: ก็เหมือนกันนะฮะทำเป็นง่ายหมด
0: เหรอคะ
1: แต่นี่ไว้สำหรับทำหู
0: อ๋อนี่ไว้ทำหูแล้วอันนี้ไว้ทำอะไรนะคะขึ้นข้าง
2: ป้าน้องคะแล้วถ้าเกิดจะถักแบบนี้ค่ะใช้เวลากี่วันนะคะถึงจะเสร็จ
3: ถ้าใส่นี่วันเดียวก็เสร็จแล้ว
2: ฮะ
3: เป็นแล้วทำไม่ยากหรอกหัดเป็นแล้วทำไม่ยาก
2: แต่คิดว่าถ้าสำหรับหนูคง4วันยังไม่เสร็จแล้ว
0: พี่น้อมแล้วนั่งแบบนี้ไม่ปวดเข่ามั้งเหรอคะ
3: ไม่ปวดปวดหลัง
0: เหรอโอ้แต่จะปวดเข่าอะคะเนี่ย
3: ปวดกระเบนเน
0: ็บได้เลยปวด
3: ถ้าซ่านงี้นั่งเก้าอี้ไม่ได้
0: หรอ
3: ไม่ถนัด
0: ไม่งั้นก็ต้องขอเหยียดขาค่ะ
2: ป้าน้องกำลังทำอะไรอยู่หรอคะ
3: ตัดแต่งจ้ะตกแต่งสงสัยอะไรอีกถามให้หมด
2: อันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
3: จ้ะเสร็จแล้ว
2: ก็คือพอเสร็จแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยใช่ไหมคะ
3: จ้า
0: พี่นอมคะกระเป๋าที่ทำเสร็จหมดทั้งหมดเนี้ยเราทำส่งที่ไหนบ้างคะ
3: ตอนนี้ส่งให้ฝรั่งเจ้าเดียวไม่ให้ส่งให้ใครเลย
2: ส่งให้ชาวต่างชาติ
3: เขามารับเองที่บ้านนี่แหละ
2: แล้วกระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไหร่อะคะ
3: อันนี้เขาตีให้เอง750
2: โอ้750
3: ยังทำไม่ไหวเลย
2: สุดยอดอันนี้ค่ะราคาเท่าไหร่อะคะ
3: 300
2: สวยอะ
0: เอาไปใส่ผลไม้อะไรก็ได้นะคะ
3: นี่เขาไปทำอย่างนี
0: ้อ๋อไปทำกระเป๋า
3: แล้วเขาก็ใส่ซิปแล้วมีผู้ห้อยไม่มีหู

0: และแล้วในที่สุดสองสาวสองวัยก็ทำภารกิจออกกำลังใจในวันนี้ได้สำเร็จแม้อาจจะไม่สวยอย่างมืออาชีพที่ทำกันแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไปในคราวเดียวทั้งความรู้ในการแปรรูปจากสิ่งที่คนมองว่าไร้ค่าทั้งการสร้างงานสร้างชุมชนทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งการอดทนในการทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จและที่สำคัญคือการดูแลซึ่งกันและกันด้วยความรักในช่วงเวลาที่ลำบาก
1: โอ้โหได้หลายอย่างค่ะได้รู้ว่าการที่จะได้กระเป๋า1ใบเนี่ยมันจะต้องไปทำยังไงบ้างได้ช่วยตั้งแต่ไปเลือกผักตบแล้วก็ตัดแล้วก็ห่อมาตากแดดตากแดดเสร็จแล้วก็มานั่งทำมาเลือกเอาอย่างที่แห้งว่าจะต้องทำยังไงตอนทำกระเป๋าแล้วคะก็ยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ขั้นตอนทำได้ก็เป็นค่ะ
2: ได้ช่วยหลายอย่างเลยค่ะก็ช่วยทำกระเป๋าช่วยทำเชือกช่วยฉีดน้ำค่ะตอนนี้คะป้าจ๋าย
1: ังค่ะยัง
2: ตอนที่ทำกระเป๋านะคะโอ้โหมีบางขั้นตอนก็น่าเบื่อมากอันที่น่าเบื่อก็ตอนที่ต้องมานั่งขับซ้ำไปซ้ำมาน่าเบื่อมากเลยค่ะส่วนอันที่สนุกก็ได้ฉีดน้ำค่ะ
1: หลานเหรอคะเขาก็ฉีดน้ำแล้วก็มาช่วยเราสลับก้นตูดพับไปพับมาเขาเลยรู้ว่าคุณค่าของกระเป๋าแต่ละใบอ่ะมันเป็นยังไงมันได้มายังไงกว่าจะได้ตอนหนึ่งใบเหนื่อยแค่ไหนต้องโดนแดดร้อนต้องแบบเหนื่อยไหนจะต้องนั่งปวดแข้งปวดขาปวดหลังอีกกว่าจะทำเสร็จนะคะถ้ากลับไปเนี่ยเขารู้เลยเพราะว่ากระเป๋าของเขาเนี่ยมันขาดแล้วแม่เขาก็บ่นอยู่นั่นน่ะไอ้เราก็เคยแต่ใช้กระเป๋าจักสานอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นขาดก็เลยกลับไปว่าเดี๋ยวจะซื้อไปให้เขาสักใบนึงให้เขาใส่หนังสือไปโรงเรียน

0: ตอนที่เห็นผักตบชวาก็คิดว่ามันก็แค่ขยะธรรมดาธรรมดาแล้วพอมารู้ว่าเขาทำกระเป๋าได้ทำตะกร้าได้นะตั้ง720ตั้งแบบ150 120อะไรแบบนี้แพงมากแล้วแบบว่าโอ้โหรู้สึกเหมือนว่ามันมีมูลค่าเยอะมากเลยค่ะ
1: น่ารักก็สิมีอะไรอ่ะก็ไม่รู้เคยเห็นหน้าก็ถูกจะตาเขาอ่ะก็เขายังไม่เคยมันก็ดูเก๊กังๆนั่นเนาะหัดอีกหน่อยเขาก็เป็นเขาก็เก่งคนเราไม่เป็นกันทั้งนั้นนั่นมาใหม่ๆก็จะจับยังไงทำยังไงก็ไม่รู้แบบเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวเขาก็ทำได้

คือหมอแนะไม่ค่อยแนะนำให้นั่งอยู่กับพื้นเป็นเวลานานๆถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเอากิจกรรมต่างๆขึ้นมาทำบนโต๊ะเป็นนั่งเป็นเก้าอี้จะดีกว่าเป็นเก้าอี้ที่นั่งห้อยขาค่ะอย่างน้อยให้ขาเนี่ยงอไม่เกิน90องศาก็จะช่วยป้องกันเรื่องของข้อเข่าเสื่อมในระยะยาวได้ค่ะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะออกกำลังกายเรื่องของข้อเข่าให้กล้ามเราต้องการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงก็คือจะเป็นนั่งห้อยขากับเก้าอี้แล้วก็เตะขาขึ้นเกรงค้างไว้เกรงเข่าค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำแบบนี้เนี่ย10ครั้งนับเป็น1เซตนะคะทํา2เซตเช้าเย็นหรือว่าบ่อยๆเพื่อให้กล้ามเนื้อเข่าแข็งแรงเพราะกล้ามเนื้อเข่าแข็งแรงแล้วเนี่ยก็จะทำให้การเดินหรือว่าการงอเข่าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้ข้อเข่าเนี่ยเสื่อมก่อนเวลา

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยัง

หรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศิลปะไม่มีอาชีพอย่าไปมีตำแหน่งท่านเกิดมาเป็นคนนะพระเจ้าบอกสิบปัญจวินัยโยศิลปะต้องมีและวินัยในศิลปะก็ต้องมีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่าเป็นการสอนของท่านสองพี่จะบอกน้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าสะสมอะไรเช่นพระเครื่องรายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นผลร้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยซึ่งกำเริบเสื่อมสารอาตมาก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตาและรู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กวัดเป็นสมณีก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจึงได้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงฆ์ว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าวาดในการกันกรองจะรวบรวมถวายให้แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงนิมนต์ของผมคราวนี้ต้องคุยต้องจับข่าวคุยกันแล้วไม่ใหม่ก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขันความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไปแล้วเลยตามเลยเนี่ยอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองตอนนั้นก็ปี2524-25ถ้าจะสวัสดิ์ท่านไปเรียนอินเดียบางวันท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำแต่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำนิทานท่านได้ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วมน้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลากแล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆนะที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้นเมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือสำเภามาแล้วก็ลัดเลาะไปตามริมคลองต่างๆท่านผู้ชมก็จะได้ว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีนในการค้าขายในการติดต่อในการทำสวนผักในความเป็นช่างไม้ไปดูตลาดเขาเป็นตลาดของคนจีนเกือบทั้งหมดเพราะคนไทยเราขี้เกียจปลูกท่านแล้วไม่เมื่อปลูกไม่ได้ก็ไม่คิดจะทำเปลี่ยนแปลงในการปลูกคราวนี้ก็มีคนจีนคนหนึ่งมาอาศัยอยู่ในที่อยุธยามาเริ่มต้นจะทำอะไรท่านก็ไปสร้างกระท่อมเล็กๆมุงด้วยจากหรือสั่งข้าวก็เริ่มต้นชีวิตในเมืองไทยใหม่
และสิ่งที่คนจีนจะดำรงอยู่นั้นก็คือการดักปลาดักปลาด้วยอะไรท่านด้วยรอบด้วยรอบด้วยตาข่ายการดักปลานี่เขาเริ่มตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็จะไปละข่ายเขาเรียกละข่ายตอนเช้ามืดนี่เป็นเรื่องทั่วไปถ้าทอดแหต้องทอดกลางวันถ้าช่างนางต้องช่างเช้ามืดถ้าเรือผีหลอกต้องเดือนหงายแล้วปลามจะวิ่งขึ้นพรืดพรืดท่านวิ่งขึ้นมาในเรือเองถ้ายกยอต้องหน้าน้ำลดน้ำลงถ้าอวนก็เอาเปรียบเข้าไปหน่อยลากมันทั้งคลองก็อาจจะต้องทะเลาะกันถ้าดักรันใช้รันก็ต้องรันดักปลาไหลดักปลากระถิ่งคนที่เป็นบรรยากาศคนอยุธยาซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ถิ่นฐานบ้านนี้อาจจะไม่รู้แต่ท่านผู้ชมอายุเลยอาตมาหรืออ่อนฝ่ายอาตมาสัก 6-7 ปีหรือเลยไปก็จะรู้สึกบรรยากาศนั้นมันเป็นจริงคนจีนคนนี้ก็ประกอบอาชีพดักปลาก็เอาตาข่ายเอาข่ายดักปลาไปลงมันต้องมีข่ายหยาบข่ายละเอียดเมื่อไปลงแล้วก็ดักเขาเรียกดักอีกแบบหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็ใช้สองส่วนปลาจะได้เข้าใหม่ๆก็ดีถ้าประกอบอาชีพหรือเอาไปขายแต่ในเวลาต่อมาคนจีนก็เริ่มรู้สึกว่าในเมื่อปลามันก็เยอะแต่ทำไมเราได้ปลาน้อยลงเช้ามืดก็เฝ้าสงสัยโดยหารู้ไม่ว่าปลาที่จำนวนน้อยลงเนี่ยมันมีคนไทยนิสัยไม่ซื่อตรงคนหนึ่งนิสัยเอาเปรียบไปขโมยปลาคนจีนแหกูก็ไม่ทอดตาข่ายกูก็ไม่ลงอวนกูก็ไม่ดักยอกูก็ไม่เอารอบกูก็ไม่ลงรอบใช้อาศัยว่าไม่ลงทุนแต่เช้ามืดไปขโมยก่อนที่คนจีนจะตื่นและขโมยแล้วเจ้านี่แผนการสูงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคนโกงแผนการสูงมันดักมันขโมยปลาได้แล้วมันก็กลัวความผิดเช้ามืดพอได้แล้วเอาปลาใส่เรือไปกำนันที่บ้านนั้นยังไม่ตื่นก็จัดแจงเอาปลาไปแขวนไว้ที่บ้านกำนันแล้วมันก็แบ่งครึ่งทุกวันไปวันไหนได้ตัวเดียวตัวใหญ่ๆมันแบ่งครึ่งตัววันไหนได้สองตัวมันเอาตัวหนึ่งไปแขวนหน้าบ้านกำนันตัวหนึ่งวันไหนได้สามตัวมันแบ่งตัวครึ่งวันไหนได้สี่ตัวมันแบ่งสองตัวแล้วมันก็พายไปโดยกำนันไม่รู้กำนันตื่นเช้ามาเห็นปลาอยู่หน้าบ้านถามเมียเฮ้ยแม่มึงไปดูซิว่าใครเอาปลามาแขวนไว้หน้าบ้านเมียก็บอกไม่รู้สิพี่ไม่รู้ใครมาแขวนเฮ้ยเดี๋ยวมันคงมาเอามั้งสายแล้วก็ไม่มาเอาคำนั้นบอกอาจจะมีใครผ่านมานับถือนับถือเคารพมาฝากเราแล้วเจ้าของก็ไม่ว่างเอาไปทางภาพจะได้ปลาจะเสียบางวันตื่นมาก็เห็นปลาตัวหนึ่งบางวันสองตัวสามตัวบางวันสิบตัวแล้วมาเลือกเอาตัวงามๆไอ้ปลาซิวปลาส้อยมันไม่แขวนท่านมันรู้ตัวงามๆปลาตะเพียนก็แบบหน้าเดือดสิบว่าไข่เต็มพุงเชียวท่านเอามาต้มใส่บัวเขาฮะถ้าได้ปลาช่อนมามันก็ปลาช่อนไปแขวนมันเลือกตัวงามๆไปแขวนมันกำนันก็จะได้ปลาทุกวันโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาไว้แต่ก็อิ่มเอมเปรมใจว่าเรามันปฏิบัติหน้าที่ราชการมาคงมีคนมาศรัทธาเริ่มใส่แต่มันไม่อยากเจอหน้าเมียก็ได้ทำกับข้าวทุกวันโดยไม่ต้องไปหาเหมือนกันท่านคนจีนก็สงสัยปลาไปไหนวันหนึ่งก็ต้องคิดว่าต้องมีหัวขโมยก็เลยไปซ่อนตัวไว้ในริมคลองที่ดักปลา
พอเช้ามืดก่อนเวลานั้นไอ้หัวขโมยนี่ก็มาอีกแล้วเหมือนเดิมท่านคนชินูอ๋อสังเกตอ๋อไอ้หมอนี่นั่นเองบ้านไม่ไกลกันนี่คนไทยเจ้าถิ่นพอรู้แน่กระจายนะเช้ามืดวันนั้นคุณก็เตรียมเชือกมาเลยท่านคะแนนที่คนไทยคนนี้ระข่ายไอ้การระข่ายระตาข่ายนี่มันต้องมีไม้กรีดนี่ท่านมีไม้กรีดแล้วเอาอะไรเอาอกคว่ำกับหัวเรือเขาต้องนอนคว่ำกับหัวเรือเลยอีป้าบเขาเลยเลยอีป้าบท่านพอได้ปุ๊บโยนได้ปุ๊บโยนโยนลงแค่เรือโอ้ขณะที่นายคนจีนก็พายเรียบมาข้างหลังโดดคล่อมคนไทยมัดมือเลยมัดมือมัดเท้าเลยเมื่อมัดมือมัดเท้าแล้วก็จัดแจงพายไปที่บ้านกำนันพอเช้าวันรุ่งขึ้นวันนั้นกำนันไม่ได้ปลาก็ไปบอกกำนันว่ากำนันนะอีกคงไทยคงเนี่ยนะมันขโมยปลาอ้วนนะกำนันตั้งตักสิงนะอ้วนสังเกตว่าอ้วนหลักปลาทีไรนะพอไปท่านผู้ชมชี้ขายแม่งรักทุกวังเลยมันต้องมีชี้ขายนะขอท่านขอพระท่านผู้ชมด้วยนะมันต้องมีชี้ขายนะแม่งรักทุกวังเลยอ้วนเลยจับมาส่งกำนันในกำนันตั้งตักสิงให้อ้วนนะกำนันก็จำเป็นต้องตัดสินแต่การตัดสินนั้นเนี่ยเขามีธรรมเนียมอยู่ว่าต้องตัดสินให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเกิดโจรกรรมขึ้นในหมู่บ้านกำนันจึงนะจึงตีเกราะหรือตีระฆังหรือเขาจะมีสัญญาณกันแล้วกันท่านไม่ตีเกราะก็ตีระฆังหรือตีกลองถ้าสัญญาณนี่เป็นการรู้กันเพราะฉะนั้นสัญญาณนี่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าพระเนี่ยเวลาตีกลองตีระฆังเนี่ยให้เข้าใจให้เข้าใจว่าตียังไงตีระฆังเช้ามืดตียังไงสามราเนี่ยตียังไงไม่ใช่หัวระฆังแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแล้วก็จบมาระฆังก็ใช้ไม่จริงมาทำบางทีก็เอาเหล็กมาดัดครับเสียงมันแสบแก้วหูมันไม่เพราะเขาต้องใช้เง่าไผ่เง่าไผ่เหลืองออกมาขุดมาแล้วตัดแล้วแต่งเกลาแล้วขวานเนี่ยเฉาะด้านหัวของมันเฉาะได้สองข้างท่านแล้วก็เอาค้อนติดให้มันนิ่มเวลาตีแล้วมันจะได้ดังงางงางไม่ใช่แป้งแป้งแป้งแป้งมันไม่เป็นเสียงระฆังท่านนะแล้วระฆังเขาจะหล่อยังไงขนาดความสูงที่เสียงมันจะผ่านไปถึงประชาชนเป็นยังไงนี่ระฆังถ้าตีระฆังฉันข้าวตอนเพลงหลังจากตีกลองแล้วไอ้ทางข้าต้องกินไอ้มนต์หรือเวลามีการสวดนิมนต์พระไปสวดมัติกาบังสกุลต้องตีสามราคณิเร็วกว่าเช้ามืดกลองนาตีไงท่านกลองก็รัวสักหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็ตีสามรากลองเพลงแต่เวลาย่ำค่ำต้องตีสี่ทีตะลุ่มตุ่มตุ่มแล้วละครั้งก็ต้องตีพร้อมกันในตุ่มสุดท้ายต้องใช้สองมือตีท่านนี่คือการตีระฆังพระเดชพระคุณอดีตเจ้าวาดวัดเทพศรินทร์รูปหนึ่งท่านลายฝั่งบอกพระเนรเดี๋ยวนี้ก็ตีระฆังก็ไม่เป็นตีระฆังก็ไม่เป็นถ้าบอกว่าบางรูปก็ตียืดหยาดไปตีระฆังแล้วหมามันก็ลุกขึ้นมาหอนพอลุกขึ้นมาหอนเสร็จแล้วก็มันโอ้ยตียืดหยาดหมามาหอนจนขัดตะไคร้คลางอ่ะไอ้นี่ก็ยาวไปปกติลวกๆนะแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งหรืองางงางงางง

อาตื่นมาจะหอนสักหน่อยอ้าวจบ3ลาแล้วไม่ได้หอนท่านตีระฆังมันหอนพอดีเพราะเป็นธรรมเนียมพระแล้วระฆังก็ต้องเสกด้วยนะท่านนะ4ปุ่มของระฆัง4ทิศเนี่ยโบราณเขาทำเป็นอะไรฮะทำเป็นรูปเท้าจตุรกบาลทั้ง4หรือถ้าไม่เป็นเท้าจตุรกบาลทั้ง4ก็ต้องมีหัวพระนะตรงและซุ้มระฆังเนี่ยท่านจะต้องมีอะไรฮะมีบริวารของท้าวจตุรกบาลประดิษฐานอยู่บางกรณีเขานะเขาทำเป็นยันเลยท่านจะลงเลขยันจะลงยันอะไรก็แล้วแต่ยันเขาเรียกยันหล่อแล้วมาเสกระฆังตีไปแล้วจะได้ขับเสด็จจันไรเกิดเสน่ห์จะได้ไม่อดอยากแต่ถ้าระฆังกองรัวโดยไม่นะโดยที่สัญญาณกันไว้แล้วนะไม่เป็นสำเลยก็แสดงว่าอาจจะเกิดไฟไหม้อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับวัดชาวบ้านก็จะไปแต่ถ้าเกิดจันทรคาตสุริยคาตก็ต้องตีอีกแบบหนึ่งทีนี้ชาวบ้านก็จะรู้ล่ะตีเพื่ออะไรให้พระรู้คลายเขาเรียกสุริยุปราคาสุริยคาตกับจันทรคาตก็ต้องตีให้เป็นอันนี้ในหนุ่มๆกับพันหนุ่มชอบตีเพราะมันเยอะดีท่านใช้เวลาเยอะดีพอมันจะคืนพอมันจะคลายเนี่ยกันนี้ตีกันมือพองนะท่านบางคนก็ตีเกาะครอบปี๊บกันไปปัจจุบันนี้แหละจะเป็นวิทยาศาสตร์ข่าวเถอะท่านบางทีมันเกิดของวันมาอาทิตย์ก็ตีหนึ่งเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งสองปลุกคนให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้มองท้องฟ้าสามพูดผีปีศาจเนี่ยมันเคยออกมาตอนมืดๆงงเย็บแค่ขอมันไม่ได้ฟังเสียงระฆังเสียงกลองแล้วมันหนีตะเลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วท่านคิดเยอะๆประเพณีไทยๆคิดเยอะๆท่านมันมีเหตุมีผลเมื่อกำนันตีเกราะแล้วชาวบ้านก็มาประชุมกฎหมายสมัยก่อนเขาเขียนเป็นคำกลอนเนี่ยท่านเมื่อชาวบ้านประชุมกำนันก็เปิดคัมภีร์กฎหมายขึ้นมาก็ถามคนจีนก่อนว่ามันไปลักไปเขาเป็นจะกระเล่าไปคราวนี้กำนันต้องซักจำเลยแล้วว่าไงตามที่คนจีนเขาฟ้องเนี่ยมึงไปขโมยของเขาเนี่ยมึงไปขโมยจริงหรือเปล่าไอ้คนไทยขี้ขโมยมันนั่งเฉยท่านมันนั่งเฉยแล้วมันก็พูดนะพูดออกมาเสียงปรางกลางเหมือนท่องคาถาตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งหกตัวสามตัวก็นั่นบอกว่าไม่ใช่กูถามมึงให้มึงให้การอะไรของมึงเนี่ยตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งมึงตอบสิมึงไปขโมยเขามาหรือเปล่าในเมื่อเขาจับมึงได้เงี้ยแล้วปลาก็อยู่ในเรือมึงแล้วก็ตาข่ายก็อยู่ในเรือมึงตอบมาสิตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวพระพนากำนันเอ๊ะมันตอบมันภาวนาหลับตานึกถึงตายแล้วไอ้ที่ปลามาอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยไอ้หมอนี่นี่เองก็นึกในใจถ้าเราตัดสินให้มันผิดตามกฎหมายเดี๋ยวมันไปแฉว่าเราได้รับส่วนแบ่งมันมาแบ่งให้เราและคนทำชั่วมันมีหลักฐานมันก็คงจะไปเล่าให้ใครฟังบ้างละแผนการของคนชั่วเนี่ยมันไม่ยอมแล้วท่านคนทำความชั่วเนี่ยแผนมันเยอะตำรวจต้องเก่งกว่าอัยการต้องเก่งกว่าผู้พิพากษาต้องเก่งกว่าไปดูภาพยนตร์นะท่านความชั่วแต่ละอย่างเนี่ยติดตามภาพยนตร์เรื่องเปาบุญจิ้นเรื่องการสืบสวนเรื่องทนายความบนศาลเถอะอาตมาชอบดูท่านชอบดูหนังประเภทเนี่ยการตามหาน่ะฆาตกรเนี่ยชอบดูเพราะเขาเขียนละเอียดเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยชอบดูท่านชอบอ่านถ้าเราตัดสินไปทำไงความเป็นกำนันของเราก็หลุดสิแต่มันก็จำเป็นต้องตัดสินอ่ะคนจีนกับคนไทยและลูกบ้านข้าจะตัดสินแล้ว
ทุกคนตั้งใจฟังกฎหมายมีว่าอย่างนี้คนจีนดักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรปิดศาลคนจีนก็เอามือเกาหัวสิท่านผู้ชมอะไรวะว่าเป็นของจริงหลักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรปุ๊บมาเมืองไทยนี่แม่งแปลกๆว่ะแม่งแปลกๆมันมีส่งแบ่งด้วยนะไม่ใช่ภาษีมันมีส่งแบ่งนะเอาคนไทยมีสิทธิพิเศษฝั่งคนจริงนะแต่ก็พูดไม่ได้ท่านเริ่มเก็บความอัดอั้นไว้ไอ้คนไทยมันโกรธนี่ท่านมันเสียหายขายหน้าไปทั้งหมู่บ้านแล้วก็ลือกันไปใครเดินไปทางไหนไปทางไหนก็ลือกันไปนะว่าไอ้คนไทยโดนฟ้องโดนคนจีนจับโดนฟ้องมันแค้นมันแค้นคนไทยพอคนจีนก็ยังดักปลาเหมือนเดิมท่านไอ้คนไทยรู้เนี่ยนะตีสี่คนจีนต้องไประคายนะต้องไปเอารอบขึ้นอย่างนั้นเลยมึงอย่าอยู่ประเทศไทยเลยกว้างบ้านขออภัยท่านผู้ชมฟังบ้านแม่มเถอะก็จัดแจงเอาก้อนดินใหญ่ๆท่านพอเรือไปกลางทุ่งที่คนจีนอยู่ไม่ใช่การทุ่งพายเรือไปที่อะไรฮะที่แพคนจีนเขาอยู่แพนี่ท่านที่บอกบ้านพี่เป็นเรือนแพนั่นแหละสมัยก่อนมันอยู่กันได้ อยู่กันได้แต่ต้องขออนุญาตด้วยสมัยนี้ไม่ได้นะท่านนะสิ่งปฏิกูลมันลงไปในแม่น้ำระบบขับถ่ายบ้านริมน้ำต้องใช้ระบบส้วมอะไรส้วมสมัยใหม่ระบบจุลินทรีย์ถังแซกใครเป็นรัฐมนตรีใครเป็นผู้ว่ากทมหรือใครที่มีหมู่บ้านริมน้ำหรือร้านอาหารเนี่ยต้องใช้ถังแซกท่านแล้วก็ดึงน้ำขึ้นมาลดต้นไม้ไม่ใช่ว่าปล่อยเป็นตามนั้นต้องต่อท่อขึ้นมามันสลายแล้วไม่ใช่ไปปล่อยลงในแม่น้ำลำคลองมันเสียหายท่านมันเป็นสารประโยชน์ก็ไปฟังบ้านคนจีนคนจีนกลับมาบ้านโดนกว้างหลังคาทะลุวันที่สองมันต้องมาอีกคนไทยไม่หายแค้นไปกว้างขณะที่คนไทยกำลังกว้างคนจีนมันจับตัวท่านมัดใส่เรือไปหาคำนันเลยเมื่อไปหาคำนันเสร็จแล้วก็ฟ้องเหมือนเดิมไอ้คนไทยก็ให้การเหมือนเดิมคำนันก็คิดเอาอีกแล้วเว้ยไอ้นี่ก่อแต่เรื่องแต่จำเป็นต้องตัดสินก็เลยบอกเอาทุกคนฟังคำตัดสินกฎหมายว่างี้คนไทยขว้างบ้านเจ๊กแต่ไม่ถูกหัวเด็กไม่เป็นไรเครียดอีกแล้วนะกลับไปบ้างนะเมืองไทยกฎหมายแม่งแปลกๆว่ะอ๋อไม่ถูกหัวเด็กไม่เป็นไรอ้าวบังไอ้นี่มันก็ไม่มีเหล็กเนี่ยไม่มีเด็กชี้ขายโอ้ขว้างบังบังบังไอ้คนจีนก็เช้ามือก็แปลกจัดแจงเตรียมดินไปฟ้างบางคนไทยไอ้คนไทยมันระวังตัวอยู่แล้วท่านผู้ชมขณะที่คนจีนกำลังคว้างนะฮะก็จับตัวคนจีนไปส่งกำนันกำนันก็เรียกชาวบ้านมาเมื่อซักไซส์ละเลียงนะคนจีนก็บอกเนี่ยมันโอ้คว้างบางมังเพราะบางมังไม่มีเหล็กบางมังไม่เหล็กไอ้คนไทยฟังกูแพ้แน่ตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่โอ้โหมันแทงใจท่านแทงใจถ้ามันเปิดเผยตำแหน่งกำนันหลุดแน่อ้าวกูจะตัดสินกูจะตัดสินทุกคนฟังคนจีนกว้างบ้านคนไทยผีเรือนตกกระจายปรับสินหมาย12บาทปิดศาลคนจีนเอามือเกาหัวชิคายคงไทยนี่แม่งไม่มีเหล็กแต่มันมีผีว่ะขิงกูอยู่เมืองไทยนะกูต้องโดนรังแกแน่กลับประเทศจีนดีกว่าแล้วกฎหมายไทยมันจะเสียไหมท่านเทียบอาตมากล่าวมานี้ไอ้สองคนไอ้คนนั้นมันไม่ซื่อตรงแต่มันมีแผนกำนันคิดว่าเลยตามเลยได้ตามได้ตามบารมีผลสุดท้ายเป็นไงท่านผู้ชม
คน

0: ดีๆมันก็ไม่อยู่ความยุติธรรมมันก็เสียไปเพราะฉะนั้นการที่ท่านจอมไตรพระสัมมาเจ้าตรัสสอนนี้อาตมาจึงยกเป็นเรื่องประกอบแต่เรื่องประกอบนี้ก็ยังมีอีกเพื่อปลูกฝังความซื่อตรงแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรนำมาศึกษาทำความเข้าใจค่ะมาศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวให้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

ร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund

0: ริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นายเอทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนายเอจะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านายเอมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

ือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งใต้ทาง www.dltv.ac.th

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรก

นะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะ
เสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่2ฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยง

้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

0: ที่10กันยายนพุทธศักราช2559ท่านเทพคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลกรรมการมหาเถรสมาคมได้นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศคณบดีบัณฑิตวิไลผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มาประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนของวิทยาลัยในวันนี้ซึ่งมีพนักท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งบรรยากาศที่ได้ร่วมพิธีก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีได้มากล่าวสุนทรพจน์แล้วก็กล่าวถึงการจัดการศึกษาการทำงานเพื่อการพัฒนาคนและการทำคนให้ได้ทำงานเพื่อสังคมให้มีสันติสุขซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งอันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองในขณะเดียวกันก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการการศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและก็กระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นมาในพิธีนี้ด้วยก็แล้วก็ยังมีท่านรองประธานสงฆ์หรือรองนายกพุทธสมาคมจีนท่านพระธรรมจารย์ดร.เซิ่งฟุยท่านรองประธานของพุทธสมาคมจีนท่านอาจารย์หงดู่และพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากวิไลสงฆ์หมินหนานที่เมืองเซี่ยมทุนฝูเจี้ยนและก็ผู้แทนของทบวงกิจการศาสนาจีนมาร่วมพิธีนอกจากนั้นนอกจากที่เราร่วมพิธีแล้วเราก็จะได้ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบซึ่งมีนิสิตที่เรียนอยู่ที่นี่ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรับจัดการศึกษาโดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลซึ่งก็ได้รับการรับรองเป็นอย่างดีจากการจัดตรวจคุณภาพการตรวจมาตรฐานทั้งด้านครูบาอาจารย์ด้านห้องสมุดเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ผู้เรียนก็เรียนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนก็ได้จบไปหลายรุ่นด้วยกัน
1: Singapore.

0: รีรีเซลุงของสิงคโปร์มาร่วมพิธีด้วยการศึกษาพุทธศาสนาในสิงคโปร์เนี่ยเป็นแนวโน้มที่ดีมากเพราะว่าในสิงคโปร์นั้นเป็นสังคมผู้วัฒนธรรมที่มีความอยู่ตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฮินดูพุทธศาสนาแล้วก็คริสต์ศาสนาแล้วก็ลัทธิอื่นๆเนี่ยมีชาวพุทธหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นตัวเองที่จะต้องอาศัยพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยมาให้การศึกษาพระพุทธศาสนานำปฏิบัติพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะว่าในครั้งอดีตนั้นสิงคโปร์ถือว่าเป็นไข่แดงของอาณาจักรสุวรรณภูมินะอาณาจักรศรีวิชัยในครั้งอดีตนั้น อยู่ใกล้ช่องแคบมาลากาพอดีนะใกล้ๆอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนักนะขึ้นไปก็เป็นยะโฮแล้วก็มาลากาซึ่งเนื่องจากว่าติดทะเลแล้วก็ภูมิภาคดีมากพวกนักปราชญ์ราชบัณฑิตพวกนักการทูตทั้งหลายพวกนักพ่อค้าพวกนักการค้านะพวกนักเผยแผ่ศาสนานักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยมาชุมนุมรวมกันที่บริเวณแห่งในครั้งอดีตทำให้บริเวณในแถบนี้ได้ว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิก็ถือว่าเป็นการมารื้อฟื้นความรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาในครั้งอดีตนะเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทางวิไลพุทธศาสนาของสิงคโปร์นั้นได้เป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาของเราซึ่งมหาจุฬาของเราก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาของโลกอยู่แล้วแล้วก็แผ่อาณาเขตอาณาจักรมาสู่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนึกว่ามันเป็นเรื่องนับเรื่องเป็นเรื่องที่เหมาะมากนะเป็นการเชื่อมโยงกันและกันของวัดองค์กรทางพระพุทธศาสนาสถาบันทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะด้านการศึกษาเนี่ยในปัจจุบันนี้เป็นการเชื่อมโยงอดีตแล้วก็จะเป็นที่มั่นในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่ประชาชนโลกในโอกาสสืบต่อไป
1: เจริญจิตตภาวนานั้นเป็นพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นคตินิยมกระทำพิธีนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยและเพื่อสิริมงคลแก่บุคคลอื่นที่ตนเองเคารพเชิดชูบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระคุณอันประเสริฐได้บำเพ็ญประโยชน์น้อยประโยชน์ใหญ่แก่พระสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เราได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจปรากฏให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นประจักษ์พยานยกตัวอย่างเช่นโครงการในพระราชดำริมีมากมายนับเป็นจำนวนพันโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์มุ่งหมายให้ประสบนิกรชาวไทยภายใต้ล่มบารมีของพระองค์นั้นได้รับความสุขได้รับความเจริญทุกทั่วหน้าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่รวมใจของชาวไทยทุกหมู่เราสถาบันหนึ่งความจริงประชาชนชาวไทยเรามีสถาบันที่สำคัญอยู่สามสถาบันด้วยกันหรือมีหลักรวมใจ อยู่3หลักหลักที่1คือหลักชาติหมายถึงบุคคลในชาติที่เกิดในแผ่นดินของประเทศไทยนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าชาติเราเกิดในแผ่นดินเดียวกันหลักที่สองคือหลักของศาสนาหลักศาสนาคือคำสอนที่สอนให้บุคคลได้ละชั่วประกอบความดีและบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเมตตามีความปรารถนาดีเอื้ออารีต่อกันเป็นหลักคำสอนในทางศาสนาหลักที่สามคือหลักของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักรวมใจของชาวไทยเราดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักสำคัญทำให้ชาติไทยได้ตั้งมั่นหรือมีความมั่นคงถ้าเปรียบอุปมาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกับขาอย่างสามขาที่พร้อมเพรียงกันถ้าขาดขาใดขาหนึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันกับหลักทั้งสามถ้าศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นหลักของประเทศไทยในที่นี้กล่าวโดยเฉพาะหลักสำคัญคือสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหลักสำคัญอันสูงสุดของชาติไทยเรามานับตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นได้ทรงตั้งอยู่ในหลักของพระศาสนาที่เรียกกันว่าทศพิตราชธรรมเนื้อธรรมของพระราชาผู้ปกครองประเทศซึ่งพระราชทินนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้รับประดุจีอย่างตอนหนึ่งว่าธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าแปลว่าผู้เป็นพระราชาที่ยิ่งกว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยธรรมคือทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระราชดำรัสที่ตรัสไว้ในวันที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ญาติสมบัติที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงทศพิตราชธรรมทั้ง10ประการ พระมหากษัตริย์แต่โบราณไม่มีกฎหมายไม่มีรัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินแต่พระองค์ทรงใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักปกครองเพื่อให้ประชาชนในแผ่นดินนั้นได้รับความสุขโดยทั่วหน้าโดยธรรมที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติสัพพิตราชธรรมทั้ง10ประการนั้นขอนำมากล่าวในที่นี้เพื่อเป็นการสะดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

มาร่วมพิธีฉลองเนื่องในโอกาสครบ10ปีของการเปิดการศึกษาของวิไลพุทธศาสนาสิงคโปร์นะและเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรี

การให้การบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนที่มีความขัดสนได้รับภัยพิบัติต่างๆทั้งสองพระองค์ก็ได้กระทำเช่นนี้ศีลหมายถึงความสำรวมกายสำรวมวาจามีปกติประพฤติปฏิบัติทรงไว้ซึ่งพระเกียรติคุณศีลที่พระองค์ทรงรักษาปริจาคคำหมายถึงการบริจาคหรือการเสียสละแต่ไม่ได้หมายถึงทานการให้ปริจาคคำตัวนี้หมายถึงการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ทนยากทนลำบากตัวอย่างเช่นเสด็จไปเยี่ยมอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าถิ่นนั้นจะเป็นทุรกันดารพระองค์จะได้ยากลำบากอย่างไรก็เสียสละแม้ในทางจิตหรือทางพระราชดำริจงดำริโครงการทั้งหลายขึ้นมาก็มุ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เราอาชวังเป็นผู้มีจิตที่มั่นคงตรงต่อพระราชปณิธานในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินปฏิบัติพระองค์นั้นโดยซื่อตรงต่ออาณาประชาราษฎร์มัทธวังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนื่องมีความอ่อนโยนต่อประชาชนได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดมิได้ถือพระองค์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนคนเฒ่าแก่หรือเด็กก็มีโอกาสที่ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์แต่ประการใดประการหนึ่งตักตั้งมีความเพียรมีวิริยะอุตสาหะดำเนินพระราชกรณียกิจมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแต่ประการใดอโคโทในพระทัยของทั้งสองพระองค์นั้นทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาคุณในหมู่พระสงฆ์นิกรชาวไทยแม้จะมีบางคนประสงค์ร้ายก็ให้อภัยหรือพระราชทานอภัยโทษให้แก่คนที่ผิดมีคนประพฤติผิดแต่มีคนประพฤติผิดต่อกฎหมายอาณาประชาก็ไม่ได้ทรงมีความโกรธแต่ประการใดอวิหิงสาไม่มีความเบียดเบียนอาณาประชาราษฎร์กล่าวกันว่ามีแต่ให้ไม่มีที่จะรับ
มื่อรับแล้วก็ให้ไม่เก็บไว้ไม่เบียดเบียนให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอหิงสาโดยองค์ธรรมก็คือพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ประการเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในประการสุดท้ายคืออวิโรธนังไม่เกรียวกราดหรือไม่มีกิริยาที่เกรียวกราดหรือฉุนเฉียวเอาแต่พระทัยโดยส่วนเดียวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงไว้ซึ่งทศพิตราชธรรมทั้งสิบประการดังกล่าวมาเมื่อวันมันเป็นมหามงคลอันประเสริฐเช่นนี้คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษานับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐยิ่งคณะรัฐบาลจึงเชิญชวนให้ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านแต่ทั้งสองพระองค์พิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้นนับเนื่องเข้าในจิตตภาวนาเรียกว่าปริกรรมภาวนาโดยอัญเชิญพระบาลีที่เป็นพระพุทธพจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเจริญทั้งผู้สวดและผู้ฟังเมื่อได้กำหนดตามบทมนต์ทุกบทนั้นไปตามจงกระแสจิตไปตามบทที่พระสวดหรือสวดเองก็จะสำเร็จเป็นปริกรรมภาวนาจัดเป็นปริกรรมสมาธิคือจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองด้วยและเกิดประโยชน์แก่บุคคล

0: ด้วยประโยชน์ตนก็ประจักษ์ชัดแล้วประโยชน์ผู้อื่นในที่นี้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมนต์ทุกบทนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อำนวยอานิสงส์ให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยและมีความสุขขอยกตัวอย่างเช่นบทสวดกรณียเมตสูตรเป็นบทเจริญเพื่อแผ่เมตตามนต์บทนี้ถ้าผู้ใดได้สวดได้ท่องเป็นประจำทุกวันจะทำให้อยู่เป็นสุขที่ท่านเรียกว่าตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายมีความปลอดภัยในที่ทุกแห่ง
1: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัส OT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundการที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2-15%ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้ว

ราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ตามมาสิฝึกอยู่ตั้งหลายเดือนไม่ได้บอกให้นิ่งตามมาอ่ะไม่ตามใช่ไหมทางกันอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนอย่าไปไหนนะอยู่นี่จุงหมาไม่ได้จุงตัวเองก็ได้วะจุงตัวเองก็ทำได้นะ
1: ไอ้กล่องภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะ
0: ถามผมหรือครับ
1: อืม
0: บล็อกหรือเปล่าครับ
1: แล้วผมอ่ะ
0: ผมก็แฮร์หรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วกล่อง
0: บล็อก
1: แล้วผม
0: เหมือนกันแฮร์
1: กล่องผม
0: กล่องเนี่ยบล็อกแฮร์อุ๊พอแล้วครับผมจำได้แล้วคุณคือพยัคฆ์ร้าย7942ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้อง

0: สวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังชมรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับในบทของหมอหรือว่าทนายนะครับขอต้อนรับคุณอาปิตภาสจันทนะโพธิ์สวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับ
1: นี่ฮะนอกจากบทหมอบททนายเลยอย่างนี
0: ้
1: ผมยังทำอื่นๆได้อีกหลายอย่างนะ
0: มีอะไรบ้าง
1: ไม่อย่างนั้นเนี่ยมิสเตอร์อาร์เนี่ยเขาคงไม่เชิญผมมาออกรายการนี้หรอก
0: ใช่แน่นอนเลย
1: ว่าแต่ภารกิจของผมวันนี้มันคืออะไร
0: ภารกิจแต่มันมีแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะไปพบอ่ะมันมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆให้คุณอาทำก่อนนะครับ
1: ได้เลยมาน
0: ี่งงไม่ใช่ละบททดสอบให้คุณอาเนี่ยพาเพื่อนสี่ขาพาไปจุงเล่นสักรอบสองรอบ
1: ไปเลย
0: ไปเลยครับเดี๋ยวคุณอาจะพบเองว่าภารกิจคืออะไร

0: ็นจะมีอะไรเลยแค่พาหมาเดินเล่นง่าย
1: ง
0: ่
1: ายง่ายนึกแล้วเชียว
0: แต่ว่าภารกิจจริงๆเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ
1: คุณอาคุณอาจับปลายเชือกด้านนู้นไว้ดึงๆๆครับภารกิจอยู่ตรงนี้แล้ว
2: พวกคุมให้สุนัขอยู่ในคำสั่งให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อา
0: โอ้นี่แค่พูดภาษาเดียวกันนะยังไม่ค่อยจะเข้าใจกันเลยน
1: ี่
0: จะไปให้สั่งหมาให้ลุกนั่งหันซ้ายหันขวาในเวลาเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: เอ๊ะแต่มันก็ท้าทายดีนะ
1: เริ่มคิดบวกแล้วถ้าอย่างนั้นพร้อมไหมครับ
0: พร้อม
1: ไปกันเลยครับพร้อมไป
3: เรียกได้ว่าสังคมบ้านเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปทีละน้อยแล้วเมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นน้องหมาจึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่ผู้สูงวัยจะเลือกให้มาเป็นเพื่อนคลายเหงามิสเตอร์อาจึงอยากให้พยักร้าย7942ได้เตรียมพร้อมรับมือสมาชิกใหม่ในบ้านเอาไว้ให้คุ้นเคยดีกว่าที่จะต้องนั่งเหงารอแต่ลูกหลานมาเยี่ยมนั่นเองครับ
1: นี่เลยครับทางด้านนี้เลยครับพยักร้ายอันนี้ผู้เชี่ยวชาญเรารออยู่แล้วนะครับพี่เอกครูพาสวรแสงตะคลอสวัสดีครับพี่ครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับครับยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางพยักร้ายทั้งสองท่านนะครับให้เกียรติกับทางศูนย์ฝึกศพของเรานะคร
1: ับ เดียวกันเลยครับผม
5: คร
1: ับ
5: คืออย่างนี้ครูเมื่อกี้ได้ไปจุ่มสุนัขมาเนี่ย
4: ครับ
5: รู้สึกดีมากเลยถ้าไม่อยากเลี้ยงสุนัขก็อยากฝึกสุนัขมากแหละ
4: ครับ
5: อยากจะถามครูว่ามีสุนัขพันธุ์ไหนบ้างครับที่ผู้สูงวัยอย่างผมเนี่ยเหมาะที่จะเลี้ยงแล้วก็ฝึกฝนที่อยู่ในความควบคุม
4: สุนัขที่เหมาะสำหรับกับทางพยักร้ายนะครับทางนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มของสุนัขที่เป็นพันธุ์ทอยนะครับเช่นชิสุกูเดนทอยฮอกกี
1: ้นน
4: ช
1: ิ
4: วาว่าปอมเมอเรเนียน
1: พวกนี้คุณตาอยู
4: ่เยอะมากนะครับก็เหมาะนะครับถ้าเราไปเลี้ยงสุนัขที่ตัวใหญ
1: ่ครับ
4: ครับกำลังของเราก็น้อยที่จะไปดึงหรือว่าจะไปสอนเขาหรือว่าจะเราจะไปแนะทำให้เขารู้แล้วก็อยู่กับเราอย่างมีความสุขได้เนี่ยข้อนี้สำคัญมาก
1: ผมเห็นภาพเลยครับถ้าพยักร้ายไปเลี้ยงกูเดนตัว
5: น
1: ั่
5: นแหละสิรู้ใครลากใคร
1: แล้วเจ้าตัวเล็กๆที่ว่ามาเนี่ยฮะแต่ละชื่อแต่ละสายพันธุ์มีนิสัยต่างกันยังไงบ้างครับ
4: นิสัยเป็นข้อสำคัญมากๆถ้าเราจะเลี้ยงสุนัขให้ดีเราต้องควบคุมกับเขาได้อย่างที่ผมเกริ่นไว้ข้างต้นนะครับเช่นนิสัยของปอมเมอเรเนียนหรือว่าชิสุนะครับชิสุก็จะมีความน่ารักขนยาวมีความออดอ้อนเอาใจ
5: แล้วไอ้พุดเดิ้ลทอยกับปั๊กเนี่ย2,000เนี่ยนิสัยเป็นยังไงบ้างคร
4: ับครับก็พุดเดิ้ลเนี่ยนะครับที่เรารู้กันมานานนะฮะพุดเดิ้ลมีนิสัยที่รักเจ้าของซื่อสัตย์ขี้อ้อนเอาใจรักเจ้านายนะครับส่วนของปั๊ก
1: ปั๊ก
4: นะครับปั๊กก็ซื่อสัตย์นะครับแต่โดยนิสัยของปั๊กเนี่ยจะเป็นสุนัขที่อ้วนๆหน่อยกินเสร็จแล้วก็จะนอนนะครับจะไม่ค่อยมาเอาอกเอาใจเหมือนพุดเดิ้ลเท่านั้นนะครับในลักษณะของ2,000นี
1: ้และคราวนี้คนที่อยากจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยครับต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับ
4: สิ่งแรกนะครับจะต้องเตรียมความพร้อมคือความรู้
1: ครับ
4: ความรัก
1: ความรัก
4: ความรักแล้วก็วิธีการเลี้ยงของเขา
5: จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยในเวลาประมาณเท่าไหร่นี่ครับ
4: เราเลือกซื้อสุนัขมา60วันคือ2เดือนเนี่ย2เดือนไปจนถึง10กว่าปีเนี่ยนะสำคัญที่พยักร้ายจะต้องดูแลเขาไปจน10กว่าปีอ่ะ
1: เขาต้องเป็นเพื่อนเราไปตลอดเราก็ต้องเป็นเพื่อนเขาด้วย
4: ใช่ครับ
1: แล้ววันนี้ภารกิจที่ให้พยักร้ายของเราทำเนี่ยเราใช้สุนัขพันธุ์อะไรครับ
4: ที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับก็คือโกลเด้นโกลเด้นจะมองว่าเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่แต่ตอนนี้เตรียมให้อายุน้อยอาจจะตัวเล็กลงมา
1: ค่อนยังชั่วโกลเด้นนี่ให้ใครครับ
4: ก็จะเป็นให้ทางพยักร้ายแล้วก็จะมีพันธุ์แจ็คลาเซลเจอเรียนะครับชื่อน้องแจ็คกี้ก็จะเป็นพันธุ์เล็กลงมาง
1: ั้นไปติดตามกันช่วงหน้าครับว่าภารกิจจะสำเร็จหรือไม่

0: ั่งครับสั่งนั่ง
1: นั่งแล้วเราก็ดึงสายจูงขึ้นครับ
2: ดึงสายจูงข
1: ึ้นดึงสายจูงขึ้นบอกนั่งเห็นไหมครับนั่งแล้วเราก็ให้รางวัลเยี่ยมครับ
2: ขอมือ
1: ขอมือขอมือดิครับขอมือเยี่ยมครับ
3: ช่วงแท็กทีมไวทองตอนนี้เรามีสมาชิกเพิ่มมาแล้ว2ตัวนะครับแหมชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ย
1: ครับก็จะเป็นซ้ายมือผมนะครับจะเป็นน้องแจ็คกี้
3: แจ็คกี้
1: ขวามือผมก็จะเป็นน้องส้มเช้ง
4: ส้มเช้ง
3: ผู้หญิงแน่นอน
1: ผู้หญิงแน่นอนชื่อส้มเช้งครับ
3: ครับอยากจะทราบว่าประโยชน์ของการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี
1: ่ก็จะเป็นในเรื่องของ1โรคแรกเลยโรคซึมเศร้าหายไปแน่นอนมีเพื่อนเล่นนะครับได้ออกกำลังกายได้มีกิจกรรมพาสุนัขเดินเล่นได้มีกิจกรรมหลากหลายเข้ามานะครับผม
4: โรคประจำตัวอะไรของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุเนี่ยที่ไม่สมควรหรือไม่ควรที่จะเลี้ยงสุนัขครับ
1: ก็จะเป็นโรคนี้เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคแพ้ต่างๆนะครับแพ้ขนสุนัขหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สมควรหลีกเลี่ยง
3: คุณอาพร้อมไหมครับ
5: พร้อม
3: ถ้างั้นถ้าพร้อมเราไปฝึกกันเลยครับ
1: ครับผมครับงั้นเริ่มเลยครับ
6: แล้วพยักไร้7942ของเราก็ได้น้องส้มเช้งครับเป็นคู่ฝึกนั่นเองเดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะเริ่มต้นด้วยการฝึกอะไร
1: ครับจับจูงด้วยมือขวาครับมือซ้ายเราไม่ต้องจับครับเราก็ใช้มือขวานะครับในการคอนโทรลสุนัขนะ
3: ครับ
1: การจับไฟจูงนะครับไฟจูงนะครับเราจะไม่ถือด้วยฝืนธรรมชาติเราต้องทิ้งมือลงไปเลย
3: ต้องทิ้งเลย
1: ทิ้งมือลงไปเราเหมือนถือของแล้วเราเดินแกว่งแขนออกกำลังกายชิดก็เดินเลยครับลองดูครับ
4: เดิน
1: เดินมาเลยครับเดินมาเลยครับยังไม่ต้องมองสุนัขครับเยี่ยมมากเลยถูกต้องเลยครับ
6: และแล้วน้องส้มเช้งก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแหมพยักไร้7942ของเรานี่ผ่านฉลุยเลยทีเดียวส่วนน้องแจ็คกี้กับ00เป็ดของเรานี
3: ่แจ็คกี้อย่าทำให้พี่ขายนะชิด
6: ยังไม่ยอมเดินครับสำหรับแจ็คกี
3: ้แจ็คกี้เชื่อพิธีกรหน่อย
6: น้องแจ็คกี้จะเดินไหมครับเดินแล้วโอ้โหไม่รู้จะชมใครดีเลยนะครับ
1: สั่งนั่งครับสั่งนั่ง
3: เอาค่อย
1: นั่งนั่งแล้วเราก็ดึงสายจูงขึ้นครับเราดึงสายจูงขึ
3: ้น
1: ดึงสายจูงขึ้นบอกนั่งเห็นไหมครับนั่งแล้วเราก็ให้รางวัลเยี่ยมครับดีครับ
7: ดีมากโอเค
6: แม่ส้มเฉงนี้ให้ความร่วมมือกับพยักไร้7942เป็นอย่างดีครับสั่งนั่งก็นั่งเลยทันที
4: ขอมือ
1: ขอมือขอมือดิครับขอมือเยี่ยมครับดีครับพุทธะเราสั่งหมอบเราก็เอามือซ้ายเราไปกดตรงสายกดลงไปที่เท้าขดลงไปเลยครับหมอบ
3: หมอบจะที่หมอบ
1: นะครับ
3: รอ
7: หมอบ
6: ตอนนี้เริ่มการหมอบแล้วนะครับส้มเช้งก็ยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแม่สั่งหมอบปุ๊บหมอบทันทีเลยตามสั่งครับส่วนแจ็คกี้นี่ก็ยังสนุกอยู่นะครับ
1: ต่อไปคาน
7: คาน
1: แล้วก็กดใส่จูงไปหน้าแล้วก็ดึงตัวเข้าไปครับ
7: คาน
1: ครับดึงไปอีกครับดึงไปอีกครับ
6: ถ้าการฝึกเริ่มยากขึ้นครับไปที่คานแล้วแต่ดูส้มเช้งจะหมดแรงครับเลยต้องเติมพลังกันด้วยน้ำเย็นกันสักหน่อยสุนัขเติมพลังแล้วผู้ฝึกก็เติมพลังด้วยนะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติภารกิจกันแล้วครับ
3: เอาละครับตอนนี้เป็นช่วงปฏิบัติภารกิจครับพร้อมที่จะลุยแล้วหรือยังครับ
4: พร้อมครับ
3: ถ้าอย่างนั้นเชิญคุณครูครับ
1: ครับก็คำสั่งแรกถ้าเดินชิดครับเชิญครับ
3: เดินชิดดูซิว่าจะทำได้ไหม
4: ชิด
3: ดูดี
4: ชิด
6: สำหรับท่าแรกครับเดินชิดครับพยักไร้7942สั่งน้องส้มเช้งได้อย่างสบายสบาย
1: ครับถ้านั่งครับ
3: โอ้จะได้ไหม
4: นั่ง
3: เอ้าง่าย
7: เยี่ยมเลยส้มเช้งเก่งมาก
3: ไวมากเชิญท่าต่อไปครับ
1: ท่าที่3ครับขอมือครับ
4: ขอมือ
7: ซ้าย
3: เอ้าซ้ายก็มา
1: ขอมือขวาครับ
4: ขวา
7: ขอมือขวา
3: ขวาก็มีโอ้ง่ายกว่าที่ค
1: ิ
3: ด
1: ท่าต่อไปครับ
3: อะไรครับ
1: ท่าหมอบครับ
4: หมอบ
3: ยากนะ
7: หมอบ
3: เอ้าได้ซะอีก
1: ได้อีกทำไงฮะ
7: เก่งมาก
1: ท่าต่อไปเลยครับ
3: ต่อไปครับ
1: ท่าคลานครับ
7: คลาน
3: โอ้ทำไงเนี่ย
7: คลานคลานนี่ลูกคลานทำไมใหม
3: ่ยังไง
6: คำสั่งสุดท้ายนี่น้องส้มเช้งนี่รับคำสั่งได้ไม่ดีครับพยักไร้7942ต้องพยายามขึ้นอีกหน่อยนะครับเพื่อจะให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเกือบแล้วครับเกือบแล้วยังครับแม่

0: ช้งยังไม่ยอมคลานเลยนะครับ
1: หมอบเลยครับ
2: เช้งหมอบอ่ะอ๋อเป็นเช้งหมอมอ่า
1: โอ้โหได้แล้วได้แล้วคลานอีกหน่อยครับคลานแล้วดึงใส่จุงไปเลยครับเอ้ยได้แล้ว2 3แล้วเอ้ย
3: ครับสรุปว่าภารกิจนี้ก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับพี่พาสวรแสงสักครองมากๆเลยครับพี่ครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
3: และช่วงหน้าครับมาพบกันในห้องวิจัยไว้ท้อง
0: ประโยชน์จากการเลี้ยงสุนัขมีงานวิจัยในต่างประเทศหลายชิ้นที่ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าการเลี้ยงสุนัขพันเล็กจะช่วยลดความตึงเครียดและสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้สูงอายุได้ครับเมื่อเลี้ยงน้องหมาก็ต้องพาเขาออกไปเดินเล่นเท่ากับผู้สูงอายุได้ออกไปเดินออกกำลังกายด้วยครับลดความเครียดกับการที่ต้องอยู่บ้านเฉยๆอีกทั้งยังได้เสียงหัวเราะกับกิจกรรมที่น้องหมาพยายามแสดงออกเพื่อประจบเอาใจได้พบปะพูดคุยกับผู้คนเมื่อต้องพาน้องหมาออกไปเดินเล่นซื้ออาหารหรืออาบน้ำตัดขนน้องหมามีสัญชาตญาณในการปกป้องสูงเท่ากับผู้สูงอายุก็จะมีผู้ป้องกันภัยให้ครับสุดท้ายได้แบ่งปันและได้รับความรักจากสัตว์เลี้ยงที่มันไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอื่นใดนอกจากเราเลยครับ
5: แต่อย่างไรก็ตามค่ะการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงวัยโดยทั่วไปนะคะมีข้อควรระวังและมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะอันแรกก็คือว่าต้องเลือกสุนัขที่เหมาะกับเรานะคะไม่ควรจะเลือกสุนัขที่ตัวใหญ่มากจนเกินไปนะคะหรือมีโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาชนเราได้ใช่ค่ะ
3: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองเอาละครับตอนนี้พวกเรามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองกันแล้วนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ราย008นะคะและพยัคฆ์ราย7942ด้วยค่ะ คุณอังกฤษนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงกิจกรรมที่วันนี้ทั้งสองท่านได้ไปทำมานะคะมิสเตอร์อาร์ค่ะมีข้อความฝากมาถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
6: พยัคฆ์ร้าย7942ในเวลาจำกัดเพียงไม่กี่ชั่วโมงคุณสามารถที่จะควบคุมสุนัขได้ดีถือว่าคุณยอดเยี่ยมมากแต่กระนั้นก็ตามมันก็มีข้อควรระวังในการเลี้ยงที่คุณควรจะต้องรับฟังจากคุณหมอด้วยเพราะอย่าลืมว่าร่างกายของคุณไม่ใช่หนุ่มๆแล้วผมเป็นห่วง
5: คุณอาไปฝึกมาแล้วอยากมีสุนัขเลี้ยงที่บ้านบ้างไหมคะ
7: จริงๆก็อยากมีนะครับแต่ที่บ้านเนี่ยจะผู้สูงวัยจะเยอะ
5: ค่ะ
7: และอย่างหนึ่งสถานที
5: ่
7: ค่ะแคบแม่อำนวยให้เลี้ยงสุนัขและถ้าเรามีน้องหมาเข้ามาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องใส่ใจเขาให้มากขึ้นกว่าเดิ
5: มใช่ค่ะ
3: อาจารย์ครับตามที่ทราบมาคุณแม่ผมเนี่ยท่านป่วยนะฮ
5: ะ
3: กลัวท่านเหงาผมอยากเอาน้องหมา
5: ค่ะ
3: มาเลี้ยงได้ไหมฮะเผื่อแก้เหงาให้ท่านนะครับ
5: จริงๆแล้วเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะคุณเป็ดแต่ว่ามีข้อควรระวังค่ะเนื่องจากว่าอาจารย์ทราบมาว่าคุณแม่ของคุณเป็ดเนี่ยมีโรคประจำตัวด้วยนั่นก็คือโรคอัลไซเมอร์หรือว่าภาวะสมองเสื่อมนั่นเองค่ะอาจจะทำให้ผู้สูงวัยที่ไม่เคยเลี้ยงน้องหมาหรือมีสัตว์เลี้ยงมาก่อนเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการมีสัตว์เลี้ยงค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะเอาสุนัขไปเลี้ยงในบ้านเนี่ยก็จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะคะต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากันจะอยู่ๆซื้อแล้วอุ้มไปเลยอย่างนี้ไม่ได้การเลี้ยงสุนัขค่ะกับผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยของเราเนี่ยค่ะมีงานวิจัยหลายอันเลยนะคะที่บอกว่าผู้สูงวัยเนี่ยที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยค่ะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะมีความสดใสร่าเริงขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีเพื่อนพูดคุยแก้เหงาด้วยนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยในต่างประเทศค่ะที่พูดถึงผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านพักคนชรานะคะที่อาจจะไม่มีสมาชิกครอบครัวอยู่ด้วยเนี่ยก็พบว่าผู้สูงวัยเนี่ยเมื่อได้มีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงก็คลายเหงาไปได้มากค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงวัยโดยทั่วไปนะคะมีข้อควรระวังและมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะค่ะอันแรกก็คือว่าต้องเลือกสุนัขที่เหมาะกับเรานะคะไม่ควรจะเลือกสุนัขที่ตัวใหญ่มากจนเกินไปนะคะหรือมีโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาชนเราได้ใช่ค่ะเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยระบบการทรงตัวเนี่ยอาจจะไม่ดีนะคะอาจจะทำให้เกิดการเซสะดุดหรือหกล้มได้ง่ายนะคะอันที่2ค่ะ

0: ก็คือสุนัขที่เราเลี้ยงหรือน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะได้รับวัคซีนเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่นำโรคมาสู่เรานะคะรวมไปถึงสุนัขของเราเนี่ยก็จะต้องระวังไม่ไปเล่นกับสุนัขนอกบ้านเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยอาจจะมาติดกันแล้วก็มาสู่กับผู้สูงวัยได้
1: ถ้าเรามีน้องหมาเข้ามาเนี่ยอย
0: ่
1: างแรกเลยเราก็จะต้องคอยดูแลเขาคอยดูว่าเขาจะทำยังไงเขาจะอยู่ยังไงก
0: ็
1: ต้องคอยคือพูดง่ายว่าจะเพิ่มภาระให้เราเพิ่มขึ้น
2: มีห่วงเลยนะ
1: คือตอนนี้จริงๆแล้วผู้สูงวัยอย่างผมเนี่ยห่างเหินจากการที่จะมีเด็กเล็กๆมีการเลี้ยงดูมีการดูแลเนี่ยตอนนี้จะทำยังไงดีครับถือว่าเกี่ยวกับเรื่องสุนัขเนี่ย
0: ค่ะโดยมากเวลาที่เราเลี้ยงสุนัขกันนะคะก็มีเรื่องของความผูกพัน
1: ใช
0: ่ไหมคะมากขึ้นมีเขามาอยู่ในบ้านเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตใช่ไหมคะก็ต้องมีการศึกษาก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขแต่ละชนิดนะคะที่คุณอาต้องการเลี้ยงเนี่ยมีความต้องการพิเศษอะไรหรือเปล่าเราต้องดูแลเขายังไงเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาประเมินตัวเราด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเรามีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่านะคะเราอยากเลี้ยงเขาจริงๆจากการที่เราต้องดูแลเขาประมาณนี้เราไหวไหมเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอย่างเช่นคุณแม่ของคุณพยาไรสุขเด็ดก็อาจจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูสุนัขได้ตลอดเวลาเนื่องจากโรคประจำตัวที่มีอยู
2: ่ผู้อาวุโสส่วนใหญ่ครับที่ทราบมาเราก็จะทราบว่าท่านจะมีอาการซึมเศร้าบ้างหร
0: ือ
2: เหงาในการเลี้ยงน้องหมาเนี่ยจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะการที่มีสุนัขหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงนะคะอยู่รอบตัวที่ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถเล่นด้วยได้พูดคุยได้นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นสดชื่นมากขึ้น
2: ตอนนี้อยากรบกวนคุณหมอสรุปประเมินสุขภาพของพยักร้ายของเราว่าเป็นอย่างไรบ้าง
0: ค่ะแน่นอนค่ะพยักร้ายไวทองของเราในวันนี้ค่ะคุณอากฤษสามารถทำนะคะได้สมบูรณ์มากเลยคือสามารถฝึกสุนัขได้นอกจากนี้เนี่ยค่ะก็ยังมีสุขภาพใจที่สมบูรณ์ด้วยนะคะมีความสุขสดชื่นขึ้นด้วยค่ะ
2: ต้องขอมอบประกาศนียบัตรให้พยักร้ายของเรานะครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับ
0: คุณอาเก่งมากเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
2: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยักร้ายวัยทอง
0: สวัสดีครับ
3: กล่องกล่องบล็อกบล็อก
4: แฮแฮ
2: แฮแฮ
1: อ้าวแฮแฮผมไม่เอาคุณทำไม
2: นี่เลยครับทางด้านนี้เลยครับคุณอาอุ้ยโอ้ทอขอที่พยักร้าย
1: ครูครับแล้วไอ้โกลเด้นทอยกับปั๊กเนี่ยนิสัย 2,000 เนี่ยมันเป็นยังไงครับ
5: คุณครับพุดเดิ้ลพุดเดิ้ล
1: เป็นโกลเด้นอะไรใช่ไหมพุดเดิ้ลแล้วพุดเดิ้ลทอยกับปั๊กพุดเดิ้ลทอย
6: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่ม

มากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงส่วนการถือของหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา

6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DL

0: วันนี้กินอะไรดีนะต้องเป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็ไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำอะไรดี
1: สลัดปลาแซลมอนกับน้ำส้มดีไหมครับครบ5หมู่ด้วยแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำด้วย
0: น่าสนใจนะคะแต่จะอิ่มหรือเปล่า
1: หมอวันนี้คุณหมอฝนมีภารกิจใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้างั้นขอสั่งเพิ่มอีกสักเมนูนะคะเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง
1: เอาเลยฮะเต็มที่เลยครับเพราะว่าผมก็อยากจะสั่งสักเมนูสองเมนูเหมือนกัน
0: ถ้างั้นก่อนเราจะสั่งอาหารกันเดี๋ยวเราไปชมวิทีอาร์เรื่องของบันไดสามขั้นป้องกันสมองเสื่อมกันก่อนดีไหมคะ
1: ดีครับ
0: เชิญชมเลยค่ะ
1: เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ครับว่าทำไมบางคนมีสติปัญญาล้ำเลิศมีทักษะในการเรียนรู้ได้ดีมีความคล่องแคล่วในการทำงานแม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นพวกเขามีเคล็ดลับอะไรกันจึงสามารถดูแลและพัฒนาสมองให้มีความจำดีมีความคิดอ่านฉับไวและไม่มีวี่แววของภาวะสมองเสื่อมวันนี้เราจะมาปลดล็อกบันได3ขั้นในการดูแลรักษาและพัฒนาสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันครับบันไดขั้นที่1หรือขั้นพื้นฐานนั้นเราจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่เลือดจะได้ไหลเวียนดีและไปหล่อเลี้ยงสมองได้สะดวกต้องได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบ5หมู่เป็นอาหารไขมันต่ำและคอเลสเตอรอลต่ำอาหารต้องมีรสเค็มน้อยหวานน้อยกินผักสดและผลไม้ซึ่งมีสารอาหารมากมายหลายชนิดที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้และควรเป็นผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะครับต้องควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนและออกกำลังกายที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันตั้งแต่15นาทีขึ้นไปเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีผู้สูงอายุควรเลือกการออกกำลังกายประเภทที่ไม่หนักหรือใช้ความว่องไวเกินไปไม่ควรจะเต้นวิ่งหรือกระโดดนะครับอาจจะเดินวันละ30นาทีเพื่อสร้างความสดชื่นควรดูแลตัวเองให้ปลอดจากโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันสูงไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้หลอดเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่สะดวกบันไดขั้นที่2หรือขั้นกลางต้องปรับตัวให้เป็นคนรักสุขภาพหลีกเลี่ยงเหล้าเบียร์บุหรี่หรือสารเสพติดต่างๆระมัดระวังป้องกันไม่ให้ศีรษะบาดเจ็บหรือโดนกระแทกระวังการใช้ยาพวกยากล่อมประสาทยานอนหลับยารักษาโรคจิตโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นการใช้ยาในขนาดเท่าเดิมอาจเกิดอันตรายต่อสมองได้จึงต้องปรึกษาคุณหมออย่างเคร่งครัดทุกครั้งควรทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานมองโลกในแง่ดีมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับผู้อื่นหรือทำงานช่วยเหลือสังคมก็จะยิ่งทำให้จิตใจอิ่มเอมมีความสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นครับเมื่อเตรียมร่างกายและจิตใจในบันไดขั้นที่1และขั้นที่2แล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะขึ้นบันไดขั้นที่3หรือบันไดขั้นสูงกันครับซึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถของสมองด้วยการฝึกความจำมีเคล็ดลับง่ายๆก็คือการตั้งใจจำการจดช่วยจำและการเชื่อมโยงความจำครับยกตัวอย่างเช่นคนชื่อสมศรียิ้มสวยก็ให้พ่วงกับลักษณะเด่นของคนคนนี้เอาไว้ด้วยกันก็จะช่วยให้จำคนแม่นขึ้นครับแต่จำได้แล้วก็ต้องหมั่นทบทวนความจำด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญสำคัญฝึกทำเลขง่ายๆบ่อยๆเล่นเกมรับสมองเช่นหมากรุกต่อภาพเปิดไพ่ทายภาพทำอะไรใหม่ๆไม่ซ้ำวิธีเดิมบ้างเช่นหัดใช้มือซ้ายหัดคลำเสื้อผ้าแล้วทายว่าเป็นตัวไหนแทนการดูเปลี่ยนเส้นทางไปทำงานหรือลองกินข้าวร้านใหม่ๆบ้างหากปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสม

0: ผมมีรางวัลให้ด้วยนะครับก็คือการห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อมนั่นเอง
1: ค่ะถ้างั้นวันนี้เรามาเริ่มบรรยายขั้นที่1กันนะคะคือการทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เริ่มกันเลยไหมคะ
2: คุณหมอมีภารกิจสำคัญไหมใช่หรือครับ
1: จริงนะคะคุณยอดถ้างั้นพักสักครู่นะคะเราจะกลับมาหมอจะพาไปร่วมพูดคุยและออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะอายุ 60-70 ปีนะคะว่าเขามีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงนะคะขอตัวก่อนนะคะ
2: ครับ

0: เป็นยังไงบ้างคะเต้นแอโรบิกมาเหนื่อยไหมคะ
1: ไม่เหนื่อย
2: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: โหเก่งกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกันแต่ละคนด้วยค่ะ
3: ครับปัสนากรมั่นคงครับ
0: ค่ะ
3: อายุ72ครับ
0: อืมค่ะคุณป้าล่ะคะ
1: สุพิษแก้วฟุ้งค่ะอายุ75ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
4: สมหมายมั่นคงอายุ72ค่ะ
0: ค่ะ
4: รัตดาชัยจันทร์อายุ71ค่ะ
5: บุญเติมชัยจันทร์อายุ74
0: อืมคือขึ้นเลข7กันทั้งนั้นแล้วใช่มั้ยคะ
4: เด็กๆทั้งนั้น
0: ค่ะแล้วแต่ละคนนี้เริ่มมาเต้นแอโรบิกกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็ทำไมถึงสนใจเต้นแอโรบิกคะ
6: จัดชมรม
4: เราชมรมเราก็นึกถึงสุขภาพเราเองอ่ะนะคะ
3: การจัดชมรมกันมาเต้นมีชมรมก็มีการออกกำลังกายตอนเย็น
4: มาเต้นกัน
3: ครับ
0: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพตั้งแต่ก่อนเต้นแอโรบิกแล้วก็หลังเต้นแอโรบิกมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ
4: แต่เรียกไงดีป้าหรือพี่ดียังไม่อยากเป็นป้านะรู้สึกว่าตั้งแต่เต้นแอโรบิกมานะเมื่อก่อนเต้นเนี่ยนะก็ต้องนวดเดือนหนึ่งหลายครั้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้นึกถึงหมอนวดเลยนะคะ
0: สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะเดินได้ไกลมากขึ้นออกกำลังกายได้นานมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: และช่วยให้เหงื่อได้ออกด้วย
0: ก็ได้ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น
4: แล้วเต้นชั่วโมงนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะมันไม่เครียดค่ะแล้วก็ได้เพื่อน
0: แล้วการเจ็บป่วยทั่วไปนี้เป็นกันบ่อยไหมคะหรือว่าดีขึ้น
1: ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้น
0: ค่ะ
4: นอกจากโรคประจำตัวก็มีบ้างแต่ยังเป็นเบาหวานนี่ก็นิดหน่อยคุมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะความดันอะไรอย่างนี้นะคะลุงเติมอ่ะนะคะ
0: ค่ะคือทราบว่าบางโรคประจำตัวบ้างมาบางคนใช่ไหมคะ
4: อย่างป้านี่มี
0: ป้าเป็นอะไร
4: เป็นเบาหวานกับความดัน
0: กับความดัน
4: แต่เดี๋ยวนี้เบาหวานก็ลดลงนะคะคือพอเต้นออกกำลังกายก็ดีขึ้น
0: แล้วก็คุมอาหารด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณลุงล่ะคะมีโรคประจำตัวไหม
3: โรคประจำตัวไม่มีก็อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงบ้าง
0: คอเลสเตอรอลสูงบ้างนิดหน่อย
3: ต้องทานยา
0: โอ้ดีมากเลยค่ะ
5: ก็คือถือว่าเพิ่มจักรยานวันละชั่วโมง
0: คือนอกจากแอโรบิกก็ยังมีอย่างอื่นออกกำลังกายอื่นด้วยใช่ไหมคะ
4: บางวันพวกเราไม่เต้นพวกเราก็เดินกันนะสองคนเนี่ยเดินตรงนี้ค่ะเดินวันละ10รอบ20รอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะคุณลุงจะลดภาวะสมองเสื่อมไหมคะ
3: หมายถึงโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมฮะคือแบบว่าความจำอาจจะเลอะเลือนที่เคยจำถนนหนทางได้ก็อาจจะจำไม่ได้อะไรแบบที่เคยไปมาแล้วบางทีนึกไม่ออกหรือ
0: ม
3: าแบบนี้เข้าใจว่าเป็นแบบนี
0: ้ค่ะแล้วคุณป้าล่ะคะ
1: ก็เรื่องอาหารอาจจะเดี๋ยววันนี้ทานบ้างไม่ได้ทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันไหนนอนพักหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้นอนมันอาจจะเสื่อมไปอย่างนั้นน่ะถ้าคิดว่าสมองอ่ะนะคะ
0: เคยมีอาการบ้างไหมคะหรือว่า
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีโอ้แข็งแรงมากเลยแล้วคุณป้า
4: ก็ชอบลืมของค่ะวางของไว้แล้วก็จำไม่ได้ว่าเอ๊ะไปไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอันนี้แหละคือสำคัญกับตัวเองจะลืมบ่อย
0: แล้วคุณป้าล่ะคะ
4: แต่ป้าก็ไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกตัวเองว่ายังเหมือนเดิมเหมือนนึกว่ายังสัก25อยู่เอาจริงๆความจริงอ่ะนะว่าเรามันตั้ง70แล้วมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรมันก็อยู่มันปกติอย่างเงี้ยนะก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะนะหมอก็บอกทุกอย่างปกติก็ไม่รู้เหมือนกันปกติ
0: แล้วคิดว่าที่เราทำกิจกรรมทุกวันออกกำลังกายเนี่ยสามารถช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ไหมคะ
1: ได้แน่นอน
0: ได้แน่นอน
4: ได้แน่นอนนะ
3: คะก็การออกกำลังกายทำให้สมองไม่ว่างเพราะการที่ทำสมองว่างเนี่ยอาจจะฟุ้งซ่านได้ก็อาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดเพราะงั้นการออกกำลังกายทำให้เรามีกิจกรรม
1: คือการออกกำลังกายเป็นกลุ่ม

0: มันทำให้เราสนุกแล้วก็ได้ดูเพื่อนไปเหมือนกันทำเหมือนกันมันกลายเป็นความจำที่ฝึกไว้ในสมองเรา
1: ของเราก็คิดว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดในการออกกำลังกายเป็นกลุ่มนะฮะที่มาได้คุยได้เต้นได้รำมันก็สนุกเพลิดเพลินลืมความเครียด
2: ค่ะแล้วขอบคุณป้าล่ะคะ
3: ก็รู้สึกว่าตั้งแต่มีกิจกรรมอันนี้ดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะดีขึ้นเยอะ
2: ช่วยป้องกันเรื่องสมองเสื่อมยังไงบ้างคะ
3: ก็นี่ทำให้เราจำแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็ต้องนึกละเดี๋ยววันนี้เต้นแอโรบิกละแต่งตัวออกกันมาละอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะ
2: ก็คุณลุงล่ะคะ
4: ก็มันกระชุ่มกระชวยขึ้นไอ้ที่เคยอ่อนล้ามันก็ข้อคล้ายๆหายไป
2: แต่เพราะว่าทำให้เรามีเพื่อนมีกิจกรรมได้พบปะพูดคุยกับคนเนาะแล้วก็ช่วยในการทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
3: แล้วมันก็สนุกสนานด้วยนะคะมันก็ลืมอะไรไป
2: ในตัวด้วยนะ
0: มันแก่แต่ร่างกาย
1: ใจมันสู้ค่ะใจมันสู
3: ้ใจสู้
5: ใจไม่แก
2: ่มาออกกำลังกายป้องกันสมองเสื่อมกันนะคะ Yay!
6: สงสัยหมอฝนคงจะยังคงสนุกกับการออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าอยู่นะครับอาหารตรงหน้าเนี่ยผมคงต้องจัดการเองแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับอันนี้นอกจากว่าจะมีประโยชน์แล้วการทำกิจกรรมยามว่างหรือว่าการช่วยเหลือสังคมนะครับก็ยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับผมชอบกลั่นหิมครับจิตอาสารามาธิบดีครับก่อนหน้านี้นะทำงานบริษัทเอกชนอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่ครับพอโรงงานปิดแล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆครับที่ผมมาทำจิตอาสานี่เพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าอย่างน้อยจะตอบแทนบุญคุณสังคมได้อย่างไรที่สังคมเคยช่วยเหลือเรานะครับก็เลยมาเป็นจิตอาสานี่ครับคิดว่าช่วยเหลือได้หน้าที่หลักคือมาครั้งแรกเลยก็จัดปัจจุบันนี้ก็จัดคิวให้ผู้ป่วยได้เรียงคิวกันนะเบอร์1ถึงเบอร์10เบอร์20ถึง30อย่างนี้ได้เรียงคิวใครมาเช้าก็ได้ก่อนใครมาสายก็ต่อคิวต่อแถวกันไปครับทำให้มันสะดวกและง่ายคนไข้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับตั้งแต่6โมงยันเที่ยงวันครับอย่างน้อยได้ช่วยเหลือสังคมนี่แหละครับเป็นความภูมิใจมากๆเพราะอายุอย่างเราๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สายเกินไปถ้าจะช่วยสังคมเป็นจิตอาสาเนี่ยนะอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระสมองของเราเธอเครียดนะกลับมาไม่เครียดเพราะได้อยู่กับสังคมอย่างนี้แล้วทำให้สบายใจอิ่มใจภูมิใจนี่ครับจิตของจิตอาสาที่ว่าทำให้มันสบายใจขึ้นนะแล้วก็คนไข้เราก็ดีตัวเราเองก็ดีขึ้นด้วยครับ
1: สวัสดีครับชื่อเจริญชัยนะครับบัพติสตาครับก่อนหน้านี้ที่จะมาทำจิตอาสาทำงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินอยู่ที่หนึ่งครับที่มาเป็นจิตอาสาที่เนี่ยเพราะว่าตั้งใจอยากจะมาทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เลยได้มาสมัครงานที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยแล้วโรงพยาบาลรามาก็เปิดโอกาสได้เข้ามาทำในจุดตรงนี้ที่ต้องการอยู่พอดีเลยนะครับความรู้สึกที่มาทำจิตอาสาตรงนี้สิ่งแรกก็คือการได้รับความสุขความสุขที่เราได้ให้กับคนไข้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราได้ทำงานในสิ่งที่เราตั้งใจและเรารักเวลามาทำงานแล้วเห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยเรามีความรู้สึกว่าผู้ป่วยเขาจะได้รับความสุขเขาจะไม่ได้มีความกลัวในการที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสิ่งนั้นทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขในการที่มาใช้บริการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเราจะมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเรามีการบริการที่ดูแลคนป่วยแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าความสุขเหล่านั้นเราให้กับผู้ป่วยไปเราก็จะมีความสุขในการที่ผู้ป่วยให้เรากลับมาอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงการมาเป็นจิตอาสาเนี่ยมีความคิดว่ามันสามารถที่จะทำให้สมองเรามีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อยู่ในทุกๆวันคิดว่าทำให้มันจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการสมองสมองเราจะมีการใช้ตลอดไอ้เรื่องของการเสื่อมทางสมองเนี่ยคงจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนเลย
2: สวัสดีครับผมนายสมพรชูขำครับเป็นจิตอาสาอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับทำงานอยู่ที่นี่แหละครับแผนกธุรการ OPD ตั้งแต่ปี13แล้วผมเกษียณไปเมื่อปี50ก็ทำต่อเนื่องมาเป็นจิตอาสาครับที่ทำจิตอาสาเพราะมันมีความผูกพันกับโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยเพราะผมทำมานานมากแล้วครับก็ไม่อยากจะใช้เวลาว่างที่เกษียณอายุแล้วก็มาทำประโยชน์ให้แก่สังคมเท่าที่จะทำได้มาทำนี่ก็มีหรือว่ามีเพื่อนฝูงหรือเด็กๆที่เราเคยทำงานด้วยกันก็สบายใจไปด้วยนะครับหน้าที่หลักของผมก็คือดูแลผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยแนะนำให้เขาไปตรวจที่ไหนที่เขาบอกว่าเขาจะไปรอรับผู้ป่วยครับหรือว่าเจอเขาเข็นกันมาอะไรเงี้ยก็ผมก็จะไปสอบถามเขาว่าเขาไปไหนจะพาเขาไปส่งตามหน่วยที่เขาตรวจเพราะว่าเรามาเนี่ยมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาร่างกายและสมองเราก็ได้คุยกับคนนู้นคนนี้หรือคุยกับผู้ป่วยมันได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าแนะนำเขาเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ยังเราก็ได้ออกแรงออกกำลังไปเลยตัวมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยครับแล้วมันก็ได้ความรู้กับตัวเราที่เรายังไม่เคยเป็นถึงเราอยู่นี่ก็จริงเราก็จะถามเขาว่าเป็นยังไงอาการไงมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยแหละครับถ้าคุณเกษียณอายุแล้วถ้าคิดว่า มีเวลาว่างก็เชิญเลยนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดียินดีต้อนรับครับผม
3: ก็ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านนะครับที่มาช่วยเหลือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและยังเป็นอาสาในสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะครับสำหรับบันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมนะครับยังมีอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับการนอนที่เหมาะสมนั้นจะป้องกันสมองเสื่อมได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ นะครับ
4: อ การนอนของคนเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันเวลาที่เราหลับนะครับกลุ่มหนึ่งเราจะเรียกว่าเราจะหลับแบบเหมือนกับเราหลับลึกอะเคลิ้มตื่นลึกอย่างเงี้ยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการนอนหลับที่เราเรียกว่าเป็นการนอนหลับที่สัมพันธ์กับการฝันมันจะเกิดสลับไปสลับมานะครับโดยเฉพาะจริงยิ่งครึ่งหลังของการหลับครึ่งคืนหลังของการหลับการนอนแบบการฝันจะแทรกตัวเข้ามาอยู่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนใกล้ๆตื่นช่วงที่เราใกล้ๆตื่นนอนนี่ความจำล่ะพูดถึงความจำมันแบ่งออกเป็นยังไงบ้างนะครับจะขอพูดถึงเรื่องความจำที่เกี่ยวข้องกับการนอนละกันที่ความจำเนี่ยมันก็จะแล้วถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะมีความจำแบบนี้ก่อนว่าเมื่อเช้านี้ใครโทรศัพท์มาหาเราเราจะจำได้ละเมื่อมีโทรศัพท์มาเมื่อเช้านี้ใครโทรมาเขาพูดเรื่องอะไรความจำอีกแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะว่าสมมุติว่าถ้าเราไปฝึกพิมพ์ดีดนะครับวันนี้เราไปเรียนพิมพ์ดีดเราก็ต้องอาศัยความจำที่มันประสานระหว่างสายตาความจำมือนิ้วนะครับว่าจะกดแป้นพิมพ์ดีดอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต่อไปต่อมาเห็นว่าการเรียนรู้แบบเนี้ยไม่ต้องอาศัยการท่องเลยนะครับไม่ต้องเอาตามองแป้นเลยตาเนี้ยมองที่อักษรที่เราจะพิมพ์เนื้อความเราจะพิมพ์นิ้วไปเองโดยอัตโนมัติเขาพบว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ปกติเวลาที่เราสมองเราจำเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนเวลาที่มันต้องได้รับข้อมูลได้รับข้อมูลในที่สุดข้อมูลนั้นต้องถูกกักเก็บเอาไว้กักเก็บเอาไว้ในที่สุดข้อมูลต้องตกผลึกนะครับแล้วในที่สุดเราพร้อมที่จะดึงเอาผลึกที่มันตกแล้วเนี่ยขึ้นมาได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเทียบกันระหว่างคนที่ต้องอ่านหนังสือสอบเพื่อจะจำว่าในหนังสือมีอะไรแต่คืนนั้นเนี่ยไม่ให้นอนอดนอนทั้งคืนเพื่อจะอ่านหนังสือเทียบกับคนที่อ่านหนังสือสอบแต่ว่าคืนนั้นก็หลับได้ดีคือไม่ไปอดนอนตัวเองมันอาจจะมีผลในแง่ของการที่จะดึงเอาข้อมูลที่มันตกผลึกเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คือว่าโดยธรรมชาติการนอนจะช่วยทำให้ความจำเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเกิดโรคสมองเสื่อมเมื่อเวลาผ่านไปแต่ตรงนี้มันทำให้แต่ตรงนี้เองมันไม่สามารถมาถึงคำตอบที่ว่าเอ๊ะจริงๆถ้างั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยไปทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าณตอนที่เขาเริ่มมีปัญหาการนอนเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องโรคอัลไซเมอร์แล้วแต่เพียงแต่ยังไม่โผล่ออกมาที่จะเป็นมันเด่นทางด้านความจำอาจจะมาเริ่มจากการนอนมีปัญหาก่อนหรือจริงๆก็คือการนอนเนี่ยไปมีผลต่อเรื่องของตัวอัลไซเมอร์แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นทำนองว่ามันน่าจะเป็นไปเร่งมากกว่านะครับไปเร่งทำให้การเกิดโรคเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นนะครับเพราะการเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยพอเสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ศูนย์ควบคุมเวลาคือปกติเนี่ยการนอนเนี่ยของคนเราจะเกิดขึ้นเพราะมันมีนาฬิกาเราเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพในสมองนะครับตำแหน่งเนี่ยอยู่ในสมองซึ่งพอสมองที่เสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยตำแหน่งเนี้ยจะเสื่อมตามไปด้วยพอเสื่อมตามไปด้วยเนี่ยจะชัดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการนอนที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็น2แบบแบบหนึ่งเนี่ยก็คือว่ากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันคือกลางคืนเนี่ยไม่นอนแล้วก็มาหลับเอากลางวันหรือบางทีไม่นอนมา2วัน2คืนเลยแล้วก็หลับที3 2วัน3วันเหมือนกันนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกตามชื่อของอาการว่าเป็นกลุ่มอาการพระอาทิตย์ตกดินพออาทิตย์เริ่มตกดินจริงๆพอตอนเริ่มตอนเย็นนะครับบางคนอาจจะประมาณ 4:00 น 5:00 น 6:00 น หรือทุ่มเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับ จากตอนกลางวันที่อาจจะพูดคุยรู้เรื่องดูยิ้มแย้มเนี่ยพอประมาณเป็นเขาจะเป็นเวลาของเขาเลยสมมติคนนี้ต้องเป็นประมาณ6โมงก็ประมาณใน6โมงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งหงุดหงิดก้าวร้าวพูดไม่รู้เรื่องอารมณ์ออกมาในทางรุนแรงแล้วก็ไม่นอนนะครับนั้นโดยสรุปเนี่ยถามว่าการนอนจะมีผลไงต่อโรคสมองเสื่อมในเชิงการเกิดเนี่ยก็ข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่ามีความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์แต่เพียงแต่ว่าถ้าจะให้เป็นเหตุตรงๆเนี่ยคงไม่สามารถบอกได้อาจจะเป็นเหตุตัวเสริมทำให้อาการเนี่ยเป็นเร็วขึ้นในคนที่พร้อมจะเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เมื่อเป็นมากขึ้นจะมีผลต่อวงจรการนอนของตัวเองนะครับเป็นลักษณะอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นกลุ่มโรคที่เหมือนกับพอพระอาทิตย์ตกดินเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรือว่ากลายเป็นกลางวันกับกลางคืนสลับเวลากันนะครับเป็นลักษณะนั้นเรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1ใน3ของชีวิตทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าการนอนเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโรคเบาหวานนะครับหรือแม้แต่ภูมิต้านทานของร่างกายก็แล้วแต่ถ้าอยากจะดูแลการนอนเนี่ยนะครับจะต้องตัดใจนะครับว่าถ้าถึงเวลาที่เราเริ่มง่วงควรจะนอนแล้วการนอนที่ดีก็คือว่าควรจะเมื่อเราอิ่มกับการหลับจริงๆนะครับอาจจะบางคนอาจจะ7ชั่วโมงบางคนอาจจะ8ชั่วโมงนะครับคือตื่นโดยที่ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกอันนี้คือการนอนที่ผมคิดว่าโอเคนะครับ
3: แม้ได้ฟังคำแนะนำดีๆจากคุณหมอแล้วนะครับหลังจากนี้ผมคงไม่กล้าที่จะอดนอนหรือว่านอนดึกอีกแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมและหมอน้ำฝนนะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หาวิธีการป้องกันในการที่จะบริหารสมองเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมกันต่อครับ
5: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองเมื่อเราถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่อนถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนตัว V ตัวใหญ่บ้างครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหาฟันดิ้งที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: วันนี้กินอะไรดีนะต้องเป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็ไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำอะไรดี
1: สลัดปลาแซลมอนกับน้ำส้มดีไหมครับครบ5หมู่ด้วยแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำด้วย
0: น่าสนใจนะคะแต่จะอิ่มหรือเปล่า
1: หมอวันนี้คุณหมอฝนมีภารกิจใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้างั้นขอสั่งเพิ่มอีกสักเมนูนะคะเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง
1: เอาเลยฮะเต็มที่เลยครับเพราะว่าผมก็อยากจะสั่งสักเมนูสองเมนูเหมือนกัน
0: ถ้างั้นก่อนเราจะสั่งอาหารกันเดี๋ยวเราไปชมวิธีอาร์เรื่องของบันไดสามขั้นป้องกันสมองเสื่อมกันก่อนดีไหมคะ
1: ดีครับ
0: เชิญชมเลยค่ะ
1: เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ครับว่าทำไมบางคนมีสติปัญญาล้ำเลิศมีทักษะในการเรียนรู้ได้ดีมีความคล่องแคล่วในการทำงานแม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นพวกเขามีเคล็ดลับอะไรกันจึงสามารถดูแลและพัฒนาสมองให้มีความจำดีมีความคิดอ่านฉับไวและวี่แววของภาวะสมองเสื่อมวันนี้เราจะมาปลดล็อกบันได3ขั้นในการดูแลรักษาและพัฒนาสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันครับบันไดขั้นที่1หรือขั้นพื้นฐานนั้นเราจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่เลือดจะได้ไหลเวียนดีและไปหล่อเลี้ยงสมองได้สะดวกต้องได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบ5หมู่เป็นอาหารไขมันต่ำและคอเลสเตอรอลต่ำอาหารต้องมีรสเค็มน้อยหวานน้อยกินผักสดและผลไม้ซึ่งมีสารอาหารมากมายหลายชนิดที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้และควรเป็นผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะครับต้องควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนและออกกำลังกายที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันตั้งแต่15นาทีขึ้นไปเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีผู้สูงอายุควรเลือกการออกกำลังกายประเภทที่ไม่หนักหรือใช้ความว่องไวเกินไปไม่ควรจะเต้นวิ่งหรือกระโดดนะครับอาจจะเดินวันละ30นาทีเพื่อสร้างความสดชื่นควรดูแลตัวเองให้ปลอดจากโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันสูงไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้หลอดเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่สะดวกบันไดขั้นที่2หรือขั้นกลางต้องปรับตัวให้เป็นคนรักสุขภาพหลีกเลี่ยงเหล้าเบียร์บุหรี่หรือสารเสพติดต่างๆระมัดระวังป้องกันไม่ให้ศีรษะบาดเจ็บหรือโดนกระแทกระวังการใช้ยาพวกยากล่อมประสาทยานอนหลับยารักษาโรคจิตโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นการใช้ยาในขนาดเท่าเดิมอาจเกิดอันตรายต่อสมองได้จึงต้องปรึกษาคุณหมออย่างเคร่งครัดทุกครั้งควรทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานมองโลกในแง่ดีมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับผู้อื่นหรือทำงานช่วยเหลือสังคมก็จะยิ่งทำให้จิตใจอิ่มเอมมีความสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นครับเมื่อเตรียมร่างกายและจิตใจในบันไดขั้นที่1และขั้นที่2แล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะขึ้นบันไดขั้นที่3หรือบันไดขั้นสูงกันครับซึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถของสมองด้วยการฝึกความจำมีเคล็ดลับง่ายๆก็คือการตั้งใจจำการจดช่วยจำและการเชื่อมโยงความจำครับยกตัวอย่างเช่นคนชื่อสมศรียิ้มสวยก็ให้พ่วงกับลักษณะเด่นของคนคนนี้เอาไว้ด้วยกันก็จะช่วยให้จำคนแม่นขึ้นครับแต่จำได้แล้วก็ต้องหมั่นทบทวนความจำด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญฝึกทำเลขง่ายๆบ่อยๆเล่นเกมรับสมองเช่นหมากรุกต่อภาพเปิดไพ่ทายภาพทำอะไรใหม่ๆไม่ซ้ำวิธีเดิมบ้างเช่นหัดใช้มือซ้ายหัดคลำเสื้อผ้าแล้วทายว่าเป็นตัวไหนแทนการดูเปลี่ยนเส้นทางไปทำงานหรือลองกินข้าวร้านใหม่ๆบ้างหากปฏิบัติได้ทุกขั้น

0: ตอนอย่างเหมาะสมแล้วผมมีรางวัลให้ด้วยนะครับก็คือการห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อมนั่นเอง
1: ค่ะถ้างั้นวันนี้เรามาเริ่มบรรยายขั้นที่1กันนะคะคือการทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เริ่มกันเลยไหมคะ
2: คุณหมอมีภารกิจสำคัญไหมล่ะครับ
1: จริงนะคะคุณยอดถ้างั้นพักสักครู่นะคะเราจะกลับมาหมอจะพาไปร่วมพูดคุยและออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะอายุ 60-70 ปีนะคะว่าเขามีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงนะคะขอตัวก่อนนะคะ
2: ครับ

0: ไงบ้างคะเต้นแอโรบิกมาเหนื่อย
1: ไม่เหนื่อย
2: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: หูเก่งกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกันแต่ละคนด้วยค่ะ
3: ครับปรัชญากรมั่นคงครับ
0: ค่ะ
3: อายุ72ครับ
0: อืมค่ะคุณป้าล่ะคะ
1: สุภิตแก้วฟุ้งค่ะอายุ75ค่ะ
0: ค่ะ
4: สมหมายมั่นคงอายุ72ค่ะ
0: ค่ะ
4: รัตดาชัยจันทร์อายุ71ค่ะ
5: บุญเติมชัยจันทร์อายุ74
0: คือเลขเจ็ดกันทั้งนั้นแล้วใช่ไหมคะ
4: เด็กๆกัน
0: แล้ว
4: นะ
0: แล้วแต่ละคนนี้เริ่มมาเต้นแอโรบิกกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็ทำไมถึงสนใจเต้นแอโรบิกคะ
6: จัดชมรม
4: เราไม่ชมรมเราไม่ได้ถึงสุขภาพเราเองอะนะคะ
3: การจัดชมรมกันมาเต้นมีชมรมก็มีการออกกำลังกายตอนเย็น
4: ก็มาเต้นกัน
3: ครับ
0: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพตั้งแต่ก่อนเต้นแอโรบิกแล้วก็หลังเต้นแอโรบิกมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ
4: แต่เรียกไงดีป้าหรือพี่ดียังไม่อยากเป็นป้านะรู้สึกว่าตั้งแต่เต้นแอโรบิกมานะเมื่อก่อนเต้นเนี่ยนะก็ต้องนวดเดือนหนึ่งหลายครั้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้นึกถึงหมอนวดเลยนะคะ
0: สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะเดินได้ไกลมากขึ้นออกกำลังกายได้นานมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: ช่วยให้เหงื่อได้ออกด้วย
0: ก็ได้ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น
4: แล้วเต้นชั่วโมงนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะมันไม่เครียดค่ะแล้วก็ได้เพื่อน
0: แล้วการเจ็บป่วยทั่วไปนี้เป็นกันบ่อยไหมคะหรือว่าดีขึ้น
1: ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้น
0: ค่ะ
4: นอกจากโรคประจำตัวก็มีบ้างแต่ยังเป็นเบาหวานนี่ก็นิดหน่อยคุมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะความดันอะไรอย่างนี้นะคะลุงเติมอ่ะนะคะ
0: คือทราบว่าบางคนนี้มีโรคประจำตัวบางคนใช่ไหมคะ
4: อย่างป้านี่มี
0: ป้าเป็นอะไร
4: เป็นเบาหวานกับความดันแต่ในนี้เบาหวานก็ลดลงนะคะคือพอเต้นออกกำลังกายก็ดีขึ้น
0: แล้วก็คุมอาหารด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณลุงล่ะคะมีโรคประจำตัวไหม
3: โรคประจำตัวไม่มีก็อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงบ้าง
0: นิดหน่อย
3: ต้องทานยา
0: โอ้ดีมากเลยค่ะ
5: ก็คือถือว่าเพิ่มจักรยานวันละชั่วโมง
0: คือนอกจากแอโรบิกก็ยังมีอย่างอื่นออกกำลังกายอื่นด้วยใช่ไหมคะ
4: บางวันพวกเราไม่เต้นพวกเราก็เดินกันนะสองคนเนี่ยเดินตรงนี้ค่ะเดินวันละ10รอบ20รอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะคุณลุงจะลดภาวะสมองเสื่อมไหมคะ
3: หมายถึงโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมฮะคือแบบว่าความจำอาจจะเลอะเลือนคือจำถนนหนทางได้ก็อาจจะจำไม่ได้อะไรแบบที่เคยไปมาแล้วบางทีนึกไม่ออกหรืออะไรแบบนี้เข้าใจว่าเป็นแบบนี
0: ้ค่ะแล้วคุณป้าล่ะคะ
1: ก็เรื่องอาหารอาจจะเดี๋ยววันนี้ทานมากไม่ได้ทานมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วไหนนอนพักหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้นอนมันอาจจะเสื่อมไปอย่างนั้นน่ะถ้าคิดว่าสมองอ่ะนะคะ
0: เคยมีอาการบ้างไหมคะหรือว่า
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีโอ้แข็งแรงมากเลยแล้ว
4: ก็ชอบลืมของค่ะวางของไว้แล้วก็จำไม่ได้ว่าเอ๊ะไปไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอันนี้แหละคือสำคัญกับตัวเองจะลืมบ่อย
0: แล้วคุณป้าล่ะคะ
4: แต่ป้าก็ไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกตัวเองว่ายังเหมือนเดิมเหมือนนึกว่ายังสัก25อยู่เอาจริงๆความจริงอ่ะนะว่าเรามันตั้ง70แล้วมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรมันก็อยู่มันปกติอย่างเงี้ยนะก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะนะหมอก็บอกทุกอย่างปกติก็ไม่รู้เหมือนกันปกติ
0: แล้วคิดว่าที่เราทำกิจกรรมกันทุกวันออกกำลังกายเนี่ยสามารถช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ไหมคะ
1: ได้แน่นอน
0: ได้แน่นอน
4: ได้แน่นอนนะ
3: คะก็การออกกำลังกายทำให้สมองไม่ว่างเพราะการที่ทำสมองว่างเนี่ยอาจจะฟุ้งซ่านได้ก็อาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดเพราะงั้นการออกกำลังกายทำให้เรามีกิจกรรม
0: ครับ
1: คือการออกกำลังกายเป็น

0: กลุ่มมันทำให้เราสนุกแล้วก็ได้ดูเพื่อนไปเหมือนกันทำเหมือนกันมันกลายเป็นความจำที่ฝึกไว้ในสมอง
1: ของเราก็คิดว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดในการออกกำลังกายเป็นกลุ่มนะฮะที่มาได้คุยได้เต้นได้รำมันก็สนุกเพลิดเพลินลืมความเครียด
2: ค่ะแล้วขอบคุณป้าล่ะคะ
3: ก็รู้สึกว่าตั้งแต่มีกิจกรรมอันนี้ดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะดีขึ้นเยอะ
2: ช่วยป้องกันเรื่องสมองเสื่อมยังไงบ้างคะ
3: ก็นี่ทำให้เราจำแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็ต้องนึกละเดี๋ยววันนี้เต้นแอโรบิกละแต่งตัวออกกันมาละอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะ
2: ก็คุณลุงล่ะคะ
4: ก็มันกระชุ่มกระชวยขึ้นไอ้ที่เคยอ่อนล้ามันก็ข้อคลายหายไป
2: แต่เพราะว่าทำให้เรามีเพื่อนมีกิจกรรมได้พบปะพูดคุยกับคนเนาะแล้วก็ช่วยในการทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
3: แล้วมันก็สนุกสนานด้วยนะคะมันก็ลืมอะไรไป
0: มันแก่แต่ร่างกาย
1: ใจมันสู้ใจมันสู
3: ้ใจสู้
0: ใจไม่แก
2: ่มาออกกำลังกายป้องกันสมองเสื่อมกันนะคะ
5: สงสัยหมอผลคงจะยังคงสนุกกับการออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าอยู่นะครับอาหารตรงหน้าเนี่ยผมคงต้องจัดการเองแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับอันนี้นอกจากว่าจะมีประโยชน์แล้วการทำกิจกรรมยามว่างหรือว่าการช่วยเหลือสังคมนะครับก็ยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วยนะครับ

0: วัสดีครับผมชอบกลั่นยิ้มครับจิตอาสารามาธิบดีครับก่อนหน้านี้นะทำงานบริษัทเอกชนอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่ครับพอโรงงานปิดแล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆครับที่ผมมาทำจิตอาสานี่เพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าอย่างน้อยจะตอบแทนบุญคุณสังคมได้อย่างไรที่สังคมจะเคยช่วยเหลือเรานะครับก็เลยมาเป็นจิตอาสานี่ครับคิดว่าช่วยเหลือได้หน้าที่หลักคือมาครั้งแรกเลยก็จัดปัจจุบันนี้ก็จัดคิวให้ผู้ป่วยได้เรียงคิวกันนะเบอร์1ถึงเบอร์10เบอร์20ถึง30อย่างนี้ได้เรียงคิวใครมาเช้าก็ได้ก่อนใครมาสายก็ต่อคิวต่อแถวกันไปครับทำให้มันสะดวกและง่ายคนไข้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับตั้งแต่6โมงยันเที่ยงวันครับอย่างน้อยได้ช่วยเหลือสังคมนี่แหละครับเป็นความภูมิใจมากๆเพราะอายุอย่างเราๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สายเกินไปถ้าจะช่วยสังคมเป็นจิตอาสาเนี่ยนะอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระสมองของเราเธอเครียดนะกลับมาไม่เครียดเพราะได้อยู่กับสังคมอย่างนี้แล้วทำให้สบายใจอิ่มใจภูมิใจนี่ครับจิตของจิตอาสาที่ว่าทำให้มันสบายใจขึ้นนะแล้วก็คนไข้เราก็ดีตัวเราเองก็ดีขึ้นด้วยครับ
1: สวัสดีครับชื่อเจริญชัยนะครับบัพติสตาครับก่อนหน้านี้ที่จะมาทำจิตอาสาทำงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินอยู่ที่หนึ่งครับที่มาเป็นจิตอาสาที่นี่เพราะว่าตั้งใจอยากจะมาทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เลยได้มาสมัครงานที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยแล้วโรงพยาบาลรามาก็เปิดโอกาสได้เข้ามาทำในจุดตรงนี้ที่ต้องการอยู่พอดีเลยนะครับความรู้สึกที่มาทำจิตอาสาตรงนี้สิ่งแรกก็คือการได้รับความสุขความสุขที่เราได้ให้กับคนไข้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราได้ทำงานในสิ่งที่เราตั้งใจและเรารักเวลามาทำงานแล้วเห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยเรามีความรู้สึกว่าผู้ป่วยเขาจะได้รับความสุขเขาจะไม่ได้มีความกลัวในการที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสิ่งนั้นทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขในการที่มาใช้บริการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเราจะมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเรามีการบริการที่ดูแลคนป่วยแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าความสุขเหล่านั้นเราให้กับผู้ป่วยไปเราก็จะมีความสุขในการที่ผู้ป่วยให้เรากลับมาอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงการมาเป็นจิตอาสาเนี่ยมีความคิดว่ามันสามารถที่จะทำให้สมองเรามีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อยู่ในทุกๆวันคิดว่าทำให้มันจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการสมองสมองเราจะมีการใช้ตลอดไอ้เรื่องของการเสื่อมทางสมองเนี่ยคงจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนเลย
2: สวัสดีครับผมนายสมพรชูขำครับเป็นจิตอาสาอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับทำงานอยู่ที่นี่แหละครับแผนกธุรการ OPD ตั้งแต่ปี13แล้วผมเกษียณไปเมื่อปี50ก็ทำต่อเนื่องมาเป็นจิตอาสาครับที่ทำจิตอาสาเพราะมันมีความผูกพันกับโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยเพราะผมทำมานานมากแล้วครับก็ไม่อยากจะใช้เวลาว่างที่เกษียณอายุแล้วก็มาทำประโยชน์ให้แก่สังคมเท่าที่จะทำได้มาทำนี่ก็มีหรือว่ามีเพื่อนฝูงหรือเด็กๆที่เราเคยทำงานด้วยกันก็สบายใจไปด้วยนะครับหน้าที่หลักของผมก็คือดูแลผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยแนะนำให้เขาไปตรวจที่ไหนที่เขาบอกว่าเขาจะไปรอรับผู้ป่วยครับหรือว่าเจอเขาเข็นกันมาอะไรเงี้ยก็ผมก็จะไปสอบถามเขาว่าเขาไปไหนแล้วผมก็พาเขาไปส่งตามหน่วยที่เขาตรวจเพราะว่าเรามาเนี่ยมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาร่างกายและสมองเราก็ได้คุยกับคนนู้นคนนี้หรือคุยกับผู้ป่วยมันได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าแนะนำเขาเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ยังเราก็ได้ออกแรงออกกำลังไปเลยตัวมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยครับแล้วมันก็ได้ความรู้กับตัวเราที่เรายังไม่เคยเป็นถึงเราอยู่นี่ก็จริงเราก็จะถามเขาว่าเป็นยังไงการไงมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยแหละครับถ้าคุณเกษียณอายุแล้วถ้าคิดว่า มีเวลาว่างก็เชิญเลยนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดียินดีต้อนรับครับผม
3: ก็ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านนะครับที่มาช่วยเหลือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและยังเป็นอาสาในสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะครับสำหรับบันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมนะครับยังมีอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับการนอนที่เหมาะสมนั้นจะป้องกันสมองเสื่อมได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะครับ
4: เ การนอนของคนเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันเวลาที่เราหลับนะครับกลุ่มหนึ่งเราจะเรียกว่าเราจะหลับแบบเหมือนกับเราหลับลึกอะเคลิ้มตื่นลึกอย่างเงี้ยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการนอนหลับที่เราเรียกว่าเป็นการนอนหลับที่สัมพันธ์กับการฝันมันจะเกิดสลับไปสลับมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครึ่งหลังของการหลับครึ่งคืนหลังของการหลับการนอนแบบการฝันจะแทรกตัวเข้ามาอยู่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนใกล้ๆตื่นช่วงที่เราใกล้ๆตื่นนอนนี่ความจำล่ะพูดถึงความจำมันแบ่งมาเป็นยังไงบ้างนะครับจะขอพูดถึงเรื่องความจำที่เกี่ยวข้องกับการนอนละกันที่ความจำเนี่ยมันก็จะเราถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะมีความจำแบบนี้ก่อนว่าเมื่อเช้านี้ใครโทรศัพท์มาหาเราเราจะจำได้ละเมื่อมีโทรศัพท์มาเมื่อเช้านี้ใครโทรมาเขาพูดเรื่องอะไรความแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะว่าสมมุติว่าถ้าเราไปฝึกพิมพ์ดีดนะครับวันนี้เราไปเรียนพิมพ์ดีดเราก็ต้องอาศัยความจำที่มันประสานระหว่างสายตาความจำมือนิ้วนะครับว่าจะกดแป้นพิมพ์ดีดอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต่อไปต่อมาเห็นว่าการเรียนรู้แบบเนี้ยไม่ต้องอาศัยการท่องเลยนะครับไม่ต้องเอาตามองแป้นเลยตาเนี้ยมองที่อักษรที่เราจะพิมพ์เนื้อความเราจะพิมพ์นิ้วไปเองโดยอัตโนมัติเขาพบว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ปกติเวลาที่เราสมองเราจำเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนเวลาที่มันต้องได้รับข้อมูลในที่สุดข้อมูลนั้นต้องถูกกักเก็บเอาไว้ในที่สุดข้อมูลต้องตกผลึกนะครับแล้วในที่สุดเราพร้อมที่จะดึงเอาผลึกที่มันตกแล้วเนี่ยขึ้นมาได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเทียบกันระหว่างคนที่ต้องอ่านหนังสือสอบเพื่อจะจำว่าในหนังสือมีอะไรแต่คืนนั้นเนี่ยไม่ให้นอนอดนอนทั้งคืนเพื่อจะอ่านหนังสือเทียบกับคนที่อ่านหนังสือสอบแต่ว่าคืนนั้นก็หลับได้ดีคือไม่ไปอดนอนตัวเองมันอาจจะมีผลในแง่ของการที่จะดึงเอาข้อมูลที่มันตกผลึกเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คือว่าโดยธรรมชาติการนอนจะช่วยทำให้ความจำเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับ

0: คนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเกิดโรคสมองเสื่อมเมื่อเวลาผ่านไปแต่ตรงนี้มันทำให้แต่ตรงนี้เองมันไม่สามารถมาถึงคำตอบที่ว่าเอ๊ะจริงๆถ้างั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยไปทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าณตอนที่เขาเริ่มมีปัญหาการนอนเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องโรคอัลไซเมอร์แล้วแต่เพียงแต่ยังไม่โผล่ออกมาที่จะเป็นมันเด่นทางด้านความจำอาจจะมาเริ่มจากการนอนมีปัญหาก่อนหรือจริงๆก็คือการนอนเนี่ยไปมีผลต่อเรื่องของตัวอัลไซเมอร์แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นทำนองว่ามันน่าจะเป็นไปเร่งมากกว่านะครับไปเร่งทำให้การเกิดโรคเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นนะครับเพราะการเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยพอเสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ศูนย์ควบคุมเวลาคือปกติเนี่ยการนอนเนี่ยของคนเราจะเกิดขึ้นเพราะมันมีนาฬิกาเราเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพในสมองนะครับตำแหน่งเนี่ยอยู่ในสมองซึ่งพอสมองที่เสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยตำแหน่งเนี้ยจะเสื่อมตามไปด้วยพอเสื่อมตามไปด้วยเนี่ยจะชัดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการนอนที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็น2แบบแบบหนึ่งเนี่ยก็คือว่ากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันคือกลางคืนเนี่ยไม่นอนแล้วก็มาหลับเอากลางวันหรือบางทีไม่นอนมา2วัน2คืนเลยแล้วก็หลับที3 2วัน3วันเหมือนกันนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกตามชื่อของอาการว่าเป็นกลุ่มอาการพระอาทิตย์ตกดินพอพระอาทิตย์เริ่มตกดินจริงๆพอตอนเริ่มตอนเย็นนะครับบางคนอาจจะประมาณ4โมง5โมง6โมงหรือทุ่มเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับจากตอนกลางวันที่อาจจะพูดคุยรู้เรื่องดูยิ้มแย้มเนี่ยพอประมาณเป็นเขาจะเป็นเวลาเขาเลยสมมติคนนี้ต้องเป็นประมาณ6โมงก็ประมาณนี้6โมงเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งหงุดหงิดก้าวร้าวพูดไม่รู้เรื่องอารมณ์ออกมาในทางรุนแรงแล้วก็ไม่นอนนะครับนั้นโดยสรุปเนี่ยถามว่าการนอนจะมีผลไงต่อโรคสมองเสื่อมในเชิงการเกิดเนี่ยก็ข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่ามีความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์แต่เพียงแต่ว่าถ้าจะให้เป็นเหตุตรงๆเนี่ยคงไม่สามารถบอกได้อาจจะเป็นเหตุตัวเสริมทำให้อาการเนี่ยเป็นเร็วขึ้นในคนที่พร้อมจะเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เมื่อเป็นมากขึ้นจะมีผลต่อวงจรการนอนของตัวเองนะครับเป็นลักษณะอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นกลุ่มโรคที่เหมือนกับพอพระอาทิตย์ตกดินเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรือว่ากลายเป็นกลางวันกับกลางคืนสลับเวลากันนะครับเป็นลักษณะนั้นเรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1ใน3ของชีวิตทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าการนอนเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโรคเบาหวานนะครับหรือแม้แต่ภูมิต้านทานของร่างกายก็แล้วแต่ถ้าอยากจะดูแลการนอนเนี่ยนะครับจะต้องตัดใจนะครับว่าถ้าถึงเวลาที่เราเริ่มง่วงควรจะนอนแล้วการนอนที่ดีก็คือว่าควรจะตื่นเมื่อเราอิ่มกับการหลับจริงๆนะครับอาจจะบางคนอาจจะ7ชั่วโมงบางคนอาจจะ8ชั่วโมงนะครับคือตื่นโดยที่ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกอันนี้คือการนอนที่ผมคิดว่าโอเคนะครับ
1: แม้ได้ฟังคำแนะนำดีๆจากคุณหมอแล้วนะครับหลังจากนี้ผมคงไม่กล้าที่จะอดนอนหรือว่านอนดึกอีกแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมและหมอน้องฝนนะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หาวิธีการป้องกันในการที่จะบริหารสมองเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมกันต่อครับ
2: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่อนถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนตัว V ตัวใหญ่บ้างครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมครับวันนี้เต็มอิ่มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอนเพราะก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณแม่สุดซ่าอย่างแม่เจนเจนบุญสูงเนินนักร้องเสียงคุณภาพมาชิมของอร่อยกันแบบต้นตลาดยันท้ายตลาดกันเลยทีเดียวพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไตเรื้อรังไปพร้อมๆกันครับกินแบบไหนเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตวันนี้ได้รู้กันอย่างแน่นอน

0: ตลาดน้ำดอนหวายแหล่งของกินของอร่อยริมแม่น้ำท่าจีนท่ามกลางเสน่ห์และวิถีชาวบ้านแบบชิลๆเป็นอีกหนึ่งตลาดน้ำที่นักชิมนักช็อปไม่ควรพลาด
1: ตลาดดอนหวายคุณหมอเคยมาเดินไหมครับ
2: เคยครับเคย
1: พี่จนเคยแล้วเน
3: า
1: ะ
3: 30ปีที่แล้ว
1: จำบ้าทำจริงเคยมานานมากแล้วเงี้ยหรอ
3: นานมากแล้ว
1: หรอนี่ของเยอะมากเยอะมากนี่เราลองแวะร้านนี้ก่อนไหมนะ
3: โอเค
1: แม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: แม่ขายอะไรบ้างอ่ะ
4: ของเชื่อมหลายอย่างสารพัดเชื่อม
1: นี่อะไรขนุนเหรอ
4: ขนุนค
3: ่
4: ะ
3: เพิ่งเคยเห็นขนุนเชื่อม
1: โอ้ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วทำไมแม่ถึงทำอ่ะขนุนเน
4: ี่ยก็แม่อยากขายอ่ะดอนหวายมันต้องมีสารพัดอย่าง
1: มันก็เหมือนมันเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อย
4: อร่อย
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณ
1: คร
3: ับ
1: เดี๋ยวยังมีหลายร้านเลยฮะไปเลยฮะไปเลยครับนี่ร้านนี้ก็ดังมากชื่อร้านว่าโสย
3: โสยขนมไทย
1: โสยขนมไทยนะครับสวัสดีครับคุณโสย
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่นะ
5: โสยนั่นแม่
1: อันนั้นแม่นะถ้ามาโสยจะต้องทานอะไร
5: ขนมลืมกือเลยค่ะ
1: จัดเลยจัดเลยเขาดังมากร้านนี้เขาดังมาก
6: อันนี้คือกะทิเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
6: ข้างล่างเป็นอะไร
5: ตัวนี้เป็นสาคูกับเผือกค่ะ
3: แล้วทำไมถึงลืมกลืน
5: อร่อยจะลืมกลืนค่ะ
3: อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอ
5: ลองทานดู
3: ลองเลยมะ
1: หอม
5: อร่อยไหมคะ
3: หอมอบเทียน
5: ใช่ค่ะ
3: หอมอร่อย
1: ไม่เน้นหวานจัด
5: ขนมทำไม่หวานเลย
6: ไม่ค่อยหวานอันนี
5: ้ค่ะ
1: ดีนะ
5: มาหนูทิ้งให้
1: ดีขอบคุณมากครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เกรงใจจังเลยมีเปียกปูนไหม
5: มีค่ะ
1: ครับผม
3: อีกครับ
1: มาแล้วก
3: ็
1: ชิมให้มันรู้ไป
3: โอเคแ
1: ต่ถามว่าเกรงใจมันก็เกรงใจขอบคุณนะครับจริงๆเลยร้านนี้เขาไม่เน้นหวาน
6: ผมว่าอร่อยนะรสชาติดี
5: อันนี้หยกมณีค่ะ
1: อ๋อเหรอ
5: กินก็จะนิ่มทันที
1: อุ๊ยตายแล้วเกรงใจ
5: ไม่ต้องเกรงใจค่ะมาขนาดนี้แล้ว
3: พี่กอล์ฟอาปะแหมทำเล่น
5: พี่ลองชิมคุณหมออาชิมค่ะ
1: เกรงใจอ่ะตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับเจ้าของร้านเลย
3: คุณโสยค่ะ
1: แม่ตักอะไรอยู่อ่ะ
7: ลูกลานค่ะคือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นลานมากเลยต้อง50ปีนะครับถึงจะได้กิน1ครั้งเพราะว่า
1: ต้นเขาอ่ะเหรอ
7: ต้นเขาประมาณ50ปีเขาจะออกลูกให้เราทาน1ครั้งออกเสร็จต้นเขาก็จะตาย
1: ว้ายอุ๊ยเหรอ
7: ค่ะแล้วลานเนี่ยมันจะมียางทานไปแล้วเนี่ยมันจะบำรุงกระดูก
1: อ๋อ
7: จะทานลูกลานนะคะต้องมาร้านเจ๊สวยค่ะ
3: เท่านั้นแต่ตัวมันหนึบนะ
7: มันหนึบมันไม่เหมือนลูกตาล
1: คล้ายๆแต่ว่ามันหนึบกว่า
8: พี่เจนใช่ไหมโหดีใจค่ะพี่ได้เจอตัวจริงแล้ว
1: ร้องเพลงได้ไหม
8: ถึงจะชนะ
1: เฉียบขาดเฉียบขาดอันนี้คุณหมอจากรามานะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพปรึกษาได้เลย
3: ค่ะคุณหมอเป็นหมอโรคไตค่ะ
1: อยากเป็นไหมครับอยาก
8: ไม่เป็นไม่อยากเป็นแต่พอดีหนูชอบกินรสเค็มซะด้วยสิ
3: ต้องเลิก
6: ค่อยๆลดค่อยๆลด
8: ต้องค่อยๆลดเพราะมันอร่อยไงทานแล้วอะไรอร่อยไง
9: ไม่รู้จักหรอกโรคไตเรื้อรัง

0: แบบไหน
1: คนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ขาดการรักษาจะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังได
2: ้น่าจะเป็นพฤติกรรมการกิน
3: กินเค็มเยอะๆก็น่าจะเกี่ยวกับไต
4: ชอบเลยค่ะชอบรสเค็มมาก
5: เอาละครับคุณหมอครับตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้จักกับไตให้มันมากขึ้นเราเริ่มจากอยู่ตรงไหนก่อนดีกว่าครับ
6: ที่เอวทั้งสองข้างครับ
5: ซ้ายขวา
6: ใช่ใช่
5: ที่เขาบอกว่าเหลือข้างเดียวก็อยู่ได
6: ้ถูกต้องถูกต้อง
5: อย่างบางคนเขาบอกว่าถ้าทานยาเยอะๆไตจะทำงานหนักทำไมอ่ะทำไมไตต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นอ่ะ
6: ไตก็มีหน้าที่ขับของเสียใช่ไหมยาก็เป็นของเสียอย่างหนึ่งบางทีก็มีพิษด้วยก็สะสมในไตแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมไตวายได
7: ้อ๋อเหรอแล้วเรื่องอาหารล่ะคะ
6: อาหารก็เหมือนกันอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนพวกนี้จะเป็นของเสียที่ออกมาทางปัสสาวะครับถ้าเกิดกินเค็มจัดหรือว่ากินโปรตีนสูงๆไตก็ทำงานหนัก
5: โอ้แล้วไอ้โรคไตเรื้อรังคืออะไรฮะ
6: คือเป็นโรคไตที่เนื้อไตค่อยสูญเสียไปถูกทำลายไปแล้วก็ทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็สุดท้ายก็เกิดไตวายแต่เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งบางทีไม่มีอาการ
5: มันไม่มีอาการแม้แต่นิดเดียวเลยครับที่มันแบบ
6: มีบ้างถ้าเกิดไตเสียไปสัก 70%
5: โอ้โห
6: บางคนตัดไตไปข้างนึงฮะไตหายไป 50% ถูกไหม
7: ใช่ครับ
6: ไม่รู้ตัวเลยไม่มีอาการเลยครับ
5: น่ากลัวมันอย่างนี้ไม่มีวิธีเขาเรียกว่าป้องกันไหมครับเพราะว่าอยู่ๆมันจะเป็นมันก็เป็นเลยอ่ะ
6: ส่วนใหญ่เป็นจากพฤติกรรมในโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราควบคุมการกินอาหารให้ถูกต้อง
5: ครับ
6: เช่นเราอย่ากินเค็มมากนักนะเพราะว่าการกินเค็มคือเกลือโซเดียมนะครับมันจะต้องถูกขับออกทางไต
5: ครับ
6: รวมทั้งพอกินเกลือมากๆเนี่ยมันจะบวมน้ำบวมน้ำครับทำให้เกิดความดันโลหิตสูงไตก็ถูกแรงดันสูงหรือว่าไตทำงานหนักว่างั้นเถอะก็จะทำให้ไตเสื่อมเร็วนะครับรวมทั้งการที่เกิดไตวายในคนไข้เบาหวานเป็นเพราะว่าน้ำตาลควบคุมไม่ค่อยดีบางทีกินยาบ้างไม่กินยาบ้างน้ำตาลขึ้นลง
7: ๆค่ะ
6: พอน้ำตาลสูงก็เป็นพิษต่อไต
7: ค่ะ
5: ครับ
8: วันนี้พี่ก๊อฟบอกว่าต้องไปเจอแม่ค้าคนนี้ให้ได้ครับเพราะว่าแม่ค้าคนนี้เสียงเพราะมาก
5: มาแวะกันนี่ฮะติดใจในน้ำเสียง
9: ติดอกติดใจอ่ะ
5: ไหนไปไง
9: ไป
5: ไง
9: ไงติดใจไหมคะหรือ
7: ขอฟังเพลงคุณหมอหน่อยสิ
9: คุณหมอค่ะพอแค่นี้นะคะดีใจมากที่คุณหมอมาเยี่ยมที่ร้านนะคะ
5: เขาหยุดเขาเองเลยเหรอ
9: หยุดเองเลยค่ะเพราะว่าเป็นแม่ค้าที่ไม่ค่อยเหมือนใคร
5: เพราะว่าเราสวย
9: จริงๆแล้ว56ได้ขนาดนี้ก็โอเคไหมครับ
7: โอเคครับ
10: สวยครับสวย
9: ขอบคุณมากค่ะ
5: อันนี้ปลาอะไรครับ
9: ปลาแก้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาที่แคลเซียมสูงแล้วก็จะทานดีมีประโยชน์มากทานให้ดูเลยนะคะอร่อยมากค่ะ
5: ไม่เคยเจอมาก่อนจริงนะปกติเขาต้องแบบว่าอ่ะลองชิมสิคะ
7: ใช่
5: อ
7: ัน
5: นี้มาเดี๋ยวกินให้ดูอะไรอะไรของเธอ
9: แหวกแนวคุณก๊อฟน่ะทานมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอทานเอง
5: เป็นห่วงคือว่าจะจุก
9: ใช
5: ่เออหนักใจแล้วเจ้าเนี่ย
6: อร่อยมาก
9: คือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าอร่อยด้วยเขาทานแล้วร้องเพลงพอมาก
7: มันเกี่ยวไหมเนี่ย
9: เกี่ยวค่ะวันไหนไม่ทานรู้สึกเสียงจะแห้ง
11: จริงอ่ะ
9: จริงค่ะ
5: ขอบคุณนะครับ
9: ดีใจที่คุณหมอทานแล้วก็แบบยิ้มอ่ะ
5: ร้องลิเกขอบคุณคุณหมอหน่อยจะไปแล้ว
9: ขอบคุณคุณหมออีกหนึ่งครั้งที่มาชมดอนวายและขอให้รายการนี้
5: ร
9: ุ
5: ่นใหญ่พาซ่าร
9: ุ่นใหญ่พาซ่าไปได้ไกล
5: เตง
9: เอาแค่นี้เตง
7: เธอกำกับตัวเองได้เลิศ
5: ขอบคุณครับ
9: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ
5: อุ้ยตายลูกชุบ
11: อร่อยด้วย
5: ชอบกินลูกชุบ
7: พี่ก๊อฟตั้งแต่เดินมามีอะไรที่เธอไม่ชอบมาก
11: อร่อยฮะลองเคี้ยวดูสุดยอดไม้ทิ้งนี่เลยครับมีบริการ
7: อร่อยครับอร่อย
5: แล้วก็ไม่หวานมากด้วยเน
11: า
5: ะ
11: ไม่หวานจ้ะ
6: ไม่หวานมาก
5: แล้ว
11: จะขายดีมากค่ะ
5: อย่างนี้คือทานแล้วก็โอเคกับสุขภาพใช่ไหมฮะหมอ
6: ครับครับไม่หวานจัด
11: ไม่หวานจัด
6: ดีฮะกลัวมันมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งได้ด้วย
5: คุณหมอจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคไตมากมีอะไรจะปรึกษาไหมครับ
11: อ๋อไม่เป็นโรคไตฮะ
6: ไม่อยากเป็น
5: นะไม่อยากเป็นนะ
6: ไม่ค่อยอยากเป็น
11: อยากไม่ทานน้ำปลาไม่ชอบน้ำปลา
12: แต่ถามเรื่องกินทานยามากแล้วกลัวเป็นโรคไต
5: อ๋อแม่เป็นโรคอะไรอยู่ตอนนี
12: ้เบาหวาน22ปี
7: อ๋อ
5: อ๋อกลัวว่ามันสะสมงี้ใช่ไหม
6: โอ้ครับยาเบาหวานที่โรงพยาบาลจัดให้ใช่ไหมครับ
12: ใช่ทานของโรงพยาบาลหมดเลยไม่กล้าซื้อทานเอง
6: ครับครับส่วนใหญ่เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยเพียงแต่ว่าเบาหวานต้องควบคุมให้ดีนั่นเองอย่าให้น้ำตาลมันขึ้นกินยาที่แพทย์สั่งอ่ะน่าจะโอเคแล้ว
5: อ่ะแปลว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมฮะไม่ได้สะสม
6: ไม่ได้สะสมฮะ
5: เอานะสบายใจนะแม่นะขอบคุณมากครับยาประเภทที่เป็นพิษกับไตเนี่ยฮะมีตัวอย่างไหมครับยกตัวอย่าง
6: ที่เจอบ่อยเป็นยาแก้ปวดนะยาแก้ปวดข้อคนอายุมากๆชอบกินยาเอ็นแก้เอ็นอักเสบแก้ปวดหลังแก้ยอกแล้วบางทีไปซื้อยาเป็นชุดๆมาจากร้านขายยาก็จะเขียนว่ากินหลังอาหารทันทีดื่มน้ำตาลมากๆยากลุ่มนี้เนี่ยอันตรายก็กินยาสักผมว่า3วัน5วันก็พอหายก็หยุดนะฮะอย่าไปกินติดต่อกันทุกวันจนเป็นเดือนเป็นปีบางคนปวดเมื่อยทุกวันก็กินทุกวันไม่งั้นอันตรายหรือว่าสมุนไพรจีนบางชนิดซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามถอดออกจากตำรับจีนไปแล้วแต่ของเราก็มีบ้างชื่อไคลเคลือตอนนี้ถูกถอนออกจากตำรับยาไทยไปแล้ว
5: อันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
6: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
5: ครับมันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็ม
7: โอ้ยอีกอ่ะ
0: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
10: ังคงอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมแม่เจนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราไม่ได้มาเดินเที่ยวที่นี่ตั้ง30ปีแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ไปช็อปและชิมให้หายอยากดีกว่าครับ
5: มาแวะร้านนี้กันครับขนมตาลป้าไข่
7: คนไหนชื่อป้าไข่คะ
13: ป้าไข่แก่แล้วค่ะอยู่ที่บ้าน
5: ครับผมอ
13: ยู่ที่บ้าน
5: ครับผม
13: ค่ะ
5: นี่คือ
13: พี่กุ้ง
5: พี่กุ้งสวัสดีค่ะ
13: สว
5: ั
13: สดีค่ะ
5: พี่กุ้งเป็นอะไรกับป้าไข
13: ่เป็นลูกสาวค่ะ
5: อ๋อเป็นรุ่นลูกแล้วมาค่ะไหนๆวันนี้ก็มารบกวนแล้ว
13: ค่ะ
5: ขอบุกเข้าไปข้างในเลยได้ไหมครับ
13: เชิญเลยค่ะ
5: อ้าวไปฮะนี่
10: ขอบอกเลยครับว่าวันนี้เราตั้งใจมาฝึกวิชาการทำขนมตาลจากร้านป้าไข่แต่พอพี่กุ้งพูดว่า
13: คนสมัยก่อนบอกว่าทำขนมตาลต้องใช้เวลา3วัน
10: งั้นเราขอแค่ดูไปก่อนแล้วกันครับ
13: อันนี้เป็นวัตถุดิบหลักนะคะลูกตาลปอกเปลือกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเอามาแกะแบะออกมาเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็ทำเหมือนแบบว่าเราซักผ้าเรายีให้มันเนื้อมันออกมาหมดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปกรองมันจะเหลือแต่เนื้อตาลแล้วทีนี้เสร็จแล้วเราต้องมาหมักแป้งสดกับหัวกะทิ
5: ครับ
13: แต่ว่าของร้านป้าไข่จุดเด่นก็คือตรงนี้ค่ะ
7: มันคือ
13: เชื้อลูกแป้งค่ะมันเป็นเหมือนผงฟูสมัยโบราณคนโบราณเขาใช้วิธีการนี้ทำให้มันฟูนะคะแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันมีผงฟูนะคะรวมกับอันนี้คือน้ำตาลตะโนดมันจะเข้ากันยากต้องใส่ลงไปก่อน
5: โอ้โห
13: หมักการนี้นะคะ
5: กว่ามันจะเข้ากันอีก
7: แล้วใช้มือไม่เมื่อยหรอคะอย่างเงี้ย
13: เมื่อยค่ะ
5: ซื้อกินเถอะเชื่อผม
13: เราก็จะใส่น้ำตาลใส่ลูกตาลก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะสำหรับการหมัก
5: ซื้อกินเถอะ
13: ผสมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องตั้งทิ้งไว้นะคะ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงตามสภาพอากาศนะคะแล้วมันก็จะพร้อมหยอดแล้วค่ะเสร็จแล้วการหยอดก็คือของเราใช้เป็นแบบกะลาธนานนะคะ
5: อ๋อเป็นอย่างนี
6: ้ดั้งเดิมเลยเนี่ย
13: ดั้งเดิมค่ะใช้อย่างนี้มาตลอด50ปีนะคะ
5: ครับโอ้โห
13: เร่งไฟแรงนะคะเสร็จแล้ว
5: เสร็จครบทุกขั้นตอนผมถึงบอกคุณผู้ชมเลยครับว่า
7: ซื
5: ้อโอเคพี่เจนทำดีสวยงาม
7: อร่อยจริงนะ
13: ขอบคุณค่ะ
7: อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง
5: ที่ร้านนี้นะครับนอกจากที่จะมีขนมลูกตาลแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นด้วย
13: ที่มันเกี่ยวกับนึ่งๆ
5: เยอะแยะขนมกล้วยขนม
13: ฟักทองมันสำปะหลัง มันม่วง
5: มีโอกาสก็แวะมาแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
7: ขอบคุณนะครับ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับ อันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
6: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
5: ครับ
6: กดมานี่ใช่ไหมมันจะมีเปอร์เซ็นต์ซอสหรือเปอร์เซ็นต์เกลือ
5: 0%
6: แล้วก็นายิ้มฮะ
5: ยิ้ม
6: โอเคแล้วก็จุ่มลงไปจุ่มลงไป
14: ใน
6: น
14: ้
6: ำ
14: แช
7: ่กี่นาที
6: เห็นเลยให้เห็นไหมเกินสุดจะกล้าปุ๊บน่าจะได้บูดแล้ว
5: โอ้โหดีเหมือนกันเน
6: า
5: ะ
6: ก็จะบอกได้ว่าเราจะควรจะทานมากทานน้อยถ้าหน้าบึ้งก็ควรจะทานน้อยหรือหลีกเลี่ยง
5: ผมขออนุญาตนะคุณหมอ
6: กดปุ่มบนแล้วค้างไว้
5: คือกดค้างไว
7: ้กดค้างไว้
5: มันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็ม
7: คุ
5: ณตายทำไมหน้าอารมณ์เสียขนาดนี
7: ้โอ้ยตอบเดี๋ยวขอเสียบปากหน่อยสิคุณหมอคะแล้วการวัดค่าไตเนี่ยค่าไตปกติของคนเราเท่าไหร่ครับ
6: คือเขาจะวัดจากค่าเลือดเรียกว่าครีอะตินีนเรียกว่าของเสียไม่ควรจะเกิน 1-1.2
7: ของพี่เมื่อวานนี้ 1.8 ค่ะถือว่าเยอะไหมคะ
6: สูงเกินไป
7: หมอก็เตือนเพราะคราวหน้าเขาจะต้องไปทำไปทีซีสแกนมันค่อยให้ระวังเรื่องไตรักษาไตก่อน
6: ครับเพราะว่าการฉีดสีที่เวลาทำซีทีสแกนหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาต้องฉีดสีและสีตัวนี้เนี่ยโอกาสจะทำให้ไตเสื่อมชั่วคราวนะประมาณ 5-10%
5: อ๋อเหรอ
6: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้น้ำเกลือเพื่อจะล้างสีออกไป
7: ใช่ครับ
5: โอ้ทีนี้สถิติของคนไทยที่เป็นโรคเนี่ยครับไตเนี่ยติดท็อปไฟไหม
6: ติดนะติด
5: อุ้ยตาย
6: ท็อปซีของเอเชียรองจากญี่ปุ่นแล้วก็ทางจีนนะฮะก็มาเป็นทางไทยกับสิงคโปร์นี่ใกล้ๆกัน
5: มันมีระดับของมันไหมฮะ
6: มีฮะเป็นระดับต้นคือระยะไตที่ 1-3 เรียกว่าไตทำงานประมาณสัก 30-100% เนี่ยเรียกว่าไต 1-3 แต่ถ้าต่ำกว่า 30% เรียกว่าไตระยะท้ายๆแล้วถ้าต่ำกว่า 15% จะอาจจะต้องพิจารณาการล้างไตนั่นคือระยะที่5
5: ล้างไตนี่คือก่อนจะตัดทิ้งถูกไหมฮะ
6: เราไม่ตัดทิ้งนะเพียงแต่ว่าไตมันก็ฟอร์ไปเองไม่ได้ตัดออกเครื่องไตเทียมอยู่นอกตัวแล้วก็เอาเลือดเข้าไปเป็นวงจรก็ไปล้างครั้งหนึ่งประมาณ 2,000 บาทอาทิตย์หนึ่งทำ3ครั้ง
5: ผมว่าดีสุดก็คือดูแลพฤติกรรมการกินหน่อย
6: ไม่เป็น
5: อย่าเป็นแค่นั้นเองนะครับเอาเรามากันที่ร้านเป็ดพะโล้นายหนับนะครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
5: อันนี้นายหนับป่ะฮะ
16: ไม่ใช่ครับเป็นพี่คนรองเขาชื่อหนับ
5: อ๋อ
16: สมัยก่อนเราจะทำเป็นในรูปวงสีก็ใช้ชื่อเขา
5: อ๋อนี่ไง
7: เธอดู
5: นี่ไง
7: ดูดาราทั้งนั้นรูปเธอบ้าง
16: ขายมานานแล้วครับ
5: รูปภาพการันตี
16: ก็80กว่าปีแล้วครับ
5: อุ้ย
16: ตั้งขายตั้งสมัยก่อนตัว6บาทอ่ะ
5: โอ้โห
16: ตอนนี้ตัวใหญ่400แล้วครับ
5: โอ้สุดยอดสุดยอด
7: อยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอครับอ
16: ยู่ตลอดเลยครับ
5: ครับผมนี่เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
16: ครับ
5: จะสามารถปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยแค่เจ็บได้หมดเลย
16: ก็ไม่มีครับเพราะว่าผมออกกำลังกายไปลำวงครับ3ชั่วโมงกว่าเต้นไม่หยุดครับ
5: โอ้โห
16: ความดันไหลดีมากเลยตัวล่าง70ฝ่าเอง
5: โอ้โห
16: หัวใจเต้นประมาณ50-51ครั้ง
5: โอ้ออกกำลังกายตลอด
16: ถ้าต้องช่วยไงต้องช่วย
5: โอ้อย่างนี้โรคไตไม่เป็นหรอกผมว่า
16: ไม่เป็นครับโรคไตเบาหวานไม่มี
5: ทานเค็มไหมทานเค็มไหม
16: เค็มไม่ทานครับ
5: นี่ไงอ่ะไหนๆก็มาร้านของเฮียแล้วผมจะเลี้ยงทีมงานทุกคนอ้าวทุกคนเดี๋ยวกินเลยเพราะว่า
7: จ่าย
5: เดี๋ยวพี่มาเอาเงินกองจ่ายสิอ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองมาชิมกันผมชิมเป็ดแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะครับ
7: เป็นไง
5: เนื้อเขาจะเป็นแบบนุ่มเขียวง่าย
16: นุ่มๆหนึบ
5: ๆหนึบ
16: ไม่ถึงกันเละ
5: รสชาติกำลังดีเนาะหมอเนาะนัวนัวกำลังดีเลยนี่แล้วก็น้ำจิ้มเป็ดอย่างนี้เลย
16: ของเราจะออก3รสฮะ
5: โอ้ว้าวน้ำจิ้มเป็ดอร่อยมาก
16: สูตรนั่นเลยอ่ะต้องใช้ตวงเลยครับ
7: เดี๋ยวพี่จะชิมพร้อมบอกกันเดี๋ยววิเธออร่อยมากอ่ะมันเนียนมากเลยค่ะอร่อยมากเลยอ่ะ
5: อร่อยอร่อยอร่อยดีเลยอ่ะ
7: ไม่คุยแล้วกินก่อน
16: ขอข้าวหน่อยขอข้าวโถนแล้ว
5: คุณหมอฮะอย่างนี้แสดงว่าโรคไตเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละ
6: ครับ
5: มันก็เกิดจากมนุษย์นั่นแหละถูกไหมฮะ
6: เกิดจากพฤติกรรมการกิน
5: เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันยังไม่มีเกลือพวกสัตว์ต่างๆที่แบบอยู่ตามป่าเขาจับมาเขาก็ปิ้งย่างแล้วกินเลย
6: ใช่สมัยก่อนหาเกลือยากก็กินแบบนั้นเลยก็กินผักผลไม้ไม่ได้จิ้มกับเกลือนะก็อยู่ได้ก็คือเพียงพอแล้วปริมาณเกลือในอาหารธรรมชาติมีเพียงพอระดับหนึ่งตอนนี้ที่เรากินเกลือเพราะว่ามันติดที่รสชาติ
5: ค
6: ือคนสมัยก่อนเนี่ยมันมีความระหว่างเกลือกับผักก็คลั่งมีโพแทสเซียมเกลือเป็นโซเดียมมันจะต้องสมดุลกัน โรคภัยก็ไม่เคยมีปัจจุบันเรากินเกลือเยอะแต่กินผักน้อยก็กลายเป็นว่าโรคภัยไข้เจ็บโรคไตก็เลยสูงขึ้นป
5: ั
6: จจุบัน
7: คุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
5: ดอกบัว
7: ดอกบัวบ้านเธอเหรอคุณฝักบัวค
5: ่
7: ะ
5: อาบน้ำเลยไหม
0: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
10: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าครับก่อนจะไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเดี๋ยวขอพาไปที่ตลาดน้ำดอนหวายกันอีกสักหน่อยที่นี่เขามีของกินหลากหลายจริงๆครับ
7: อะไรเอ่ยคุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
5: ดอกบัว
7: ดอกบัวบ้านเธอเหรอคุณ
6: ฝักบัว
7: บัวค
5: ่
7: ะ
5: อาบน้ำเลยไหมไม่ใช่โถพี่จ๋าอันไหนหวานอะดูยังไงเคยไปเอาบางอันแล้วมันฝาดอะ
14: ฝาดก็คืออย่างนี้นี่อย่างนี้อันนี้จะมัน
5: ถ้าดำนี่คือจะไม่ค่อยหวานละ
14: ใช่จะขมละ
5: แต่ถ้าเกิดเล็กๆอ่อนๆนี่คือหวาน
14: หวานลองไหม
5: ลอง
7: บาทเท่าไหร่คะเนี่ย
14: 20บาท
5: โอ้ยไม่แพง
14: อันนี้หวาน
5: ไปเก็บกันแทบแย่ใช่ครับคุณหมอ
7: ลุยน้ำมา
15: โอ้ขอบคุณครับ
5: เชิญครับนี่นะเราไปใส่น้ำแข็งน้ำแดงกินนะอร่อยอันหวานหวานนะ
7: อันนี้ฝาดอ่ะ
14: ไม่ได้ฝาดเขาเรียกขมดีข้างในมัน
7: ใช่ไหม
5: อ๋อต้องเอาออกก่อน
7: อ้าวไม่บอก
5: มันมีไส้ข้างใน
7: จะกินไปแล้วนะ
5: ลืม
14: พี่ลองกินอันนี้ส
5: ิไส้เนี่ยฮะเอาออกก่อน
7: เอาไส้ออกก่อน
14: ค่ะ
5: หวานหวานหวาน
14: ดีข้างในลงเป็นพันเลยนะ
5: ฮะ
14: เหรอ
5: โอ้มันแพงงั้นเหรอ
14: แพงมาก
5: เอาไปทำอะไรอ่ะ
14: ไปต้มน้ำหรือกินขมๆบำรุงหัวใจ
5: ยา
14: ใช่ใช่
15: ภูมิปัญญาไทย
14: ภูมิปัญญาไทย
5: ทีนี้ถ้าว่าเป็นโรคไตละ
15: ครับ
5: อาการที่มันเริ่มแสดงออกมาเป็นยังไงฮะ
6: บางคนก็กินเค็มแล้วจะบวมขาบวมเห็นขาบวมไม่จะเป็นช่วงสายๆกลางคืนแต่ตื่นเช้ามายุบบวมมาบวมที่หน้าตาบวมถ้าอย่างเงี้ยใช่แน่นอนบางคนปัสสาวะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีชาแก่สีส้มสีถ้าสีแดงนี่อันตรายมากคือมีเลือดแล้วหรือว่าปัสสาวะมีฟองมากเป็นฟองเบียร์อย่างเงี้ยไม่จะเป็นโรคไต
7: แล้วทีนี้ค่ะคนที่เป็นโรคไตแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะต้องเปลี่ยนไต
6: อ๋อแต่คือไตคือไตวายแล้วฮะคือไตทำงานน้อยกว่า 15%
5: ครับ
7: แล้วคิดถึงตอนนั้นหาไตไม่ได้ทำยังไงคะ
6: ก็ใช้ไตเทียมรักษาไปก่อนก็คือล้างไตแล้วพอไปขึ้นเข้าบัญชีก็เลยบัญชีรายชื่ออยู่ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติถ้ามีคนเสียชีวิตเขาก็จะดูว่าเนื้อเยื่อตรงกันไหมพอเนื้อเยื่อตรงกันปั๊บคนไหนที่เนื้อเยื่อตรงกันมากที่สุดคนนั้นก็จะได้รับไตก็จะสามารถเอาไตไปให้ได้ไตเข้าไปเป็นไตที่3ปกติเรามี2ไตนี่เป็นไตที่3
7: ใครอยู่คิวท้ายๆก็แย่
5: แต่ของพี่จะไม่เป็นหรอกของพี่จะถ้าจะเป็นก็จะเป็นโรคนี
7: ้โรคอะไร
5: ไตหาหัวจาม
7: ไตหาหัวจามตามหาหัวใจอุ๊ยสตอนี่ยะ
5: คุณหมอครับพอดีเดินผ่านผลไม้เลยแวะถามก่อนเลยผลไม้นี่มีแบบมีอันไหนห้ามทานไหมถ้าคนเป็นโรคไตเนี่ย
6: เขาแนะนำว่าไม่ควรจะทานมะเฟือง
5: มะเฟือง
6: เพราะมะเฟืองมีสารที่ทำให้มันตกตะกอนในไตและทำให้ไตวายได้ไม่ควรจะทานมากเกินไปอันนี้บางคนก็ไปคั้นน้ำดื่ม6ลูก8ลูกมันเลยเข้มข้นแต่ถ้ากินแบบธรรมดากินลูก2ลูกไม่เป็นไร
5: มันระบุได้เลยไหมหมอสีเหลืองสีแดงสีส้มห้ามกินอะไรเงี้ย
6: ถ้าเป็นระยะท้ายๆสีเหลืองไม่ควรทาน
5: สีเหลือง
6: นะมันจะมีโพแทสเซียมสูง
5: โอ้โหและสีเหลืองของอร่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยส้มโอขนุนมะม่วง
6: ทุเรียน
5: โอ้
6: แต่จริงๆผลไม้พวกนี้ก็ดีนะเพราะมันจะป้องกันโรคความไตได้ด้วยป้องกันนะเหมือนว่ายังไม่เป็นกินพวกนี้แล้วก็กินเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทำให้ป้องห่างไกลจากโรคไตโรคหัวใจ
5: อย่าทานอย่างเดียว
7: ซ้ำไม่ดี
5: เอาตายดูสิก็ลองที่ซึ่งว่าเขาจะบอกไหมว่าชิมไหมอะไรอย่างเงี้ยได้จนได้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมชิมให้ก่อน
7: เอาเลยตามไป
6: ครับ
5: อุ้ยพี่จน
7: เป็นยังไง
5: ดี
7: เหร
5: อหวานอร่อยอัน
7: นี้พันอะไรคะลูกอ
17: ันนี้พันข่าวน้ำผึ้งครับ
5: ข่าวน้ำผึ้งอ่ะอร่อยจริงอ่ะ
7: อร่อยจริง
5: อร่อย
6: คุณเจนเป็นโรคประจำตัวอะไรไหมฮะ
7: ภูมิแพ้ครับภูมิแพ้นี่เป็นหวานแต่เล็กๆแล้วก็ปรากฏว่ามันเรื้อรังมากจนทำให้เป็นหอบหืด
5: โอ้ย
7: บางวันคือหายใจไม่ได้เหมือนใกล้จะตาย จริงๆเพราะนั้นยาพ่นยาต้องติดตัวตลอดเวลาซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะมีวิธีอะไรที่จะช่วยให้เจริญหายจากโรคนี้ได้บ้างไหมคะ
6: ก็การออกกำลังกายก็ช่วยนะมีคนที่ไปวิ่ง จ็อกกิ้งเนี่ยหอบหืดก็ดีขึ้น
7: และไอ้โรคเนี้ยมัน

0: าละฮะวันนี้ก็เดินกันมาแบบว่าทุกซอกทุกมุมเลยแวะแทบจะทุกร้านค้าของที่นี
1: ่ก็สนุกดีฮะเป็นบรรยากาศที่ไทยๆนะวิถีชีวิตคนไทยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชุมชนใช่ไหมท้องถิ่นที่เขาอนุรักษ์เอาไว้วิธีการทำอาหารขนมที่ใช้วิธีแบบวิธีดั้งเดิม
2: มันก็มีความสุขคือ
0: นะ
2: ปกติอยู่แต่ในบ้านพอได้ออกมาดูโลกภายนอกบ้างก็ดีสดชื่นดีได้ความรู้เยอะด้วยชีวิตคนเรามันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเวลามีโอกาสพาครอบครัวมานะคะมาปวดหัวปวดตาแล้วยิ่งคนที่กำลังไม่สบายเนี่ยถ้าได้มาเจออากาศดีๆอย่างนี้มาเห็นวิวทิวทัศน์อย่างนี้ทำให้กินข้าวได้นอนหลับสุขภาพก็จะดี
0: นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เจอกันใหม่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่า
2: แอร์ก็ต้องหาซื้ออันนี้มาเก็บติดตัวไว้สิคะทางเนี้ย
1: ตัวนี้เรายังไม่ได้ทำขายอันนี้ทำของสำหรับโรงพยาบาล
0: ก็คือเอาง่ายคือมันเฉพาะกิจอะเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: เอาเราไปเช็ค
0: แต่ว่าก็จะทำมาเรื่อยๆเอาง่ายถ้าเกิดแบบเผื่อมันพงมันพังมันหายเขาก็มีอันใหม่มา
2: แล้วเธอไปเก็บเขาก็จะใหม่อ่ะ
0: ทักทำไมเราเผื่อหมอลืม
3: คุณใหญ่พาซ่า
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินค้าที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมขอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการนี้จะได้นำธรรมะของสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพื่อที่จะพัฒนาปัญญาของเราเพราะชีวิตของเรานั้นจะมีอายุมากอายุน้อยจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาของเรานะเพราะปัญญานั้นนะเป็นการพัฒนาชีวิตของเราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญบุคคลนะจะอยู่ในประเทศใดจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามแต่ถ้ามีปัญญานะในการพัฒนาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขมีความเจริญได้ดังที่เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์นะได้เห็นได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต4ก็คือนะคนแก่คนเจ็บคนตายนะแล้วก็สมณะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่นะพระองค์ก็เรียกว่านึกถึงตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่จะมีทางไหนบ้างที่เราจะพ้นจากความแก่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บมีความทุกข์มีความทรมานพระองค์ก็กำหนดพิจารณาว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้เราพ้นจากความเจ็บไปได้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนตายพระองค์ก็เกิดความสังเวชใจเกิดความสังเวชใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้แต่ว่าน่าจะมีธรรมะหรือน่าจะมีข้อแก้ไขให้เราไม่ต้องตายพระองค์พิจารณาหรือพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต3ข้างต้นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็มากำหนดพิจารณาว่าโลกของเรานะมีมืดมีสว่างมีสีดำมีสีขาวหรือว่ามีของที่ตรงกันข้ามหน้าที่จะมีของที่ตรงกันข้ามทำให้เราไม่หรือว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างและพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตประการที่4ก็คือสมณะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วนะสมณะนะมีกิริยานะอาการมีความสำรวมอินทรีย์นะเรียกว่ากำลังนั่งบำเพ็ญบำเพ็ญเพียรอยู่นะท่านก็กำหนดพิจารณาว่าเอสมณะนั่งทำอะไรหนอนะแล้วก็มีเรียกว่าบุญญาธิการมีบารมีของพระองค์เรียกว่าบารมีของพระองค์นี้เรียกว่าจะเต็มเปี่ยมแล้วได้มาเตือนจิตเตือนใจว่าการออกบวชเป็นสมณะนั้นจะต้องเป็นทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะหรือว่าพระองค์ทรงใช้ปัญญาท่านทั้งหลายพระองค์ทรงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือพระธรรมคำสอนของพระองค์นับถือพระอริยสงฆ์น้อมนำปฏิปทาของพระอริยสงฆ์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องนำวัตตะจริยาแบบนั้นน้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านั้นน้อมนำเอาพระธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเรามีความสุขมีความเจริญเพราะว่า
เราต้องการความสุขด้วยกันทุกคนเมื่อต้องการความสุขแล้วเราจะต้องหาเหตุแห่งความสุขให้เจอเมื่อหาสาเหตุแห่งความสุขได้แล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติเหตุแห่งความสุขโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นก็จะหาแง่คิดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะเป็นข้อคิดนะให้เราดำเนินชีวิตโดยเมื่อตอนที่แล้วนะอัตมภาพก็ได้นะเล่าเรื่องนะพระอานนท์เถระนะซึ่งนะเป็นพระอุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียกว่าได้นะมองเห็นนะแสงจันทร์นะมีความนะรุ่งเรืองนะส่องสว่างมาจากท้องฟ้ามาจากท้องฟ้าแสงของพระอาทิตย์นะมีความรุ่งเรืองมาจากท้องฟ้านะพระมหากษัตริย์นะก็คือนะพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะมีความสง่างามนะพระการุธายีท่านนั่งเข้าฌานสมาบัติมีความงดงามนะเรียกว่ามีนะสรีโรภาสรุ่งเรืองและนะได้นะมองเห็นพระสรีโรภาสนะของอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองนะหรือว่าท่วมท้นนะแสงสว่างทั้ง4ประการนั้นแล้วอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะอนุสนธิเหตุการณ์นั้นอนุสนธิเหตุการณ์นั้นแล้วมาอธิบายมาอธิบายให้พระอานนท์เถระได้สดับรับฟังได้ตรัสเป็นพระคาถาแล้วก็ได้อธิบายว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตมีสรีโรภาสมีรัศมีรุ่งเรืองท่วมทับรัศมีทั้ง4ประการนั้นเพราะว่าเรามีเดชคำว่าเดชนั้นแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าแสงสว่างแปลว่าการเผาซึ่งอกุศลเรียกว่ามีคำแปลมากมายหลายประการโดยตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงจรณเดชกล่าวถึงจรณเดชนะเป็นข้อแรกองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เรานั้นมีเดช5ประการ5ประการก็คือจรณเดชนะคุณเดชปัญญาเดชปุญญเดชธรรมเดช5ประการท่วมทับหรือว่าท่วมท้นเดชทั้ง4ประการนั้นโดยเดชประการที่1จรณเดชได้แก่เดชคือศีลเป็นเครื่องดำเนินไปในตอนที่แล้วก็ได้นะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังว่าศีลนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราตอนนี้นะก็จะเล่าต่อนะก็คือคุณเดชคำว่าคุณเดชนั้นคำว่าคุณะนะแปลว่าเดชคือคุณความดีนะเราเกิดมานี่เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเรามีคุณนะถ้าเราไม่มีคุณนั้นนะเราเกิดมาก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะถ้าเราไม่มีความนะถึงแม้ว่าเกิดนะมาแล้วถ้าไม่มีความดีนะก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นความดีนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราคุณเดชที่เราได้ยินบ่อยๆนะท่านทั้งหลายที่เราได้ยินบ่อยๆที่เราได้ยินคำว่าคุณนำหน้าอย่างเช่นผู้หญิงเ
ชื่อว่าอัปสรก็จะมีคำว่าคุณอัปสรนำหน้าผู้หญิงชื่อว่าประพัสราก็มีคำว่าประพัสรานำหน้าผู้ชายนะชื่อว่าสมชายก็มีคำว่าสมชายคุณสมชายนำหน้าให้เรากำหนดพิจารณาบุคคลเหล่านี้มีคำว่าคุณนำหน้าเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วนะบุคคลนั้นเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วก็จะต้องมีคุณงามความดีท่านทั้งหลายถ้าไม่มีคุณงามความดีนะบางทีเราได้ยินใช่ไหมจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้านะจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้าเลยนะจะมีคำอย่างอื่นนำหน้านะเพราะฉะนั้นคำว่าคุณเดชจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นนะมีคุณนะมากมายนานับประการนับไม่ถ้วนโดยพระอรรถกถาจารย์ท่านก็ได้ย่อนะคุณของพระพุทธเจ้านะเป็นเรียกพุทธคุณ2ก็มีพุทธคุณ3ก็มีพุทธคุณ9ก็มีพุทธคุณ2ประการที่1ก็คืออัตตะหิตะสมบัติได้แก่คุณส่วนพระองค์หมายความว่าคุณส่วนตัวหรือคุณสมบัติส่วนตัวบุคคลที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีคุณสมบัติส่วนตัวหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นญาติพี่น้องนะเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าท้องเดียวกันนะเกิดมาก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะบางทีเป็นแฝดหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเรียกว่าคุณสมบัตินะของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นเรียกว่าอุปนิสัยอุปนิสัยบางทีคนนี้มีอุปนิสัยแบบนี้คนนี้มีอุปนิสัยแบบนั้นคนนี้มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นคนนี้มีลักษณะชอบเรียนชอบขวนขวายก็ถือว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติก็คืออุปนิสัยส่วนตัวหรือเป็นคุณสมบัติส่วนตัวประการที่สองปรหิตะปฏิบัติก็หมายความว่าการประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการที่จะประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ต้องเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวคือเกิดจากจิตใจท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธคุณ2ประการนี้ว่าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นนะพระองค์นะทรงเป็นพระอรหันต์ทรงเป็นผู้นะตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองด้วยสิ่งใดๆก็ตามพระองค์นี้ทรงรู้ทั้งหมดเป็นสัพพัญญูทรงรู้แจ้งโลกเรียกว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติเมื่อพระองค์ได้รู้แจ้งโลกพระองค์ทรงรู้หมดแล้วเมื่อพระองค์ทรงรู้หมดแล้วนะพระองค์ก็ได้เรียกว่ามีพระทัยกรุณาต่อสัตว์โลกก็ได้เทศนาโปรดสัตว์โลกไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่มีบารมีแก่กล้าที่จะบรรลุพระอรหันต์ท่านก็เสด็จไปโปรดหรือพระองค์ส่องคายคือพยานไปว่าผู้ที่มีบารมีแก่กล้าจะมาเฝ้าพระองค์นะพระองค์ก็เรียกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอให้ผู้มี

บารมีแก่กล้ามาเฝ้าพุทธองค์เพื่อพระองค์จะได้โปรดบุคคลผู้นั้นเรียกว่าพระองค์มีพุทธคุณสองประการต่อมาพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธคุณสามประการที่หนึ่งก็คือพระวิสุทธิคุณประการที่สองก็คือพระปัญญาคุณประการที่สามก็คือพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณนี้ก็คือพระองค์ไม่มีกิเลสใดๆในพระทัยแล้วนะเรียกว่าดับซึ่งกิเลสทั้งหมดทั้งมวลนะพระทัยของพระองค์ไม่ขุ่นมัวแล้วนะไม่เหมือนกับปุถุชนคนธรรมดานะมีความโลภความโกรธความหลงนะทำให้จิตของเราเกิดความขุ่นมัวทำให้จิตของเราเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแต่ว่าพระทัยของพระพุทธเจ้านะมีความบริสุทธิ์ผ่องนะไม่มีอย่างนั้นแล้วประการที่สองพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนะท่านทั้งหลายพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดเลยนะว่าโลกเกิดได้อย่างไรผู้ที่เกิดบนโลกนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะโลกจะสิ้นสุดเวลาไหนนะโลกจะเป็นอย่างไรนะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์ทรงรู้นะทรงรู้ทั้งหมดนะแต่ว่าบางอย่างเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วนะมีผู้ไปถามนะพระองค์ก็จะตรัสตอบว่าบางอย่างที่ถามแล้วไม่เกิดประโยชน์นะถามแล้วนะไม่ยังจิตของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์พระองค์ก็จะไม่ตอบเพราะว่าถามไปแล้วนะตอบไปแล้วนะก็จะมีคำถามต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นพระองค์ปัญหาบางข้อพระองค์จึงไม่ตอบปัญหาบางข้อพระองค์เรียกว่าถามตอบให้ผู้ถามนั้นเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นเองปัญหาบางข้อพระองค์ทรงชี้แนะแยกแยะให้ตอบแต่ละข้อแต่ละข้อปัญหาบางข้อพระองค์ทรงให้ตอบไปในลักษณะเดียวกันนี่ก็คือเรียกว่าพระปัญญาคุณประการที่สามพระกรุณาคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นมีแต่ความทุกข์ท่านทั้งหลายความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความป่วยก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์การไม่ได้ในสิ่งที่เราชอบใจก็เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในห้วงแห่งสังสารวัฏพระองค์ก็มีพระกรุณาโปรดเทศนาให้บุคคลนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนำปัญญาไปกำหนดพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องแก้ไขความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนี่ก็คือพระพุทธคุณ3ส่วนพระพุทธคุณ9ก็คือที่เราสวดอิติปิโสนะก็คือสวดอิติปิโสเนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนุตโรปุริสัทธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภควาติเรียกว่าเป็นพระพุทธคุณ9นี่ก็คือคุณเดชองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยท่านทั้งหลายแม้แต่เทวดาก็มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะได้ถวายการต้อนรับองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถามปัญหากับพระพุทธเจ้านะและผู้ใดก็ตามท่านทั้งหลายมีคุณงามความดีจะไปที่ไหนนะ

ไปได้ตลอดไปที่ไหนมีแต่ผู้ที่เชิญไปนะคนที่ไม่มีความดีนะจะมีผู้เชิญไปไหมสมมุติว่ามีงานแต่งงานมีงานไหนบ้างท่านทั้งหลายที่เจ้าภาพว่าเชิญคนไม่ดีไปไม่มีนะเพราะฉะนั้นคือทุกงานนะเจ้าภาพก็จะเชิญคนที่มีคุณงามความดีไปนะอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเรียกว่านะเป็นผู้มีคุณงามความดีนะทำบุญกุศลนะเป็นอย่างมากเรียกว่าวันๆ นางวิสาขามหาอุบาสิกานะเรียกว่าเขาต้องไปงานบุญที่บ้านนั้นงานบุญที่บ้านนี้นะว่ามีแต่นะผู้ที่เชิญไปเพราะฉะนั้นคือว่าคนที่มีคุณงามความดีจะเป็นเกาะป้องกันตัวเองเกาะป้องกันตัวเองนะให้รอดพ้นจากภัยอันตรายเราจะสร้างเกาะป้องกันตัวเองได้ด้วยคุณอะไรท่านทั้งหลายประการที่หนึ่งสร้างเกาะป้องกันตัวเองด้วยคุณวุฒินะเราเกิดมาเนี่ยท่านทั้งหลายเรามีความเจริญนะก็ถือว่าเราสร้างเกาะป้องกันความไม่ดีนะที่จะมาสู่ชีวิตของเราเอาไว้แล้วเราเรียกว่ามีคุณวุฒิมีความเจริญไม่ว่าในด้านของปัญญาก็ดีในด้านของสุขภาพร่างกายก็ดีนะนี่ก็คือคุณวุฒิก็เป็นเกาะป้องกันนะความชั่วในประการหนึ่งประการที่สองก็คือเราทำตัวเองให้มีคุณภาพเราทำตัวเองให้มีคุณภาพนั้นก็เป็นการสร้างนะเกาะป้องกันตัวเองจากความไม่ดีเอาไว้ได้นี่ก็คือเรามีคุณภาพถ้าคนมีคุณภาพนะไปนะคนก็ต้อนรับนะไปไหนนะคนก็ให้ความนับถือประการต่อมาเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์ท่านทั้งหลายเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์นะว่าคุณประโยชน์หรือว่าคุณประโยชน์นะเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์จะไปที่ไหนมีแต่คนต้อนรับประการที่4ทำตัวให้มีคุณค่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านทั้งหลายถ้าเราทำตัวของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นยิ่งตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นผู้คนก็ให้การต้อนรับผู้คนก็ให้ความนับถือและประการที่5สร้างคุณความดีป้องกันอกุศลเมื่อเรามีคุณ5ประการเนี่ยท่านทั้งหลายมีคุณวุฒิคุณภาพคุณประโยชน์คุณค่าและคุณความดีเมื่อเรามีคุณ5ประการนี้ไปที่ไหนเรียกว่าไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนนี่ก็คือคุณเดชประการที่3ปัญญาเดชปัญญาเดชเดชคือปัญญาเราจะอยู่ในโลกนะได้อย่างมีความสุขนั้นก็จะต้องมีปัญญาในการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นนะปัญญาทางโลกก็ดีหรือปัญญาทางธรรมหรือว่าปัญญานะทั้งทางคดีโลกคดีธรรมเราก็รู้แจ้งนะเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแบบนั้นสิ่งนี้เป็นแบบนี้แต่การที่เราจะมีปัญญาได้นั้นจะต้องมีสาเหตุเสียก่อนจะต้องทำเหตุเกิดแห่งปัญญาเหตุเกิดแห่งปัญญานั้นมี3ประการประการที่1ก็คือสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฟังเกิดจากการจดการอ่านการเขียนประการที่2จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดแต่ก่อนที่เราจะได้ความคิดนั้นจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจากนะการจดการอ่านการเขียนการเรียนรู้ซิก่อนจึงจะนำมาประมวลนะเป็นจินตามยปัญญาได้ประการที่3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากประสบการณ์นะ
หรือเกิดจากการลงมือประพฤติปฏิบัติหรือเราแปลให้สั้นๆนะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเคยนะเราเคยทำสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นภาวนามยปัญญาเราเคยทำสิ่งนั้นก็ถือว่าเราเป็นภาวนามยปัญญานี่ก็คือสุตตมยปัญญาภาวนาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดท่านทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่บ้านเราก็ดีต่างประเทศก็ดีหรือจะอยู่ที่ไหนนะบุคคลมีปัญญานะสามารถที่จะเลี้ยงนะตัวเองได้ประการที่สี่นะปุญญาเดชเดชคือบุญเดชคือบุญนี้มีความสำคัญท่านทั้งหลายบุคคลจะมีความรู้มีความสามารถนะมีทรัพย์สมบัติพระสถานมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญแล้วนะถ้าไม่มีบุญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นบุญนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของเราแต่ก่อนที่เราจะมีบุญนะเราก็ต้องสั่งสมบุญมาเสียก่อนการที่เราสั่งสมบุญได้มีมากมายหลายประการแต่เอาเป็นนี่ว่าพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธก็คือนะสามประการประการที่หนึ่งก็คือทานามัยบุญสำเร็จจากการให้ทานประการที่สองศีลามัยบุญสำเร็จจากการรักษาศีลประการที่สามภาวนามัยบุญสำเร็จจากการภาวนานี่ก็คือนะบุญเบื้องต้นที่เรามีความคุ้นเคยหรือบุญละเอียดขึ้นมากกว่านั้นก็คือบุญเกิดจากลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเราภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกภาวนาว่าโทนะหรือเราจะภาวนาอย่างอื่นเพื่อให้จิตนะไม่เกิดความฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นบุญกุศลนี่ก็ถือว่านะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเรานะเรียกว่าเรามีสิ่งของต่างๆมากมายก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญมาในการดำรงชีวิตแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรานะนะประการต่อมาก็คือธรรมเดชได้แก่เดชคือธรรมะเดชคือธรรมะนั้นก็มีความสำคัญคำว่าธรรมะนั้นนะมาจากภาษาบาลีก็คือธระนะแปลว่าการทรงไว้การทรงไว้ซึ่งอะไรท่านทั้งหลายการทรงไว้นะซึ่งความประพฤติปฏิบัติหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเราทำความดีเอาไว้ธรรมะนั้นก็จะทรงความดีของเราเอาไว้เราทำความชั่วธรรมะนั้นก็จะทรงความชั่วของเราเอาไว้การทรงความดีเรียกว่ากุศลธรรมการทรงความชั่วเอาไว้ก็คืออกุศลธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะจึงเป็นคำกลางๆนะเมื่อธรรมะเป็นคำกลางๆแล้วอยู่ที่ใจของเราว่าเราจะเลือกเอาอะไรเรียกว่าอยู่ข้างหน้าหรือมาต่อท้ายคำว่าธรรมะโดยวันนี้เราได้น้อมนำพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญความรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนและจะทำให้เรามีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเราได้ดังรายการพุทธธรรมนำปัญญาก็จะนำเราท่านทั้งหลายให้หลุดพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคจากความทุกข์ด้วยคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยกันในวันนี้นะสัพพพุทธานุภาเวนะ
สัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ทั้งปวงโปรดดลบันดาลให้สาธุชนพุทธบริษัททุกท่านมีความสุขมีความ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องมนเทียนโรงแรมมนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้พระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพรารามกรุงเทพมหานครท่านจะมาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

ขอถวายความเคารพมายังพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณมุนีหรือที่อาตมาเรียกเสมอว่าหลวงพี่เจ้าคุณแต่ก่อนเรียกหลวงพี่บุญมาบางวันก็เรียกหลวงพี่มาแต่ชื่อหลวงพี่มาก็ไปตรงกับแม่สมเด็จพระสุทัศน์ท่านก็งงๆเหมือนกันนะคนละบุรีมันก็ชื่อมีชื่อมาอะไรอย่างนี้นะฮะก็แล้วก็ท่านพระครูพระคุณเจ้าเจริญพรคุณหญิงทิพยวรรณตันตกิจซึ่งวันนี้ไม่สบายใช่ไหมพอคุณหญิงไม่สบายก็ผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะพี่นะพระเจ้าคุณคุณหญิงไม่มาเนี่ยผมอึดอัดนะผมไม่จะเบิกกับใครอ่ะปัญหาแต่ได้มอบให้คุณมนเทียนตันตกิจมนเทียนคนไหนลูกกำลังมาคุณคริมาคุณชรนัทยาในคริมาคนไหนแปลว่าอะไรลูกน้องนาเรียนบาลียังไม่รู้แปลว่าอะไรคริมานี่เหรอภาษาอะไรลูกภาษาคนไหมฮะมันออกสันสกฤตใช่ไหมพี่คริมาใช่ไหมฮะภาษาเทพที่ว่าภาษาคนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไปดูถูกภาษาเทพเข้าใจยังภาษาอะไรภาษาเทพเขามันออกสำเนียงอินเดียหน่อยเคยไปอินเดียไหมลูกไปอินเดียนี่ต้องบ้าตามพีกรัมปัสพูดเสร็จพีกรัมปัส

0: Sumai Aridoy. พี่กรัมปัดสุมาอริดอย
1: อร่อยดี
0: พี่กรัมปัดผัดกรัมปีสุมาใส่หมูอริดอยอร่อยดีผัดใส่รวมแล้วผัดกรัมปีใส่หมูอร่อยดีนะฮะอ๋อทิศนะคุณชรนิตยานะทิศนะคนไหนเป็นอะไรกับคุณคริมาชื่อประหลาดประหลาดพอกันทิศนะแปลว่าอะไรมีอะไรมีเมียสวยดุโหดนึกไงฮะพลังนะโอ้กลัวเขาไหมนะฮะจะกลัวเขาเหรอลงหน้าเห็นที่ไรยังกลัวเลยลูกนะเนสราภาทัพสุวรรณอันว่าเนสราภาถูกไหมฮะท่านทั้งหลายก็สบายสบายยังไม่ต้องนินทาฉันละเอาละเอาละทางนี้นี่แล้ววันนี้ก็มาสวดมนต์กันเดือนละครั้งใช่ไหมพี่ครับเดือนละครั้งปีหนึ่งก็มี12ครั้งที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยมีใช่ไหมท่านแล้วต้อนรับดีวันนี้เรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรหนูแซนด์วิชอะไรนะแฮมแซนด์วิชแล้วข้าวต้มมันจะกินกันยังไงเนี่ยข้าวต้มกุ้ยหรือไงหรือข้าวต้มเครื่องแล้วก็แฮมกับแซนด์วิชโอ้กินกันอุดมสมบูรณ์เนาะสงสารแต่พระท่านนะพี่นะนั่นก็ไม่มีที่จะไปสองมีใจศรัทธาท่านก็มากันไม่มีใครบังคับใช่ไหมท่านมาชุมนุมกันโดยไม่มีใครบังคับเป็นความสมัครใจแบบพระอรหันต์1,250รูปคือเล่นสนุกกันได้เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ท่านความแตกสามัคคีไม่ใช่เรื่องสนุกนะท่านนะสามัคคีเนี่ยมันผลดี10ประการท่านที่อยู่ที่นี่กับที่อื่นต้องจำไว้1สร้างสรรค์ความเจริญ2เผชิญอุปสรรค3หันหักศัตรู4อยู่ด้วยความผาสุกสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกะที่ไหนมีความพร้อมเพรียงกันที่นั่นบันดาลประโยชน์ให้สำเร็จเราจะร้องเพลงสามัคคีชุมนุมร้องได้ไหมร้องได้ไม่ให้ร้องถ้าร้องไม่ได้จะสอนให้ร้องพอร้องได้แล้วใช่ไหมฮะแต่แม่นี้บุญคุณอันยิ่งหลวงก็ต้องหลับตาร้องแล้วก็เปล่งให้มันเต็มที่นี่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงพระโทประกาศมาบุญคุณพ่อแม่ประกาศไปเถอะท่านประกาศไปเถอะท่านความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแล้วก็ต้องสิ่งพ่อด้วยนะไม่ใช่ว่าร้องเพลงแม่แล้วไม่ร้องเพลงพ่อหลวงพี่เจ้าคุณท่านมีแม่อย่างเดียวมั้งทำไมมีพ่อมั้งลองหาเพลงพ่อมาร้องมาสิไม่ร้องใช่ไหมท่านก็พูดเอาก็ได้ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดาชีวิตเป็นของใครท่านของเรามากไปอวดดีนักเจ๊เดี๋ยวไปหลังเมนวัฒน์ศิลป์หน่อยชีวิตเป็นของพ่อใช่ไหมฮะวิญญาณเป็นของแม่นั่นเขาบอกเมื่อออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วเราจึงมีเจ้าของชีวิตสองคนแสดงชีวิตออกจากท้องพ่อก่อนและจึงออกจากท้องแม่พ่อเป็นกาอะไรกาวาลูกกาดำกาวาไข่ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทรไปคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนทนอไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินเป็นเจ้าอ่อนคลอแคร์ท้อแท้จะสอนบินแม่กาเคยร้องไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมแม่กาเอ้ยลูกก็นอนฟังแม่ก็เงียบไป5นาทีแล้วลูกก็หาวเมื่อไรจะมาอีกสักประโยคแล้วก็มาทีละ5นาทีทีละประโยคอายุ3ขวบแล้วเพลงนี้ยังฟังไม่จบเลยท่านแต่หลังพอแม่ขึ้นแม่กาเอ้ยลูกหลับเลยกูไปแล้วนั่นเป็นเพลงอะไรกระทบกระเทียบสามี

0: สามีเนี่ยนะเอามาไข่ไว้ให้เราแล้วตัวมันไปไหนก็ไม่รู้ยายแม่ก็เนี่ยลูกเราลูกเราผัวทิ้งแล้วก็ลูกเรามึงไปได้แต่อย่าลูกกูไปนะปล่อยให้ไอ้กาวาวมันไปหาใหม่และกาวาวก็โชคร้ายท่านไม่มีใครเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นมีลูกอย่าทิ้งผู้ชายคนใดทิ้งลูกเนี่ยหาความสุขไม่ได้ท่านอย่าได้ทิ้งลูกเชียวท่านก็จะมีแต่ละคนใช่ไหมท่านมันง่ายไหมมียังมีลูกยังแล้วอะไรวะไม่มีก็ไม่มียังไม่มีทำไมยังไม่มีและจะตกในภาวะอะไรท่านสังคมผู้สูงอายุถูกไหมฮะมียังลูกแล้วจะลองหาพระแสงอะไรแล้วลูกเธอปล่อยให้มันเกิดยังนี่ลุงหน้าอาบน้ำมนต์ให้รับรองไม่ต้องทำคลิปลูกจริงๆพอจะได้เกิดแต่ละคนมันง่ายไหมท่าน
1: ยาก
0: ยากต้องละขอจากพระขอจากเจ้าบนบานศาลกล่าวหาหมอโอ้จะประคุณขอสักคนเถอะแล้วมันมาง่ายไหมท่าน
1: ไม่ง่าย
0: มันมาไม่ง่ายเพราะยิ่งเราสวดมนต์เราทำความดีท่านวิญญาณผีพุ่งใต้ผีปงผีเปรตผีปอบมันไม่เข้ามามันกลัวมนต์และเทวดาก็เสด็จอายุยืนอีกท่านถูกไหมฮะวันที่บุญมันไม่มากหรอกท่านแต่เรากรวดน้ำให้ทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่เจ้าคุณท่านจะพากรวดน้ำใช่ไหมท่านไอเทวดาซึ่งไม่ใช่ญาติเราก็ได้รับกรวดกับน้ำแสงจะดับอยู่แล้วนะท่านนะจาก500แรงเทียนหรือ3แรงเทียนพอชาวพุทธกรวดน้ำปุ๊บทูตสวรรค์ชั้นฟ้ากูแอปเพียอีกแล้วแสงสว่างปรากฏอีกแล้วมันก็ไม่มาเกิดกับเรานั้นมีโอกาสเกิดไปท่านอย่าไปคิดว่ามีลูกแล้วลำบากมีลูกมันปลูกโผเมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพาม
2: ีลูกเลี้ยงไม่เป็นจะเกิดความลำเค็ญในภายหน้าระวังสังคมผู้สูงอายุแล้วในคนรวยลำบากกว่าคนจนต้องจ้างคนชนชาติอื่นมาปฏิบัติท่านแล้วนี่ถ้าสมบัติมากไม่มีใครดูเลยรับรองถ้าแก่ยายแก่สมบัติเยอะทางที่ดีนะฮะเวลาสูงอายุแล้วไม่มีลูกนะบริจาคให้วัดขายเลยท่านวัดประยูนไม่รับวัดสุทัศน์จริงจริงเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์หากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าพ่อไม่ว่าเลยครั้นลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยญาติโยมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาร้องเพลงค่าน้ำนมแล้วหลับตานึกถึงแม่เราก็ตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่พ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราน้ำแกงเนี่ยน้ำนมน้ำแกงน้ำต้มเนี่ยเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนเมื่อยังเยาว์พอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจถูกไหมตอนเด็กๆก็คุยกับพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้นะฮะพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้แล้วพ่อก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทให้ลูกมีลูกหรือยังคุณมียังผู้ชายที่นั่งแถวสองมีลูกยังเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานกี่ประเภทสองคนนั่นน่ะเคยเป็นม้าให้ลูกขี่ไหม
3: เคยครับ
2: เป็นสิงโตไหม
3: เป็น
2: วัวไหมเป็นควายไหมสารพัดสัตว์เดรัจฉานแหละตามแต่ลูกบรรจาระให้เราเป็นลูกหญิงลูกชายได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านเพราะฉะนั้นแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อต่อเมื่อยังยาวพอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจยามเราเจอแม่นอนแช่หนุนตักกอดด้วยความรักคิกคักสุขใสสุขทุกลูกถามด้วยความห่วงใยมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวเจอแม่แล้วก็แม่สวัสดีพ่อมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวสวัสดีพ่อแม่อยู่ไหนอ่ะเดินข้ามกอพุทธรักษาที่ริมรั้วไปหาดอกมะลิที่อยู่ในบ้านใช่ไหมท่านจะดอกมะลิก็จูบความท้องกันแม่สบายดีเหรอพ่อก็นั่ง
0: กอดสักครั้งก่อน

ข้างหลังพอดีพ่อกอดหน่อยไม่กล้ากอดข้างหน้าก็กอดข้างหลังได้ใช่ไหมท่านเออรู้จักใจผู้ชายบ้างถ้าลูกกอดน้ำตาไหลนะเธอรีบมีลูกและเธอจะรู้คุณค่าของการมีลูกแล้วอย่าลืมมีแทนหลวงน้าทั้งสององค์ด้วยเพราะเราไม่มีลูกนะช่วยกันนะเออของเธอหนึ่งใช่ไหมผมว่าประยูนหนึ่งวสุทัศน์หนึ่งแสดงว่าสามนะเออจริงจริงนั่นแหละมีใครไม่ใส่ใจพ่อตัวแต่พ่อเรานี้ก็ดียิ่งนักไม่ทวงความรักให้ลูกหนักหัวไม่ทวงบุญคุณให้ลูกขุ่นมัวอภัยให้ทั่วกลัวลูกกังวลไม่เป็นไรไปคุยกับแม่แกไปคุยกับแม่แกไปแต่ถ้านะแม่กับพ่อนั่งไกลๆกันนะถ้าท่านแวะกับพ่อก่อนนะยังไม่ไปหาเขานะแม่จะมองเงี้ยยิ่งยุกยิกยุกยิกเอาอะไรให้กันนะแม่จะมองเงี้ยเดี๋ยวเธอมึงเริ่มอิจฉาพ่อแม่นี่คือตัวอิจฉาในบ้านเออให้ลูกยุกยิกให้นั่นเนี่ยนะพอดีแม่ทำท่าเหมือนคุณหญิงคุณนายในโทรทัศน์ช่อง3ช่อง7แม่มาคุยก่อนเลยจะคุยอยู่นี่กันแล้วเอาอะไรพ่อมึงอ่ะโถแม่ไม่มีอะไรให้พ่อบ้างเออให้ก็ได้สะใจที่กูไม่ต้องก็ได้วันหลังอ่ะสวยเลยท่านพ่อก็จะบอกไปให้แม่แกไปเดี๋ยวเรื่องใหญ่เดี๋ยวเรื่องใหญ่ไปเธอลูกไปเออก็เป็นทุกคนแหละท่านเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในท้องของเขามาเขาถือเป็นสิทธิของเขาใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมท่านมียังมีลูกยังพี่มีลูกยังคิดอย่างนั้นไหมฮะตัวอิจฉาในบ้านป่ะยังสิยังเออเพราะฉะนั้นกลัวลูกอภัยให้ทุกลูกกังวลยามแม่เจ็บไข้ลูกไปพร้อมหน้านวดแขนนวดขาเห็นมากมากล้นเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำทั่วทุกคนผัดเปลี่ยนเวียนวนป้อนข้าวป้อนยาพอแม่เจ็บไข้ใช่ไหมท่านเช็ดเนื้อเช็ดตัวพาเข้าห้องน้ำห้องท่าอาบน้ำฟอกสบู่กันยามพ่อเจ็บไข้กลับไม่เหมือนกันไม่ค่อยแข็งขันนวดแขนนวดขาพ่อก็อดทนไม่บ่นสักครากลัวว่าลูกยาจะพาเศร้าใจกลัวว่าลูกๆจะทุกข์กังวลพ่อสู้อดทนน้ำตาไม่หลั่นไม่ไหลปลอบลูกทุกคราวว่าไม่เป็นไรพ่อเป็นไรไหมไม่เป็นไรลูกถ้าคิ้วขมวดเงี้ยไม่เป็นไรแสดงว่ารักษาอารมณ์ลูกไม่เป็นไรยันตายนะพ่อทนได้อย่าไปอาวรณ์ลูกหญิงทั้งหลายลูกชายเจ้าขาจำไว้เถิดหนาอย่าหาว่าสอนพระคุณบิดาเทียบฟ้าอัมพรพระคุณมารดอนเทียบพระธรณีพ่อเป็นฟ้ากว้างใช่ไหมท่านแม่เป็นธรณีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาตมาก็แต่งแทนพ่อไว้แต่งเป็นแหล่ท่านเวลาไปงานพ่องานศพพ่องานพ่อก็ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้นะพ่อให้แต่นี่มันเย็นแล้วท่านเสียงเสริงจะแย่เขาต้มเครื่องสักถ้วยหนึ่งพอใช้ได้ท่านเช้าๆเออเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกถึงพ่อกันบ้างนะแต่ถ้าท่านร้องเพลงข้าน้ำนมนะต้องนึกถึงข้าน้ำเหงื่อบ้างเพราะพ่อกับแม่เลี้ยงลูกมาเท่ากันคนละสีน้ำแม่ก็สีน้ำพ่อก็สีน้ำเสมอกันและเอาทั้งสีน้ำมาสมานกันท่านจึงเป็นอย่างนี้ท่านจึงเป็นอย่างนี้เนี่ยจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นพวกเราเออแม่สีน้ำคืออะไรบ้างท่าน1น้ำนม2น้ำเสียง3น้ำมือ4น้ำแรง4น้ำน้ำนมนมแม่กระแสสายเลือดในกายแม่ผสมเป็นอาหารอันอุดมที่พระพรหมแม่ประทานยามที่ลูกหิวโหยร้องอดโอยแม่สงสารมิกลบ่นรำคาญให้ดูดนมจนสมใจบางครั้งน้ำนมแห้งลูกดูดแรงก็เลือดไหลดื่มเลือดของแม่ไปแม่ทนได้เพื่อลูกยาลูกทวนและหวนคิดโอชีวิตลูกนี่หนาดื่มเลือดของแม่มานะทุกหยาดหยดเกินจดจานมารายน้อยร้อยเป็นพวงน้ำตาร่วงด้วยสงสารอยากรีบไปกราบการนะสองเท้าท่านสองเท้าท่านผู้มารดากราบแนบสองแทบเท้าเอาผมเผ้ากราบเกศารับรองสองบาทาเอาน้ำตาล้างธุลี
เอาน้ำตาล้างเท้าแม่ซะบ้างด้วยความซาบซึ้งนี่คือน้ำนมสองน้ำเสียงแม่เลี้ยงลูกด้วยน้ำเสียงเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานพอวันนี้ไม่มีแม่แล้วท่านนะตั้งแต่อายุ16ก็กำพร้าพ่อแล้วท่านพอวันนี้ไม่มีแม่เนี่ยมันเหงาเหงาท่านมันปลงได้แต่เป็นโรคซึมเศร้าอาตมาตั้งแต่เผาแม่พี่ครับผมตั้งแต่เผาแม่เนี่ยจัดศพ13วันตั้งแต่เผาแม่เสร็จผมคืนนิมนต์หมดเลยนะผมไม่มีอารมณ์เทศนี่เป็นงานที่2นะที่ผมเทศน่ะเพราะว่ารายได้สูง เออแต่พอไม่มีแม่เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากกินเอ้ยปลงได้นะผมแม่อายุ88แล้วเจาะคอมา3ปีแล้วแต่ผมแม่ตายแล้วมันเหงานะท่านนะปลงได้ท่านแต่เราไม่มีใครเลยตะกี้นี่นั่งฟังเพลงเนี่ยถ้าพระพูดมากมันไม่ชวนฉันคุยนะลูกน้องหลวงพี่มันคุยจ๊อกจ๊อกจ๊อกจ๊อกจ๊อกนะฮะคุยจนเราไม่มีโอกาสคิดเออแต่ได้ยินเสียงเพลงข้าน้ำนมเออแต่จากวันนี้ไปท่านไม่มีเสียงแม่แล้วเออเพราะนั้นหลวงพ่อองค์หนึ่งวัดมหันนภารามพระครูพระชนสุพลใช่ไหมพี่อยู่ทันไหมชอยสลานนนใช่ไหมฮะเออถ้าเป็นนักแต่งกลอนอาตมาก็จำได้ตั้งแต่เป็นเองเขาแจกหนังสือได้บางๆท่านบอกเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานคือเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักคือเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานคือเสียงแม่ปลอบไพเราะสนอมานคือเสียงแม่ขานไพเราะสนอเอ่ยเสียงแม่มีสี่กีตาร์มีกี่เส้น6เส้นแม่มีสี่เสียงเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักใครจะกล่อมเพราะเท่าแม่ไม่มีเพราะเอาเสียงพระพรหมมากล่อมนักร้องใดๆก็แล้วแต่นะฮะกล่อมไม่หลับแล้วท่านแต่เสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักและกล่อมให้หัวใจมันค่อยๆนะค่อยๆสงบสงบสงบแล้วก็หลับไปด้วยสมาธิอันสูงท่านจำไว้นะเด็กนี่ในสมาธิสั้นเพราะแม่ไม่กล่อมการมีลูกแต่ละคนเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันตำราเลี้ยงลูกเนี่ยมีกันไหมมีผัวมีเมียไม่ยากแต่มีลูกเนี่ยเคยสร้างตำราเลี้ยงลูกกันไหมตำราเลี้ยงลูกคืออะไรท่านก็อาตมาก็ประมวลกอดกกกล่อมกล่าวส่งเข้านิทราเช้าขึ้นมาต้องปลุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบแสดงกริยาหยาบต้องปรามอย่าทำเลยความเร็วสามให้ลูกเห็นอย่าเล่าความลำเค็ญให้ลูกฟังให้สตังตั้งสติส่งเสริมความดำริริเริ่มของลูกๆทำชอบทำถูกต้องชมเชยกอดลูกให้เคยเป็นกิจวัตรอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์การศึกษานี่คือตำราเลี้ยงลูก16ข้อถ้าจะมีเมื่อไหร่นะมีลูกเมื่อไหร่ลุงนาจะมาสอนเธอไม่แพงอย่างที่คิดลูกในฐานะรู้จักกันแล้วกอดลูกกอดเยอะๆไม่กอดแล้วมันคนเรามันเกิดมาเพื่อการกอดกันท่านกกนอนซ้ายขวาลูกนอนเป็นองคลักษ์ลูกหันไปทิ้งกับพ่อหันไปทิ้งกับแม่พอลูกหลับขยับตูดลูกนอนบนฟูกมีหน้าที่การงานอะไรออกมาทําให้เขาหลับสักคนปิดไฟเขาหลับสักคนเขาจะรู้ว่าเขาหลับท่ามกลางอะไรท่านท่ามกลางองคลักษ์ที่วิเศษที่สุดในโลกกล่าวท่านค่อยๆสอนทีละน้อยละน้อยนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะลูกนะส่งเข้านิทานเขาหลับเช้าขึ้นมาต้องปลุกลูกให้ตื่นกี่โมงให้มีโอกาสขับถ่ายเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วรับประทานอาหารของเสียจะได้ไปท่านเข้าในร่างกายใช่ไหมท่านนั่นแหละมีทุกต้องปลอบถ้าลูกร้องไห้มาปลอบอย่าซ้ำเด็กที่มันมีปัญหาเนี่ยสมัยนี้อาตมาไม่รู้นะสมัยลุงพี่สมัยพระครูนี่มะเด็กข้างบ้านเรานะที่ร้องไห้มานะแม่อุ้ยไปเดี๋ยวถีบกระเด็นอะไรละมึงอ่ะไอ้แล้วสิไปหาเรื่องแล้วดิดึงหม้อไม้ขันหม้อมาใช่ไหมพี่ป้าบนะตีแล้วหมุนด้วยท่านตีไปหมุนไปฮะแล้วโตขึ้นมันทำผิดมันจะกลับมาหาเราไหมท่านเด็กมันจะไม่กลับมาหานะท่านนะและเราจะเสียลูกไปเลยเพราะฉะนั้นลูกวิ่งเข้ามาหาเนี่ยกอดซะก่อนท่านทำแบบแม่ไก่เนี่ยรุ่นน้าเนี่ยฟังเพลงพรพิรมใช่ไหมท่านพรพิรมดาวลูกไก่เคยฟังไหม

นั่นกลายเป็นไงฮะเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกางสองปีกออกคลุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วคุยข้าวออกเผื่อต่างคุยเหยื่อออกให้แม่ไก่ลูกไก่ไร้ทุกสิไม่มีสุขใดเข้าแล้วเหยื่อเฉียวโฉบเนี่ยลงมาที่ทำไมฮะปึ๊ดเห็นมาแล้วไอ้ลูกร้องปุ๊บน่ะวิ่งเอาปีกกันลูกแล้วท่านจิกหลังกูถ้าอยู่บนฟ้าปีกมึงแข็งถ้ามึงลงดินตีนมึงอ่อนแต่อย่ารังแกลูกกูยอมให้จิกตีนั่นมีลูกเนี่ยท่านนะจำไว้ถ้าลูกร้องเข้ามาหาเผชิญภัยต้องกอดการสมเป็นคุณพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าข้าเลยไปพอน้ำตาแห้งเนี่ยท่านยังไม่แห้งแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเรื่องอื่นเดี๋ยวแม่จัดการเองเดี๋ยวพ่อจัดการเองไม่ใช่ควงปืนไปยิงมันนะท่านนะเด็กทะเลาะกันเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันอย่าถือเป็นหมากัดกันแมวกัดกันเด็กทะเลาะกันนะเลี้ยงนกแล้วแมวไปกัดนกอย่าไปฆ่ากันตายเพราะเราเลี้ยงสัตว์ที่เป็นศัตรูกันเลี้ยงสัตว์คู่ศัตรูกันนั้นยังไงมันก็ต้องมีปัญหาอย่าให้คนมีปัญหาอย่าไปควงปืนแล้วไปยิงนะไปทำความเข้าใจกันเดี๋ยวเด็กมันดีกันมันก็ดีกันเองแหละอย่าเอาเด็กเป็นอารมณ์หน้าแหกตาแหกมามันก็เล่นด้วยกันมันหมาเล็กกัดกันใช่ไหมท่านมาเล่นในการกันธรรมดาท่านปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญไอ้เสียงกุ๊กกุ๊กมันเหมือนกันนะถ้าเสียงกุ๊กกุ๊กเช้าๆเนี่ยปลุกลูกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแม่ไก่จะบอกลูกกุ๊กกุ๊กลูกลุกลูกลุกค่อยๆลุกเธอลุกเช้าแล้วไม่ใช่เตือนแหกตาดูสิกี่โมงแล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองกันเฮ้ยตายเลยท่านเด็กประสาทแดกตั้งแต่เช้าอ่ะฟ้าผ่ากลางบ้านทุกวันไม่ได้กุ๊กกุ๊กเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กลูกลุกเถิดเจ้าตื่นเช้าเร็วเข้าจะเกิดโภคผลแม่ไม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินไก่มีนมไหมท่านไก่เห็นตีนงูเห็นนมจริงไหมไม่จริงไก่เห็นตีนงูไอ้ไก่มันนึกไอ้หางงูงูนี่มันเร็วชิบหายเลยจะแล้วตีนมันเยอะพอจริงงูมีตีนไหมท่านไม่มีงูเห็นนมไก่งูไม่เคยเลี้ยงลูกแต่ไก่มันเลี้ยงลูกมันไงมันโตแสดงนมมันเยอะพอจริงไก่มีนมไหมท่านไม่มีแต่มันว่าปลุกลูกมันแม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินแต่ว่าลูกคนทำตนประมาทขี้เกียจอึดอาดต้องพลาดทรัพย์สินสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายอาจินเมื่อพ่อแม่สิ้นหากินไม่เป็นแม่ไม่มีโรงครัวนะลูกนะแม้กระทั่งอะไรลานวัดใช่ไหมพี่เดี๋ยวนี้วัดเขาลาดอะไรนะซีเมนซีเมนลาดซีเมนท่านแล้วไก่ไปหากินที่ไหนท่านไม่มีพื้นดินเลยถึงขนาดนั้นอ่ะมันจิกพื้นซีเมนท่านจนแม่มันปากด้วนปากเลยครึ่งเดียวจะเล็บตีนด้วนไม่มีอะไรไม่มีดินให้มันคุยกินท่านน่าสงสารนะมันคุยให้ลูกมากินไม่กินแล้วกินทรายไปก่อนลูกเอาไปบดอาหารใช่ไหมท่านหนอนจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ปลูกอะไรปลูกต้นมงต้นไม้ให้ดินมันมีปุ๋ยบ้างจะได้คุยกินหนอนมันบ้างสงสารมันนกนะนกกาไก่อะไรนะสงสารมันท่านแต่นี่ไก่ไอตัวพ่อล่ะตัวพ่อออกไปดูแหละออกไปเซอร์เวย์หนทางใช่ไหมท่านพอลูกตื่นหมดแล้วก็บอกลูกโอกอีโอกโอกตื่นเช้าจะมีโชคถูกไหมฮะตื่นเช้าจะมีโชคไอ้ลูกที่เชื่อแม่ตื่นมาก็ไปหากินไอ้บางตัวไม่เชื่อแม่นะตัวอื่นไปหมดแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไอ้ลูกบางตัวนั่งเนี้ยไม่ไปซึมเศร้าเขาออกไปหมดแล้วซึมเศร้าเมื่อคืนเล่นคอมพิวเตอร์ดึกแม่กดแชทดึกไปหน่อยไม่ไปอ่ะพ่อมันด่าอยู่ไปก็รกโรคไอ้แจมก็ด่าลูกมันอ่ะไอ้ตัวพ่อหาไม่พอแดกหาไม่ทันแดกใช่ไหมหรืออาจจะบอกว่าตื่นมาสู้โลกเราสู้ไหมท่าน
เราก็ต้องตื่นก่อนใช่ไหมท่านแล้วนี้เป็น AEC มีหูทิพตาทิพโอ้โหท่านโลกใบนี้ as the future catches you ถูกไหมแปลว่าอะไรอาตมาแปลภาษาไทยไม่ได้ เพราะมันอยู่ในนี้เลยใช่ไหม as the future catches you เพราะอะไรเมื่ออนาคตกำลังไล่ล่าคุณมันหมายไว้เลยว่าอีกหน่อยก๋วยเตี๋ยวชามละ100ลูกชิ้นก็4ลูกเหมือนเดิมหมูบางๆแต่กว้างๆถ้าน้ำเยอะๆเดี๋ยวนี้กาแฟที่ในโรงแรมถ้วยเท่าไหร่ท่านอาตมาไม่เคยเชื่อเป็นเด็กอายุเป็นเนี่ยอายุ12น่ะอ่านนะพี่ครับผมอ่านหนังสือบางกอกอ่ะติดนิยายเขาบอกกาแฟที่ญี่ปุ่นถ้วยละ60บาทพระเจ้ากาแฟ60บาท60บาทกูซื้อข้าวได้ถังนึงข้าวสารกาแฟอะไรถ้วยละ60บาทในเมื่อเราซื้อโอยกขวดนึงถ้าท่านบาท50เดี๋ยวนี้กาแฟถ้วยเท่าไหร่ท่านกาแฟต้มถ้าบลูมาร์เทนใช่ไหมฮะถ้ากาแฟจากอิตาลีฝรั่งเศสมันมีหลายตระกูลใช่ไหมท่านถ้ากาแฟแบบอะไรโกปี้ก็กินได้ท่านเดี๋ยวอาตมาไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้กินแล้วเจ็บคอท่านถ้าแต่เป็นชั้นล่างนะกินกาแฟธรรมดาเจ็บคอที่มันขายมามันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องมันสอนลูกนะเพื่อไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่กงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนานขันอาสานายมายาหย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมตื่นมาต้องขยันตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยบอกลูกมันเดี๋ยวไอ้พวกมีปีกมานะมันเอาไปกินหมดเรามันก็บินได้เหมือนกันท่านแต่ไม่เหมือนกันตรงบินไม่ไกลไปไม่สูงนั้นเราต้องตื่นเช้ากว่านกขันมีความหมายอยู่เราเป็นตัวอย่างขันอาสางานเกิดมาเป็นคนในสองโลกทั้งท่าถึงเขาไม่ใช้ก็อาสาทำได้ไหมเขาจะว่าเสือกเสือกให้มันเข้าที่เสือกเพื่อเป็นไปอาสางานท่านขันแข็งเฉาจะจุกมีโอกาสแข่งขันเขาไหมท่านเห็นเขาเก่งเนี่ยหนีคนที่กวดตามให้ได้แซงคนข้างๆให้พ้นนะแซงคนที่เสมอไล่พ้นน่ะวิ่งนำหน้าคนที่นำหน้าเราให้ได้ชนะหัวใจของการแข่งขันโรงแรมมณเทียนเป็นไงท่านโบราณไหมมณเทียนสัญลักษณ์กับโบราณใช่ไหมท่านมันสื่อไปทางพระเจ้าใช่ไหมท่านสื่อไปทางองค์พระศิวะองค์พระศิวะอยู่ปราสาทหรือมณเทียนที่สถิตของพระเจ้าเขาเรียกมณเทียนใช่ไหมพี่ในวังมีหออะไรท่านหอมณเทียนธรรมนั่นแหละโรงแรมใหม่ก็ขึ้นไหมท่านหรูหราของเรากลายเป็นโรงแรมเหมือนกึ่งโบราณใช่ไหมท่านแต่มันดูไออุ่นมันดีอ่ะกลัวเขาไหมกลัวไหมกลัวเขาไหมนะท่านกลัวใครไหมแข่งขันเขาไหมที่นี่มีดีอะไรท่านที่มันแตกต่างจากเขาหนึ่งชื่อโรงแรมดีท่านสองอายุของโรงแรม since กี่ปีแล้วท่าน since 49ใช่ไหมท่านเออ49ปีคนอยู่ได้49ปีไม่ใช่เล่นๆนะท่านนะฝรั่งบอก since ท่านไปเขียน since ป่ะถ้าไม่เขียน since นะฝรั่งจะไม่เชื่อถือเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีของฝรั่งที่ข้างกล่องจะมี since ซื้อนาฬิกามาเลยก็ since นะขนมมี since ไหมท่านช็อกโกแลตมี since ไหมมี since หมดเป็นเครื่องรับรองของเขาคุณภาพสูงไปเขียนซะนะแล้วฉันหวังว่าฉันมาอีกครั้งใจคำว่า since ยกเว้นว่าไม่ให้มาแล้ว นะตัดท่อน้ำเลี้ยงซะแล้วขันแข็งคำว่าเช้าจะจุกไม่ใช่เขาดีแล้วเราแพ้นะทนาจงแข่งขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวใครจะทำงานขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวนะหนึ่งเพื่อความสะอาดสะอาดสองเพื่อให้เกิดนะคนมองดูคนมองไหมตรงไหนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของโรงแรมที่จะถ่ายรูปได้มีไหมทำเนียบขาวมาถ่ายรูปทั้งทำเนียบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านแต่ใครไปเยี่ยมประธานาธิบดีจะต้องถ่ายรูปคู่กับท่านป้ายทำเนียบขาวต้องถ่ายตรงนั้นมุมนั้นมีที่ถ่ายรูปโรงแรมไหมไม่ใช่กำลังไปยืนถ่าย

รูปนะฮะไอ้นี่ยืนอยู่นั่งโรงแรมนะพอถอยหลังไปรถชนโครมใช่ไหมต้องมีที่กระถ่ายรูปด้วยนะเพราะเขาอาจจะเก็บความภาคภูมิใจมุมไหนของโรงแรมมนเทียนหรือสัญลักษณ์ต้องมีที่ถ่ายรูปเออนั่นแหละต้องแข่งขันกับเขาผู้หญิงแต่งตัวเพื่ออะไรท่านหนึ่งภาษาสะอาดใช่ไหมท่านพอร่างกายสวยงามจิตมันก็ประพิมประพายไปด้วยสองแต่งเพื่อให้เป็นวาสนาแก่สายตาคนที่แต่งตัวกันมาสวยๆเนี่ยอาตมาขอบคุณทุกคนนะญาติโยมนะฮะขอบคุณทุกคนโยมที่แต่งตัวสวยทั้งที่นี่และที่บ้านและชื่นชมทุกคนเพราะทำให้สายตาอาตมามีวาสนารูปร่างไม่สำคัญเท่าการแต่งตัวและเข้าวัดเข้าวาแต่งให้มันเต็มที่เขาจะได้รู้ว่าเอาสิ่งที่เรามีไปบูชาพระและให้เกียรติพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางว่าท่านรู้จักโยมที่ดีเงินไม่สำคัญเท่ากับคนมียศแต่งยศไปนะไม่มียศแต่มีเงินประดับให้แพรวพรายไปท่านสร้อยไข่มุกนะอยู่โรงแรมสายเดียวนะท่านพอไปวัดสัก 4-5 สายมันทับเส้นประสาทให้หน้าเขียวท่านใช่ไหมทองหยองแล้วก็ใส่ไปท่านเออให้เกียรติพระบ้างแล้วสวยไหมท่านสวยและผู้หญิงที่จะสวยมีการแข่งขันคือกลัวจะแพ้อีนังนั่นใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันใช่ไหมท่านมันจะมีการลงผ่ากรามตัดกรามทำจมูกเจ็บไหมเจ็บสิวขึ้นใต้จมูกเม็ดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลพร่าพร่าทำเวลาบีบเนี่ยมือสั่นนะผู้ชายจะรู้ใช่ไหมท่านเออยิ่งขึ้นมานะเป็นสายบีบกระจกเนี่ยมือสั่นปังโดนกระจกเสียงดังปังโอ้โหผู้หญิงมันลงทุนต้องขอบคุณเขาเพื่อดาราดาราเนี่ยใครไปทำหน้าตามาเนี่ยนะอาตมาขอบคุณเออแล้วจะมีการแข่งขันแข่งขันในหน้าที่การงานให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวนั่นแหละและการไปสอนอย่างนั้นไม่ใช่จะจุกไม่ใช่ว่าเขาเลยไปแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะไม่สู้กันท่านขันขำเป็นสุขสนุกสนานเออไก่มันมีเหงาไหมท่านก็กิ๊กก็กิ๊กจิ๊กนะเออพ่อแม่เขี่ยอาหารพ่อเขี่ยอาหารลูกก็กินเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บละแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บแล้วมันคุยกันสนุกไหมท่านแล้วฟังภาษากันมันสนุกสนานเกินมาเป็นคนนะท่านเออจะมีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆสิท่านในไลน์มีเรื่องดีๆไหมท่านเรื่องตลกมีไหมก็อ่านแต่เรื่องตลกตลกไม่ใช่ชั่วช้าละมกใครพูดเรื่องตลกเนี่ยแต่มาชอบนะดูหนังฆาตกรรมไม่ดูท่านถ้าดูก็หนังสืบสวนหนังอะไรเนี่ยดูถ้าหนังพกปืนพกมายิงปังปังปังปังปังนะไม่เอาโมปอบุญจินดูใช่ไหมหนังสืบสวนดูหนังที่ขึ้นศาลดูเพราะมาแล้วมันรับเหล่าปัญญาเราและตลกต้องดูไม่ดูก็ฟังคนเขาเล่าเรื่องตลกมีความสุขแล้วไปคุยคนอื่นนักโทษคนหนึ่งเขาจะโดนประหารธรรมเนียมนักโทษเขาประหารเขาต้องให้พระไปเทศใช่ไหมเคยไปเทศบ้างพี่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาต้องให้หนึ่งให้ทำบุญก่อนเอาแบบอะไรท่านลูกเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพ่อตายแล้วเอาเงินไปใช้หมดสุดท้ายแล้วก็ท่านไปเข้ากับกลุ่มลักขโมยราชการจับได้ก็ประหารชีวิตขณะที่อะไรท่านขณะที่แห่ไปเนี่ยในเมืองเป็นการประจานคนชั่วแล้วเช้าวันนี้จะประหารเช้ามืดแห่แล้วท่านประจานอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโสเภณีคนหนึ่งชื่อสุริสามันยืนมองนี่ลูกเศรษฐีคนนี้นี่ตอนเขามีเงินเขามาใช้บริการเราเขาทิปเราวันนี้เขาโดนประหารเลยก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เคยใช้บริการเราก็ถามความโอ้ไปเข้ากลุ่มโจรและโจรพาไปปล้นและคนไม่เคยปล้นพอเขาปล้นกันเขายิงเขาฟันกันเป็นลมตำรวจได้จับได้ต้องโทษประหารโดนนี่ช่วยฝากขนมให้เขาสองก้อนบอกผู้หญิงคนนี้ให้ฝากไหมให้กินก่อนตายบอกเพชฌฆาตด้วยขอให้เขากินก่อนตายพอเอาเข้าคือคาท่านนั้นก่อนจะมัดมือประหารใช่ไหมท่านเพชฌฆาตก็ไอ้อมาตย์คนนี้เขาไปให้แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ฝากขนมมาให้กินสองก้อนเนี่ยมันหลับตานึกก่อนเราจะตายยังมีผู้หญิงใจดีมาให้กินแต่พอบิขนมจะกินท่านพระมายืนข้างหน้าพระอะไรพระโมคคัลลานะมายืนข้างหน้าเลยท่าน

บิณฑบาตผ่านมาพอดีมันพอดีกันท่านถามพระชคาสมณะองค์นี้คือใครบอกพระโมคคัลลานะอ้าวเคยได้ยินเขาคุยกันในเมืองว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เป็นพระเสาฝ่ายซ้ายพุทธเจ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายเคยได้ยินคำว่าบุญแต่ไม่เคยทำเลยทำบุญดีกว่าไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรท่านพออธิษฐานใส่บาตรเสร็จพระโมคคัลลานะคล้อยหลังท่านผูกตาภาพพระหมดจากลูกตาเลยฉับตาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดานี่เขาทำเนียมตรงนี้มาท่านขอดประหารไอ้นักโทษคนนี้ก็เหมือนกันนิมนต์พระมาพระก็ไม่รู้ว่านิมนต์นักโทษประหารที่ไหนไปถึงอ้าวเฮ้ยมึงมาโดนคดีประหารได้ยังไงเนี่ยคนเฉียงเฉียงกับวัดโดนคดีฆ่าเมียตายท่านยังทารุณกรรมฆ่าเมียตายเฮ้ยไม่เทศแล้วมึงทำไมไปฆ่าเมียมึงเล่ากูนึกว่าใครนะมึงเองเหรอครับทำไมต้องฆ่าเมียล่ะเมียผมเจ้าชู้สำส่อนผมต้องฆ่าทิ้งเอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันเด็ดไม่ได้พ่อต้องฆ่ามันสำส่อนไปทั่วหมดก็มันไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วมึงหึงมาป่ะไม่ได้หึงแต่โกรธมันโกรธเรื่องอะไรก็เมียผมเป็นเอสแล้วไปบ้านนอนของผู้ชายก็เอาเอสไปติดเขาสิจริงก็เปล่าวะจริงลุงพ่อพูดจบพระหงายท้องตึงสลบไปเลยก็คุยอย่างนี้มันไม่ได้ไงท่านนี่ไปโอ้โหนั่งกันนั่งอีกนั่งเราปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีอารมณ์สดชื่นเลยท่านใช่ไหมเออวันที่เรามาไปอยู่ใช่ไหมพี่เออก็ท่านผู้ฟังก็ฟังไปเถอะใครจะว่าแต่มาบ้าบอก็คนมันบ้ากันแล้วนะท่านแต่บ้าไปพี่ภัยใครใช่ไหมเกิดมาเป็นคนก็เออเล่าอย่างนี้นะบางคนหน้าหุบนะท่านนะยิ่งเครียดใหญ่เลยมาฟังธรรมะนี่แหละท่านลบรอยย่นระหว่างคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นหนึ่งแล้วที่ปากซะบางคนน่ะบางคนหน้าหุบเงี้ยเป็นผู้นำได้ยังไงท่านหน้าบึ้งตลอดมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่ใช่ไหมทัศนคติในการอยู่ร่วมกันเออมาเพราะนั้นขันคำเป็นสุดสุดขันอาสานายไม่ยัดยานการจะได้ดีนายใช้งานอะไรอย่าอิดเอื้อนเบือนหนีอย่าเอื้อนนะฮะเขาใช้เราในงานยากคืออะไรคือคะแนนท่านผู้ชมจำไว้นะบอกเลยงานใหญ่งานยากเนี่ยคือคะแนนของเราถ้าทำสำเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณมากงานเล็กๆอย่าไปจับถามลุงพี่เจ้าคุณดูสินะเออผมเคยไปงานอะไรงานอะไรสวดมนต์ไหมไม่เคยหลวงพี่นิมนต์พระเดชพระคุณบอกพี่ขอร้องทีเรียกลุงน้องว่าได้มาเนี่ยพระเดชพระคุณเนี่ยผมบางทีเรียกใต้เท้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยเหลือเกินอาตมาก็ดีใจว่าใต้เท้าแท้ๆใต้เท้าท่านใต้เท้าว่างหรือเปล่าเราก็นึกว่าท่านนอบน้อมถ่อมตนเปล่าเราท่านอยู่ใต้เท้าท่านเออบอกเรียกลุงน้องบ้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้างานเล็กอย่าไปทำท่านเอองั้นใครนิมนต์ไปไปเมื่อวานเขาวัดสะเก็ดพี่ไปใช่ไหมก็นิมนต์พระ200กว่ารูปใช้พัดยศด้วยไปท่านส่งกับข้าวไปก่อนเพื่อนกันเจ้าคุณเจ้าวัดสะเก็ดส่งกับข้าวไป6อย่างเลี้ยงพระเลี้ยงคนได้300คนพกก่อนงานเออผมเมื่อวานก็3โมงก็ไปไม่เอาพัดไปถึงเอาของขวัญไปฝากเดี๋ยวผมเดินรับแขกก่อนนะผมเป็นคนดังท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมรับแขกแทนนะฮะพอใกล้ๆ4โมงครึ่งรุ่นนี้ไปนี่ฉันก็แชวบกับงานสวดมนต์ก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนแก่ฝูงท่านแต่มันง่ายไปหน่อยมันต้องงานยากๆแบบนี้งานยากไหมท่านนี่งานยากเอองานพูดไม่ใช่พูดกับท่านนะพูดกับคนงานยากพูดให้คนกตัญญูนี่งานยากท่านทราบซึ้งพระคุณแม่ในงานยากแต่มันเป็นงานถาวรรายได้วันนี้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่นักบริหารรุ่นใหม่เขามีมโนธรรมมากกว่ารุ่นเก่าใช่ไหมเพราะเขาถูกฝึกมาดีแล้วท่านนะเออนั่นแหละแต่ว่าประชาชนดูแล้วไหมกำไรของเราคืออะไรท่านคือการที่คนกตัญญูและประเทศชาติตัวเขาจะไปรอดครอบครัวจะไปรอดนั่นเขาให้งานใหญ่อะไรจะไปอิดเอื้อนท่านผู้ชมจะไปอิดเอื้อนเฮ้ย
กูอีกแล้วฉันอีกแล้วเบื่อจังเลยจังเลยอ้าวถ้าเขาไม่ใช้เขาไปใช้คนอื่นแล้วท่านจะเศร้านะจะเศร้าไม่มีผลงานเพราะนั้นขันอาสนะไม่ใช่อย่างขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมฝนจะแดดจะออกไก่ต้องหากินเพราะไม่มีใครเลี้ยงเราถ้าใครเลี้ยงเราแสดงเขาต้องการฆ่าเรายิ่งไปไก่ป่าใช่ไหมท่านต้องเผชิญผจญเพราะนั้นไอ้ที่แม่ใช่ไหมท่านเพราะฉะนั้นเสียงแม่กล่อมไพเราะสนุกนักเสียงแม่ทักไพเราะสนุกหวานแม่ทักเพราะว่ากลับมาแล้วยังกลับมาแล้วลูกไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าแม่ไปทักนี่งงนะท่านนะงงไม่มีรีเซพชันที่บ้านเขาเรียกรีเซพชันใช่ไหมท่านผู้ที่ต้อนรับใช่ไหมฮะทำไปเสียงแม่แม่อยู่ไหนน่ะลองนั่งเฉยๆดูสิท่านมันจะเดินคล้ายๆหมาบ้าวนอยู่เงี้ยมันก็แม่อยู่ที่ไหนพันจริงมันก็เห็นน่ะแต่ไม่ทักมันน่ะทิ้งกระเป๋าโคไม่อยู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นไงลูกทักแล้วแม่ไม่รับอ่ะแม่ไม่ทักหนูเอาแต่ถ้าทักมันซะหน่อยนะชื่นใจลูกชื่นใจท่านแล้วเสียงแม่ทักพระรสนหวานเสียงแม่ปลอบพระรสนหวานร้องไห้อะไรมาแม่ปลอบมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมกอดซะก่อนถ้ามีแผลจับที่แผลปากอ้าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเอาเงียบซะลูกโอ้เป็นแผลแม่ไม่เป็นไรลูกไหนๆได้เป็นแผลตรงเนี้ยเนี่ยเลือดเต็มไปหมดไม่เป็นไรลูกโอมเพียงเสียงร้องไห้สงบลงไหมท่านสงบลงไหนใช่ไหมเจ็บไหมลูกยังเจ็บอยู่อ่ะจะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วลูกมาแม่จะปาให้โอมเพียงตอนนี้ฝอยออกแล้วท่านพอฝอยออกเย็นใจไหมท่านเย็นใจเริ่มสะอึกแล้วแสดงว่าชักสาลงแล้วไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเพียงหนึ่งอัดเต็มๆท่านออกเป็นยวงๆท่านถ่ายไหมที่มาเนี่ยปฐมพยาบาลดีที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรท่านคือยาสังขารคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเสียงแม่ปลอบพระรสนมันเสียงแม่ขานพระรสนมแม่อยู่ไหนอยู่นี่ลูกแม่หนูกลัวผีแม่อยู่ไหนอ่ะก็อยู่นี่ลูกหายกลัวไหมท่านหายกลัวแม่ไอ้แม่ก็จ้าไอ้ลูกก็นั่งขี้ในส้วมลูกคนงานมันนั่งยอมเปิดประตูนะท่านอีแม่ก็ทำงานหุงข้าวอยู่ล่ะมืดก็มืดแม่จ้าแม่มันเบ่งไปด้วยมันเรียกแม่ไปด้วยเรานึกโอ้แม่นี่เป็นอะไรเป็นหมอผีท่านผีมันกลัวลูกมันจะมั่นใจ confidence นะฮะจะมั่นใจมากกว่าพระเครื่องจริงๆท่านเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสำคัญก็กองกำลังสงครามแต่ชักคือมันต้องปลุกมิถุต้องปลอบทำชั่วต้องปราบต้องลงโทษขั้นนั้นขั้นนี้นะเราตีลูกวันนี้เราหยิกลูกวันนี้ดีฝักคนใช้ไม้หน้าสามใช้ปืนยิงแสดงกิริยาหยาบต้องปรามเข้าสังคมนะอย่าไปดุลูกต่อหน้าคนอย่าไปกระชากกาลเทศณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาไอเด็กก็วิ่งอีแม่ก็กลัวว่าลูกจะคนจะรังเกียจลูกกระชากลูกมาเย็บชนแล้วก็มองลูกก็อยู่เฉยลูกก็วิ่งแล้วกระชากมาตีปั๊บเจ็บไหมท่านบอกโยมขอโทษอย่าตีเด็กต่อหน้าฉันได้ไหมอยู่ที่บ้านตีป่ะไม่ได้ตีแล้วทำไมมาตีต่อหน้าฉันเด็กมันจะเกลียดฉันนะเพราะพระทำให้กูโดนตีปล่อยมันสัตว์เดรัจฉานนี่พุทธเจ้าไม่ถือสาท่านคนบ้ากฎหมายเอาผิดไหมถือศีลไม่เป็นภัยท่านสัตว์เดรัจฉานคนบ้าเด็กและช่างเขาให้อภัยกันช่างนี่คือไปเหยียบบนหัวพระนะท่านไม่ต้องโทษหรอกเพราะเขาเป็นช่างเด็กก็เหมือนกันแต่นะทำชั่วต้องปรามอย่าทำความเลวทรามให้ลูกเห็นนะถ้าลูกเห็นความเร็วสามลูกจะเถียงเราในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอาอารมณ์เสียผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆอย่าเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียกับลูกพอลูกมาแล้วต้องอารมณ์ดีลูกมาถ้าทะเลาะกันนะฮะถ้าลูกมาต้อง

0: ต่างทำท่าดีกันไว้ดีครับว่าท่านอย่าให้ลูกเห็นร่องรอยและอย่าให้เสียงดังออกนอกบ้านทะเลาะได้แต่อย่าให้มีเสียง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนะคะถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเรารู้จักกตัญญูรู้คุณทดแทนบุญคุณถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์พึงมีค่ะสำหรับวันนี้นะคะในการบรรยายธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีนั้นจบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามรับชมตอนต่อไปได้นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

แม้ว่าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาที่สำคัญแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคุณครูหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ได้ดูแลเด็กสักคนนึงการได้อยู่ร่วมกันแล้วก็การเข้าใจซึ่งกันและกันเราอาจจะทำให้การเติบโตไปด้วยกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดกค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดกนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้

เด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจวิชานี้ก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่ทำให้เราได้เข้าใจพัฒนาการเด็กๆและที่สำคัญก็เป็นเสมือนกระจกที่ส่องสะท้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่ให้เราได้ทำความเข้าใจตัวเองว่าเราเติบโตมาอย่างไรและจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างไรในหัวข้อแรกเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางอารมณ์เด็กที่แตกต่างกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเด็กคือผ้าขาวแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวอย่างที่เราคิดเพราะพวกเขาอาจจะเป็นผ้าหลากสีก็ได้เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันตั้งแต่พวกเขาเกิดซึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกันนั้นก็คือพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไปซึ่งโทมัสกับเชสและจิตแพทย์หลายท่านได้แบ่งรูปแบบของพื้นฐานทางอารมณ์เด็กออกเป็น3แบบด้วยกันดังนี้ค่ะรูปแบบที่1เรียกว่า Easy Child หรือเด็กที่มีการปรับตัวง่ายกลุ่มเด็กรูปแบบนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะกินง่ายนอนง่ายหลับง่ายแล้วก็ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชอบแล้วก็เข้าไปทำความรู้จักกับมันแล้วก็ชอบที่จะสำรวจโลกมากๆแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแล้วบางครั้งพ่อแม่ก็จะติดกับดักว่าไม่ว่าเขาจะเจออะไรเนี่ยเขาก็จะมีความอดทนหรือว่าเขาจะปรับตัวได้ง่ายกว่าเด็กคนอื่นๆแต่อย่าลืมว่าเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปค่ะบางครั้งเขาก็จะมีช่วงที่ยากลำบากบ้างหรือว่าเผชิญปัญหาดังนั้นสิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ควรคาดหวังเขาตามวัยให้ความช่วยเหลือให้การสอนแล้วก็การเคียงข้างนะคะส่วนเด็กรูปแบบที่2เรียกว่า slow to warm child หรือว่าเด็กที่มีการปรับตัวที่ยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปนะคะหรือบางครั้งก็ใช้เวลาในการปรับตัวที่มากเขาใช้เวลามากกว่าเด็กทั่วไปเล็กน้อยในการปรับตัวเข้าหาสิ่งต่างๆสมมุติว่าถ้าเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวกับโรงเรียนเพื่อนๆแล้วก็สภาพแวดล้อมสักหน่อยเด็กๆกลุ่มนี้เขาต้องการเวลาต้องการโอกาสและเขาก็เป็นนักสังเกตชั้นยอดดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้เป็นในลักษณะแบบนี้สิ่งสำคัญของผู้ใหญ่ก็เลยต้องให้เวลาเขาสักหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายเรียกว่า difficult child ตามชื่อเลยค่ะมีการปรับตัวที่ยากคือใช้เวลาและบางครั้งแม้จะใช้เวลาแล้วก็ยังจะปรับตัวไม่ได้นะคะเขาอาจจะมีการร้องไห้ง่ายโกรธง่ายหรือแม้กระทั่งมีความหวาดกลัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ๆเขาต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือใครสักคนที่เขาไว้วางใจได้ถ้าเราเป็นบุคคลนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะมั่นใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นข้อสำคัญคือเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาในการปรับตัวมากแล้วก็อาจจะต่อต้านปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่คุณพ่อคุณแม่ยิ่งหงุดหงิดเขาเนี่ยจะทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งไม่อยากเรียนรู้นะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่คือการที่เรามั่นคงให้ความมั่นใจกับลูกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะเคียงข้างเขาแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กๆจะเป็นผ้าสีอะไรพวกเขาทุกคนต่างต้องการโอกาสแล้วก็ความรักจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่ให้การดูแลเขาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อย่างเราเช่นกันไม่ว่าเราจะเติบโตมาเป็นแบบไหนมีความแตกต่างกับผู้อื่นเช่นไรเราควรจะให้โอกาสตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในแบบของเราค่ะในหัวข้อที่2เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการโดยที่เราจะมาเรียนรู้ไปกับทฤษฎีของนักจิตวิทยาชาวเยอรมันชื่อว่าอีริกอีริกสันเขาได้กล่าวถึงว่าพัฒนาการมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น8ขั้นโดยเริ่มตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุแต่ในวันนี้ครูเมย์จะโฟกัสที่4ขั้นแรกนะคะก็คือตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นก็คือขั้นที่4ผู้ใหญ่หลายๆพบว่าในวัยเยาว์ของเราขาดบางสิ่งไปและเราไม่สามารถย้อนกลับไปเติมเต็มได้ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันไปค่ะว่าแต่ละขั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างเริ่มจากบันไดขั้นที่1เลยนั่นก็คือบันไดที่ชื่อว่า trust versus mistrust นะคะความไว้วางใจที่เด็กมีต่อโลกใบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการที่เด็กคนนึงเกิดมาในโลกใบนี้เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทันทีคุณพ่อคุณแม่จึงเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาการสร้างความไว้วางใจเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะคะก็คือการตอบสนองกับเด็กแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเด็กร้องหิวนมคุณพ่อคุณแม่ให้นมเขาถ้าเด็กรู้สึกเหนื่อยหนัก
ก็สามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขาได้หรือเขาร้องต้องการให้ใครสักคนมาปลอบประโลมเขาคุณพ่อคุณแม่สามารถอุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็กอดเขายังอ่อน

โยนเด็กรับรู้ว่าตัวเขาเป็นที่ต้องการของเราและเขารับรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีใครสักคนที่เป็นที่พึ่งให้เขาได้นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองแต่ในทางกลับกันถ้าหากเราไม่ให้การตอบสนองเด็กในขั้นพื้นฐานเหล่านี้เช่นเมื่อเขาร้องไม่มีใครสักคนเลยที่ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาเมื่อเขาหิวเขาถูกปล่อยให้หิวต่อไปเรื่อยๆเด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนโลกไม่ให้การตอบสนองไม่มีใครสักคนที่มอบความรักหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับเขาเลยสิ่งที่เด็กจะพัฒนาต่อมาคือความขัดแย้งในตัวเองว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการและโลกใบนี้อาจจะน่ากลัวกว่าที่เขาคิดการพัฒนาต่อไปในเด็กกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการหรือโลกน่ากลัวกว่าที่เขาคิดเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือกรณีแรกเด็กรู้สึกกลัวที่จะออกไปเผชิญโลกเด็กอาจจะแสดงออกในลักษณะที่หวาดกลัวกับคนใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาอาจจะพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นมาภายนอกแต่ข้างในในกลุ่มเด็กนี้ก็คืออาจจะรู้สึกเปราะบางภายในเขารู้สึกว่าตัวเองต้องปฏิเสธก่อนที่ตัวเองจะถูกปฏิเสธหรือแม้แต่กระทั่งเขาต้องพยายามที่จะแข็งแกร่งด้วยตัวเองล้มก็ต้องร้องไห้อยู่คนเดียวเงียบๆหรือแม้กระทั่งว่าเขาไม่กล้าแม้กระทั่งขอความรักจากผู้อื่นเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการในวัยเยาว์ดังนั้นในบันไดขั้นนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆกับบุคลิกภาพของผู้ใหญ่หลายๆคนถ้าหากเราให้การเติมเต็มเขาให้ความรักการเคียงข้างและการตอบสนองเด็กจะพัฒนาตัวเองแล้วก็การรับรู้คุณค่าในตัวเองก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นมาค่ะเมื่อบันไดขั้นที่1ก็คือการที่เด็กสามารถไว้วางใจต่อโลกใบนี้ได้เขาก็จะก้าวเข้าสู่บันไดขั้นที่2ของพัฒนาการนั่นก็คือบันไดในขั้นที่เรียกว่า autonomy versus shame and doubt การที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองและก็สามารถที่จะยอมรับว่าตัวเองนั้นมีความสามารถหรือทำสิ่งต่างๆได้ช่วงวัยนี้ก็คือจะเป็นช่วงวัย 2-4 ปีในเด็กวัยนี้คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มพบว่าพวกเขาสนมากๆเลยไม่ว่าเขาจะอยากลองกินเองหรือแม้กระทั่งบางทีจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านแต่ประเด็นมีอยู่ว่ากล้ามเนื้อของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาอาจจะเดินแล้วหกล้มเขาอาจจะหยิบจับข้าวของแล้วหกตกแตกถ้าเราให้การยอมรับให้โอกาสที่เขาจะได้ลองเด็กๆจะพัฒนาออโตโนมีขึ้นมาหรือความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าเด็กพยายามจะทำอะไรด้วยตัวเองแล้วแต่มันผิดพลาดไปหมดเลอะเทอะไปหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้เพียงแค่จับผิดเขาแล้วก็ตำหนิเขาอย่างเดียวเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาสิ่งที่ตรงข้ามขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็คือความสงสัยในตัวเองว่าฉันนั้นมีความสามารถจริงๆหรือเปล่าหรือ shame and doubt นั่นเองนะคะความสงสัยนี้จะติดค้างในใจเด็กไปยันถึงพัฒนาการขั้นอื่นๆด้วยเช่นเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรแล้วจะผิดพลาดไหมกลัวความผิดพลาดถ้าไม่เพอร์เฟกต์ฉันไม่ทำดีกว่าดังนั้นในขั้นนี้เนี่ยถ้าหากเด็กสามารถที่จะได้รับการยอมรับแล้วเขาจะกล้าทำสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเขาจะรู้ว่าแม้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเมื่อเด็กๆมีพื้นฐานที่มั่นคงจากที่บ้านคือมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถไว้วางใจได้เขาค่อยๆก้าวขาออกไปสู่การที่เขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นบันไดขั้นที่3จึงให้ความสำคัญกับเรื่อง initiative หรือที่เรียกว่าการคิดริเริ่มเขาเริ่มมีจินตนาการมากมายซึ่งเด็กวัยที่ให้ความสำคัญกับบันไดช่วงนี้คือวัย 4-5 ปีซึ่งโลกของเด็กๆวัย 4-5 ปีเนี่ยจึงเต็มไปด้วยการคิดสร้างสรรค์เต็มไปด้วยแฟนตาซีและเต็มไปด้วยอะไรก็ตามที่เป็นไปได้เสียทุกอย่างถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาคิดให้เด็กๆได้ลองทำในสิ่งที่เขาอยากทำไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือว่าการประดิษฐ์ต่างๆการละเล่นหรือการที่เขาอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆแล้วรอให้เขาได้ลองเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาความคิดริเริ่มขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยในตัวเขาหรือรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้เด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกผิดขึ้นมาแทนที่ซึ่งความรู้สึกผิดนี้คือบ่อเกิดของการที่เด็กๆจะไม่กล้าลงมือทำรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากเรากำลังอยากให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาต่อไปคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ความเชื่อใจให้การรับฟังและให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นค่ะเมื่อเด็กๆมีบ้านที่ปลอดภัยมีตัวของตัวเองที่พัฒนาขึ้นมามีความคิดที่ได้รับการยอมรับแล้วขั้นที่4เป็นบันไดที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยเรียนอย่างแท้จริงวัยตั้งแต่5ปีขึ้นไปจนถึง12ปีนะคะเป็นวัยที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยประถม1นั่นเองเด็กๆวัยนี้เนี่ยนอกจากเขาจะมีจินตนาการแล้วเขายังเริ่มใช้เหตุและผลเป็นด้วยโลกแห่งแฟนตาซีของเขาในวัยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มเข้า

ใกล้โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเด็กบางคนในช่วงวัยเล็กๆเนี่ยเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆเขารู้สึกว่าแค่ทอดไข่เจียวได้ก็เก่งที่สุดในบ้านแล้วหรือวิ่งเร็วที่สุดก็อาจจะเร็วที่สุดในโลกแล้วแต่เมื่อเขาเข้าสู่วัยเรียนเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าความคิดเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปมีเพื่อนที่เร็วกว่าเขามีเพื่อนที่เก่งกว่าเขาเมื่อเด็กๆรับรู้ว่าแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าเขาสามารถที่จะขยันต่อไปอดทนและฝึกฝนเขาก็จะสามารถไปตามเป้าหมายของตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเด็กๆรับรู้ว่าตัวเองพัฒนาต่อไปยังไงก็ไม่มีทางดีขึ้นซึ่งมักจะเกิดจากคำพูดของสภาพแวดล้อมคือผู้ใหญ่เราเนี่ยแหละค่ะบางทีเราก็พูดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ดีขึ้นสักทีนะหรือเรามักจะเปรียบเทียบเด็กคนนึงกับเด็กอีกคนนึงที่เก่งกว่าเนี่ยค่ะเด็กๆจะรับรู้ว่าตัวเองอ่ะแม้ว่าจะพยายามแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดอยู่ดีเขาก็จะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกด้อยขึ้นมาว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ยังไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มองว่าเราอยากให้เขาพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนเราควรที่ชื่นชมที่ความพยายามของเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นแม้ว่าเก่งที่สุดของเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นก็จริงแต่เขารู้สึกว่าตัวเองเก่งนั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วค่ะที่เขาจะพยายามจะเป็นตัวเองต่อไปนอกจากนี้แล้วถ้าผู้ใหญ่บางคนที่เติบโตมากับความรู้สึกที่ว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะติดในขั้นพัฒนาการนี้ในวัยเด็กได้นะคะซึ่งพบว่าในวัฒนธรรมที่มีการเปรียบเทียบหรือว่ามีการที่ต้องแข่งขันสูงเนี่ยเด็กๆหลายคนพัฒนาความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอหรือว่ารู้สึกด้อยกว่าคนอื่นขึ้นมาเยอะมากๆเลยดังนั้นในวันนี้ที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อนแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือกลับมามองที่ตัวเองนะคะว่าเราทำอะไรได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่คนมาบอกเราว่าเราทำได้ดีนะเราต่างหากที่ต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้ดีหรือเปล่าและเมื่อเราทำได้ดีแล้วอาจจะไม่ต้องดีพอเหมือนใครๆแค่ดีพอสำหรับตัวเองก็เพียงพอแล้วค่ะเมื่อเราทราบพัฒนาการเด็กทั้ง4ขั้นนี้แล้วเราจะทราบว่าสิ่งใดสำคัญกับเด็กในแต่ละช่วงวัยเพื่อเราจะไม่พลากสิ่งสำคัญนั้นไปจากเขาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางอย่างอาจจะขาดหายไปไม่ได้รับการเติมเต็มในวัยเด็กของเราก็ไม่เป็นไรอีกเช่นเพราะว่าในวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะพัฒนาและเติมเต็มตัวเองต่อไปอย่างไรได้เพื่อเป็นตัวเราที่ดีที่สุดในวันนี้ค่ะในหัวข้อที่3เราจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือเด็กกับผู้เลี้ยงดูหลักเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นบันไดขั้นที่1ของพัฒนาการมนุษย์เราในทุกๆคนเลยค่ะความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่สำคัญกับโลกใบนี้ไหมและโลกใบนี้มองเขาอย่างไรบ้างดังนั้นความสัมพันธ์ในวัยแรกเกิดของเด็กเนี่ยสามารถส่งผลต่อบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ในตอนที่เรากำลังจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆสังคมของเรานะคะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสิ่งที่เราคาดหวังไว้ที่เราควรจะมอบให้กับเด็กคนนึงเราเรียกว่า healthy relationship หรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คือ healthy relationship เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูเด็กเนี่ยให้การรับฟังให้การยอมรับให้การเคียงข้าง2คือเด็กและพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยมีการที่ยอมรับในกันและกันไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องเป็นแบบเราหรือเขาต้องดีกว่าเราหรือน้อยกว่าเราเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและ3คือการที่เรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้การสบายใจเนี่ยหมายรวมถึงเด็กๆสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดบ้างเขาก็ไม่กลัวที่จะผิดพลาดต่อหน้าเราและคุณพ่อคุณแม่ให้การสอนเขาได้ไม่ได้ใช้การลงโทษอย่างรุนแรงนั่นคือ healthy relationship ค่ะความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะเป็นในลักษณะของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความรักอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปการที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราต้องการเขาเด็กมีความสำคัญกับเราและวิธีการตอบสนองก็คือว่าในวัยแรกเกิดเราให้การดูแลให้การเอาใจใส่และมีเวลาเวลาในที่นี้ไม่ใช่แค่เอาตัวของเราไปอยู่กับเด็กนะคะแต่คือการที่เราเนี่ยมีเวลากับลูกมองตาเขายิ้มให้เขาหัวเราะไปกับเขากอดเขาอ่านนิทานกับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เรายอมที่จะสละเวลาของเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กับลูกทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำซึ่งความสัมพันธ์ในรูปแบบของ healthy relationship เนี่ยก็มีความแตกต่างกับ toxic relationship อย่างชัดเจนถ้าหากเป็น toxic relationship แล้วเนี่ย
ก็จะทำให้หนึ่งคือเด็กอาจจะหวาดกลัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ด้วยกลัวจะผิดพลาดต่อหน้า

เรากลัวว่าจะเป็นตัวเขาแล้วไม่ได้รับการยอมรับถ้าหากเด็กเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเราคาดหวังเขาเกินกว่าวัยหรือว่าเราแทบจะไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยอันดับที่2ก็คือการที่เรารู้สึกว่าเด็กกับเราเนี่ยไม่สามารถพูดคุยหรือยอมรับในความแตกต่างของกันและกันได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เขาเรียนเก่งมากๆเลยแต่ว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนักเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กขี้อายคุณพ่อคุณแม่อยากให้กล้าแสดงออกแต่เขาเป็นตัวเขาแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับคุณพ่อคุณแม่สินะและตัวอย่างที่3ก็คือการที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาอาจจะรู้สึกติดขัดในการที่จะทำสิ่งต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะทำสิ่งไหนมันก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตหรือว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทำอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากเราพัฒนา healthy relationship เขาก็จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบที่ดีได้แต่ถ้าเราพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะของ toxic หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักเด็กอาจจะพัฒนาตัวเองไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับผู้อื่นได้เช่นกันอาจจะเป็นในรูปแบบของความหวาดกลัวที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนรักในอนาคตหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าการที่จะมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีไรเพราะที่ผ่านมาเขามีรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้กับเราค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าความสัมพันธ์ในวัยเยาว์มีผลต่อการที่เราจะสร้างสายสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่จอห์นโบวี้เชื่อเสมอว่าการสร้างสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อโลกใบนี้ได้อย่างมั่นคงซึ่งงานวิจัยของรูดอล์ฟเชฟเฟอร์แล้วก็เพกกี้เอเมอร์สันเนี่ยได้ศึกษาเด็กทารกทั้งหมด60คนตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัย1ปีพวกเขาได้ค้นพบว่าสายสัมพันธ์มีพัฒนาการที่เป็นลำดับที่ชัดเจนอยู่ซึ่งพวกเขาได้แบ่งลำดับสเตจของพัฒนาการออกเป็น4ขั้นด้วยกันเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกสุดเลยก็คือขั้นที่เรียกว่า pre-attachment หรือว่าก่อนเริ่มสายสัมพันธ์เด็กวัยแรกเกิดจนถึงวัย6สัปดาห์ค่ะพวกเขาอาจจะยังไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้เพราะว่าพวกเขาแค่ต้องการการอยู่รอดและต้องการใครสักคนหนึ่งที่สามารถตอบสนองขั้นพื้นฐานให้เขาได้ไม่ว่าหิวได้กินเหนอะหนะได้การเปลี่ยนแพมเพิร์สหรือว่าป่วยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแม้ว่าเด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาแต่เขาเริ่มรู้สึกมีความผูกพันกับคนที่มาให้การอุ้มให้การกอดให้การให้อาหารเขาแล้วซึ่งเด็กวัย6สัปดาห์ถึง7เดือนเนี่ยค่ะยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่า indiscriminate ก็คือแยกแยะไม่ได้นั่นเองค่ะว่าใครเนี่ยเป็นใครคุณพ่อหรือคุณแม่คุณปู่หรือคุณย่าแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาเขาเขาอาจจะยิ้มให้แล้วก็อยากให้เราอุ้มไปหมดค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าช่วงหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาให้ใครอุ้มก็ได้แต่ทำไมพอโตขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆกลับไม่ยอมให้อุ้มซะงั้นก็เพราะว่ามันนำไปสู่พัฒนาการในขั้นที่3นั่นเองค่ะคือขั้นที่เรียกว่า discriminate คือเด็กสามารถที่จะแยกแยะได้แล้วว่าใครคือพ่อใครคือแม่หรือใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาเด็กๆจะเริ่มแยกแยะได้ในช่วงวัย7เดือนขึ้นไปนี่แหละค่ะเขาจดจำได้แล้วนะคะว่าคนไหนมาหาเขาบ่อยที่สุดแม้ว่าเราจะเป็นคุณแม่ของเด็กน้อยคนนี้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาแล้วก็ให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงมากกว่าหรือพี่เลี้ยงเลี้ยงเขามากกว่าเนี่ยเด็กก็อาจจะติดบุคคลเหล่านั้นมากกว่าเราได้นะคะถ้าอยากจะให้เด็กๆเชื่อมั่นในตัวเราวางใจในตัวเราเราก็ต้องปรากฏตัวในสายตาของเด็กๆในวัยนี้และก็ให้เวลากับเขามากๆที่สุดในวัยนี้ค่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายของพัฒนาการในช่วงวัยก็คือ10เดือนขึ้นไปเนี่ยค่ะเราเรียกพัฒนาการสายสัมพันธ์อันนี้ว่า multiple หรือว่าเด็กเรียนรู้แล้วว่าสายสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงสายสัมพันธ์เดียวที่เขาสามารถสร้างได้แต่เขาสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับทุกๆคนที่เข้ามาหาเขาได้ค่ะสายสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่สายสัมพันธ์กับคุณปู่คุณย่าสายสัมพันธ์กับพี่น้องสายสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็คนอื่นๆค่ะเด็กๆสามารถแยกระดับความสนิทใจได้ตามการที่เรามีเวลาให้มากหรือน้อยหรือว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้เขาไว้วางใจได้มากเด็กก็จะมีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งกว่าค่ะ

แต่แอนนาบอมไลน์ได้ศึกษาต่อจากจอห์นโบบี้ว่าแล้วรูปแบบความสัมพันธ์ในวัยเยาว์รูปแบบไหนที่จะส่งผลกระทบกับการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแบบต่างๆซึ่งเธอได้พบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ย4รูปแบบด้วยกันซึ่งเราจะเริ่มจากรูปแบบแรกที่เป็นรูปแบบที่ควรจะเป็นนะคะคือรูปแบบที่เรียกว่า authoritative หรือในชื่อภาษาไทยที่เรียกง่ายๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเอาใจใส่การที่คุณพ่อคุณแม่มีความเอาใจใส่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราตามใจลูกนะคะแต่หมายถึงว่าเรามีเวลาให้เขาสอนสิ่งต่างๆตามวัยแล้วก็ให้ยอมรับลูกในแบบที่เขาเป็นเด็กๆจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ในรูปแบบที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่รักหรือว่าบุคคลอื่นๆในสังคมในรูปแบบที่ดีต่อได้ค่ะแต่ในรูปแบบอื่นๆต่อจากนี้จะเป็นรูปแบบที่เราไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรที่จะสร้างสายสัมพันธ์รูปแบบนี้กับใครหรือแม้แต่กระทั่งกับลูกเรานะคะรูปแบบแรกเรียกว่า authoritarian หรือเรียกง่ายๆว่าค่อนข้างเผด็จการคุณพ่อคุณแม่รูปแบบนี้เนี่ยจะคอยใช้การสั่งบอกว่าลูกต้องทำแบบไหนและค่อนข้างคาดหวังผลลัพธ์ค่อนข้างสูงแม้ว่าลูกจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วหรือว่าลูกอยากจะเสนอความคิดเห็นแบบไหนเราจะมักจะไม่ค่อยฟังแล้วก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งเพราะเรามองว่าลูกก็คือลูกและเราคือพ่อแม่เราควรจะมีสิทธิ์แล้วก็ลูกควรที่จะฟังซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์รูปแบบนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ เนี่ยเกิดความหวาดกลัวมากกว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมองว่าถ้าเขาเก่งหรือว่าเขาแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายนึงเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องยอมอีกคนนึงก็ได้แล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกับที่เราพัฒนากับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เขาอาจจะหวาดกลัวกับการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าสายสัมพันธ์เป็นอะไรที่ทำให้เขาหวาดกลัวในวัยเยาว์ต่อมาเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เรียกว่า permissive attachment style นะคะหรือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามใจลูกๆมากๆนั่นเองค่ะการตามใจเนี่ยปรากฏในรูปแบบของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลัวลูกจะไม่รักกลัวการปฏิเสธลูกหรือกลัวการขัดใจเขาการขัดใจเนี่ยบางครั้งก็จำเป็นกับเด็กๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าหากเราไม่สามารถที่จะสอนเขาได้ในสิ่งที่จำเป็นเพราะกลัวว่าลูกจะไม่ชอบลูกจะเหนื่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในสังคมเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ยอมตามเขาไปเสียทั้งหมดเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่าตัวเองเนี่ยอยากจะสั่งเพื่อนๆไปเสียหมดทำให้เขาอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเสียเท่าไหร่เมื่อเขามีรูปแบบความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในวัยผู้ใหญ่เขาอาจจะเอาแต่ใจแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจคนอื่นก็ได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า uninvolved attachment style หรือเรียกว่าการปล่อยปละละเลยหรือทอดทิ้งนั่นเองค่ะยิ่งกว่าการไม่รักคือการที่เขาไม่ได้รับการมองเห็นเลยเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการของโลกใบนี้เพราะว่าแม้แต่กระทั่งพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ทอดทิ้งเขาด้วยมักจะพบที่สถานเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กบางคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้เลยหรือว่าทอดทิ้งเขาไว้กับใครบางคนแล้วก็แทบจะไม่มีเวลากลับมาดูแลเขาเด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกกังวลหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอทำให้ไม่ได้เป็นที่รักแล้วที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขากลายเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะรู้สึกว่าแล้วอย่างนี้เขาควรจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมคนอื่นจะยอมรับในแบบที่เขาเป็นหรือเปล่าเราก็จะพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่ถูกทอดทิ้งในวัยเยาว์เนี่ยเขาก็จะกลัวการถูกทอดทิ้งเช่นกันบางคนเลือกที่จะปฏิเสธคนอื่นก่อนที่ตัวเองจะโดนปฏิเสธตอบนะคะหรือบางคนเลือกที่จะสร้างกำแพงหนาไม่อยากให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปกว่าเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นแค่คนรู้จักเพราะเขากลัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนทิ้งหรือว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับสักวันนึงค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเยาว์มีความสำคัญกับเด็กมากๆดังนั้นเราทุกคนที่มีโอกาสที่จะได้ดูแลเด็กสักคนนึงเราควรที่จะรักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อเขาจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะสุดท้ายแล้วในวันหนึ่งเด็กทุกคนก็ต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เราพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่มีความเจ็บป่วยทางกายทางใจมักจะมีบาดแผลในวัยเยาว์ที่ไม่ได้รับการเติมเต็มหรือว่าได้รับการทำร้ายมาก่อนดังนั้นวัยเด็กจึงเป็นสำคัญมากๆที่เราจะให้การดูแลให้การยอมรับให้ความรักแล้วก็ที่สำคัญคือการปลูกฝังคุณค่าในตัวของเด็กคนหนึ่งในฐานะที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางคนอาจจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูเป็นนักบำบัด
หรือเป็นคุณปู่คุณย่าก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลเด็กๆอย่างเต็มที่นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสดูแลเด็กคนใดเลยขออย่าลืมที่จะกลับมาดูแลเด็กน้อยในตัวเราค่ะ

สำหรับในตอนถัดไปเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสรีระไม่ว่าจะเป็นด้านสมองสภาพแวดล้อมหรือทางกายภาพของเด็กคนหนึ่งว่ากว่าเขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วกิจกรรมที่จะสามารถช่วยให้เขาพัฒนาอย่างเต็มที่เนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในตอนถัดไปนะคะ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานกลต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

กล่าวนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูอยากทราบว่าการที่เราอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวแสดงว่าเรามีสภาวะอะไรอยู่ค่ะการ คือการอยู่คนเดียวมันก็มีเป็นได้หลายอย่างใช่ไหมอันที่คนคนที่ชอบทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่คนเดียวเพราะไม่มีเพื่อนหรือไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนก็มีอยู่คนเดียวเพราะไม่มีทางเลือกก็มีในสังคมโลกปัจจุบันผู้สูงอายุก็จะเป็นอย่างนี้กันมากขึ้นทุกปีทีนี้ในโรงเรียนก็คงไม่ใช่เช่นนั้นแต่นิสัยคนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วในโรงเรียนเราต้องการให้มีการยอมรับในความเป็นนานาจิตต่างหรือว่านิสัยหลากหลายไม่ใช่ว่าทุกคนก็ต้องเหมือนกันหมดบางคนก็ร่าเริงชอบสังคมมากบางคนก็ชอบอยู่คนเดียวยังก็ไม่มีผิดมีถูกเรื่องนี้แต่ในขณะเดียวกันในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาชีวิตเป็นผู้ที่กำลังพัฒนาตนในทุกๆด้านพร้อมกันการฝึกในการสื่อสารการฝึกในอยู่ในชุมชนฝึกให้อยู่ใน ในสังคมอย่างสร้างสรรค์อย่างมีประโยชน์ต่อส่วนรวม อันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนั้นถ้าเกิดนิสัยว่ารำคาญขี้เกียจไม่อยากยุ่ง อยากอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าเกินพอดีมันก็กลายเป็นนิสัยไม่ค่อยจะดีในระยะยาวนะ แต่ส่วนอาตมาก็เป็นคนชอบอยู่คนเดียวตั้งแต่ไหนแต่ไรมามีความสุขที่สุดเวลาอยู่คนเดียว แต่พอปวดเป็นพระแล้วอาตมาต้องฝึกอยู่ในสงฆ์อยู่ในหมู่สงฆ์จนกระทั่งกลายเป็นผู้นำชุมชนเมื่ออาตมามั่นใจว่าการจะอยู่คนเดียวไม่ใช่เพราะอคติไม่ใช่เพราะไม่ชอบไม่ใช่เพราะไม่สู้เพราะไม่ใช่เพราะไม่อยากแต่เพียงเพราะว่าเป็นที่พึงพอใจที่สุดรู้สึกมีความสุขที่สุดก็เลยได้มาอยู่องค์เดียวอยู่คนเดียวในระยะยาวก็เรื่องถ้าเรามองในด้านการศึกษาการฝึกตนอยู่คนเดียวสามารถเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่เรียนรู้ในชุมชนไม่ได้เพราะอยู่กับตัวเองได้สังเกตกายใจตัวเองได้เรียนรู้อะไรได้ลึกซึ้งแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวข้อดีข้อเสียมักจะอยู่ตรงเดียวกันคือตรงที่เราสามารถทำอะไรตามใจถ้าเราอยู่คนเดียวอยากทำอะไรก็ทำไปไม่มีใครว่าเราได้ไม่ต้องเกรงใจใครไม่รู้สึกอึดอัดแต่ก็แน่นอนแล้วมันสบายแต่ถ้าไม่ระวังก็กลายเป็นคนเข้าสังคมไม่ได้รำคาญมันไม่เหมือนอยู่คนเดียวมันรู้สึกอึดอัดเมื่อไม่สามารถทำตามใจก็ทุกข์เพราะเคยทำแต่สิ่งที่ถูกใจตลอดแต่นี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวได้อยู่กับตัวเองได้มีความสุขเป็นฐานที่ดีว่าไปที่ไหนนะมันไม่ต้องเหงาไม่ต้องคิดถึงใครอยู่กับเขาก็ได้ไม่อยู่กับเขาก็ได้แล้วก็เป็นความเป็นกำลังก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกัน

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยากทราบว่าทำไมพระญี่ปุ่นถึงสามารถมีภรรยาได้ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในประเทศจีนโทษในประเทศญี่ปุ่น คื ที่จริงเมื่อประมาณพันปีเกือบพันปีที่แล้วก็มีนิกายจะพันปีไหมเจ็ดแปดเก้าร้อยปีจะไม่ได้เพิ่งมีนิกายใหม่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นผู้นำ

นิกายเหล่านี้มักจะสอนว่ายุคนี้เป็นยุคเสื่อมพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่มีแล้วมรรคผลนิพพานเดิมไม่มีแล้วนั้นเอการที่พระจะประพฤติพรหมจรรย์เหมือนสมัยก่อนนั้นมันไม่ได้ผลไม่จำเป็นต้องการให้พระอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนให้เป็นผู้นำประชาชนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัวอะไรทำนองนี้ก็เกิดนิกายใหม่ขึ้นมาซึ่งคนนับถือกันมากอย่างไรก็ตามพระอาจจะเป็นพระส่วนใหญ่ก็ยังประพฤติพรหมจรรย์อยู่แต่ทั้งฝ่ายมหายานโดยเฉพาะในญี่ปุ่นไม่มีกฎชัดเจนห้ามพระยุ่งกับการเมืองเพราะฉะนั้นพระวัดใหญ่ๆที่ร่ำรวยพระผู้ใหญ่หลายท่านจึงมีบทบาททางการเมืองมาก จนกระทั่งมีการปฏิวัติทหารเมจิเมื่อประมาณ150ปีที่แล้วนี่ทหารต้องการลดอำนาจทางการเมืองของพระ ก็ออกกฎหลายอย่างในกฎหนึ่งก็คือบังคับให้พระแม่ชีต้องแต่งงานก็เป็นการทำให้สถาบันสงฆ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วอำนาจต่างๆที่เคยมีอยู่ในเมืองก็หายไปทุกวันนี้เข้าใจว่าชาวพุทธว่าพระในญี่ปุ่นก็ยอมรับว่าเป็นความเสื่อมไม่ใช่ขอดีของศาสนาพุทธในญี่ปุ่นแต่ในเมื่อนะเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพระก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นกฎหมายบ้านเมืองในสมัยนั้น

กราบเรียนพระอาจารย์การวางใจให้เป็นกลางทำยังไงครับ คือคงมองถึงด้านจิตถึงด้านปัญญาถึงด้านจิตใจการฝึกให้จิตมีสมาธิก็ทำให้จิตหนักแน่นมั่นคงเปรียบเทียบเหมือนภูเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อลมต่างๆที่โลกธรรมลาภยศสรรเสริญสุขเสริมลาภเสริมยศนินทาทุกข์เปรียบเสมือนลมที่พัดไปพัดมาไม่แน่ไม่นอนนั้นภูเขาก็ไม่หวั่นไหวต่อโลกฉันใดจิตใจของผู้ฝึกสมาธิให้มันคงก็ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมซึ่งเปรียบเสมือนลมเหมือนกันนั้นสมาธิช่วยได้มากแต่ข้อที่สองคือการพิจารณาในเรื่องกฎแห่งกรรมว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยนี่อย่างที่เราสวดกรรมประจำเมื่อเราพิจารณาในกฎแห่งกรรม อารมณ์พอใจไม่พอใจน้อยใจเสียใจอะไรต่างๆก็จะลดน้อยลงเห็นว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย

ถ้าใครทำความชั่วคนนั้นก็ยอมต้องรับผลของความชั่วนั้นนั้นการวางใจกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตให้เป็นกลางการพิจารณาในกฎแห่งกรรมจะเป็นสิ่งที่ช่วยที่สุดทางด้านปัญญาและในเรื่องการทำจิตให้เป็นวางจึงเน้นทั้งจิตก็เน้นสมาธิทางปัญญาเน้นการพิจารณากฎแห่งกรรมหนูอยากสาวิธีการมองโลกในแง่ดีมียังไงบ้างคือการลองมองโลกในแง่ดีมันก็มีอานิสงส์อาจจะทำให้อารมณ์เราดีขึ้นแต่ทางพุทธศาสนาเราเน้นการมองโลกตามความเป็นจริงบางทีพยามองให้มันดีมันก็ดีไม่ได้มันต้องกระทั่งไม่อยากดูเลยไม่อยากรับรู้เลยนั้นในโลกนี้ไอ้ส่วนที่ดีก็มีมากไอ้ส่วนที่ไม่ดีก็มีแล้วพยายามจะรับรู้แล้วทำไมรับรู้ตามความเป็นจริงจะดีกว่ามองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีตรงไหนไหมเกิดถ้าพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีเราก็จะประมาทและปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆก็คงไม่เกิดเมื่อเร็วๆนี้มีลูกศิษย์ถวายหนังสือเล่มหนึ่งอาตมาประทับใจหนังสือเล่มนี้มากจนคิดอยากให้เอามาถ่ายทอดในโรงเรียนเอาไปสอนในโรงเรียนผู้เขียนเป็นนักวิทยาศาสตร์มีชื่อ Hans Rosling เป็นชาวสวีเดนเขาเพิ่งเสียชีวิตไปถ้าใครสนใจดูใน YouTube หรือว่าใน TED Talk เขาเป็นนักพูดที่เก่งพูดอะไรอธิบายอะไรได้ชัดเจนหนังสือที่อ่านชื่อ Factfulness ซึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้คนทุกคนในมองโลกในแง่ร้ายเกินไปเขาไม่สนับสนุนหรือไม่เสนอให้พยายามมองในแง่ดีแต่เขาเอาข้อมูลมาให้ดูว่าข้อมูลความเปลี่ยนแปลงในโลกในสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นไม่ว่าการตายจากอุบัติเหตุการตายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอัตราเด็กที่ตายก่อน5ขวบอัตราผู้หญิงที่ตายในระหว่างการคลอดลูกมันเยอะแยะมากเลยที่อ่านแล้วก็ยอมรับว่าที่จริงโลกมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันดีกว่าที่คิดเรา ท่านก็เลยเอาข้อสำคัญ13ข้ ไปประชุมที่ไหนไปบรรยายที่ไหนก็ถามผู้ฟังให้เขาตอบ13ข้อทุกข้อเขาให้เลือก A B C ก็มีสิทธิ์ตอบถูก1ใน3เขาบอกว่าถ้าเป็นชิมแปนซีเป็นลิงก็ต้องได้1ใน3แต่เขาไปถามที่การประชุมระดับผู้นำโลกที่ดาวอสหรือว่าไอ้นายธนาคารนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกในแต่ละกลุ่มที่ตั้งคำถามแล้วแทบจะไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่คนตอบได้มากกว่า17-18%

เรียกว่าตอบผิด70%60%ก็ไม่มีนะผิด70%ขึ้นไปเขาบอกว่าผู้ที่ถือว่าฉลาดที่สุดในโลกมีความรู้มากที่สุดในโลกเป็นผู้นำเป็นผู้กำหนดนโยบายไม่รู้ความจริงของโลกเลยสู้ชิมแปนซีไม่ได้ดังนั้นสรุปแล้วว่าไม่ต้องพยายามให้มองโลกในแง่ดีในทุกเรื่องจะประมาทพยายามให้รู้โลกตามความเป็นจริงแต่ในปัจจุบันอิทธิพลของสื่อต่างๆก็ทำให้เรามองโลกในแง่ร้ายเกินไปแล้วมีสถิติมีข้อมูลที่ชัดเจนที่ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของใครที่พิสูจน์ความจริงข้อนี้ได้ หนูอยากทราบว่าการที่เรามีความสุขเวลาอยู่กับครอบครัวถือว่าเป็นความสุขแบบไหนคะก็ยังถือว่าเป็น เป็นโลกียสุขเป็นความสุขทางโลกแต่ว่าเป็นความสุขทางโลกชั้นดี ดีที่สุดของโลกว่าได้ทีนี้เราดูความสุขเราจะมีวิธีวิเคราะห์ความสุขไหมอย่างเช่นความสุขอย่างไหนดีความสุขอย่างไหนไม่ดีความสุขอย่างไหนควรแสวงหาความสุขแบบไหนไม่ควรแสวงหาความสุขที่นำไปสู่ทุกข์ที่หลังเรียกว่าความสุขที่ทำให้สุขยิ่งขึ้นไปเราก็ลองวิเคราะห์ดูนี่ตามหลักพุทธศาสนาเราก็เอากุศลธรรมอกุศลธรรมเรื่องบาปเรื่องบุญเป็นหลักตัดสินถ้าเราได้ความสุขเพราะปล่อยจิตตามกิเลสโดยการกระตุ้นของกิเลสถือว่าเป็นความสุขที่ต่ำแล้วจะนำไปสู่ความทุกข์ภายหลังอาจจะเป็นความทุกข์ต่อไอ้ผลกระทบต่อธรรมชาติร่างกายธรรมชาติจิตใจของสุขภาพกายสุขภาพใจในระยะยาวหรืออาจมีผลกระทบต่อคนรอบข้างแล้วอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ไอ้กฎแห่งกรรมไม่ได้เชื่อขึ้นอยู่กับความเชื่อและไม่เชื่อเป็นกฎใต้ตัวของธรรมชาติผู้ทำกรรมชั่วต้องได้รับผลชั่วนั้นความสุขบางอย่างนี่ว่าสุขไม่อู้สุขมากแต่ถ้ามองภาพรวมซูมออกมาดูภาพรวมทั้งหมดแม้จนกระทั่งไอ้ผลกระทบในระยะยาวมันอยู่ว่าก็ไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่ที่นี่ความสุขในครอบครัวถ้าเป็นความสุขที่เราอยู่กับคุณพ่อแม่กับครอบครัวด้วยความรักด้วยความเอ็นดูกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันด้วย เราก็มีความสุขในการในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับจากท่านและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้กับท่านเนี่ยมีความสมดุลระหว่างการรับการให้ในความสุขอย่างนี้มีค่ามเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของเราแต่ความสุขในครอบครัวนี้มันก็มีความทุกข์ตามมาด้วยบ้างใช่ไหมคืออาจจะบอกว่าไม่มีใครที่ให้ความสุขกับเราได้เท่าผู้ครอบครัวของเราในระดับเดียวกันไม่มีใครที่จะทำให้เราเจ็บใจได้มากทำให้เราโกรธมากเท่าคนใกล้ชิดคือความสุขแม้แต่ความสุขในครอบครัวก็มี

ตามตัวอยู่บ้างและความสุขซึ่งขึ้นอยู่กับคนอื่นก็จะมีปัญหาว่าวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องพลัดพรากจากทุกคนที่เรารักผูกตรงๆก็ต้องตายจากกันเพราะนี่ก็เป็นข้อจำกัดในความสุขในครอบครัววันหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความคาดหวังอาจจะทำให้อารมณ์แปรปรวนอารมณ์ขึ้นลงได้มากสองเป็นความสุขชั่วคราวซึ่งวันใดวันหนึ่งก็ต้องหายจากเราไปดังนั้นเรามองความสุขอย่างนี้เราก็พยายามให้ส่วนที่ดีรักษาไว้ทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนที่ไม่ดีก็พยายามให้มันน้อยลงเพื่อเราจะได้ความสุขจากชีวิตครอบครัวให้มากที่สุดในทางที่เป็นบุญเป็นกุศล

หนูอยากทราบว่าการฝึกฝนจิตใจจิตใต้สำนึกเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมคะแล้วจะต้องทำอย่างไรคือการพัฒนาตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าอริยมรรคมีองค์แปดนั้นมันจะได้จิตใจในทุกระดับแม้จนกระทั่งจิตใต้สำนึกและจิต สิ่งที่อยู่ในถ้าจะใช้ภาษาเนี่ยจะจิตสำนึกจิตใต้สำนึกเราจะปล่อยวางได้ถึงจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เรารู้สึกปลอดภัยถ้าเรามีอะไรอยู่ในใจที่มันเรายังรู้สึกระแวงอยู่หรือว่าไม่ผ่อนคลายไม่ปลอดภัยเราจะปล่อยวางอะไรอย่างนี้ไม่ได้แต่เมื่อเรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ทำสมาธิภาวนาเป็นประจำสิ่งที่อยู่ใต้ก็จะโผล่ขึ้นมาทีนี้ถ้าสิ่งใต้สำนึกโผล่ขึ้นมาอาจจะเป็นความคิดที่แบบน่าเกลียดลามกอนาจารเป็นใต้ทุกอย่างแต่เราไม่พึงตกใจถือว่าเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนาสักแต่ว่ารับรู้รับทราบโดยจิตเป็นกลางไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่กลัวไม่อะไรทั้งสิ้นแค่ว่ารับรู้รับทราบสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกก็ค่อยๆละลายไปมันก็ค่อยๆอ่อนลงอันนี้คือวิธีชำระสิ่งที่เราเก็บกดใต้สำนึกคือตั้งสติจิตใจอยู่ในที่รักษาศีลให้ดีอยู่ในที่ปลอดภัยฝึกสมาธิแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆออกมาถ้าหากว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยแล้วมันจะไม่ปล่อยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วรู้สักแต่ว่าอาการของจิตสักแต่ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้สำนึกกำลังจะโผล่ขึ้นมารู้ระหว่างมันก็ค่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นเราจะตั้งใจฝึกฝนจิตใต้สำนึกมันไม่ได้แต่การชำระจิตใต้สำนึกจะเป็นผลพลอยได้ของการปฏิบัติธรรมที่ถูกทาง

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับถ้าคนที่บ้านไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราทำเราควรเลิกไปเลยหรือทำให้เขาเข้าใจเราดีครับขอบพระคุณครับ เรื่องนี้ก่อนอื่น หนึ่งเราก็ต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามไหมอย่างเช่นถ้าว่ามีอะไรที่กระทบต่อศีลธรรมเราเลิกดีกว่าถ้าหากว่าไม่เกี่ยวกับศีลธรรมไม่เกี่ยวกับไม่ใช่เรื่องบุญหรือบาปเพียงแต่ว่าแนวทางที่เราเห็นว่าเหมาะกับเราทั้งคุณพ่อคุณแม่จะไม่เห็นด้วยก็ได้ทีนี้ต้องเอาใจท่านมาใส่ใจเราพยายามมองเหมือนที่ท่านมองไม่ใช่ว่าปฏิเสธความกังวลความห่วงหรือความคิดต่างๆของท่านว่าทำไม่เข้าใจเป็นต้นพยายามมองเหมือนที่ท่านมองแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าพูดกับท่านจะได้ปลอบใจจะได้ให้ท่านเข้าใจเป็นข้อๆไปดังนั้นการวันหนึ่งก็ต้องดูแลจิตใจของเราอย่าทำปล่อยให้จิตเกิดอาการน้อยต่อต้านโกรธแค้นอะไรนี้คุณผู้ที่ไม่ชอบก็ยิ่งไม่ชอบใหญ่แต่เราวางใจให้เป็นกลางแล้วพยายามเข้าใจว่าไอ้ที่ท่านไม่ชอบท่านไม่ชอบเพราะอะไรแล้วหาคำตอบไอ้ที่ท่านเป็นห่วงไอ้เรื่องอนาคตในระยะยาวเหมือนที่ว่าจะทำอย่างนี้แล้วจะ จะหางานได้ยากหรือว่ากลัวจะลำบากหรือว่าพยายามดูว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่หลักใหญ่ก็คือท่านเป็นห่วงเราจะเป็นทุกข์ท่านเป็นห่วงว่าเราจะไม่มีความสุขเหมือนที่คิดท่านถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำพยายามให้พูดในสิ่งที่ในสิ่งที่ท่านเป็นห่วงแต่ในบางอย่างไรก็ตามในบางทีท่านก็ยังไม่เข้าใจดีบางทีเราก็จะลงทำไปสักระยะหนึ่งพิสูจน์ให้ท่านเห็นน่าจะต้องอดทนหน่อย

ก็เนี่ยคล้ายกับปัญหาข้อแรกว่าผมอยากทราบว่าการชอบทำงานคนเดียวเป็นปัญหาในการเข้าสังคมหรือเปล่าครับอาตมาในผู้ในฐานะเป็นคนชอบทำอะไรคนเดียวก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหาแต่เราต้องรู้ของเราเองถ้าหากว่าเราทำอะไรคนเดียวแล้วแบบรังเกียจสังคมขี้เกียจเข้าสังคมแม้แต่สังคมที่ควรจะเข้าถึงอันนั้นก็จะเป็นปัญหาที่เราต้องรู้เองแต่เป้าหมายก็ควรจะอยู่ว่าถ้ามีโอกาสทำคนเดียวแล้วก็ชอบทำคนเดียวแต่ถ้ามีโอกาสที่จะทำประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือจะเข้าร่วมกับเพื่อนบางก็ทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยถ้าหากว่าเราเป็นคนกลายเป็นคนมีชื่อว่าไม่ชอบเข้าหมู่มันก็บางทีก็ทำให้ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนที่ดีไม่มีกัลยาณมิตรเท่าที่ควรเพราะนั้นต้องมีการเสียสละสิ่งที่ชอบบางเป็นครั้งเป็นคราวแต่ถ้าใจจริงเนี่ยชอบอยู่คนเดียวนั่นก็ไม่

ผมอยากทราบว่าการพัฒนาความจำโดยไม่เสียเวลาในการทำกิจกรรมอย่างอื่นมีวิธีอย่างไรบ้างครับที่จริงอาตมาก็พยายามสนับสนุนเรื่องนี้ตลอดไม่รู้กี่ปีแล้วก็วิธีพัฒนาความจำต่างๆ

มูลใหม่ที่ต้องการจะจำให้ผูกไว้อยู่กับข้อมูลที่มันมีอยู่ในสมองอยู่แล้ว อย่างที่จะมีกูลมากก็คือคำว่า memory palace บางคนอาจจะเคยได้ยินซึ่งเรื่องนี้มีทั้งหลายพันปีแต่ไม่ต้องเป็น palace ไม่ต้องเป็นวังเป็นบ้านตัวเองก็ได้ถ้านึกภาพเราเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็พยายามนึกว่าสิ่งแรกที่เห็นคืออะไรข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าเนี่ยอันนี้มันเป็นเองใช่ไหมเพราะเป็นบ้านของเราหรือว่าห้องของเราทีนี้ถ้าสมมติว่าสิ่งแรกที่เห็นเป็นอะไรเป็นตู้เป็นต้นฮะเมื่อเราต้องการจดจำสักสิบอย่างสิบเรื่องเรื่องแรกเราก็นึกพยายามเชื่อมภาพของตู้กับสิ่งที่ต้องการจดจำหรือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งนั้นแล้วก็สิ่งที่ต้องการจดจำข้อที่สองก็ผูกไว้กับสิ่งที่มองเห็นในบ้านเป็นข้อที่สองคือสิ่งที่จะทำเป็นหลักในบ้านในห้องให้จดไว้ก่อนสัก20ข้อ10ข้อ20ข้อก่อนแล้วก็ลองคิดที่คือจะมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยในการที่จะท่องให้ทำสองอย่างให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นตู้ถ้าเอาเรื่องแรกที่ต้องการจดจำสมมติว่าเรื่องแรกคือนาฬิกาถ้าเรานึกภาพว่านาฬิกาอยู่ในตู้จำไม่ได้ต้องทำอะไรที่มันแปลกๆไม่เหมือนธรรมดาแล้วจะทำให้ไม่ว่าตู้ไม่ว่านาฬิกาใหญ่กว่าปกติเล็กกว่าปกติเปลี่ยนสีมีกลิ่นมีอะไรเพื่อจะช่วยความจำก็ได้แต่ทำให้ยิ่งแปลกยิ่งดีอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอาตมาก็เคยทำอย่างเดินทางจากที่นี่ไปกรุงเทพผ่านที่ไหนบ้างอย่างเช่น ผ่านอุกธรรมตั้งแต่ประตูตอนนี้ที่มู่บ้านจัดสรรปากทางแทงน้ำหรือว่าร้านอะไรที่อยู่ทางซ้ายทางมือก่อนจะถึงปากทางปากช่องก็ได้10ข้อ20ข้อได้หรือจะทำตลอดถึงกรุงเทพแต่เอาเมืองต่างๆว่าปากช่องแล้วก็เอากลางดงหมวกเหล็ก เป็นต้นนตลอดถึงกรุงเทพสัก10ข้อข้อมูลใหม่ก็ผูกกับสัญลักษณ์ของแต่ละที่แต่ละสถานที่ระหว่างทางหรือว่าทำตัวเลขนะที่อาตมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ไม่ต้องหลายข้อก็แค่หาข้อใน1วันis gun, two shoe, three tree, four door, five hive คือรังผึ้งคิดอะไรว่าหนึ่งก็คิดเอาเรื่องนั้นเชื่อมไว้กับปืนสองให้เชื่อมไว้กับรองเท้าสามต้นไม้สี่ประตูห้ารังผึ้งง่ายๆอย่างนี้สามารถพัฒนาความจำยังไม่น่าเชื่อภายในเวลาไม่นานถ้าตั้งแล้วก็จะทำให้ความเครียดในการเรียนในการท่องของมันลดน้อยลงไปมากทำให้รู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองว่าเพราะมันฝึกให้มีวิธีจำเจออะไรนี้ก็ไม่กลัวไม่เครียดเพราะว่ามีเทคนิคมีเครื่องมือที่จะเอาไว้ในสมองเราได้ทีนี้ว่าเขาก็มี Memory Olympic ฮะลองดูใน
ใน YouTube ก็ได้อย่างเช่นสมมติว่ามีไพ่อย่างนี้

0: ก็จะเปิดไพ่อย่างนี้แล้วอย่างนี้52ไพ่นะแล้วก็สามารถจำได้ทุกอันเลยแล้วคนที่ได้เป็นแชมป์โลกเขาบอกว่าเดิมนี่ความจำไม่ค่อยดีแต่เพราะใช้เทคนิคใช้วิธีอันนี้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนคล่องนั่นเป็นสิ่งที่นักเรียนเราทุกคนควรจะสนใจเพราะว่าไม่ใช่โอ้คนนั้นความจำดีคนนี้ความจำไม่ดีมันไม่ใช่ตายตัวแน่นอนทุกคนก็สามารถฝึกความจำให้ดีขึ้นได้ดีขึ้นอย่างน่าสัจจันนั้นเรื่องหนังสือตำราภาษาไทยอาตมาไม่แน่ใจว่าไม่ทราบคุณครูเคยเจอหรือยังแต่ถ้าหาหนังสือไม่ได้ในเว็บมีแน่นอนอะไรวันนี้คงจะพอสมควรกี่เวลา
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัทตื่นวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับ จากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์เสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนัทศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติและการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนํามาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนํามาคํานวณภาษีด้วยครับผมโดยนํามารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วย

มีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

สหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญพยามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพยามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วย

ติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตะคัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งพระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะทะมาปยันโตอิทูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะ
วิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสระเตมะตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของพุทธวิธีเอาชนะนะหรือว่าพุทธวิธีในการชนะพูดถึงเรื่องชนะแล้วหลายคนก็มีความพอใจอยากที่จะชนะไม่อยากที่จะแพ้แต่การชนะที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญที่สุดก็คือการชนะตนชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะอื่นถึงจะชนะมากมายยิ่งใหญ่เท่าไรก็ตามแต่ถ้ายังไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองหักห้ามจิตใจของตัวเองจากสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วให้เจริญในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลได้การที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เรากระทำหรือว่ามีปัญญาในสิ่งที่เรากระทำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเราก็จะกระทำการต่างๆไปตามคนอื่นทำตามสังคมหรือทำตามกันมาโดยไม่รู้หลักเหตุผลที่แท้จริงอย่างเช่นในเรื่องเถนส่องบาตรลูกศิษย์เห็นอาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องลูกศิษย์ก็ทำตามบ้างพออาจารย์ตายไปลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าที่อาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องทำไมนั่นท่านเรียกว่าลัทธิเถนส่องบาตรแต่ก่อนนั้นอาจารย์ท่านใช้บาตรดินเวลาท่านล้างท่านเช็ดทำความสะอาดท่านก็ต้องยกขึ้นมาส่องว่าบาตรมันทะลุไหมบาทมันรั่วไหมนะถ้าส่องแล้วเห็นรอยรั่วท่านก็จะทำการปะทำการดูแลให้ใช้ได้แต่ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ทำก็ทำตามอย่างนี้เขาเรียกว่าทำตามกันมาหรือพิธีการต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่เห็นเขาทำก็ทำบ้างเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญญาที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นเหตุผลอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงใช้ปัญญาในการเอาชนะสัจกนิครในอดีตการนั้นเพราะว่าการที่จะเอาชนะบุคคลที่อวดอ้างตนเป็นครูเป็นเจ้าของลัทธินั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดก็คือให้ยอมจำนนด้วยปัญญาสัจกนิครเป็นบุคคลที่อวดอ้างตนเองว่าเป็นคนมีปัญญาเหนือคนอื่นคอยที่จะยกวาทะยกคำพูดของตนเองในการทำให้คนอื่นได้รับความอับอายขายหน้าอะไรก็ตามที่เขาว่าไม่ที่เขาว่าดีสัจกนิครก็จะหาเหตุผลหักล้างจนคนอื่นเห็นว่าสิ่งที่สัจกนิครพูดนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องคำสอนคนอื่นใช้ไม่ได้หมดทำให้สัจกนิครมีความหลงในหลงลืมตัวเองคิดว่าเรานี่แหละคือคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วฉลาดที่สุดแล้ววันหนึ่งเดินไปเจอพระอัสสชิก็ถามพระอัสสชิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งออกตามเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งเสด็จออกบวชและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเป็นรูปที่5ถือว่าเป็นผู้ที่ใหม่ที่สุดสัจกนิครเดินไปเจอแล้วก็ถามพระอัสสชิว่าท่านบวชในสำนักของใครพระอัสสชิก็ตอบว่าในสำนักของพระสมณโคดมแล้วพระสมณโคดมสอนอย่างไรพระอัสสชิก็ตอบว่าพระพุทธองค์สอนว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีหรือว่าขันธ์5เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนสัจกนิครก็ถามว่าพระสมณโคดมสอนเท่านั้นหรือพระอัสสชิก็ตอบว่าถูกแล้วสัจกนิครก็คิดในใจว่าถ้าสมณโคดมสอนแค่นี้เรานี่แหละจะปราบสมณโคดมปราบพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราปราบพระพุทธเจ้าได้แล้วคนอื่นก็จะหันมาความให้ความเคารพนับถือเรา
ว่าอย่างนั้นก็เข้าไปหาพระราชากราบทูลพระราชาว่าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะแสดงวาทะหรือว่าโต้วาทะกับพระพุทธเจ้ากับพระสมณโคดมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ข้าราชบริพารตลอดทั้งลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นพยานในการโต้วาทะครั้งนี้ว่าแล้วพระสัจจกนิคนก็ไปเฝ้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าพระสมณโคดมท่านแสดงธรรมหรือว่าแสดงแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายว่ารูปก็คือรูปร่างตัวตนของเราเนี่ยชีวิตจิตใจเนี่ยทั้งรูปและนามเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างนั้นหรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าใช่แล้วเราแสดงขันธ์ห้าว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสัจจกนิคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพืชทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาอาศัยบนโลกนี้ถ้ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแล้วมันจะสืบพันธุ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ท่านสอนแบบนี้เป็นการสอนที่ผิดสัจจกนิคนคิดว่าเหตุผลของตัวเองถูกต้องแล้วพระพุทธองค์คงจะยอมจำนนแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวตนเนี่ยอะไรล่ะจะเจริญเติบโตพระพุทธองค์ก็ย้อนถามว่าสัจจกนิคนท่านเข้าใจว่าขันธ์ห้าเป็นของเที่ยงมีความสุขและสามารถบังคับบัญชาได้ใช่หรือไม่สัจจกนิคนก็ตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นท่านจะบังคับร่างกายของท่านไม่ให้แก่ชราได้ไหมท่านจะบังคับเวทนาของท่านไม่ให้รู้สึกอะไรต่างๆได้ไหมท่านจะบังคับสัญญาของท่านไม่ให้จดจำสิ่งต่างๆได้หรือไม่ท่านจะบังคับจิตใจของท่านไม่ให้ปรุงแต่งอะไรเลยได้หรือไม่อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยท่านไม่ต้องปรุงแต่งเลยได้ไหมท่านบังคับได้ไหมและสุดท้ายท่านบังคับไม่ให้จิตของท่านรับรู้อะไรเลยได้หรือไม่สัจจกนิคนนิ่งในคำถามของพระพุทธองค์แล้วก็ตอบไปอ่อยๆว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะสัจจกนิคนตอบทั้งที่รู้ว่าที่พระพุทธองค์ถามมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ถามว่าสัจจกนิคนคำพูดของท่านครั้งแรกกับคำตอบเมื่อสักครู่นี้ไม่ตรงกันครั้งแรกท่านบอกท่านยืนยันว่ารูปหรือว่าทั้งรูปร่างจิตใจหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของเที่ยงไม่เป็นของเที่ยงเป็นของที่เป็นสามารถบังคับบัญชาได้แต่ในตอนท้ายท่านก็ยอมรับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขันธ์

ห้าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วท่านจะยืนยันได้อย่างไรพระพุทธองค์ถามอย่างนี้ถึงสามครั้งสัจจกนิครนจึงยอมในพระปัญญาของพระพุทธองค์นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะปราบคนที่มีปัญญาก็ต้องหาเหตุผลให้เขายอมรับให้ได้ไม่ใช่ว่าจะใช้กำลังขู่บังคับหรือใช้อำนาจต่างๆทั้งหลายมาบังคับให้เขายอมรับเพราะสัจจกนิครนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเมื่อเขาเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่าคำพูดของเขาคำพูดที่เขาแสดงออกมาไม่สามารถที่จะหักล้างเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงได้ก็ยอมตนเคารพนับถือในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเอาชนะด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงแสดงความสำคัญของปัญญาว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างอื่นใดจะเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะเห็นไรจึงกล่าวเช่นนั้นโลกมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ให้ความสว่างดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันดวงจันทร์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนแต่แสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่าแสงสว่างของปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่สาดส่องมาจากข้างในสามารถที่จะทำคนให้รู้จักหนทางที่เดินได้โดยสะดวกโดยถูกต้องถ้าเราขาดปัญญาเราก็จะดำเนินชีวิตได้ด้วยความยากลำบากเราก็จะดำเนินชีวิตในทางที่ผิดได้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายความว่าเราจะได้ไม่กระทำการอันเป็นทุจริตไม่กระทำกายกรรมหรือว่าการกระทำทางกายที่เป็นทุจริตไม่ทำชั่วทางกายไม่ทำชั่วทางวาจาไม่ทำชั่วทางใจการที่เราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจได้นั้นเราต้องมีปัญญาเป็นเครื่องชี้นำแนวทางบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาการดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลที่มีปัญญานั้นจึงประเสริฐที่สุดเพราะว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถกระทำสิ่งที่เป็นสาระสำหรับชีวิตได้บุคคลบางคนกระทำการโดยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับเราสิ่งนี้ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราบางครั้งอาจจะมองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแล้วก็จะนำไปสู่ความเห็นผิดนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดได้ปัญญาในพระพุทธศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการสองอย่างวิธีการอย่างแรกก็คือการได้ยินได้ฟังจากบุคคลอื่นหรือการศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าปรโตโคสะปรโตโคสะก็คืออาศัยบุคคลอื่นได้ยินได้ฟังจากสิ่งอื่นแล้วให้เกิดปัญญาสมัยนี้จะมีทั้งการอ่านหนังสือการอ่านการศึกษาความรู้ในห้องสมุดการฟังเทศฟังธรรมการฟังบรรยายการอบรมสัมมนาตลอดทั้งการศึกษาค้นคว้าต่างๆทั้งในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆนั่นคือการแสวงหาความรู้เหล่านี้เรียกว่าปรโตโคสะคือการแสวงหาสิ่งอื่นเป็นอุบายให้เกิดปัญญาและประการที่สองเหตุให้เกิดปัญญาก็คือการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนภาษาพระท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการการพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านอย่างเช่นการใช้บริขารหรือว่าการใช้ปัจจัยพื้นฐานทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยหรือว่ายารักษาโรคการบริโภคเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
เวลาเราเลือกใช้เสื้อผ้าประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็คือการปิดบังร่างกายไม่ให้เกิดความละอายป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนั่นเป็นคุณค่าที่แท้จริงเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อโก้เพื่อหรูเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นจากการใช้สอยหรือว่าการบริโภคอาหารเราก็บริโภคหรือว่ารับประทานเพื่อที่จะบรรเทาเวทนาคือความหิวเพื่อที่จะบำรุงร่างกายให้สามารถกระทำความดีได้ไม่ใช่รับประทานอาหารเพื่อความโก้หรูเพื่อความเมามันเพื่อความคึกขนองแบบนี้ก็ไม่ใช่ในการพิจารณาในด้านที่อยู่อาศัยก็เพื่อที่จะป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเบียดเบียนร่างกายและเป็นที่สำหรับพักอาศัยในการทำคุณงามความดีเหล่านี้ชื่อว่าการพิจารณาให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการบริโภคปัจจัยขั้นพื้นฐานปัญญานี้ก็ยังแบ่งเป็นอีก3ระดับก็คือในระดับต้นที่เรียกว่าระดับที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตตมยปัญญาศึกษาเล่าเรียนการอ่านก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้หรือว่าจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาการฟังการฟังแล้วคิดตามคิดหาเหตุผลตามและปัญญาในระดับสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะกระทำการต่างๆดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพราะว่าอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทางอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องที่ประกอบปัญญาคนเราต้องมีทั้งศรัทธาและก็มีปัญญาเป็นของคู่กันในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายใครบอกอะไรใครเชื่ออะไรเราก็ปฏิบัติตามหมดนั่นเพราะว่าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแต่บางคนอาศัยว่าตัวเองมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้มีศรัทธาเป็นเครื่องเหนี่ยวนำก็จะกลายเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นตัวอย่างของสัจจกนิคนก็คือว่าเป็นคนที่ยกตนข่มท่านไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอวดตนว่าเป็นคนเก่งแต่สุดท้ายเมื่อเจอกับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นคนที่มีพระปัญญาเหนือกว่าสัจจกนิคนก็ยอมรับด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินตามพระพุทธองค์แล้วเราก็ต้องศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตให้ประกอบไปด้วยปัญญาให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาเพราะว่าศรัทธาและปัญญานี่แหละจะทำให้เราทั้งหลายประสบความสุขในการดำเนินชีวิตได้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานั้นมีการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่มีความตายเป็นที่สุดนั้นดำเนินไปได้ด้วยความยากลำบากและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสว่างสดใสด้วยอาศัยปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำทางเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ถึงความสำคัญของปัญญาอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความถึงพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการใช้ปัญญาบารมีของพระพุทธองค์ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นวิธีนั้นค่ะ

0: รู้สึกภูมิใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจเป็นพลังใจที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายังมีคนรักยังมีคนชอบและก็ยังมีคนนับถืออยู่คุณธรรมศีลธรรมตัวดีสำคัญมากที่เราแต่ที่ทำให้เรายังอยู่ได้ครองตัวอยู่ได้
1: จะกล่าวถึงพระเอกตลอดการขวัญใจคนไทยทุกเพศทุกวัยกับลีลาการแสดงในทุกๆบทบาทที่เขาได้รับไม่ว่าจะฉากรักซีนอารมณ์หรือบทบูล้างผลาญเขาคนนี้ตีบทได้แต่กระจุยกว่า50ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงรางวัลที่ได้รับมากกว่า100รางวัลและถูกจารึกชื่อไว้ในGuinness Book of World Record ว่าเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการที่จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever

สมัยก่อนจะเข้าวงการนี่มีคนที่เป็นแมวมองนี่มีอยู่ๆแกก็โผล่มาดื้อๆกันเองก็เข้ามาสวัสดีครับผมชื่อนำดีวิตตาครับผมอยากจะขอเชิญคุณไปเป็นพระเอกให้ผมสักเรื่องได้ไหมพระเอกอะไรครับพระเอกดังเรื่องละครเนาะละครทีวีแกก็มาตัวหลังก็มาเจออีกที่นั่นแหละครับแล้วก็อันนี้แกถือบทมาให้เลยถือบทละครเหมือนก็เข้ามือเลยแล้วก็พาไป

0: ที่วังท่านวังหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยคือพูดถึงก็มีการซ้อมกันเลยนะที่นั่นเลยที่วังท่านไกรสิงห์
1: สมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจาก

0: ือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ระบบขาวดำ
1: จากพระเอกทีวีนะครับพระเอกทีวีก็มาเรื่องหัวใจปรารถนาแล้วก็มาร้องเพลงมาร้องเพลงก่อนนะฮะร้องเพลงมาร้องเพลงอยู่2ครั้งร้องเพลงในทีวีนะครับคือคุณอันบีบอกเอ้ยคุณแอดเสียงดีนี่มาร้องเพลงไหมจัดการรีวิวเพลงเขาเรียกรีวิวเพลงนะโอ้เกิดมาไอ้ศูนย์ราชาของข้าก็มีแคว้นใดข้าไปทั่วในปฐพีข้าถือเป็นที่ครองนานมาร้องเพลงในหลังนะครับก็อันนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้คุณน้อยกบลวทินสนใจเชิญให้ผมไปที่บ้านคุณดำดีก็ไปด้วยนะครับผมก็นั่งรถสปอร์ตไปแกให้ผมขับนะขับรถเป็นสปอร์ตแทรมไอ้ฝั่งผมเนี่ยไอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ท้องลำดีก็ธรรมดาเขาเปิดคล็อกพอเปิดพลัดดึงกรอนออกมันก็เปิดแต่ใต้ธรรมดาเมื่อผมต้องกระโจนออกพี่แดงไม่น้อยแอบดูข้างบนดูพฤติกรรมข้างบนเป็นไงปรากฏ bad impress คือเพราะว่ากิริยาไม่น่ารักคือกุยแกบอกว่ากุยฮะคราวนี้พอขึ้นไปบนบ้านครับก็มีการคุยกันพอสมควรก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายคือแกก็คุยไปกันนะพูดไปกันนะพระเอิญเลยไอ้นกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อทำให้ผมได้แสดงหลังเป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่แดงนกมีนกเอี้ยงสวัสดิกาชื่ออีชื่อเจี๊ยบขณะนั้นนะแกก็วางแล้วเจี๊ยบลงเพื่อให้มันกินน้ำแล้วก็บอกเจี๊ยบเอ้ยมันก็กระโดดมาหาก็มาเกาะที่นิ้วเนี่ยตอนหลังพี่แดงบอกเองนะครับเพราะว่าอันนี้นกตัวเนี้ยเป็นสื่อทำให้ตัวพี่แดงกับพี่น้อยกลับใจจากที่แรกมองจากหน้าต่างที่ว่าคิดว่าคุยตอนหลังมาเอ๊ะไม่ใช่นี่นะมีเสน่ห์นะบอกเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ยังรักอะไรเงี้ย
0: จากนกเอี้ยงสาลิกาที่เป็นสื่อให้สมบัติเมธินีได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องรุ้งเพชรคู่กับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงโดยเรื่องรุ้งเพชรเป็นหนัง16มิลลิเมตรบทประพันธ์ของแก้วฟ้าและกำกับการแสดงโดยน้อยกมลวาทินนำออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
1: ถ้าเผื่อว่าหนังเรื่องแรกที่เข้าโรงหนังโรงแรกนะเข้าได้เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน 700,000 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านเป็นพระเอกต่อไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่ถึง 700,000 บาทถือว่ายังไม่เข้าขั้นอาจจะต้องเรื่องต่อไปอาจจะเป็นพระรองหรือเป็นผู้ร้ายก็แล้วแต่เรื่องที่2เข้าไปเกือบล้านนะเรื่องที่2ดีขึ้นอีกมากเยอะเรื่องที่2สกาวเดือนยุคนั้นถือว่านะครับว่าพระเอกแบบผู้ดีถ้าพระเอกอย่างนั้นนะที่ภาพไปเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงดูผู้หญิงชอบดูแต่ผู้ชายเด็กๆไม่ชอบดูคนที่จะสามารถครองตลาดได้คือคนที่เล่นหนังบู๊ได้แล้วเก่งอย่างวิชัยบัญชาสมัยนั้นนะวิชัยบัญชาชัยยะแสนสุรศักดิ์อะไรเงี้ยนะครับคือพวกนี้จะเล่นหนังบู๊ได้แล้วก็เด็กชอบผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยและผู้ชายก็ชอบต้องคือถ้าแหล่งนังบูเนี่ยแสดงว่าถ้าบูแล้วถูกใจเขานะครับบูแล้วไม่พอว่าแจ๋วนะบูไม่ใช่บูเอาแอวแอวจ๋อแจ๋ไม่ได้นะครับต้องบูแล้วจริงจังดูแล้วดีนั่นแหละถึงจะครองใจแฟนหนังได้
0: จากการเป็นพระเอกนักบูจึงทำให้สมบัติเมธนีกลายเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีแฟนคลับจำนวนมากมายในขณะนั้น
1: คือพูดจริงแล้วไปไหนจริงๆแล้วไปไหนนี่ไม่ได้เลยนะคุณสมบัตินะครับยุคนั้นนะครับไปทำบุญก็ศาลาพังไปเข้าไอ้ร้านอาหารร้านพังนึกอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยจองตั๋วข้างหลังสุดแถวหลังสุดขวามือเพื่อจะได้ออกมาก่อนเร็วที่สุดถ้าออกมาตามนั้นแล้วก็โอ้โห ออกไม่ได้โอ้โหนั่นเอียด

0: เลยก็ไม่ได้เลยก็วุ่นเลยไปโรงแรมไหนไปพักโรงแรมไหนก็นั่นไปหมดร้อมคนนั่นไปหมดแอดเอียดกันไปกันอ่ะแล้วก็โดนล้วงมากอะไรบ้างโดนล้วงอย่างว่านะ มันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องต้องขอสารภาพนะว่าดิฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยชอบคุณมากเป็นแฟนคุณมาประจำด้วยดูแลคุณประจำชอบคุณมากเลยตอนนี้ก็อยากจะให้สาวเนี่ยได้แต่งงานกับคุณบอกคล้ายๆบอกทำเพื่อให้เราเนี่ยเป็นอยากจะได้พันเราเนี่ยฉันได้พันพืชพันธุ์ได้บ่พันธุ์มันดีกันนะว่า
1: จากการที่สมบัติเมธนีเป็นพระเอกขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่จึงมีกฎเหล็กคือห้ามมีความรักและห้ามแต่งงานโดยเด็ดขาด
0: อันนี้เป็นข้อเรียกว่าข้อที่ระบุไว้เลยถ้าเผื่อเรามีแฟนจะแต่งงานอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะว่ากำลังดังๆอยู่ในพอแต่งงานปุ๊บบูบทันทีเลยแล้วก็ปิดนะครับตอนหลังก็มารู้เขาบอกโอ้โหอะไรฮะแล้วก็นึกเอ๊ะทำไมเมียกับน้องแต่มันเหมือนกันเหลือเกินเลยบอกกับน้องสาวแต่ตอนนั้นก็ลูกคนแรกนะครับต่างเกิดศิริราชนี่แหละครับเอ๊ะเราก็อยากเห็นหน้าลูกใจจะขาดเราก็ปลอมเลยปลอมเป็นลุงแก่แม่นตาขาวถือไม่เท่ายักเย่ยักยันไปพยาบาลที่เบิร์นไปไม่รู้เลยนะไปมาก็แล้วเขาก็โอเคอ๋อคุณตู้ตามาเยี่ยมนะตาบอกแล้วตามาเยี่ยมโอเคก็เห็นหน้าลูกแล้วก็ว่าไงลูกหน้าตาดีดีนะว่าไงมาเยี่ยมแล้วก็เราก็พูดจ๋าเราไปอย่างนี้นะครับอะไรเงี้ยไปมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องชื่นใจอ่ะนะครับได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกเลย
1: ถึงแม้สมบัติเมธนีจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมลดลงแต่ยังคงเป็นพระเอกตลอดกาลจนถึงทุกวันนี
0: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: แม้ปัจจุบันพระเอกตลอดการของเราจะมีงานแสดงน้อยลงแต่ทุกวันนี้เขายังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ความเท่ความหล่อของพระเอกคนนี้ไม่ได้ลดหายไปเลยวันนี้เรามารู้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพระเอกตลอดการคนนี้กัน
0: คุณต้องออกกำลังกายก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าคนเรานี่มันถ้าเผื่อว่าอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับจะไปออกกำลังกายแบบหนุ่มๆก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีออกกำลังกายหลายๆแบบผสมผสานกันอย่างเช่นออกกำลังกายแบบคนสูงอายุก็มักจะเป็นพวกเขาเรียกนันแอปพอร์ตุสหรือว่าการบริหารร่างกายแบบมือเปล่าหนึ่งนะครับหรือถ้าบทจะเป็นการบริหารแบบที่มีน้ำหนักนะครับมันก็ช่วยทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเราดีขึ้นนะครับโดยปกติเราจะบริหารร่างกายแบบวันเว้นวันนะครับหรือว่า3วันใน1อาทิตย์
1: จากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทำให้สมบัติเมธนีมีภูมิคุ้มกันจากอาการเจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือด
0: มันเป็นการป่วยของเราเองซึ่งเราไปนวดนะครับไปนวดแล้วก็เขาจะมีไอ้เครื่องมือนวดแล้วเขาเนี่ยเขาจะมีเล็กๆเขาไปเยี่ยมดูตุ่มเราที่พอหลังโอ้ยเจ็บจบแล้วก็ชักออกมันก็อาจจะถลอกแล้วเขาก็เอาผ้าที่เขาอยู่ในน้ำมันสกปรกอ่ะเขาไปซักแล้วเขาก็เป็นวัชุไม่ใช่มาถูเราเนี่ยเราไม่รู้นะเขาว่าน้ำนั้นสะอาดหรือสกปรกเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับสิ่งนั้นมาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือดตามตำราแล้วต้องตายเพิ่นหมอบอกเพราะว่าแข็งแรงมากเราแข็งแรงมากแล้วก็หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าแข็งแรงเราไม่มีโรคในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียว
1: นอกจากการออกกำลังกายแล้วกิจกรรมยามว่างของสมบัติเมธินีอีกอย่างก็คือการวาดรูป
0: การวาดรูปในส่วนมากจะเป็นมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์เวลาเราอยู่เราเห็นเอ๊นี่แหละอย่างสมมติไอ้ดอกไม้เนี่ยก็เลยเอ๊ต้นนี้มันสวยไปแล้วก็เขียนรูปนะเราต้องมีแบบให้เขียนมีแบบให้เขียนเขียนแบบเขียนมีสีมีอะไรให้โอเคอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างแบบเขียนรูปอย่างเงี้ยชอบวาดภาพกล้ามมันสวยคนมีกล้ามมันสวยวาดแล้วสวย
2: ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: จากความสำเร็จบนเส้นทางการแสดงของสมบัติเมธนีที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบเท่าเปรียบเสมือนแบบเรียนเล่มใหญ่ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวในวงการภาพยนตร์อันล้ำค่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคที่หาได้ยากจากการแสดงในปัจจุบันสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การแสดงณภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นพระเอกตลอดการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการแสดงภาพยนตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้รู้กันว่าแตกต่างกันอย่างไรขอเชิญนะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คืออาแอดสมบัติเมธนีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทุกคนครับทุกท่าน
3: สมัยผมเองก็ดูไม่ทันแต่พ่อแม่
0: ไม่ทัน
3: เกิดทันแล้วก็พูดถึงอยู่บ่อย
0: ๆตั้งแต่ปี2503ครับนะครับคนตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาแสดงเท่าไหร่นะครับแต่นี่เขาคนนึกเขาหาว่าเราหล่ออ่ะ
3: เ
0: ขาหาว่าเราหล่อนะครับก็เลยเอาซะหน่อยก็ลองดูนะครับว่าจะมาเป็นยังไงดีนะครับอะไรเงี้ย
3: อ
0: ัน
3: น
0: ี้
3: ใครบ้างครับว่าแอดคือในอดีตเนี่ยท่านทราบนะถือว่าเขาไม่มีการสอนการแสดงอย่างเป็นหลักสูตร
0: ไม่มีครับตามหลักของเราเนี่ยนะครับที่แสดงได้นี่แหละเพราะการจำมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยไอ้การที่เราจำสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นนักแสดงนะครับจะเป็นนักแสดงก็ดีจะเป็นผู้กำกับแสดงก็ดีต้องจำสมัยก่อนพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่งหนังคาวบอยก็ดีหนังชกต่อยก็ดีหนังอะไรก็ดีทุกอย่างที่ไปแม้กระทั่งหนังเพลง If I love you what เนี่ยเคยได้ยินไหม Time again I would try to sayAll I want you to know อะไรอย่างนี้แล้วก็จำมาหมดกิจการสถานที่ร้องพงร้องเพลงฝรั่งมันร้องเพลงจังไรก็ได้แล้วก็จำมาอีกทุกอย่างมาอยู่ในหัวนี่เพราะการจำมาจากสิ่งที่แวดล้อมที่เราไปดูมาอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจำมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการแสดงมากมายเลยครับสมมติเรื่องนี้เขาให้บทมาเรื่องนี้บอกโอ้เรื่องนี้มันบูฮะเรื่องนี้ต้องจอห์นเวนแล้วก็จำจอห์นเวนมาเรื่องนี้รูปหล่อสำอางหน่อยร็อกฮัตสันหรือตลกออกตลกโทนี่เคอร์ติสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างเข้ามาแล้วก็ผสมผสานกับของเราด้วยผสมผสานกันไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใครมีใครสอนเลยไม่ต้องมีใครสอนจริงๆครับ
3: พอหลังจากที่เป็นละครแล้วก็ก้าวมาสู่ภาพยนตร์
0: ครับ
3: การเล่นเนี่ยแหละครับมันต่างกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างลองให้แอดเรา
0: คือถ้าเผื่อว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ต้องไปจำบทไม่อยากกันในละครมีจำบทบ้างใช่ไหมครับแต่หนังนี้เขาจะป้อนให้ตลอดเขาจะพูดอะไรแต่เขาจะพูดพอเข้ามาพับเข้ามาร้อยเรียงกันที่ในตาเราพับเราก็พูดออกไปตามนั้นจะ จะเศร้าจะโกรธจะเกลียดจะกาฆ่าจะเคจะมันอยู่ในนี้หมดเขาบอกหมดเพราะจะฟังทำไมดูทำอย่างนั้นไม่ชอบทำไมอย่างเงี้ยมันเข้ามาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ไม่เอามันก็มาจากตรงนี้เหมือนกันเข้ามาตรงนี้เข้ามาเรื่อยเรื่อยเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแล้วเราก็พูดออกมาด้วยลำเสียงของเราทั้งหมดนะครับจะเศร้าจะโศกจะหัวร้อจะขำจะอะไรแต่ก็มาจากคนบอกบทแต่เราต้องบอกบทเราต้องจำบทไปก่อนนะครับ
4: ลำเสียงเมื่อสมัยก่อนนะครับคือมันเขาเล่นแบบตัวเป็นธรรมชาติจะเป็นปกติเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าหรือแบบต้องมีเคิร์ดกันบ้าง
0: มันเป็นที่ตัวแสดงครับถ้าระดับนางเอกเนี่ยเขามักจะไม่สัมผัสกันจริงๆไม่จริงเพียงแต่แล้วก็ทำเงี้ยทำเงี้ยตรงเงี้ยมันดูแล้วก็ทุ่มเลยด้วยนะนะครับ
3: สมัยก่อนเนี่ยนะแอดเองก็ต้องเล่นเองใช่ไหมครับไม่ได้มี
0: ครับไม่มีท่านอินครับโอ้ยรีเฟล็กซ์เขาจะใช้ฝังตัวเราโดยเอาแผ่นเหล็กติดไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ติดไว้นี่แล้วก็มีไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สายร้อยไปตามกางเกงเนี่ยร้อยไปถึงตรงเท้าเพราะฉะนั้นเรากำลังโดนยิงเราจะทำท่าจะยิงเนี่ยโดนยิงเนี่ยเขาจะกดเอฟเฟกต์เล็กปั้งก็เจ็บแทบตายกูเด้ออีกอย่างนึงบางทีฝังกับต้นไม้เราก็อยู่ตรงหลังต้นไม้อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็บอกออกมาได้พร้อมแล้วพอโผล่พับเลยเป็ดระเบิดตุ้มโผล่พอดีเลือดอาบเลยกูเลยเพราะว่ามันเอฟเฟกต์นี่มันจะกระจายไปหมดเลยแล้วก็การเล่นดังบู๊ที่เมื่อก่อนเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ
3: นายแอดมองว่ามันต่างกันไหมครับการแสดงเดี๋ยวนี้กับในอดีตที่ผ่านมา
0: เดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เขามีการหลอกกันมีอะไรกันอะไรคือเขาเซฟอ่ะเขาเซฟให้ตัวแสดงดีกว่าเยอะเลยแล้วการแสดงวันนี้นักแสดงโอเคมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าในยุคนั้น
5: สมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นแบบพระเอกนางเอกคู่ขวัญนะคะที่แบบต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนแบบสมัยนี้แล้วคนสมัยก่อนนะแบบพวกคนดูเขาอินแบบจริงๆเลยป่ะว่าสองคนนี้ต้องเป็นแฟน
6: ต้องรักกันใช่ไหมครับ
0: ส่วนมากจะไม่เป็นหรอกครับเพราะว่ามันจะคือคนเขาจับเองส่วนมากทางเจ้าของหลังนี้เขาจะได้ข่าวมาว่าคู่นี้เมื่อเขาเล่นด้วยกันแล้วมันได้เงินมากคนชอบนะครับคนชอบเขาก็เลยจับให้มาคู่กันก็เหมือนอย่างมิตรเพชรลาอะไรเงี้ยผมกับอรัญญาอะไรเงี้ยคือเพื่อนมาจับคู่กันแล้วมันได้เงินอย่างผมก็พัชราก็นะกับพัชราก็เยอะนะครับเล่นกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็เยอะก็กับการอรัญญามากกว่าเพราะว่าเพื่อนเราร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เพื่อนแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เป็นหนังเพลงเยอะด้วยคืออะไรก็แล้วแต่พระเอกยุคก่อนต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ครับมันถึงได้อยู่ได้นานเนี่ยครับพระเอกต้องมีคุณธรรมนางเอกก็ต้องมีคุณธรรมทุกทั้งคู่มีคุณธรรมหมดแล้วก็นอกหนังก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในหนังนะแล้วคนนอกหนังก็โป๊ะโป๊ะพี่ยันแหลกก็ไม่ได้นะครับเขารู้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคุณธรรมประจำใจ
3: ขอบคุณนะแอนมากครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆครับเพราะว่าหาไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสที่นักแสดงรุ่นเก่าอย่างน้าแอดจะมาให้ความรู้กับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีนักแสดงดาราหน้าใหม่เยอะมากแต่ว่ามีไม่กี่คนที่จะสามารถยืนอยู่ในวงการได้นานๆแล้วก็มีคุณภาพอย่างน้าแอดครับก็คือประทับใจมาก
1: ก็สนุกค่ะทำงานกับพี่แอดเนี่ยสนุกมากแล้วก็มีความคล่องตัวมากเพราะว่าเนื่องจากเราทำงานด้วยกันเยอะมากแต่ถึงจะเริ่มทำงานด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ดูดีนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นกับพี่แอดเนี่ยเกาะสวาทหาดสวรรค์ถ้าเป็นหนังคอมเมดี้ยิ่งสนุกใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นดีจากที่เป็นนักแสดงชายที่ได้เล่นด้วยกันมาเนี่ยนะคะเพราะ

0: นอกนั้นก็จะไม่เท่ากับพี่แอดนะคะพี่แอดเนี่ยเล่นมากที่สุดเลยน่าจะ200กว่าเรื่องนะจากที่ทำงานมาด้วยกันได้แต่ต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันไงเราเหมือนครอบครัวแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมากจริงๆเลยสมัยก่อนนี่เนาะช่วงที่งานเยอะๆนี่เจอกันแทบจะทุกวัน
1: ครับก็ประทับใจแอดสมบัติเมธนีครับเป็นพระเอกยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยและก็ท่านเป็นคนที่เล่นในทุกบทบาทแสดงมาอย่างยาวนานและท่านก็วางตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมจนถึงปัจจุบันด้วยครับก็อยากให้มาแสดงอีกครั้งหนึ่งครับแฟนๆรออยู่เยอะเลย
2: ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เป็นนักดูหนังไทยตัวยงเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงหนังแล้วก็จำความได้พอเริ่มดูหนังไทยมาเนี่ยพระเอกที่เราดูคนแรกๆเลยก็คือจะเป็นสมบัติเป็นยุคไอแอดเฟื่องฟูเลยนะครับสมบัติอรัญญาที่จะโตมากับยุคนั้นได้มีโอกาสเจอท่านบ้างตามงานแบบงานคอนเสิร์ตที่เราไปดูหรือว่างานกิจกรรมต่างๆในบางครั้งแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยถึงไม่เป็นเวลาสั้นๆแต่เรารู้สึกอบอุ่นนี่คือไอดอลของเราคือพระเอกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นในจอแล้วมาเจอตัวจริงๆแล้วท่านก็อบอุ่นคุยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกประทับใจอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะปกติท่านก็เป็นคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆไปตลอดไปนะครับ
3: กว่า50ปีในวงการการแสดงกว่า600เรื่องกับบทบาทการเป็นพระเอกและกว่า100รางวัลที่การันตีความสามารถวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือพระเอกตลอดกาลในใจของพวกเราคนไทยทุกคนสมบัติเมธนี

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางถึงการป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคนรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสอนเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาพูดถึงอวัยวะอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญกับเราในการมองนั่นก็คือดวงตาจอประสาทตาเสื่อมอันนี้โรคนี้เนี่ยคนเป็นเยอะไหมคะ
2: ครับจริงๆคำว่าจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยต้องมารู้จักจอประสาทตาก่อนเนาะจริงๆลูกตาของเราเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับกล้องถ่ายรูป
0: นะ
2: ครับก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเลนตาส่วนที่เป็นอะไรรวมทั้งมีส่วนที่เป็นเหมือนฟิล์มของกล้องถ่ายรูปก
0: ็
2: คือจอประสาทตานั่นเองนะครับเมื่อแสงผ่านเข้าไปที่เลนตาไปกระทบจอประสาทตาก็จะส่งสัญญาณประสาทไปที่สมองทำให้เราเห็นภาพได้นะครับซึ่งจอประสาทตาเนี่ยมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยอาจจะเสื่อมในอายุน้อยด้วยสาเหตุอื่นๆเช่นการรับประทานยาอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่วันนี้เราคงจะมาโฟกัสที่จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นความเสี่ยงสำหรับผู้สูงอายุตามรายการของเรานะครับ
0: เพราะว่าโรคนี้เนี่ยส่วนมากจะได้ยินผู้สูงอายุพูดถึงกันว่าท่านนี้เริ่มที่จะมีจอประสาทตาเสื่อมค่ะในช่วงวัยอายุที่เกิดขึ้นที่คุณหมอพบโรคนี้เนี่ยอยู่ในช่วงวัยอายุไหนคะ
2: ครับเนื่องจากว่าจอประสาทตาเป็นอวัยวะที่ทำงานตลอดเวลาคุณบุ๋มนึกออกไหมครับเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยแสงเข้าตาจอประสาทตาต้องทำงานอยู่วันละประมาณ 18-20 ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการใช้งานอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นพอใช้เป็นนานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสื่อมเป็นธรรมดานะครับโดยทั่วไปโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะพบหลังจากอายุ 60-70 ปีขึ้นไปนะครับอย่างโชคดีธรรมชาติให้อายุการใช้งานค่อนข้างยาว
0: ค่ะ60ปีขึ้นไปถือว่ายาวแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับอาจจะ70ปีหรือบางคนโรคนี้โชคดีไม่ต้องเป็นทุกคนงั้นบางคนอาจจะอยู่จน100ปีโดยที่ไม่เกิดโรคจอตาเสื่อมก็ได้นะครับ
0: นั่นแปลว่าโรคนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน
2: ใช่ครับใครโชคร้ายก็จะเกิดขึ้น
0: นั่นแปลว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนที่จะทำให้เกิดโรคนี้เนี่ยต้องมีไม่เหมือนกันแน่นอนปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้คืออะไรคะ
2: โรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุแน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วป
0: ั
2: จจัยเสี่ยงอันแรกก็คืออายุนะครับคนที่อายุเกิน 60-70 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่ๆนะครับปัจจัยเสี่ยงอันที่2ก็คือการสูบบุหรี่นะครับอันนี้อาจจะช่วยกันรณรงค์ไม่ให้คนสูบบุหรี่เพราะนอกจากไม่มีผลเสียกับปอดแล้วยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ทำไมล่ะคะเพราะว่าสูบบุหรี่เนี่ยจริงๆคือเราสูบควันเข้าไปแล้วก็
2: เกี่ยวเลย
0: ใช่ไหมมันน่าจะลงส่วนล่าง
2: เพราะจริงๆโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอตาเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับคนที่สูบบุหรี่นะครับรวมทั้งคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงพวกนี้เนี่ยจะทำให้หลอดเลือดเล็กๆเนี่ยมีความไม่แข็งแรงเลือดก็จะไปเลี้ยงบริเวณจอตาหรือจอประสาทตาได้น้อยก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยสาเหตุจะยังมีสาเหตุเกิดจากสาเหตุอื่นไหมคะนอกจากอายุแล้วก็การสูบบุหรี่อะค่ะ
2: ครับนอกจากอายุการสูบบุหรี่ก็โรคประจำตัวเรื่องความดันโลหิตสูงพวกนี้จะทำให้มีโอกาสเกิดโรคจอตาเสื่อมเยอะๆขึ้นแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งซึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะคนในประเทศเราก็คือแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งอยู่ในแสงแดดเพราะฉะนั้นในคนที่ทำงานอยู่กลางแจ้งนะครับไม่ได้ระวังไม่ได้ใส่หมวกมีปีกไม่ได้ใส่แว่นกันแดดเนี่ยก็จะทำให้ดวงตาหรือจอตาเนี่ยถูกรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดมากก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมนี้มากขึ้นกว่าคนที่ทำงานอยู่ในที่ร่มหรือปกป้องตาตัวเองจากแสงแดดจ้าๆ
0: อย่างนี้กลุ่มเสี่ยงสำหรับอันเนี่ยก็จะอยู่ในจำพวก
2: ผู้ที่ทำงานนอก
0: สถานที่ใช่ไหมคะ
2: เอาดอก็คือทำงานอยู่ในที่แจ้งนะครับโดยก็ไม่ได้ป้องกัน
0: ค่ะ อันนี้คุณหมอพูดถึงแสงแดดแต่ถ้าแสงอย่างเช่นคนที่ทำงานในสตูดิโอมีแสงไฟจ้าๆอันนี้เกี่ยวกันไหมคะ
2: ครับก็ต้องเป็นไปได้ครับเพียงแต่ว่าความเข้มของรังสีอุลตราไวโอเลตอาจจะน้อยกว่าที่มาจากแสงแดดแต่ก็จะมีแสงที่เป็นช่วงความยาวคลื่นของอุลตราไวโอเลตอยู่ในสปอตไลท์ก็มีอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะอาการของโรคนี้มันเป็นยังไงคะคุณหมอ
2: ครับโดยทั่วไปที่เราเคยคุยกันหรือรู้มาว่าโรคต้อกระจกเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นหมอกขาวๆบัง
0: ค่ะ
2: นะครับซึ่งต่างกันกับโรคจอตาเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเงาหรือเป็นม่านดำๆบังนะครับอาจจะบังตรงกลางเลยเรามองไปเอ๊ะเหมือนเรามีอะไรติดตาคือตรงกลางเนี่ยมันมืดไปข้างๆยังพอมองเห็นอันนี้คือช่วงที่เริ่มเป็นนะครับถ้าสมมุติว่าเส้นเลือดที่ผิดปกติที่จอตาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันก็อาจจะกินพื้นที่ในการมองเห็นเยอะขึ้นไอ้เงาดำๆนั้นก็จะขยายวงเยอะขึ้นจนสุดท้ายก็อาจจะมองไม่เห็นเลยในตาข้างนั้นก็เป็นไปได
0: ้แต่ต้อกระจกอะค่ะจะมีลักษณะพร่ามัวใช่ไหมคะมองเห็นไม่ค่อยชัดอย่างนี้เราจะมีการแยกอาการความรู้สึกได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงของการเป็นต้อกระจกหรือว่าจอประสาทตาเสื่อม
2: ซึ่งทั้งต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเป็นในผู้สูงอายุเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นคำถามของคุณบุ๋มดีมากเพราะว่าเราจะได้แยกถูกคร่าวๆเรานะครับจอโรคต้อกระจกเนี่ยคนไข้จะเห็นเป็นหมอกบางเท่ากันหมดเลยเป็นหมอกขาวนะครับเริ่มจากค่อยๆไม่เข้มมากจนสุดท้ายเข้มจนเหมือนเราเดินผจญไปในเมืองในหมอกอย่างนั้นเลย
0: ที่มีควันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับนั่นแหละในขณะที่โรคจอตาเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดเงาดำบังเป็นจุดๆเป็นบริเวณนะครับอาจจะเริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วขยายวงใหญ่ออกไปมันออกมาดังโทนเป็นสีดำปิดบังซึ่งตรงข้ามกันกับโรคต้อกระจก
0: ก็จะไม่เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: ค่ะอย่างนี้จะมีการวินิจฉัยโรคได้ยังไงคะว่าผู้ป่วยหรือคนไข้

0: ท่านนี้เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมอ่ะ
1: ครับถ้าในแง่ดูด้วยตัวเองนะครับก็คงต้องแนะนำว่าอาจจะเป็นทุกๆ1เดือนนะครับอยากจะให้คนทั้งบ้านเลยชวนกันเลยว่าเรามาตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นกันอย่างน้อยคือการมองเห็นเนี่ยมันบอกอะไรหลายๆโรคได้นะเราอาจจะเอาตัวเลขหรือเอาปฏิทินหรืออะไรเนี่ยไปติดไว้ที่ผนังแล้วเราก็มาขีดเส้นห่างมาสัก6เมตรเหมือนที่เวลาเราไปตรวจตามโรงพยาบาลนะครับเราก็มองทีละตาว่าอ้าวเรามองเห็นตัวเลขนี้เท่ากันดีไหมมองเปรียบเทียบกันคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาดูด้วยกันถ้าทุกคนมองเห็นดีเท่ากันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดตาข้างใดข้างหนึ่งของเราหรือของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นน้อยอันนี้อาจจะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์น
0: ะครับอัน
1: นี้ก็เป็นวิธีดูสำหรับตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดตาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นตาโรคของตาข้างเดียวเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะ
0: อันนี้เป็นการวินิจฉัยของทางบ้านคนในครอบครัวแล้วถ้าไปพบคุณหมออะค่ะจะมีการวินิจฉัยหรือตรวจสำหรับผู้ป่วยยังไงบ้างนะคะ
1: แน่นอนมาพบคุณหมอตาก็จะสามารถตรวจได้ชัดเจนนะครับเริ่มตั้งแต่การมองอ่านตัวเลขเนาะที่เคยเห็นป้าย8523เนี่ยเขาอาจจะมองเห็นได้น้อยลงนะครับหรือเมื่อคุณหมอไปตรวจด้วยเครื่องมือของคุณหมอคุณหมอจะขยายม่านตานะครับเขาเรียกหยอดยาขยายม่านตาเพื่อจะได้ตรวจจอประสาทตาได้เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือในการตรวจจอประสาทตาที่ทันสมัยมากมายคนไข้สามารถเห็นไปร่วมกันกับหมอได
0: ้เห็นหมายถึงเห็น
1: หมายถึงว่าสามารถเห็นจอประสาทตาตัวเองได้จากการถ่ายรูป
0: นะ
1: ครับก็อาจจะทำให้คนไข้เห็นแล้วก็เข้าใจเวลาคุณหมออธิบายได้ง่ายขึ้น
0: ภาพจอประสาทตาที่คุณหมอบอกว่าคนไข้สามารถเห็นจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
1: ครับก็เป็นภาพจอประสาทตาเป็นสีออกเป็นสีส้มๆนะครับในจอประสาทตาคนปกติแล้วก็อาจจะมีบางบริเวณที่มีเลือดออกผิดปกติก็คือจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าอันนี้มันจุดนี้มันผิดปกตินะครับ
0: ซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
1: แน่นอนครับอันนี้ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับ
0: คือจะมีลักษณะเลือดออกข้างในเหรอ
1: ใช่ครับใต้จอประสาทตา
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็แม้แต่คุณหมอตาเองบางทีเห็นเท่านี้อาจจะยังไม่สามารถให้การรักษาได้ทันทีอาจจะต้องไปทำการตรวจเพิ่มเติมเช่นมีการฉีดสีเข้าไปเพื่อจะถ่ายภาพจอตาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำให้อีกทีนึง
0: คือแต่ละอย่างเช่นการฉีดสีเข้าไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอ เป็นผู้วินิจฉัยใช่ไหมคะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยควรจะฉีดแล้วก็ตรวจหรือไม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับหน้าที่คนทั่วไปที่จะระวังเรื่องนี้ก็คือว่าดูว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่นะครับแล้วก็ลองสังเกตตาเราเองถ้าสมมติว่าเราเห็นอะไรมืดๆหรืออาการเริ่มต้นก่อนที่จะเห็นมืดๆบางทีมันจะเห็นเส้นหรือภาพเบี้ยวก็คือแสดงเป็นอาการเริ่มต้นก่อนที่มันจะแย่ไปถึงขั้นมันมีอะไรดำๆบัง
0: ภาพเบี้ยวนี่เกี่ยวกับตาเอียงไหมคะไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวครับอย่างเช่นอยู่ๆเราเห็นเส้นกระเบื้องแนวกระเบื้องที่ห้องเนี้ยอยู่ๆตำแหน่งนึงมันคดๆเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของจอตาเสื่อมถ้าใครเก่งรู้ได้ขนาดนั้นเนี่ยโอกาสจะรักษาแล้วไม่ตาบอดจะสูงกว่าคนที่รอจนมันมืดไปหมดแล้วไปรักษาอาจจะรักษาได้ยาก
0: โรคนี้เนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: โชคดีที่โรคนี้สมบัติใครสมบัติมันครับไม่ถ่ายทอดก็คือใครมีความเสี่ยงเรื่องอายุเรื่องการสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็จะมีความเสี่ยงของตัวเองไม่ได้ถ่ายทอดหรือติดต่อกัน
0: ค่ะการรักษามาพูดถึงการรักษามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
1: โรคนี้สมัยก่อนเนี่ยถือเป็นโรคเวรโรคกรรมคนอายุมากเลยเพราะว่าพอเป็นปุ๊บเนี่ยไม่สามารถรักษาได้แต่เทคโนโลยีใน10ปีหลังเนี่ยมีความก้าวหน้าสูงมากนะครับมีตั้งแต่การยิงเลเซอร์ได้นะครับมีการผ่าตัดได้นะครับแล้วก็รวมทั้งมียาบางชนิดที่ถ้าคุณหมอเห็นว่าเป็นจอตาเสื่อมในระยะต้นนะครับไม่ได้บอกให้คนทั่วไปไปซื้อกินนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าเป็นระยะต้นเนี่ยการกินยาจะช่วยชะลอไม่ให้โรคลุกลามได้ฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้ามีอาการหรือเป็นโรคจอตาเสื่อมเนี่ยอย่าหมดอะไรตายอยากเหมือนสมัยก่อนบอกแก่แล้วเลยต้องปล่อยตาบอดไปเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถมีโอกาสที่จะรักษาได
0: ้คือถ้าตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาได้ง่ายแล้วก็สามารถหายได้ขาดด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราอยากที่จะหลีกเลี่ยงโรคนี้เนี่ยจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงยังไงบ้าง
1: แน่นอนเราก็คงไล่ตามปัจจัยเสี่ยงนะครับอันแรกเลยเรื่องอายุคงไม่ได้เนา
0: ะ
1: ก็เรื่องอายุก็ต้องปล่อยไปอายุเยอะก็ไปตรวจเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงต่อมาก็คือบุหรี่นะครับสำคัญมากนะครับก็ถ้าใครที่สูบบุหรี่อยู่ก็ลองนึกถึงเรื่องสูบบุหรี่นอกจากโรคปอดอาจจะตาบอดอาจจะรู้สึกอยากเลิกมากขึ้นก็ได
0: ้คนไม่ค่อยคำนึงถึงนะคะ
1: ใช่ครับเพราะไม่ทราบด้วยว่ามันเสี่ยงจะตาบอดเยอะขึ้นด้วยแล้วก็อีกปัจจัยเสี่ยงอีกอันนึงก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับอันนี้ก็เสี่ยงทั้งเป็นอัมพาตเส้นเลือดหัวใจตีบ

0: ยังเสี่ยงตาบอดอีกเพราะฉะนั้นใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ต้องควบคุมความดันโลหิตสูงตัวเองแล้วก็อันสุดท้ายซึ่งเราทุกท่านก็ไม่อยากเสี่ยงตั้งแต่วันนี้ก็ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตครับเวลาออกไปทำงานกลางแจ้งหรือไปเที่ยวเนี่ยก็ควรจะใส่แว่นตาหรือใส่หมวกที่มีปีกที่กันแสงไม่ให้เข้าดวงตามากเกินไปก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุได
1: ้บางคนนะคะจะเชื่อว่าการที่ตื่นเช้ามาแล้วเราเดินออกไปรับวิตามินจากแสงแดดเป็นสิ่งที่ดีไม่มีผลร้ายอันตรายอันนี้จริงไหมคะ
0: ครับ
1: เป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือผิดยังไงบ้างไหมเอ่ย
0: จริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ายิ่งยุคนี้เราอาจจะบางคนไม่เคยออกไปเจอแสงแดดเลยอยู่แต่ในที่ทำงานนะครับแต่อันนั้นก็คงหมายถึงว่าแดดอ่อนๆนะครับตอนเช้าเราก็อาจจะได้สูดอากาศสดชื่นแล้วก็ในแดดอ่อนๆตอนเช้าไม่ค่อยมีอุลตราไวโอเลตเท่าไหร
1: ่
0: อันนั้นอาจจะเกิดอันตรายน้อยอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าได้โทษแต่ถ้ากลางวันแดดจ๋าๆแล้วนี่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงแหละ
1: โรคนี้เนี่ย อยากถามว่านอกจากวิธีการหลีกเลี่ยงการรักษาแล้วเนี่ยมันจะมีความรุนแรงอย่างอื่นที่เราจะสามารถลุกลามไปสู่โรคอื่นได้ไหมคะ
0: ครับพอดีโรคนี้เป็นความเสี่ยงร่วมกันกับหลายๆโรคที่เป็นเรื่องของหลอดเลือดนะครับเช่นอย่างที่ว่าอย่างเงี้ยทั้งเรื่องอายุเรื่องความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดบริเวณอื่นของร่างกายด้วย
1: ค่ะ
0: ในผู้สูงอายุก็เสี่ยงหมดนะฮะทั้งจอตาเสื่อมอาจจะเป็นเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือเส้นเลือดในสมองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เกิดจากเป็นโรคจอตาเสื่อมแล้วไปเป็นโรคอื่นแต่เนื่องจากปัจจัยต้นเป็นเรื่องเดียวกันคือเส้นเลือดก็อาจจะมีความเสี่ยงในหลายๆระบบของร่างกายได้เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับ
1: ส่วนมากคนไข้ที่มาพบคุณหมอแล้วก็มาทำการรักษาค่ะปัจจุบันนี้คนไทยจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่มากที่สุดเหรอคะ
0: โรคตาที่มาเจอเยอะที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคต้อกระจกจะมาเร็วนะครับอายุ50กว่า60อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะสลายต้อไปหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการสลายดีขึ้นนะครับก็ไม่ต้องรอจนหูต้อสุกแล้วค่อยทำนะครับแต่ส่วนเรื่องจอตาเสื่อมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงแต่โดยทั่วไปจะไปเจอหลังจากอายุช่วงนั้นอีกก็ส่วนใหญ่ก็60 70ปีขึ้นไปนะคร
1: ับอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะเพราะว่าอวัยวะที่เรียกว่าตาเนี่ยมีส่วนสำคัญแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมคำนึงแล้วก็นึกถึงไปอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าตาของเรามีความสำคัญมากน้อยขนาดไหน
0: ครับดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในของผู้สูงอายุเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะทำให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยที่มีโรคจอตาเสื่อมนะครับอย่าไปมองอย่างหมดหวังนะครับเพราะจริงๆปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาดีขึ้นมากถ้าท่านมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยสามารถไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะดูว่าชนิดที่ท่านเป็นอยู่นั้นน่ะสามารถรักษาให้กลับมามองเห็นได้หรือไม่ก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสอนท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะจะเรียกว่าท่าแกว่งขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับค่ะให้เรายืนหันข้างนะคะใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งที่ถนัดนะคะจับบริเวณเก้าอี้ค่ะกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยค่ะยืนตัวตรงนะคะเริ่มจากขาข้างซ้ายนะคะเราจะแกว่งไปด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้ช้าๆนะคะเราจะไม่ใช้การเหวี่ยงขาค่ะลองทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบแล้วสลับเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะสำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบสะโพกแล้วนะคะจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อการงอแล้วก็การเหยียดสะโพกค่ะท่านี้จะช่วยปรับความสมดุลของร่างกายเรื่องการทรงตัวด้วยค่ะสำหรับท่านที่มีความมั่นใจแล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องจับเก้าอี้ก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะทำได้โดยตนเองเพียงแค่ถ้าทำแล้วท่านรู้สึกว่ามันมีการเซหรือว่าจะล้มให้เราหาที่ที่มีความมั่นคงในการยันตัวไว้เพื่อป้องกันการล้มค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานวันนี้เมนูที่เราจะมาทำกันก็คือม้าห้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนะคะส่วนผสมก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกแล้วนะคะใส่น้ำมันไปก่อนนะคะน้ำมันนี้ไม่ควรจะใส่มากนะคะถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยเวลาผัดแล้วมันจะปั้นยากด้วยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราโขลกลงไปนะคะผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมนะคะแล้วเราถึงจะใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปนะคะทีนี้เราก็ใส่หอม

นะคะผัดจนส่วนผสมแห้งแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะในขั้นของก่อนสุดท้ายนะคะใส่ถั่วลิสงลงไปตอนสุดท้ายเพื่อมันถั่วลิสงจะได้กรอบนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะใช้ตกแต่งนะคะจะใช้ทำเป็นไส้ของม้าห้อนะคะทีนี้เราก็มาดูสับปะรดกันนะคะที่จะใช้รับประทานทำม้าห้อนี้นะคะก็ควรจะเป็นสับปะรดที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเราปอกสับปะรดแล้วเนี่ยนะคะเราผ่าตามยาวนะคะก็เราจะหั่นเป็นชิ้นที่สวยงามนิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นชิ้นธรรมดานะคะวิธีการหั่นก็โค้งนิดนึงโค้งเอาส่วนผิวออกก่อนนะคะก็ความหนาก็ประมาณ1เซนนะคะนะคะนะคะก็ได้เป็นชิ้นของสับปะรดที่พร้อมจะตกแต่งลงจานนะคะทีนี้การตกแต่งนะคะเราก็วางสับปะรดเป็นคำๆนะคะ

0: ตัดไส้วางให้ดูสวยงามน่าทานนะคะสำหรับม้าห้อเนี่ยนะคะเราจะทานเป็นอาหารว่างนะคะหรือเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้นะคะว่าการรับประทานอาหารบางทีผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยจะรับประทานอาหารได้น้อยลงแต่ละมื้อเราก็จะอาจจะทำอาหารที่หลายมื้อมากขึ้นนะคะก็คือจัดให้มีอาหารว่างนะคะอาหารว่างที่รับประทานง่ายๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยเนี่ย ก็คืออาจจะช่วยในเรื่องของหาอาหารที่มีกากใยนิดนึงนะคะที่จะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกนะคะแต่งด้วยผักชีแล้วก็พริกให้มีสีสันน่าทานแล้วก็ได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็สีสันของผักชีเนี่ยนะคะก็จะตัดกันนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกแดงเส้นๆนิดนึงนะคะให้เขียวแดงอยู่ด้วยกันก็จะดูเพิ่มความน่ารับประทานมากขึ้นพริกแดงก็ใช้พริกชี้ฟ้านะคะหั่นเป็นเส้นบางๆนะคะไม่ต้องหั่นก็ไม่ได้ทำให้ไม่ได้ช่วยให้เผ็ดมากนักนะคะให้มีรสชาตินิดหน่อยแค่นั้นเองเผ็ดอ่อนๆคุณค่าทางโภชนาการของม้าห้อนะคะก็จะได้โปรตีนนะคะแล้วก็จะได้คุณค่าจากผักไอผลไม้ที่เราทานได้วิตามินซีแล้วก็ยังได้กากใยอาหารนะคะที่ช่วยระบบการย่อยการขับถ่ายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเลี้ยงที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

จากลูกคนโตเรามีพี่น้องทั้งหมด4คนก็เป็นความหวังของครอบครัวปรึกษาคุณพ่อว่าขอมาทำธุรกิจส่วนตัวคุณพ่อก็แนะนำให้ทำเคมีเกษตรเราก็ไปเปิดร้านอยู่ที่บ้านแพ้วได้8เดือนก็ถูกคนร้ายมาลอบยิงต้องถือว่ามืดมนหมดเลยเพราะชีวิตเราไม่เคยคิดว่าเราจะเจอแบบนี้

0: ก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยเราก็ถือว่าโชคดีนะหรือว่าโชคร้ายก็ไม่แน่ใจนะแต่ณปัจจุบันเราถือว่าเราโชคดีนะครับที่เรารอดชีวิตได้ถึงแม้เราจะเป็นอัมพาตไปครึ่งท่อนคุณหมอก็บอกว่าเส้นประสาทมันช็อกไปนะอาจจะช็อกไปสัก3เดือนแต่เราก็พอรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันน่าจะเสียหายแล้วมันไม่หายวินาทีที่เราจะต้องก้าวข้ามความพิการเนี่ยนะมันลำบากนะมันลำบากมากเพราะจากคนวัยหนุ่มอายุแค่27ปีนะครับมีชีวิตที่เป็นอิสระนะชีวิตประจำวันทำได้นะมาเป็นคนนอนป่วยเหมือนกับเด็กแรกเกิดแล้วก็ระบบขับถ่ายเสียหมดทำอะไรก็ไม่ได้ลุกนั่งยังไม่ได้เลยฮะวินาทีที่คิดได้ก็คือจะทำยังไงให้คนรอบข้างเนี่ยเป็นภาระน้อยที่สุด
1: หมออองครับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระเป็นภาระคนอื่นภาระครอบครัวภาระสังคมหมออองมองเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
2: คือจริงๆต้องบอกว่าพอเป็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยใช่ไหมคะหลายๆคนก็เริ่มมีปัญหาโรคทางกายมากขึ้นเช่นบางคนก็อาจจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกอ่อนแรงครึ่งซีกเดินได้ไม่เหมือนเดิม บางท่านก็อาจจะติดเตียงใช่ไหมคะจะเคยมีอุบัติเหตุสะโพกหักต่างๆหรือบางคนก็อาจจะพูดคุยได้ไม่เหมือนเดิมค่ะหลายๆผู้สูงวัยก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นภาระของครอบครัวไม่กล้าที่จะออกจากบ้านแล้วมันก็จะเริ่มมีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายตามมาได้นั้นจุดสำคัญที่สุดเลยอะค่ะก็คือครอบครัวที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในตัวเอง

0: เชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีอวัยวะบางส่วนที่ทำงานได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่ค่ะ
1: อยากให้เคยดูห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำเนี่ยสำคัญมาเนี่ยชีวิตประจำวันของคนพิการ

ือเราไม่สามารถเบ่งได้อันนี้ก็เหมือนกันเราขึ้นแท่นก็จะต้องยกตัวมันจะเสมอกันนี่เราก็จะเข้าอย่างนี้แล้วก็ย้ายตัวขึ้นไปแล้วเราต้องนั่งเอาอย่างของผมเนี่ยพิการขนาดนี้มือสองข้างแข็งแรงเราก็พอที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้ก็อ่างล้างเนี่ยต้องให้สอดขาเข้าไปครับเนี่ยมันก็เป็นนิดๆหน่อยๆสำหรับตัวเราเองนะฮะที่จะปรับปรุงยังไง90เซนอย่างมะอย่างน้อยครับ90เซนถึงเมตรหนึ่งความกว้างนี่ก็หยิบพอหยิบเองได้บางอย่างนะฮะ6โมงเช้าตื่นละแล้วก็มาล้างหน้าล้างแปรงฟันนะครับแล้วก็มาหยิบเสื้อใส่หน่อยแต่งตัวคือนุ่งกางเกงเราจะต้องนุ่งบนเตียงเราผมจะนุ่งเราเล่นบนเข็นไม่เป็นเตียงก็อาจจะสูงหน่อยแต่เราขึ้นได้แล้วก็จะนุ่งเกงบนเตียงเพราะเราต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อจะดึงเกงนอนเลยนั่นแหละก็ลงไปทานข้าวนี่ลงไปทานข้าวลงไปกินข้าวข้างล่างชีวิตคนพิการเนี่ยเรานั่งรถเข็นเนี่ยถ้าเราไม่นอนชั้นล่างเราจะนอนข้างบนก็ต้องมีลิฟต์นะครับอย่างผมนี่ก็โอเคก็เลยสร้างลิฟต์นะฮะนี่ก็จะเป็นไข่ขาวหัวเช้าบำรุงโปรตีนเป็นข้าวต้มก็จะใส่ข้าวต้มแค่นี้ล่ะกับข้าวพี่ก็กินง่ายๆอยู่แล้วไงอย่างเงี้ยแค่นี้อันนี้ก็คือที่เราชอบเต้าหู้หมูสับเราชอบเน้นโปรตีนอันนี้ก็เป็นโปรตีนมีน้ำมะนาวแล้วก็ไม่รู้สูตรอันนี้สูตรแม่ของภรรยาเขาไม่รู้ให้กินทำไมแต่กินทุกวันมะนาววันละลูก

ทางลาดเขาก็จะมีสูตรอยู่ว่าความสูง1เมตรต้องมีความยาว12เมตรสำหรับวีลแชร์ที่จะช่วยตัวเองได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะทำประมาณ1ต่อ15เพื่อจะได้เข็นให้เบาแรงขึ้นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของผมก็คือวันหนึ่งเนี่ยเห็นคลิปของคุณยูทากะทากามิเน่เป็นคนญี่ปุ่นพิการเหมือนผมเลยแล้วเขาสามารถขับรถจากอพาร์ตเมนต์เขาไปทำงานด้วยตัวเขาเองอันนั้นคือจุดแรงบันดาลใจว่าคนพิการสามารถทำได้ใช้มือขับครับถ้าจะท่าแบบนี้ก็ตัวนี้ตัวขับรถตัวนี้คือเบรกทุกอย่างอยู่ที่มือมีไฟเล็กแล้วก็มีไฟสูงแล้วปลดเบรกออกมาเป็นคันเร่งใช้ได้สองระบบคนปกติก็ขับได้คนพิการก็ขับได้

0: ป็นคนชอบขับรถขับรถก็เหมือนกับเป็นการรีแลกซ์ของเราสวัสดีครับมาทำอะไรวันนี
1: ้มาเอารถมาทำเห็ด
0: โอ้ครับมาจากเลยอ่ะมาถึงเมื่อเช้าไม่มีที่อื่นทำ มีที่เดียว
1: มีที่เดียว

นี้เป็นเหมือนกับโชว์รูมอะโชว์สินค้าให้ลูกค้าดูอันนี้ก็เหมือนกับตัวออกกำลังกายตัวสำหรับวีลแชร์ก็มีทั้งเขาเรียกอย่างเฮียนั่งเนี่ยเขาเรียกแอคทีฟวีลแชร์ก็คือวีลแชร์ช่วยตัวเองนะสำหรับคนหนุ่มสาววัยทำงานหรือคนแก่อย่างเฮียก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นวีลแชร์อย่างนี้วีลแชร์เนี่ยผู้สูงอายุที่สามารถปรับเอนนอนได้ยกขาขึ้นมาได้นี่เป็นรถไฟฟ้าที่น้องถามว่าทำไมพี่ไม่ใช้ก็เป็นจอยสติ๊กมั้งครับอันนี้หัวลากที่จะบอกต่อกับวีแชร์ต่อกับวีแชร์นี่ไหมมันจะหนีบกับวีแชร์แล้วไปเหมือนกับมอเตอร์ไซค์เลยสำหรับเวลาอย่างน้องๆที่เขาใช้กันเนี่ยบางทีจากที่บ้านพักเขามาทำงานทีเขาไม่อยากปั่นคนพิการเนี่ยมันมีหลายประเภทใช่ไหมอย่างประเภทความพิการอัมพาตเนี่ยมันหนักมากฉะนั้นการที่ได้ชนะใจตัวเองก่อนว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องอยู่เดี๋ยวไม่เป็นภาระคนรอบข้างจะได้เข้าหาเราไม่ใช่เราไประเบิดอารมณ์ใส่ให้คนรอบข้างหนีไปสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำได้คือช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุด

0: เนื่องจากเรารู้ว่าข้อจำกัดของคนพิการเนี่ยจะต้องยังไงบ้างนะนั้นในการเตรียมสยามนิชินเนี่ยเราก็เลยเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมที่อยู่ให้อยู่ใกล้ที่ทำงานเข็นรถมาเองได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนพิการต้องมีงานทำและมีรายได้ของตัวเองก็จะเกิดแรงบันดาลใจคนพิการเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็คือต้องมีงานทำมีรายได้มีอุปกรณ์ที่ดีที่จะช่วยตัวเองได้คุณหมิวมีหน้าที่อะไรพูดเลย
1: หน้าที่ออกแบบค่ะ แล้วก็เป็นพนักงานขาย
0: พูดนี่ก็เป็นรุ่นแรกเลยก็มายุคแรกเลยพูดนี่มายุคบุกเบิกเลยเอา22มิลเป็นหลักว่าเราได้เท่าไหร่พอแล้วที่เหลือมันเกินอยู่ละความยาวว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยเราจะทำได้กี่คันคร่าวๆอ่ะคร่าวๆเราได้กี่คัน
2: ได้
0: ประมาณ
2: ถ
0: ึง100มั้ย
2: มาดูไม่ถึง
0: 100จริงๆในการจ้างงานคนพิการเนี่ยนายจ้างต้องเข้าใจศักยภาพคนพิการแล้วก็อย่าไปหวังเขา 100% แค่นั้นเองใช่มั้ยหวังแค่ 70-80% ก็พอแล้วเพราะงั้นก็ไม่ต้องหวังผล 100% แต่จริงๆอ่ะทำเกิน 100% เราก็พยายามรับให้ได้มากที่สุดนะไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะต้องถึง 60% หรือเปล่าแต่เผอิญมันถึงไงถึงแล้วเขาก็มาขอเป็นเหมือนกับเป็น reference ตัวอย่างว่าเป็นบริษัทแรกเลยที่ทำได้ถึง 60% อันนี้คุณไผ่ก็จะเก่งเรื่องออนไลน์เรื่องทำเว็บไซต์นะครับพวกนี้ก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวเอาสัญญามาอันนี้ก็เขาก็เป็นคู่กันเป็นคู่น่ารักทุกคนก็สัญญานี่เขาจะออกแบบ 3D ได้ทำ 3D ทำอะไรนะเขาเรียกอะไรอะที่หนูจบอะจบอะไรทำออโต้แคปทำอะไรเงี้ยได
3: ้เป็นที่เดียวที่ผมทำแล้วสบายใจที่สุดแล้วก็เป็นที่ที่ผมสามารถได้เงินไปจุนเจือครอบครัวได้ก็คือที่นี่เลยครับรู้สึกดีที่ดีที่สุดเพียนี่เป็นเหมือนจะว่าเป็นเหมือนผู้มีแบบเป็นพ่อคนหนึ่งแหละนะเป็นทั้งพี่เป็นทั้งพ่อเลยเฮีย
4: แล้วที่สำคัญคือเฮียเขาเปิดโอกาสให้เราทำหลายๆอย่างตามที่เราชอบเพราะตอนแรกเข้ามาในฐานะนักแบบออกแบบพวกโบชัวปัจจุบันเนี้ยค่ะแต่พอวันหนึ่งเห็นเขามีค่าคอมกันอยากมีบ้างก็ไปขอขายวีลแชร์ก็ไปขายเฮียก็อนุญาตให้ขายให้ทำทุกอย่างที่อยากทำขอบคุณที่เฮียเขาเชื่อมั่นในตัวพนักงานแล้วก็ปล่อยให้เราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำรับฟังความคิดเห็นเราว่าเราอยากทำอะไรให้โอกาสเราได้ลองทำถ้าอันไหนดีเฮียก็สนับสนุนทุกอย่าง
5: ครอบครัวใช่ไหมคะก็เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่อยู่ใกล้ผู้สูงวัยที่สุดเลยนะคะดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจจะเป็นกลุ่มแรกที่จะมองเห็นเพราะบางครั้งถึงแม้ว่าทางกายอาจจะเดินไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะบางคนต้องใช้ไม้เท้าต้องใช้วีลแชร์ต้องใช้วอล์กเกอร์เดินแต่ความจริงแล้วจิตใจข้างในของเขายังเหมือนเดิ
6: ม
5: เขายังสามารถใช้ชีวิตได้อยู่ดังนั้นถ้าครอบครัวให้การสนับสนุนแล้วก็บอกว่าสามารถใช้ชีวิตได้อยู่นะ

0: ยังออกไปเข้าสังคมออกไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็สังคมก็ทำให้ผู้สูงวัยยังกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็กิจกรรมทางสังคมอะไรก็ได้ที่ให้ผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงวัยที่เริ่มมีปัญหาทุพพลภาพสามารถยังคงใช้ศักยภาพที่ยังมีอยู
1: ่
0: ได้อย่างเต็มที่อย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเริ่มเดินไม่ได้ละต้องนั่งวีลแชร์แต่ความจริงเขายังสามารถที่จะสอนวาดภาพสอนภาพวาดภาพศิลปะทำงานศิลปะได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่ายังมีคุณค่าในตัวเองยังสามารถเอาศักยภาพที่มีมาใช้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นได
1: ้ครับ
0: ตัวอย่างของคนที่มาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็อาจจะเดินไม่ได้แล้วแต่เขายังคงสอนได้อยู่อันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีด้วยค่ะ
1: ทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย
2: เราก็มีความภูมิใจมากที่เราสามารถผลักดันส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะที่ทำให้คนพิการเราลืมตาอ้าปากได้นะครับแล้วก็จากคนพิการที่มีแต่รับเราก็กลับเป็นผู้ให้มั่งอันนี้ก็คือความภูมิใจมากที่สุดที่เรามี

0: ในสังคมไทยเราเนี่ยเราคิดว่าไม่มีคนพิการถ้าเรามีสภาพแวดล้อมที่ไม่พิการหมายถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยเรื่องคนพิการนะครับอย่างทางเดินถ้าเป็นคนตาบอดต้องมีเบลล์ม็อกคนที่นั่งรถเข็นอย่างผมก็ต้องมีทางลาดมีลิฟต์ถ้าสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเราก็จะไม่มีคนพิการ
1: การที่เราบอกว่าเราจะให้กำลังใจกับผู้สูงวัยให้กำลังใจกับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพต่างๆเนี่ยให้กำลังใจยังไงดีที่ทำให้ผู้สูงวัยเหล่านั้นรู้สึกว่าเขาได้รับกำลังใจและเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนปกติจริงๆคือหมอคิดว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนฮะ
2: ทำยังไงก็ได้ให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่ายังคงใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที
1: ่
2: ว่าเขาไม่ได้ทุพพลภาพแล้วก็ให้กำลังใจเสมอว่าโอเคทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้นตามสถานการณ์ของร่างกายต่างๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าหมดหวังอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณลุงยุทธเนี้ยค่ะเขาก็ยังเอาจุดที่อาจจะมีพิการไปละแต่ว่าเขาใช้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญชีวิตเป็นจุดเด่นของเขาในการที่จะมาทำเพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างงานที่เขาทำนะคะทำรถเข็นวีลแชร์ทำรีสอร์ทเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการตรงนี้คือจุดสำคัญที่เขาเอาสิ่งที่เหมือนจะเคยเป็นปมที่คนมองว่าเขาใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขาเอามาชูมันขึ้นให้เด่นขึ้นแล้วเอาตรงนี้ไปช่วยคนอื่นให้คนสูงอายุที่อาจจะเดินไม่ได้ละต้องใช้วีลแชร์อยากไปเที่ยวอยู่เขาได้ไปเที่ยวเหมือนเดิมโดยที่ครอบครัวก็พาไปเที่ยวได้คนสูงอายุก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่ทำให้ครอบครัวต้องลำบากคิดว่าลุงยุทธเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทำให้เห็นว่าทุพพลภาพไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถไปต่อได้แต่ไปต่อได้อย่างเข้มแข็งเพื่อคนอื่นด้วย
0: ดำเนินแคร์รีสอร์ทเนี่ยจุดประกายจากการที่ผมมีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเสร็จแล้วโรงแรมเนี่ยก็จะไม่มีห้องวีลแชร์ที่จะรองรับคณะทัวร์ได้เราก็ไปหลายๆที่นะส่วนใหญ่ก็ทางต่างประเทศเองก็จะทำตามที่กฎหมายกำหนดสมมติว่า100ห้องต้องมี2ห้อง100ห้องต้องมี4ห้องแล้วแต่ประเทศจะมีแค่นั้นดำเนินแชร์รีสอร์ทเนี่ยเป็นเหมือนกับไพลอตนะเป็นตัวอย่างเป็นไพลอตโปรเจกต์เป็นตัวอย่างว่ารีสอร์ทเล็กๆอย่างเงี้ยมีทั้งหมด15ห้องเราก็จะทำให้มันสะดวกวีลแชร์ทั้ง15ห้องเลยนะครับก็เลยมาทดลองทำที่บ้านเกิดความฝันอยากให้เห็นภาพว่ามันทำได้บริเวณรีสอร์ททั้งหมดเนี่ยก็จะให้รถเข็นไปได้สะดวกทุกที่เข้าถึงทุกจุดนะครับไม่ว่าพื้นก็จะเป็นแบบนี้อาจจะลื่นหน่อยสำหรับผู้สูงอายุนะแต่ถ้าหน้าฝนปกติเราจะเอาหญ้าเทียมมาปูอันนี้ก็เป็นลิฟต์เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะที่มันราคาถูกหน่อยเพราะข้างบนเราเนี่ยมีแค่4ห้องนั้นลิฟต์ตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นลิฟต์มาตรฐานเนี่ยราคาเป็นล้านอันนี้เราก็ดัดแปลงเองภูมิใจชาวบ้านใช้เมื่อจำเป็นก็ประมาณ 50,000 บาทนี่ก็ทำประตูให้มันกว้างเป็นพิเศษหน่อยเป็น2บานคู่แล้วก็มีห้องน้ำที่วีลแชร์เข้าได้แล้วก็ลักษณะของห้องน้ำก็จะต้องมีขนาดสักกี่ตารางเมตรนะมาสัก3คูณ2 6ตารางเมตรเพื่อให้วีลแชร์มันหมุนได้เผื่อเขามีคันใหญ่ก็มีชักโครกแค่นี้ล่ะฮะไม่ให้เขาย้ายตัวมันก็มีจับตรงนี้สำหรับคนพิการบางทีเขาต้องยกตัวไงแล้วก็มีแท่นอาบน้ำแท่นอาบน้ำก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือให้วีลแชร์มาจอดเทียบก็ย้ายตัวขึ้นไปก็มีที่จับยึดให้เขา
2: ตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วผ
1: ู้
2: สูงอายุเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าคนธรรมดาเลยที่อยากสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะเริ่มต้นง่ายๆก็คืออาจจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสถานที่ที่เอื้อให้คนสูงอายุใช้ชีวิตได้ตามปกติเริ่มต้นง่ายๆก็อาจจะเป็นจากตึกอาคารต่างๆถ้าเราสามารถที่จะทำทางขึ้นที่เป็นทางลาดนะคะที่ถูกต้องแล้วก็ใช้งานได้ง่ายสำหรับรถเข็นวีลแชร์หรือว่าคนสูงอายุที่มาด้วยไม้เท้าวอล์กเกอร์สามารถใช้งานได้
1: ครับไม่ว่าจะเป็นยังไงกับชีวิตตัวเองการที่ให้ตัวเองรู้สึกว่ายังมีคุณค่ายังมีความหมายและสำคัญคือยังมีเป้าหมายไม่ใช่ว่าพอสูงวัยแล้วหรือทุพพลภาพแล้วเป้าหมายจะหมดไป ยังคงมีคุณค่ามีความหมายและมีเป้าหมายหมอออมอยากจะย้ำตรงนี้อีกสักครั้งไหมฮะ
2: ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะเพราะว่าอย่างดูคนไข้ในคลินิกผู้สูงอายุหลายๆคนที่ยังมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะบางคนแค่อยากปลูกต้นไม้ในบ้านให้ได้ผลไม้ออกมาน
1: ั่นก็ถือเป็นเป้าหมายแล้ว
2: เป็นเป้าหมายแล้วพอเขาเริ่มมีเป้าหมายเขาก็มีความสุขพอมีเป้าหมายในชีวิตคุณค่าในตัวเองมันก็ตามมานะคะทำให้เขารู้สึกว่าถึงแม้จะสูงวัยละถึงแม้จะพูดคุณภาพแล้วแต่ยังสามารถใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ของตัวเองและคนอื่นได้ Independent Living
0: Independent Living Independent Living ปีนี้อายุ67แล้วยังมีความรู้สึกว่าสนุกกับงานแล้วก็เราเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีความสุขความฝันเรายังไม่จบนะฮะยังอยากจะทำแล้วก็ประกอบกับว่าสุขภาพเรายังเอื้ออำนวยคือผมมีความรู้สึกว่าการทำงานการขับรถการเข็นรถเข็นเนี่ยคือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยก็ยังสนุกกับงานสนุกกับวัยเกษียณเพื่อนๆเนี่ยที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยทั้งมหาลัยทั้งอะไรที่คนปกติส่วนใหญ่เขาก็60เขาก็เกษียณแล้วแต่บางคนเขาก็ยังอยากทำงานแต่เขาไม่มีโอกาสจะทำบางคนก็ไม่เอาแล้วตลอดเวลาที่เรากลายเป็นคนพิการแล้วเราก็รู้สึกว่าโอกาสของคนพิการเนี่ยมันน้อยมากแล้วก็ยิ่งคนพิการที่ไม่ออกสังคมยิ่งปิดตัวอยู่บ้านโอกาสยิ่งไม่มีเราก็ดูจากประสบการณ์ตัวเองเราพอโลกมันเปิดเราสามารถช่วยตัวเองได้เราไปไหนมาไหนได้โดยอิสระการไปพบปะผู้คนทำให้เขาเปิดโอกาสให้เราเราก็อยากได้โอกาสอันนั้นอะมาเปิดให้คนพิการต่อไปที่เขาโอกาสน้อยกว่าเรา

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้า

ช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะ

เมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

ญาติโยมทั้งหลายชูชกก็เอาแก่ก็เอาเงินที่ได้เอาไปฝากสกุลเกอแห่งหนึ่งอันเป็นที่ชอบพึงพอจะไว้ใจกันแต่กระทีกระปับถูกร้อนทางอวดว่าจะมีว่าอ้อเจ้าเอ๋ยอ้อเจ้า

ดึกดื่นที่จะหลับไหลปะไอ้คนจนจันไหลเข้าแก่พกมันก็จะหยิบยกยักเอาไปได้ก็จะแคบขัดเข็นใจจนไม่พอที่จะอยากเขาก็เฝ้าฝากพลำแล้วพลำลาว่าเรามีได้ให้ท่านเฝ้าเปล่าป่วยการแล้วเถิดเราจะทดแทน

ลางเมื่อถูกชกจากเงินทองกับเพื่อนแล้วก็ไปขอทานก็เพราะความยากจนนะเพื่อนก็เอาเงินไปใช้จ่ายจนหมดสิ้นวันดีคืนดีถูกชกก็กลับมาถูก

เตียนจะเจอตัวตกใจอยู่ละลัวตัวสั่นอยู่ลิบลิบทำตะแกก็ปริบปริบปรับทุกขนาข่าวส่วนอ้อเท่าก็ก้าวขยิบขยับเหยียบยืนขึ้นบันไดผัวเมียก็จนใจไม่รู้ที่ว่าจะพรพรขั้นจะสุขหรือจะสอนก็ไม่ทันทีขั้นจะหลบจะหลีกหนีก็ไม่ใช่ขั้นจะพุ่นพลันพลุดไปนั่นก็จวนตัวจึงร้องว่าอยู่ข้าเจ้าข้าเจ้าขู่ตัวท่านขึ้นมานางโจทยามานางสวรรค์อ้อเท้ายังไม่ทันทีจะนั่งกลกระทังฝากก็ทวงถามทองคองที่เราฝากแกท่านเอาไว้ท่านเอามาให้ให้ท่านทีเอามาประเดี๋ยวนี้ก็มีขมาลผัวเมียก็อัดอั้นอึ้งนั่งงานเงินดังเป็นครัวท

อนนี่ว่ากะไรนะหือว่ากะไรว่ากะไรเห็นทำได้ก็ทำเอาใจอาจใจถึงเพียงดีคิดดูให้ดีนะเองกะกูนี่จะผิดใจกันเสียเปล่าเปล่าอ๋อคุณตาเจ้าคุณตาเจ้าขาเมื่อจะขอทุเลาแล้วก็ไม่ปลอดจะให้ท่านโกรธไปใหญ่เสมือนกุ้ย

วนให้ถามจริตกระบิดกระบวนสบิงสะบัดให้นางเท้าแขนแอนยัดแล้วเยียมนาแล้วจึงว่าคุณตาเจ้าข้าคุณตาเจ้าขาจะเดือดร้อนไปใหญ่เล่าเล่งเครื่องแขนทันว่ามีเงินนั้นลือจะไล่ของมีทองนั้นลือจะไล่แหวนข้าพเจ้าจะทดแทนประชดประเชิดเห็นว่าของของข้าพเจ้าจะเกือบเกินกว่าเสียอีกสักหน่อยก็ทำเอาเถิดนาไม่เข็ดจะได้เป็นมิตรกันบ่อยๆไปเบื้องหน้าตามแต่คุณตาเจ้าจะกรุณานับเนื้อทองนับกัน

นี่ว่ากระไรไม่เข็ดถามจริงหนอเขาว่ามีเงินทองแล้วพูดได้มีไม้มีไหลปลูกเรือนงามขนั้นก็ตามแต่อ้อเจ้าเถิดทัทีถ้าหันเข้าหากันบางอย่างนี้ที่ไหนเล่าเจ้าว่าสองเท่าก็ยกเจ้าอมิตรดาดวงสวัสดิ์มอบให้เป็นสิทธิ์ขา

โสจูจโกเท่าชลาตาจูชกจึงพานางอมิตดาไปยังบ้านตนขณะที่นางอมิตดาจะไปกับเท่าชลาตาจูชกนางอมิตดาจึงสะอื้นว่า

โสจูชโกเท่าจราตาจาตาจูชกได้พานางอมิตดามาบ้านตนนางอมิตดาก็ปรนิบัติจูชกเป็นอย่างดีทำให้พราหมณีบ้านนั้นเกิดไม่พอใจว่าทำเสียประเพณีของบ้านนั้นโยมรู้ไหมว่าประเพณีของบ้านนั้นน่ะเขาทำอะไรกันเขาบอกว่าถ้าแต่งงานมาแล้วสามีเนี่ยต้องออกไปทำงานส่วนภรรยาอยู่บ้านก็ไม่ทำอะไรหรอกโยมเรียกกันมารวมตัวที่บ้านใดบ้านหนึ่งเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเนาะโยมนะโยมลองตั้งใจฟังนิดหนึ่งว่าเมียพามณีบ้านนั้นน่ะผัวไม่อยู่แล้วก็ทำอะไรกัน

แค่ดูเบอร์ก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าใดได้ยินเสียงจั่วจั่วสิมึงจั่วก่อนสินั่งเล่นไพ่กันโยมผัวไม่อยู่เมียก็นั่งเล่นไพ่แต่นางอมิตดาไปปรนิบัติพามณีนั้นก็ไม่พอใจก็เลยไปลุมเปล่านางอมิตดาที่ท่าน้ำจนนางอมิตดาไปตักน้ำไม่ได้ไปซักผ้าไม่ได้หาฟืนก็ไม่ได้ผักก็หาไม่ได้ก็เลยมาเล่าให้ชูโชคฟังชูโชคก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้น้องอยู่บ้านพี่จะไปทำงานเองนางอมิตดาก็บอกไม่ยอมเพราะว่าแม่พ่อสอนมาดีเวลาได้สามีแล้วอย่าใช้สามีต่างทาสนางอมิตดาเนี่ยเป็นลูกที่กตัญญูนะโยมนะใช้หนี้แทนพ่อแม่เสร็จแล้วพ่อแม่สอนมาอย่างไรก็เป็นแม่สีเรือนทำตัวอย่างดีจนนางก็บอกว่าถ้าพี่ไม่ไปขอทาสบริวารมีเทวดาที่คอยดูแลเรื่องบริจาคทานให้กับพระเวสสันดรมาดลจิตดลใจให้นางอมิตดานึกถึงองค์พระบรมเวสสันดรก็จึงให้ชูโชคเนี่ยไปขอชาลีกันหาที่ยังเขาวงกตชูโชคว่าไปแล้วก็คงตายแต่นางอมิตดาก็บอกถ้าไม่ไปฉันก็กลับบ้านคนอายุมากมีภรรยาที่อายุน้อยก็ย่อมรักภรรยากลัวภรรยาจะกลับบ้านก็เลยต้องจัดเตรียมไปขอชาลีกันหาก็เดินทุลักทุเลมาถึงเมืองเจตราชจะผ่านเข้าไปยังเขาวงกตไปเจอพรานเจตบุตรผู้เฝ้าประตูป่าก็เลยใช้เล่ห์กลอุบายโกหกตอนแรกพรานเจตบุตรจะฆ่าชูโชคหนีขึ้นต้นไม้แล้วหมาก็ตะกายชูโชคเอากลักเกลือกับข้าวชูให้พรานเจตบุตรดูว่านี่เป็นราชสารมาจากนครหลวงกระทรวงใหญ่เราเป็นราชทูตที่จะนำราชสารนี้ไปทูลเชิญพระบรมเวสสันดรกับวังคนฉลาดแต่มันขาดเฉลียวโยมคือมีสติแต่ไร้ปัญญาก็เลยโดนโกหกชูโชคเป็นจอมโกหกอยู่แล้วเลยโกหกก็เลยให้ชูโชคพักค้างคืนหนึ่งคืนตื่นเช้ามาก็หาสิ่งของต่างๆนานาให้ชูโชคเดินทางไปยังเขาวงกตจบกันที่ห้าย่อๆเพียงนี้เดี๋ยวโยมฟังเนื้อความกันต่อไปคือกันที่หกจุลพลกันที่5นี้มีคาถาทั้งหมด79พระคาถา

ี่โมงแล้วก็ไม่รู้11โมงพอดีใช่ไหมพอดีเลยเป๊ะเอาละถ้อยคำในวาจาใดที่อาตมากล่าวไปถ้าเป็นสิ่งที่กันนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยโยมเนื้อหาสาระก็จะมาทำนองก็จะกระดกกระเดกเฮฮาเดี๋ยวโยมฟังกันต่อไปกันที่6ที่7ที่8ที่9จะเป็นกันที่มีความลึกซึ้งความสวยงามนะและญาติโยมที่มาในวันนี้ก็ขอให้โยมนั้นจงมีอายุมั่นฝันยืนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทุกท่านทุกคนดังอาตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรสันดรชาดกกันที่579พระคาถาก็สมควรแก่การและเวลาจึงต้องยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยพระลักษณะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยอันที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
3: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาท

0: ื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
1: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
1: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
3: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกัน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

มีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่าเป็นการสอนทั้งสองพี่จะบอกน้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าสะสมอะไรเช่นพระเครื่องรายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นผลร้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยซึ่งกำเริบเสบสารอาตมาก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตาและรู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กวัดเป็นสมณีนก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจนได้ขอพรท่านรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงฆ์ว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าวาดในการกันกรองจะรวบรวมถวายให้แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่รับกิจนิมนต์ของผมคราวนี้ต้องคุยต้องจับข่าวคุยกันแล้วไม่ใหม่ก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขันความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไปแล้วเลยตามเลยเนี่ยอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองตอนนั้นก็ปี2524-25ถ้าจะสวัสดิ์ท่านไปเรียนอินเดียต้องว่าท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำแต่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำนิทานท่านได้ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วมน้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลากแล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆนะที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้นเมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือสำเภามาแล้วก็ลัดเลาะไปตามริมคลองต่างๆท่านผู้ชมก็จะได้ว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีนในการค้าขายในการติดต่อในการทำสวนผักในความเป็นช่างไม้ไปดูตลาดเขาเป็นตลาดของคนจีนเกือบทั้งหมดเพราะคนไทยเราขี้เกียจปลูกท่านแล้วไม่เมื่อปลูกไม่ได้ก็ไม่คิดจะทำเปลี่ยนแปลงในการปลูกคราวนี้ก็มีคนจีนคนหนึ่งมาอาศัยอยู่ในที่อยุธยามาเริ่มต้นจะทำอะไรท่านก็ไปสร้างกระท่อมเล็กๆมุงด้วยจากหรือสั่งข้าวก็เริ่มต้นชีวิตในเมืองไทยใหม่และสิ่งที่คนจีนจะดำรงอยู่นั้นก็คือการดักปลาดักปลาด้วยอะไรท่านด้วยรอบ
ด้วยด้วยรอบด้วยตาข่ายการดักปลา

อันนี้เขาเริ่มตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็จะไปละขายเขาเรียกละขายตอนเช้ามืดนี่เป็นเรื่องทั่วไปถ้าทอดแหต้องทอดกลางวันถ้าช่างนางต้องช่างเช้ามืดถ้าเรือผีหลอกต้องเดือนหงายแล้วปามจะวิ่งขึ้นพืดพืดท่านวิ่งขึ้นมาในเรือเองถ้ายกยอต้องหน้าน้ำลดน้ำลงถ้าอวนก็เอาเปรียบเข้าไปหน่อยลากมันทั้งคลองก็อาจจะต้องทะเลาะกันถ้าดักรันใช้รันก็ต้องเอารันดักปลาไหลดักปลากระทิงก็นี่เป็นบรรยากาศของอยุธยาซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ถิ่นฐานบ้านนี้อาจจะไม่รู้ถ้าท่านผู้ชมอายุเลยอาตมาหรืออ่อนฝ่าอาตมาสัก 6-7 ปีหรือเลยไปก็จะรู้สึกบรรยากาศนั้นมันเป็นจริงคนจีนคนนี้ก็ประกอบอาชีพดักปลาก็เอาตาข่ายเอาข่ายดักปลาไปลงมันต้องมีข่ายหยาบข่ายละเอียดเมื่อเอาไปลงแล้วก็ดักดักอีกแบบหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็ใช้สองส่วนปลาจะได้เข้าใหม่ๆก็ดีถ้าประกอบอาชีพหรือเอาไปขายแต่ในเวลาต่อมาคนจีนก็เริ่มรู้สึกว่าในเมื่อปลามันก็เยอะแต่ทำไมเราได้ปลาน้อยลงเช้ามืดก็เฝ้าสงสัยโดยหารู้ไม่ว่าปลาที่จำนวนน้อยลงเนี่ยมันมีคนไทยนิสัยไม่ซื่อตรงคนหนึ่งนิสัยเอาเปรียบไปขโมยปลาคนจีนแหกูก็ไม่ทอดตาข่ายกูก็ไม่ลงอวนกูก็ไม่ดักยอกูก็ไม่เอารอบกูก็ไม่ลงรอบใช้อาศัยว่าไม่ลงทุนแต่เช้ามืดไปขโมยก่อนที่คนจีนจะตื่นแล้วขโมยแล้วเจ้านี่แผนการสูงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคนโกงแผนการสูงมันดักมันขโมยปลาได้แล้วมันก็กลัวความผิดเช้ามืดพอได้แล้วเอาปลาใส่เรือไปกำนันที่บ้านนั้นยังไม่ตื่นก็จัดแจงเอาปลาไปแขวนไว้ที่บ้านกำนันแล้วมันก็แบ่งครึ่งทุกวันไปวันไหนได้ตัวเดียวตัวใหญ่ๆมันแบ่งครึ่งตัววันไหนได้สองตัวมันเอาตัวหนึ่งไปแขวนหน้าบ้านกำนันตัวหนึ่งวันไหนได้สามตัวมันแบ่งตัวครึ่งวันไหนได้สี่ตัวมันแบ่งสองตัวแล้วมันก็พายไปดูกำนันไม่รู้กำนันตื่นเช้ามาเห็นปลาอยู่หน้าบ้านถามเมียเฮ้ยแม่มึงไปดูซิว่าใครเอาปลามาแขวนไว้หน้าบ้านเมียก็บอกไม่รู้สิพี่ให้ลูกใครมาแขวนเฮ้ยเดี๋ยวมันคงมาเอามั้งสายแล้วก็ไม่มาเอาคำนั้นบอกอาจจะมีใครผ่านมานับถือรับนับถือเคารพมาฝากเราแล้วเจ้าของก็ไม่ว่างเอาไปทางประภาพจะได้ปลาจะเสียบางวันตื่นมาก็เห็นปลาตัวหนึ่งบางวันสองตัวสามตัวบางวันสิบตัวแล้วมันเลือกเอาตัวงามๆไอ้ปลาซิวปลาสร้อยมันไม่แขวนท่านมันรู้ตัวงามๆปลาตะเพียนก็แบบหน้าเดือดสิบว่าไข่เต็มพุงเชียวท่านเอามาต้มใส่บัวเข้าฮะถ้าได้ปลาช่อนมามันก็ปลาช่อนไปแขวนมันเลือกตัวงามๆไปแขวนกำนันก็จะได้ปลาทุกวันโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาไว้แต่ก็อิ่มเอมเปรมใจว่าเรามันปฏิบัติหน้าที่ราชการมาคงมีคนมาศรัทธามันศรัทธาเริ่มใสแต่มันไม่อยากเจอหน้าเมียก็ได้ทำกับข้าวทุกวันโดยไม่ต้องไปหาเหมือนกันท่านคนจีนก็สงสัยปลาไปไหนวันหนึ่งก็ต้องคิดว่าต้องมีหัวขโมยก็เลยไปซ่อนตัวไว้ในริมคลองที่ดักปลาพอเช้ามืดก่อนเวลานั้นไอ้หัวขโมยนี่ก็มาอีกแล้วเหมือนเดิมท่านคนจีนโอ้สังเกตโอ้ไอ้หมอนี่นั่นเองบ้านไม่ไกลกันนี่
นไทยเจ้าถิ่นพอรู้แน่กระจายนะเช้ามืดวันนั้นคุณก็เตรียมเชือกมาเลยท่านคะแนนที่คนไทยคนนี้ระข่ายไอ้การระข่ายระตะข่ายนี่มันต้องมีไม้กรีดนี่ท่านมีไม้กรีดแล้วเอาอะไรเอาอกคว่ำกับหัวเรือเขาต้องนอนคว่ำกับหัวเรือเลยอีปาบเขาเลยเลยอีปาบท่านพอได้ปุ๊บโยนได้ปุ๊บโยนโยนลงแค่เรือโอ้ขณะที่นายคนจีนก็พายเรียบมาข้างหลังโดดคล่อมคนไทยมัดมือเลยมัดมือมัดเท้าเลยเมื่อมัดมือมัดเท้าแล้วก็จัดแจงพายไปที่บ้านกำนันพอเช้าวันรุ่งขึ้นวันนั้นกำนันไม่ได้ปลาก็ไปบอกกำนันว่ากังนังนะอีคงไทยคงเนี่ยนะมันขโมยปลาอ้วนนะกังนังตั้งตักสิงนะอ้วนสังเกตว่าอ้วนหลักปลาทีไรนะขอไปท่านผู้ชมชี้ขายแม่งรักทุกวังเลยมันต้องมีชี้ขายนะขอท่านขอไปท่านผู้ชมด้วยนะมันต้องมีชี้ขายนะแม่งรักทุกวังเลยอ้วนเลยจับมาส่งกำนันในกำนันตั้งตักสิงให้อ้วนนะกำนันก็จำเป็นต้องตัดสินแต่การตัดสินนั้นเนี่ยเขามีธรรมเนียมอยู่ว่าต้องตัดสินให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเกิดโจรกรรมขึ้นในหมู่บ้านกำนันจึงนะจึงตีเกราะหรือตีระฆังหรือเขาจะมีสัญญาณกันแล้วกันไม่ตีเกราะก็ตีระฆังหรือตีกลองถ้าสัญญาณนี่เป็นการรู้กันเพราะฉะนั้นสัญญาณนี่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าพระเนี่ยเวลาตีกลองตีระฆังเนี่ยให้เข้าใจให้เข้าใจว่าตียังไงตีระฆังเช้ามืดตียังไงสามราเนี่ยตียังไงไม่ใช่หัวระฆังแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแล้วก็จบมาระฆังก็ใช้ไม่จริงมาทำบางทีก็เอาเหล็กมาดัดครับเสียงมันแสบแก้วหูมันไม่เพราะเขาต้องใช้เง่าไผ่เลี้ยงออกมาขุดมาแล้วตัดแล้วแต่งเกลาแล้วขวาเนี่ยเฉาะด้านหัวของมันเฉาะได้สองข้างท่านแล้วก็เอาค้อนตีให้มันนิ่มเราตีแล้วมันจะได้ดังงางงางไม่ใช่แป้งแป้งแป้งแป้งมันไม่เป็นเสียงระฆังท่านนะแล้วระฆังเขาจะหล่อยังไงขนาดความสูงที่เสียงมันจะผ่านไปถึงประชาชนเป็นยังไงนี่ระฆังถ้าตีระฆังฉันข้าวตอนเพลงหลังจากตีกลองแล้วทางข้าต้องกินไอ้มนต์หรือเวลามีการสวดนิมนต์พระไปสวดมัติกาบังสกุลตีสามราคันนี้เร็วกว่าชาวมืดกลองแล้วตีไงท่านกลองก็รัวซะหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็ตีสามรากลองเพลงแต่เวลาย่ำค่ำต้องตีสี่ทีตะลุ่มตุ่มตุ่มแล้วระฆังก็ต้องตีพร้อมกันในตุ่มสุดท้ายต้องใช้สองมือตีท่านนี่คือการตีระฆังพระเดชพระคุณอดีตเจ้าวาดวัดเทพศรินทร์รูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังบอกพระเนรเดี๋ยวนี้ก็ตีระฆังก็ไม่เป็นตีระฆังก็ไม่เป็นถ้าบอกว่าบางรูปก็ตียืดหยาดไปตีละครั้งแล้วหมามันก็ลุกขึ้นมาหอนพอลุกขึ้นมาหอนเสร็จแล้วครับมันโอ้ยตียืดหยาดหมามาหอนจนขัดตะไคร้คลางอ่ะไอ้นี่ก็ยาวไปปกติลวกๆนะแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งหรืองางงางงางงางพอหมาตื่นมาจะหอนสักหน่อยเอาจบสามลาแล้วไม่ได้หอนท่านตีละครั้งมันหอนพอดีเพราะเป็นธรรมเนียมพระแล้วระฆังก็ต้องเสกด้วยนะท่านนะสี่ปุ่มของระฆังสี่ทิศเนี่ยโบราณเขาทำเป็นละฮะทำเป็นรูปเท้าจตุรกบาลทั้งสี่หรือถ้าไม่เป็นเท้าจตุรกบาลทั้งสี่ก็ต้องมีหัวพระนะฮะตรงและซุ้มระฆังเนี่ยท่านจะต้องมีละฮะมีบริวารของเท้าจตุรกบาลปฏิสารอยู่บางกรณีเขานะเขาทำเป็นยันเลยท่านจะลงเลขยันจะลงยันอะไรก็แล้วแต่ยันเขาเรียกยันหล่อ
แล้วมาเสกระฆังตีไปแล้วจะได้ขับเสด็จจันไรเกิดเสน่ห์จะได้ไม่อดอยากแต่ถ้าระฆังกองรัวโดยไม่นะโดยที่สัญญาณกันไว้แล้วนะไม่เป็นสัมเลยก็แสดงว่าอาจจะเกิดไฟไหม้อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับวัดชาวบ้านก็จะไปแต่ถ้าเกิดจันทรฆาตสุริยฆาตก็ต้องตีอีกแบบหนึ่งทีนี้ชาวบ้านก็จะรู้ล่ะตีเพื่ออะไรให้พระรู้คลายเขาเรียกสุริยุปราคาสุริยฆาตกับจันทรฆาตก็ต้องตีให้เป็นอันนี้ในหนุ่มๆกับพันหนุ่มชอบตีเพราะมันเยอะดีท่านใช้เวลาเยอะดีพอมันจะคืนพอมันจะคายเนี่ยคนนี้ตีกันมือพองนะท่านบางคนก็ตีเกาะข้อปี๊บกันไปปัจจุบันนี้แหละจะเป็นวิทยาศาสตร์เข้าเถอะท่านบางทีมันเกิดของวันมาอาทิตย์ก็ตีหนึ่งเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งสองปลุกคนให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้มองท้องฟ้าสามพูดผีปีศาจเนี่ยมันเคยออกมาตอนมืดๆงงเย็บแค่ขอมันไม่ได้ฟังเสียงระฆังเสียงกลองแล้วมันหนีตะเลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วท่านคิดเยอะๆประเพณีไทยๆคิดเยอะๆท่านมันมีเหตุมีผลเมื่อกำนันตีเกราะแล้วชาวบ้านก็มาประชุมกฎหมายสมัยก่อนเขาเขียนเป็นคำกลอนเนี่ยท่านเมื่อชาวบ้านประชุมกำนันก็เปิดคัมภีร์กฎหมายขึ้นมาก็ถามคนจีนก่อนว่ามันไปลักไปเขาเป็นจะก็เล่าไปคราวนี้กำนันต้องซักจำเลยแล้วว่าไงตามที่คนจีนเขาฟ้องเนี่ยมึงไปขโมยของเขาเนี่ยมึงไปขโมยจริงหรือเปล่าไอ้คนไทยขี้ขโมยมันนั่งเฉยท่านมันนั่งเฉยแล้วมันก็พูดนะพูดออกมาเสียงปานกลางเหมือนท่องคาถาตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งหกตัวสามตัวกำนันบอกว่าไม่ใช่กูถามมึงให้มึงให้การอะไรของมึงเนี่ยตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งมึงตอบสิมึงไปขโมยเขามาหรือเปล่าในเมื่อเขาจับมึงได้เงี้ยแล้วปลาก็อยู่ในเรือมึงแล้วก็ตาข่ายก็อยู่ในเรือมึงตอบมาสิตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวพระพนากำนันเอ๊ะมันตอบมันภาวนาหลับตานึกถึงตายแล้วไอ้ที่ปลามาอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยไอ้หมอนี่นี่เองก็นึกในใจถ้าเราตัดสินให้มันผิดตามกฎหมายเดี๋ยวมันไปแฉว่าเราได้รับส่วนแบ่งมันมาแบ่งให้เราและคนทำชั่วมันมีหลักฐานมันก็คงต้องไปเล่าให้ใครฟังบ้างละแผนการของคนชั่วเนี่ยมันไม่ยอมแล้วท่านคนทำความชั่วเนี่ยแผลมันเยอะตำรวจต้องเก่งกว่าอัยการต้องเก่งกว่าผู้พิพากษาต้องเก่งกว่าไปดูภาพยนตร์นะท่านทำความชั่วแต่ละอย่างเนี่ยติดตามภาพยนตร์เรื่องเปาบุญจินเรื่องการสืบสวนเรื่องทนายความบนศาลเถอะอาตมาชอบดูท่านชอบดูหนังประเภทเนี่ยการตามหาฆาตกรเนี่ยชอบดูเพราะเขาเขียนละเอียดเชอร์ล็อกโฮมส์ชอบดูท่านชอบอ่านถ้าเราตัดสินไปทำไงความเป็นกำนันของเราก็หลุดสิแต่มันก็จำเป็นต้องตัดสินอ่ะคนจีนกับคนไทยและลูกบ้านข้าจะตัดสินแล้วทุกคนตั้งใจฟังกฎหมายมีว่าอย่างนี้คนจีนดักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรปิดศาลคนจีนก็เอามือเกาหัวสิท่านผู้ชมอะไรวะว่าเป็นของจริงหลักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรปลูกหมายเมืองไทยนี่แม่งแปลกๆว่ะแม่งแปลกๆมันมีส่งแบ่งด้วยนะ
ไม่ใช่ภาษีที่มันมีส่วนแบ่งนะ

0: เอาคนไทยมีสิทธิพิเศษฝักคนจริงนะแต่ก็พูดไม่ได้ท่านเริ่มเก็บความอัดอั้นไว้ไอ้คนไทยมันโกรธนี่ท่านมันเสียหายขายหน้าไปทั้งหมู่บ้านแล้วก็ลือกันไปใครเดินไปทางไหนไปทางไหนก็ลือกันไปนะว่าไอ้คนไทยโดนฟ้องโดนคนจีนจับโดนฟ้องมันแค้นมันแค้นคนไทยพอคนจีนก็ยังดักปลาเหมือนเดิมท่านไอ้คนไทยรู้เนี่ยนะตีสี่คนจีนต้องไประคายนะต้องไปเอารอบขึ้นอย่างนั้นเลยมึงอย่าอยู่ประเทศไทยเลยฟังบ้านขออภัยท่านผู้ชมฟังบ้านแม่มเถอะก็จัดแจงเอาก้อนดินใหญ่ๆท่านพอเรือไปกลางทุ่งที่คนจีนอยู่ไม่ใช่การทุ่งพายเรือไปที่อะไรฮะที่แพคนจีนเขาอยู่แพนี่ท่านที่บอกบ้านพี่เป็นเรือนแพนั่นแหละสมัยก่อนมันอยู่กันได้อยู่กันได้แต่ต้องขออนุญาตด้วยสมัยนี้ไม่ได้นะถึงปฏิกูลมันลงไปในแม่น้ำระบบขับถ่ายบ้านริมน้ำต้องใช้ระบบส้วมอะไรส้วมสมัยใหม่ระบบจุลินทรีย์ถังแซกใครเป็นรัฐมนตรีใครเป็นผู้ว่ากทมหรือใครที่มีหมู่บ้านริมน้ำร้านอาหารเนี่ยต้องใช้ถังแซกท่านแล้วก็ดึงน้ำขึ้นมาลดต้นไม้ไม่ใช่ว่าปล่อยเป็นตามนั้นต้องต่อท่อขึ้นมามันสลายแล้วไม่ใช่ไปปล่อยลงในแม่น้ำลำคลองมันเสียหายท่านมันเป็นสารประโยชน์ก็ไปฟังบ้านคนจีนคนจีนกลับมาบ้านโดนขวางหลังคาทะลุวันที่สองมันต้องมาอีกคนไทยไม่หายแค้นไปคว้างขณะที่คนไทยกำลังคว้างคนจีนมันจับตัวท่านมัดใส่เรือไปหาคำนันเลยเมื่อไปหาคำนันเสร็จแล้วก็ฟ้องเหมือนเดิมไอ้คนไทยก็ให้การเหมือนเดิมคำนันก็คิดเอาอีกแล้วเว้ยไอ้นี่ก่อแต่เรื่องแต่จำเป็นต้องตัดสินก็เลยบอกเอาทุกคนฟังคำตัดสินกฎหมายว่างี้คนไทยขว้างบ้านเจ๊กแต่ไม่ถูกหัวเด็กไม่เป็นไรเครียดอีกแล้วนะกลับไปบ้างนะเอ๊ะเมืองไทยกฎหมายแม่งแปลกๆว่ะอ๋อไม่ถูกหัวเหล็กไม่เป็นไรอ้าวบังไอ้นี่มันก็ไม่มีเหล็กเนี่ยไม่มีเด็กชิขายโอ้ขว้างบังไอ้คนจีนก็เช้ามือก็ไปจัดแจงเตรียมดินไปขว้างบ้านคนไทยไอ้คนไทยมันระวังตัวอยู่แล้วท่านผู้ชมขณะที่คนจีนกำลังขว้างนะฮะก็จับตัวคนจีนไปส่งกำนันกำนันก็เรียกชาวบ้านมาเมื่อซักไซส์ละเลียงนะคนจีนก็บอกเนี่ยมันโอ้ขว้างบางมังเพราะบางมังไม่มีเหล็กบางมังไม่เหล็กไอ้คนไทยฟังกูแพ้แน่ตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่โอ้โหมันแทงใจถ้ามันเปิดเผยตำแหน่งกำนันหลุดแน่อ้าวกูจะตัดสินทุกคนฟังคนจีนกว้างบ้านคนไทยผีเรือนตกกระจายปรับสินหมาย12บาทปิดศาลคนจีนเอามือเกาหัวชิคายคงไทยในแม่งไม่มีเหล็กแต่มันมีผีว่ะถึงกูอยู่เมืองไทยนะกูต้องดองรังแกแน่กับประเทศจีนดีกว่าแล้วกฎหมายไทยมันจะเสียไหมท่านเทียบอาตมากล่าวมานี้ไอ้สองคนไอ้คนนั้นมันไม่ซื่อตรงแต่มันมีแผนกำนันคิดว่าเลยตามเลยได้ตามบารมีผลสุดท้ายเป็นไงท่านผู้ชมคนดีๆมันก็ไม่อยู่ความยุติธรรมมันก็เสียไปเพราะฉะนั้นการที่ท่านจอมไตรพระสัมมาเจ้าตรัสสอนนี้อาตมาจึงยกเป็นเรื่องประกอบแต่เรื่องประกอบนี้ก็ยังมีอีกเพื่อปลูกฝังความซื่อตรงแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรนำมาศึกษาทำความเข้าใจค่ะเมื่อศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวให้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความ

ความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆ